0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 17:00 น.ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมโดยความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตสำหรับนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจติดตามผลกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
4: คิรินตันติเวชยอดนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยประเดิมการลงแข่งขันมาราธอนแรกในชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่ในรายการชิคาโกมาราธอนหลังวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีโดยผลงานดังกล่าวส่งผลให้คิรินตันติเวชสร้างประวัติศาสตร์ทำลายสถิติประเทศไทยของโทนี่เพลนที่เคยทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018ลงได้สำเร็จพร้อมกันนี้ยังทำลายสถิติมาราธอนระดับอาเซียนของโรบี้สยานตูรียอดนักวิ่งชาวอินโดนีเซียที่เคยทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์โคเวนตี้ซิตี้ชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกัลโชซารีอาอิตาลีแอตแลนต้าที่เหลือ10คนชนะเวเนเซีย3-1โตริโนชนะอูดิเนเซ่2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเลบันเต้เสมอซีบีย่าที่เหลือ10คน3-3ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสฟอร์มาลิกัวแพ้เอลเวก้า1-4ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนมันโมชนะคันมา1-0และเอฟบอกชนะฮัมสตัด4-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทำให้พอนัทนิชชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะวอลเลนเตงชวาเชโรคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ17ของรายการจากราชรัฐโมนาโก2เซตรวด6-4และ6-2สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: พระมหากรุณาที่คุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าส่งงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทำไงน้ำท่วมชุมพรน้ำท่วมชุมพรต้นน้ำทั้งหมดนี่ที่ลงมาจากท่าแซะนะลงมาไม่ได้ลงมาทางนี้ลงมาทางนี้ที่เราไปจอดตะกี้ไอ้ตรงนี้ที่นี่ทางน้ำมันไม่สะดวกทางน้ำไม่ไหลไม่ดีจึงท่วมมาเชื่อมกันคลองมุกที่ตรงนี้ตะกี้เราไปจอดรถที่นี่น้ำมันจะมาทางนี้น้ำลงมาที่นี่แล้วก็ย้อนไปที่หัววังลงมานี่ผสมกับน้ำที่มาจากรอบมาจากชุมพรคลองชุมพรก็มาท่วมอยู่ตรงนี้ฉะนั้นโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจะชมประการของไม่ได้บาคือกั้นน้ำที่ลงมาทางนี้ส่วนแต่ลงมาทางนี้ส่วนใหญ่ลงมานี่แล้วก็มาทำให้บริเวณทั้งหมดนี่ท่วมแต่ถ้าเราทำเรื่องกั้นนี่น้ำลงมาก็สามารถที่จะลงทะเลได้ดีและอย่างที่เขาบอกว่านี่เป็นแก้มลิงก็เพราะว่าเวลาไม่ต้องไปปรึกษาคุณนิยมเป็นพักการอะไรรู้ว่าฝนตกถามผู้ว่าถามไปที่อำเภอสับสแกที่อำเภอ
1: บางสะพาน
0: ข้ามจังหวัดนี่จังหวัดไม่เกี่ยวข้องเลยว่าน้ำมันไม่รู้จักจังหวัดน้ำลงมาจากจังหวัดแล้วประจวบลงมาเพราะยังไม่มีเขื่อนที่ไม่มีแล้วอีกอย่างน้อยที่สุด4ปีถึงจะทำน้ำที่ลงมานี่เรารู้แล้วจำนวนน้ำโดยที่ถามจากหมู่บ้านตำบลหรืออำเภอก็อยู่ที่นอกอำเภอตำบลที่อยู่ข้างในนี่ว่าน้ำลงมาเท่าไหร่คำนวณได้ทันทีนะว่าน้ำจะลงมาที่นี่เมื่อไหร่เท่าไหร่น้ำลงมาที่นี่ถึงบอกว่าที่ตรงนี้จะต้องคำนวณดูน้ำเท่าไหร่น้ำที่เข้ามาที่นี่เราจะปล่อยน้ำจากนี่ประตูน้ำ3ประตูนี้ให้ออกให้เร็วที่สุดและประตูนี้ด้วยให้ออกเร็วที่สุดอาจจะต้องปั๊มด้วยอาจจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำใหญ่ๆอย่างที่
2: ได้ก็มี
0: อย่างที่สั่งชายทะเลนี่ถ้าทำได้เราลงทะเลน้ำที่นี่จะแห้งชาวบ้านอาจจะว่าเสียดายน้ำแต่ถ้าไม่เอาออกน้ำมันต้องลงมาแน่เป็นความแน่นอนมันน้ำลงมานี่ไม่กี่วัน5วันน้ำจะเต็มระวัง5วันนั่นน่ะน้ำจะเท่าไหร่ที่บอกว่า3ล้านลูกบาศก์เมตร3ล้านลูกบาศก์เมตรแต่มีน้ำที่อยู่ระดับต้อง
3: ครอง
0: นอนอยู่ก็คุ้มกว่า2ล้าน2ล้านลูกบาศก์เมตรออกมาเท่าที่มีที่2ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำนี่มาลงมามากกว่าที่เราจะ
3: ระบายได
0: ้แต่น้ำที่ลงมานี่จำนวนน้ำที่ลงมานี่ลบจำนวนที่เราระบายออกก็เหลือจำนวนน้อยลงน้อยกว่าเดิมน้ำที่นี่ก็ค่อยๆขึ้นน้ำข้างบนหมดแรงแล้วภายใน2-3 วันน้ำมันหมดแรงแล้ว2-3 วันน้ำนี่เต็มปล่อยน้ำตรงนี้เต็มที่น้ำตรงนี้ก็ยังเต็ม
3: แก้มลิงหนึ่งคืออะไรอย่างครับในหนังสือที่ให้จ้ะลิงมันกินกล้วยให้กล้วยกี่ใบมันกินหมดใส่ไว้ในแก้มให้ตุ๋ยแล้วเสร็จแล้วมันค่อยๆกลืน
0: นี่น้ำที่นี่ลงมาเราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ๋ยนี่แก้มลิง แล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็ตกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากคือเหนือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้านเกษตรกรสามารถได้ใช้เต็มที
3: ่ใช้เต็มที
0: ่น้ำไม่ท่วมแล้วเพื่อทำเกษตรกรรมได้

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 7:13 นาทีนะคะแล้วก็ที่เราได้ฟังกันไปนะคะเป็นพระสุรเสียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านได้พูดถึงการระบายน้ำนะคะโดยใช้แก้มลิงนะคะซึ่งแก้มลิงก็เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังค่ะโดยนำมาจากพฤติกรรมของลิงนะคะเพราะว่าเวลาที่ลิงกินกล้วยมันก็จะเอากล้วยเนี่ยมาอมไว้ในกระพุ้งแก้มทีละมากๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเอามาเคี้ยวแล้วก็กลืนทีละนิดทีละนิดนะคะเหมือนกันค่ะนะคะซึ่งในการระบายน้ำก็คือเป็นที่ที่รวมน้ำฝนนะคะน้ำจากที่ต่างๆเนี่ยเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนในบ่อพักนะคะพื้นที่รองรับนะคะที่พระองค์ท่านเรียกว่าแก้มลิงค่ะแล้วก็ค่อยๆระบายน้ำออกสู่คลองสู่แม่น้ำแล้วก็ลงทะเลตามจังหวะเวลาคือตอนที่น้ำทะเลหนุนก็ยังไม่ระบายพอน้ำทะเลเนี่ยลดลงนะคะก็ระบายน้ำออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของแก้มลิงที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวพระดำริเอาไว้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำนะคะแล้วก็แก้มลิงเนี่ยก็จะมีเป็น3ขนาดนะคะขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กด้วยค่ะนะคะที่มีประโยชน์คือทั้งบรรเทาปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ใช้เป็นที่กักเก็บน้ำจืดแล้วก็ป้องกันน้ำเค็มด้วยนะคะเวลาที่น้ำเค็มเนี่ยคือน้ำทะเลหนุนนะคะแล้วก็น้ำเค็มเข้ามาก็ป้องกันไม่ให้น้ำเค็มเนี่ยเข้ามาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเลือกสวนไร่นาของชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะมีคุณผู้ฟังที่สอบถามมานะคะว่าในเส้นทางของถนนพระราม2นะคะที่จะเดินทางกันนะคะถนนพระราม2ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในฝั่งขาออกนะคะจากทางด่วนนครนองออกไปทางสมุทรสาครไปทางสมุทรสงครามนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นใช้การได้นะคะส่วนเรื่องของน้ำที่ยังคงขังค้างอยู่บนผิวการจราจรนะคะก็จะมีในฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสาครนะคะอาจจะยังมีน้ำที่แบบอยู่บนถนนบ้างนะคะในช่องทางหลักในช่องทางด่วนนะคะซึ่งรถสามารถผ่านได้ค่ะไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีน้ำที่ขังอยู่ฝั่งตรงกันข้ามปากทางเข้าวัดกาหลงช่วงโค้งวัดกาหลงนะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพจะมีน้ำอยู่บนผิวการจราจรบ้างค่ะนะแต่รถเล็กสามารถผ่านได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะช่วงพระราม2ถนนพระราม2พื้นที่บางโทรัตนะคะตรงปตท. PTT บางโทรัตค่ะก็จะมีน้ำขังแค่ช่วงทางเข้าปั๊มเท่านั้นนะคะซึ่งไม่เป็นปัญหาค่ะนะคะไม่เป็นปัญหาการจราจรคือรถเล็กก็ยังสามารถวิ่งกันได้ผ่านไปได้นะคะระดับน้ำนั้นไม่สูงมากนะคะก็จะมีขังอยู่ในพวกช่องทางซ้ายนิดหน่อยนะคะรถเล็กผ่านได้ค่ะแล้วก็ภาพรวมในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสมปองนะคะคุณสมปองก็แจ้งสภาพการจราจรมาทางร่มกล้าวแล้วบอกว่ามีพบชายสูงอายุฟันหญ้าอยู่ริมบาริเออร์ก็ไม่น่าจะเหมือนกับผิดปกติอะไรนะคะอาจจะแบบเป็นคนแถวนั้นหรือเปล่านะคะยังไงเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาดูสภาพการจราจรกันนะคะจากทางศูนย์มาตรฐานการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณพักพลสว่างแก้วค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะเชิญค่ะคุณพักพล
3: ครับผมก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งมีหญิงเดินบนทางช่วงจุดเชื่อมมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าที่เดินย้อนเข้ามาครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ดำเนินการนำขึ้นรถแล้วก็ลงไปพื้นที่ด้านล่างเรียบร้อยนะครับปลอดภัยดีครับตอนนี้ครับ
0: คร
3: ับผมส่วนภาพการเดินทางรอบทางพิเศษในรอบในแล้วก็รอบนอกตอนนี้ก็ถือว่ายังคล่องตัวดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางออกที่ไปชลบุรีบางขุนเทียนหรือว่า ออกไปที่อยุธยาก็ไม่เป็นปัญหาครับทางลงต่างๆบริเวณในเมืองก็ไม่เป็นปัญหาครับผมแต่ก็จะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ทางครับในวันนี้ครับวันที่13ตุลาก็จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางครับจำนวน3สายทางครับก็จะมีสายทางพิเศษเฉลิมมนครครับสายทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็สายทางพิเศษอุดรลัทธยาครับจนถึงเที่ยงคืนของคืนนี้ครับผม
0: ค่ะที่ยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางเท่านั้นนะคะ3สายทาง
3: ใช่ครับทั้ง3สายทางเท่านั้นครับ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทั้ง3สายทางก็การจราจรไม่มีปัญหาเลยนะคะโล่งมากใช้การได
3: ้3สายทางที่ยกเว้นวันนี้ก็ถือว่ายังคล่องอยู่ครับณเวลานี้ครับ
0: ค่ะ
3: แต่ช่วงในสายนี้ก็อาจจะมีรถใช้ทางมากขึ้นครับ
0: ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวถ้ามีรถเยอะมากขึ้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะคะช่วงนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณภคพล
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ก็มาที่ข้อมูลจากคุณสมปองนะคะน่าจะเป็นท่านเดิมก่อนหน้านี้ที่แจ้งพบเป็นหญิงสูงอายุที่เดิมบนทางด่วนนะคะทางกู้ภัยพบตัวแล้วแล้วก็พาลงไปข้างล่างแล้วนะคะทีนี้คุณสมปองเนี่ยมาใช้ร่มเกล้าถนนร่มเกล้าในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของเคหะร่มเกล้ามาที่ทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในขณะนี้ในการจราจรใช้การได้ทั้งสองฝั่งนะคะทีนี้ตรงหน้าหมู่บ้าน Perfect Place Perfect Park สุวรรณภูมินะคะคุณสมปองแจ้งว่ามีเป็นชายสูงอายุไปยืนฟันหญ้าอยู่ริมบาริเออร์ในช่องขวานะคะทีนี้พอเลยมาช่วงปากซอยร่มเกล้าซอย4ก็มาพบผู้หญิงสูงอายุใส่เสื้อสีเหลืองเกงขาสั้นเดินเอามือเนี่ยกุมหัวอยู่ในช่องขวาไปเดินอยู่ช่องขวาที่ชิดแนวบาริเออร์นะคะก็ไม่แน่ใจว่ามีอาการหลงลืมเป็นคนย่านนั้นหรืออะไรที่แปลกคือว่าไปเดินอยู่ในช่องขวาที่ชิดแนวบาริเออร์เนี่ยนะคะก็การจราจรรถก็วิ่งเร็วด้วยนะคะยังไงฝากระวังกันด้วยสำหรับท่านที่อยู่บริเวณนี้นะคะทางด้านของถนนร่มเกล้านะคะตรงหน้าหมู่บ้านเพอร์เฟกต์พาร์คสุวรรณภูมิค่ะนะฝากระวังกันด้วยเนื่องจากว่าการจราจรในช่วงเวลานี้ยังคงใช้การกันได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มาที่เส้นทางในช่วงนี้กันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะมาดูโดยรอบของทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะที่เป็นจุดที่มีการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะเริ่มกันตั้งแต่ทางด้านของถนนพระราม4ค่ะถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางแยกพระโขนงมานะคะมุ่งหน้ามาที่กล้วยน้ำไทยค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะจากทางกล้วยน้ำไทยมุ่งหน้ามาที่แยกเกษมราษฎร์ค่ะในตอนนี้การจราจรก็ใช้การได้ดีเลยนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะจากเกษมราษฎร์ค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้ามาทางรัชดาพระราม4ค่ะในช่วงตอนนี้นะคะโดยรอบของรัชดาพระราม4นั้นก็จะมีรถที่รอสัญญาณไฟกันอยู่นะคะแต่ยังเคลื่อนตัวไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะจากทางรัชดาพระราม4ค่ะมุ่งหน้ามาทางสามแยกคลองเตยนะคะก็มีรถรอสัญญาไฟกันอยู่บ้างค่ะนะคะก็คงจะรอบ1เฟสนะคะสามารถเคลื่อนตัวต่างกันได้นะคะต่อเนื่องมาที่ทางใต้ด่วนพระราม4นะคะการจราจรในขณะนี้ยังใช้การได้นะคะใต้ด่วนพระราม4ค่ะมุ่งหน้ามาทางบ่อนไก่นะคะจากบ่อนไก่มาที่ตรงแยกวิทยุนะคะในขณะนี้การจราจรโดยรอบของแยกวิทยุก็ยังใช้การกันได้นะคะรถใช้เส้นทางไม่มากค่ะนะคะจากทางแยกวิทยุค่ะมุ่งหน้ามาทางศาลาแดงนะคะต่อเนื่องออกไปทางด้านของ3ย่านค่ะการจราจรทั้ง2ฝั่งบนถนนพระราม4ยังใช้การได้ดีนะคะมาดูทางด้านของถนนสาทรเหนือค่ะในช่วงนี้นะคะถนนสาทรเหนือค่ะจากที่ลงมานะคะจากทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะในตอนนี้นะคะบนถนนสาทรเหนือนะคะจากทางแยกสุรศักดิ์เข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางแยกวิทยุค่ะการจราจรยังคงใช้กันได้นะคะ ส่วนทางด้านถนนสาทรใต้ค่ะฝั่งกลับกันนะคะสาทรใต้จากแยกวิทยุค่ะมุ่งหน้ามาทางสวนพลูนะคะแล้วก็มาที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะในช่วงเวลาตอนนี้การจราจรก็ยังคงใช้การได้ดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็มีแจ้งข้อมูลนะคะที่เป็นการทำงานกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะการทำงานที่มีการเบี่ยงการจราจรอ้อแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์กันนะคะว่ายกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษ3สายทางค่ะนะคะในวันนี้นะคะวันที่13ตุลาคมนะคะเนื่องในวันหยุดราชการประจำปีค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมค่ะแจ้งว่ายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน3สายทางในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะคะเนื่องในวันหยุดราชการประจำปีค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรให้กับประชาชนค่ะสำหรับทางพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วยนะคะเส้นแรกค่ะทางพิเศษเฉลิมนครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านเส้นที่2นะคะทางพิเศษศรีรัตทางด่วนขั้นที่2จำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านนะคะทั้งนี้ทางกทพ.นะคะขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้ารวมทั้งปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Exact Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ใช้ทางพิเศษนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Exact Call Center 1543ได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะที่เรายังคงติดตามเรื่องของสภาพน้ำกันนะคะระดับน้ำค่ะนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ที่ฝนอาจจะน้อยลงนะคะแต่ว่าน้ำทะเลยังมีอิทธิพลมีน้ำทะเลหนุนค่ะนะคะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะในจังหวัดเพชรบุรีนะคะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะนะก็มีการเฝ้าระวังการระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีค่ะในช่วงเวลา 7:00 นะคะบริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีหลังจากที่เขื่อนเพชรนั้นได้ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีค่ะที่ระบายน้ำนั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าระดับน้ำในที่ระบายมานะคะในแม่น้ำเพชรบุรีนั้นยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรนะคะในช่วงเวลา 7:00 นะคะที่ได้มีการติดตามกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเขื่อนเพชรนั้นได้ระบายน้ำนั้นเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรนะคะในช่วงนี้ที่ติดตามมารายงานข้อมูลให้ทราบกันนะคะแล้วก็มาที่สภาพการจราจรนะคะในพื้นที่ค่ะนะคะเส้นทางที่จะเดินทางไปทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะทางด้านของถนนเพชรเกษมนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางกันไปนะคะถนนเพชรเกษมค่ะนะคะที่ฝั่งขาออกไปนะคะแล้วก็มุ่งหน้าออกมาทางด้านของบางแคนะคะแล้วก็วิ่งกันยาวๆได้เลยค่ะนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางจังหวัดเพชรบุรีนะคะสภาพการจราจรนะคะในพื้นที่เคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาน้ำท่วมขังนะคะบนถนนเพชรเกษมเป็นบนเส้นทางสายหลักที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะการจราจรใช้การได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกกรุงเทพค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะมีท่านที่ตอนนี้มีออกจากบ้านกันไหมคะนะคะจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปธุระนะคะหรือบางท่านต้องมาทำงานกันนะคะก็แจ้งสภาพการจราจรกันได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะใช้แจ้งได้ทั้งเรื่องของการจราจรนะคะเรื่องสภาพอากาศนะคะฝนฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็ในเส้นทางที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของพวกฝาท่อเรื่องของสัญญาณไฟนะคะอันนี้แจ้งประสานเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆกันด้วยนะคะที่เดินทางกันในเส้นทางนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะคือพื้นที่กรุงเทพเนี่ยค่อนข้างโล่งมากๆนะคะเส้นทางสายหลักค่ะนะคะที่ใช้เดินทางกันนะคะว่าจะเป็นเส้นทางที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะก็จากทางศาลายาเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางตลิ่งชันข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะในตอนนี้นะคะลงมาฝั่งพระนครใช้การได้ดีเลยนะคะเช่นเดียวกับทางสะพานพระราม8นะคะที่มาจากทางอรุณอมรินทร์นะคะผ่านทางโค้งวัดอมรคีรีใช้การได้ดีนะคะลงมาฝั่งพระนครลงมาทางวิสุทธิกษัตริย์นะคะจักรพรรดิพงษ์เนี่ยดีมากๆนะคะรถเนี่ยโล่งจริงๆใช้การได้ดีทีเดียวเลยนะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษเปานิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เรารำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ในการประชุมIMF แล้วก็ World Bank นะคะที่เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งมีผู้บริหารองค์การการเงินระดับโลกคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาชาติเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นนางคริสตาลิน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนายอาชัยบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีไทยก็มีรองนายกเอกนิตินะคะแล้วก็รองนายกศรีหศักดิ์คุณเกตแก้วนะคะรวมไปถึงผู้ว่าแบงค์ชาตินายวิทยาวิชัยรัตนกรค่ะโดยนายเอกนิตินะคะนิติธรรมภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่กำลังจะเข้าสู่วาระครบรอบ100ปีวันพระบรมราชสมภพนะคะซึ่งจะมีขึ้นในปี2570โดยยกย่องพระองค์ทรงอิทธิพลวรกายตลอดพระชนชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยวางรากฐานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีการยกตัวอย่างคือครอบครัวบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาเป็นการปลูกกาแฟเกษตรกรมีน้ำใช้เพราะปลูกในฤดูแล้งชาวประมงได้เห็นฝูงปลากลับคืนสู่แหล่งน้ำชายฝั่งอันเป็นรายได้แหล่งสร้างรายได้นะคะและยังยกถึงหลักการของพระองค์ว่าการพัฒนาต้องยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ได้สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกการพัฒนานี้เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวไทยทุกคนค่ะซึ่งในงานก็มีจัดเป็นนิทรรศการ3ด้านก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะนะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือสภาพภูมิอากาศค่ะ นอกจากนั้นยังมีถึงการเน้นย้ำสังคมอายุยืนนะคะซึ่งกระทรวงการคลังได้นำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมาเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสู่ประเทศไทยนะคะและเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการนะคะว่าได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนและพระเจ้าราชจริยวัตรของรัชกาลที่9ที่ทรงนำหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและสร้างการสร้างภูมิคุ้มกันโดยมีคุณธรรมเป็นความรู้เป็นเครื่องชี้นำปฏิบัติจริงผ่านโครงการพัฒนาต่างๆตลอดระยะเวลา7ทศวรรษนะคะในวาระที่จะก้าวสู่การครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพในปี2570นะคะที่เทศกาลแห่งนี้จะกลายนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติสิคุณแล้วยังเชิญชวนให้ทุกฝ่ายร่วมกันทบทวนถึงการนำวิสัยทัศน์ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อแก้ไขความท้าทายในยุคปัจจุบันนะคะหลังจากนั้นค่ะนายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้นอกจากจะได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสประเทศไทยในมิติต่างๆนอกเหนือจากการประชุมในห้องซึ่งการเดินทางมาของผู้เข้าร่วมประชุมยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายสินค้าและบริการต่างๆด้วยและจะทำให้มีการเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนการพูดคุยเจรจานอกรอบกับผู้บริหารระดับสูงนะคะรัฐมนตรีกลางผู้ว่าการธนาคารจากทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการสร้างเครือข่ายและต่อยอดทางธุรกิจนะคะนักข่าวก็ถามว่าอ้าวแต่รัฐมนตรีคลังสหรัฐไม่มาประชุมครั้งนี้นะนายเบียร์ศักดิ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจของเขาเนื่องจากภารกิจภายในประเทศของสหรัฐเองนะคะซึ่งสหรัฐเองก็เตรียมที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนสถานการณ์น้ำเมื่อคืนนี้ตอนช่วงหัวค่ำกรุงเทพมหานครได้ประกาศออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะคะที่อาศัยบริเวณชุมชนตื่นคลองในพื้นที่สันใหม่และคลองสามวาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในคลองอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีแผนบริหารจัดการโดยการรับน้ำจากคลองหกวาสายล่างจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชุมชนดินคลอง2แขวงสายไหมแขวงคลองถนนเขตสายไหมชุมชนดินคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมแขวงองเงินเขตสายไหมรวมถึงแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวาและชุมชนดินคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกแขวงสามวาตะวันออกและก็เขตคลองสามวานะคะก็ให้ติดตามสถานการณ์จากการแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่รุ่มต่ำด้วยนะคะถ้าพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือนะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีก็ต้องเฝ้าระวังค่ะเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นเนี่ยผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์สงวัฒนายุทธนาได้ลงพื้นที่ก็นำอาหารเครื่องดื่มไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็บอกว่ากำลังจะมีการมีพื้นที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยนะคะ9ตำบล46หมู่บ้านแล้วก็ด้านการเยียวยากำลังเร่งประกาศพื้นที่9ตำบล46หมู่บ้านเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการมีพื้นที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยนะคะ9ตำบล46หมู่บ้านแล้วก็ด้านการเยียวยากำลังเร่งประกาศพื้นที่

0: นะคะซึ่งริมตลิ่งแม่น้ำเพชรในตำบลตำหนุเนี่ยเป็นแนวโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาวรวมแล้วตลอดแนวประมาณ600เมตรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีการพบดินสไลด์ซุดตัวเป็นระยะทางยาวประมาณ10เมตรเจ้าหน้าที่เข้าประเมินสถานการณ์เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้น้ำกัดเซาะคันกั้นน้ำเพิ่มซึ่งอาจจะทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้ารวบท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะในหมู่3หมู่4ศาลาเขื่อนทหารน้อยและสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดนะคะรวมไปถึงอาจจะได้รับผลกระทบไปถึงเขตโตเมืองเพชรบุรีเลยนะคะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีปรับตัวสูงขึ้นประมาณ25เซนทำให้บางจุดมีดินสไลด์เพิ่มเติมอบต.ตำหรุได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือกระสอบทรายรับมือในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมยามเฝ้าระวังปริมาณน้ำและจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่แต่ประเทศไทยที่เผชิญวิกฤตแบบนี้นะคะปรากฏว่าที่เม็กซิโกนะเจอเฮอริเคนไซมอนนะคะตอนนี้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆความเร็วลม4กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใกล้กับชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีลมแรงฝนตกหนักน้ำท่วมประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าไซมอนนั้นอยู่ห่างจากเมืองกาโบกอริเอนเตสในรัฐฮาริสโกทางตะวันตกเฉียงใต้80กิโลเมตรเมื่อเวลา5นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นมีความเร็วลมสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ3ซึ่งอ่อนกำลังลงจากระดับ4แต่คาดว่าจะเคลื่อนตัวเป็นเฮอริเคนแบบนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์นะคะก่อนจะอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าสู่พื้นแผ่นดินใหญ่ที่เหนือภูเขานะคะซึ่งเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในบางพื้นที่ในรัฐมิโชอากันโคลิมาอาริสโกอาจจะสูงถึง76เซนติเมตรแล้วก็ยังคาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์พายุซัดฝั่งกระแสน้ำวนตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และตอนกลางของเม็กซิโกในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะปิดท้ายด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะกลุ่มกบฏฮูตีพันธมิตรของอิหร่านก็โจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาตั้งแต่วันเสาร์จนถึงปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเป็นปัจจัยหลักค่ะที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ2ดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยไลฟ์ซีสกู๊ดตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น1เหรียญ89เซนต์ปิดที่ระดับ93เหรียญ74เซนต์ต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น1เหรียญ93เซนต์ปิดที่ระดับ106เหรียญ65เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดผสมผสานนักลงทุนรอดูตัวเลขของสถาบันการเงินที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3และข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ค่ะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 195.60 จุดปิดที่ระดับ51,850.55 จุด S&P 500ลดลง 4.30 จุดปิดที่ระดับ 7,807.24 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลง 120.27 จุดค่ะปิดที่ระดับ 27,245.90 จุดนะคะส่วนราคาทองคำนะคะช่วงหนึ่งก็แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ1สัปดาห์เพราะว่าได้รับแรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนักลงทุนจับตามองข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดโดยทำให้ราคาทองคำ US Gold Future ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงไป25เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะมาปิดที่ระดับ 4,190 เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเช้าค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: พลังเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ME

0: หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาดูสภาพการจราจรกันนะคะมีแจ้งข้อมูลที่คุณวันเฉลิมคุณวันเฉลิมนี่ใช้ SOS ใน JS Application นะคะแจ้งมาพิกัดนั้นอยู่บนถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะคุณวันเฉลิมบอกว่าช่วงของบางฉลงมาที่เมืองใหม่บางพลีเนี่ยในฝั่งขาออกบอกว่านิ่งเลยนะคะติดนิ่งเลยนะคะในช่องทางคู่ขนานกม23นะคะว่ารถนั้นติดนิ่งนะคะก็ในช่องทางด่วนนี้ยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะสำหรับถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกช่วงกม23อันนี้ไม่มั่นใจว่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะว่าในซอยตรงกม23ในซอยนี้มันจะมีเป็นคลังโกดังของสินค้าของแอปพลิเคชันนะคะโกดังสินค้าที่ก็จะมีแบบของมาลงกันเยอะนะคะเพราะว่าเวลาที่มีเป็นวันดับเบิลเดย์นะคะวันดัง10เดือน10อะไรเงี้ยนะคะก็คนก็จะซื้อของกันเยอะใช่ไหมคะในช่วงนั้นนั้นเขาก็ต้องมีการสต็อกสินค้าเอาไว้เพราะฉะนั้นก็จะมีรถที่เข้าไปส่งนั้นเป็นจำนวนมากค่ะนะคะจำได้ว่าเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ได้ไหมที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่มีรถติดก็ตรงนี้เหมือนกันนะคะที่บอกว่าตรงช่วงในฝั่งขาออกกม23คู่ขนานค่ะนะคะน่าจะเป็นสาเหตุนี้ใหม่นะคะเผื่อว่าท่านได้อยู่ตรงนี้นะคะก็เพิ่มเติมด้วยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100คุณแป๋วอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพี่นา
0: เป็นไงบ้างคะ
1: วันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเห็นน้ำทะเลขึ้นถนนสุขสวัสดิ์นะคะ
0: น้ำหนุน
1: ค่ะก็คือตรงใกล้ๆรัชหลวง49ตอนนี้ก็ทะลักเข้ามาในถนนหลักแล้วเพราะว่าวันนี้เขาเป็นวันหยุดของไอ้รัชหลวงเขาไม่ได้ทำงานถ้าปกติเขาทำงานเขาก็จะมีกระสอบทรายมากั้นให้เพื่อบรรเทาไม่ให้ขึ้นถนนแต่วันนี้ตอนนี้กำลังไหลเข้าถนนอย่างแรงเลยแล้วก็ตอนนี้หนูก็ผ่านมาแล้วมาถึงตรงซอยร้อยของวัดใหญ่ก็ริมซ้ายของนี่ก็น้ำทะเลขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าแถวนี้ถ้าน้ำทะเลขึ้นก็จะขึ้นเลนซ้ายมาก่อนให้เราเห็นว่าน้ำขึ้นเยอะวันนี้น่าจะเยอะนะคะคุณประวีณา
0: แล้วก็มันสูงประมาณเท่าไหร่คะตอนนี
1: ้ตอนนี้ถ้าตรงซอย49ก็น่าจะสัก10เซนแล้วเพราะมันกำลังไหลทะลักอยู่แต่มันยังไม่นิ่งค่ะมันยังขึ้นแรงอยู
0: ่ค่ะ
1: ถ้ามันนิ่งมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันน่าจะเริ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่หนูวนมาตรงซอยร้อยวัดใหญ่นี่มันก็เริ่มขึ้นมาที่ถนนเลนซ้ายแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เยอะนะตรงนี้ยังไม่เยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่ว่าในป้อมพระจุลน่าจะเรียบร้อยแล้วเพราะตรงนู้นจะต่ำกว่าตรงนี้เยอะถ้าตรงนี้น้ำขึ้นตรงนี้ตรงนู้นจะสูงแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: เราวิ่งอยู่โซนนี้เราจะรู้ว่าพอน้ำขึ้นตรงนี้ก็ไม่ต้องเข้าไปเส้นนั้นแล้วมันไปไม่ได้แล้ว
0: ใช่น้ำนี่จะหนุนสูงในวันนี้ในช่วง8:46ที่น้ำทะเลหนุนสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3 เมตร
1: อ๋อแสดงงั้นนี่เขาเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นเพราะยังไม่เพิ่งงั้นน่าจะสูงวันนี้เพราะเมื่อวานนี้ก็สูงเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่เยอะถึงขนาดนี
0: ้
1: เมื่อวานพอขึ้นถนนแล้วก็เขาก็ลงอ่ะเขาต้องแห้งลงไปแต่วันนี้อ่ะที่เห็นนี่กำลังเพิ่งจะไหลทะลักมาเพราะหนูไปส่งผู้โดยสารตรงนั้นพอดีก็เลยเอ้าน้ำขึ้นอีกแล้วแรงด้วยขึ้นถนนขึ้นประวัติมา
0: ค
1: ่ะแล้วตอนนี้หนูมาถึงซอยร้อยก็ตรงซอยร้อยก็เริ่มแฉบซ้ายนี่เริ่มมีน้ำทุกจุดแล้วนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: ก็เป็นข้อก็เลยฝากเป็นข้อมูลนะคะ
0: ขอบคุณมากคุณป๋าสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะที่อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนเนี่ยวันนี้จะมี4ช่วงนะคะช่วงแรกผ่านไปแล้วนะคะ3:07สูงกว่าระดับเทปานกลางที่1.47 เมตรนะคะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยค่ะ8:46นะคะสูงกว่าระดับเทปานกลางที่3.07ในช่วงบ่ายนะคะครั้งที่3นี่เวลาบ่าย2:12นะคะสูงกว่าระดับทะเลปานกลางที่2.03แล้วก็ช่วงเย็นนะคะตอนมืดตอน18:53สูงกว่าระดับเทปานกลางที่3.02นะคะสำหรับน้ำทะเลหนุนในช่วงของวันนี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นะคะน่าจะมีเส้นทางอื่นด้วยนะคะที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งน้ำทะเลก็จะหนุนขึ้นมานะคะ อย่างปูจัสมินพลายนะคะที่ไม่มั่นใจว่าตรงช่วงในฝั่งขาออกที่มุ่งหน้าท่าน้ำกำลังจะขึ้นแหวนสากรรมเนี่ยในตรงทางโค้งที่จะขึ้นปกติน้ำก็จะหนุนแบบนี้นะคะวันนี้หนุนมาแล้วหรือยังนะคะเผื่อว่าท่านใดผ่านตรงนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยด้วยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนจุดที่คุณวันเฉลิมใช้เส้นทางของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะช่วงของบางฉลงกม20มุ่งหน้ามาทางเมืองใหม่บางพลีกม23คือตรงกม23ในคู่ขนานนั้นรถติดมากนะคะว่าไม่ทราบว่าจากสาเหตุอะไรนะคะเรียนว่าก็มาจากสาเหตุนี้แล้วค่ะนะคะที่ในซอยของตรงบางเสาธงนะคะที่เป็นคลังสินค้านะคะของช้อปปี้อะค่ะนะคะที่คลังสินค้าอยู่ในซอยนี้นะคะตรงกม23ค่ะแล้วก็จะมีรถที่เข้าไปรับส่งสินค้ากันนะคะก็เลยทำให้มันติดออกมาบนคู่ขนานของถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกอะค่ะเพราะว่าดูจากในแมพแผนที่จราจรนะคะก็หัวแถวอยู่คลังสินค้านี่แหละนะคะก็เลยทำให้ในคู่ขนานนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะยังไงเผื่อว่าท่านใดที่ใช้เส้นทางนะคะขอให้วิ่งในช่องทางด่วนนะคะช่องทางด่วนนั้นการจราจรไม่มีปัญหานะคะสำหรับถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดช่วงของกิโลเมตรที่23นะคะดาบตำรวจสมภพมลิทองจราจรสน.นางเลิ้งค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมดาบตำรวจสุภพมลิทองจราจรสน.นางเลิ้งครับผม
0: ค่ะในช่วงนี้ตรงรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรเป็นไงบ้างคะมีประชาชนรถ
3: ช่วงเช้านี้รถยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดนะครับยังมีปริมาณรถน้อยอยู
0: ่ค่ะ
3: นะครับท่านที่สัญจรไปมาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะครับผม
0: ค่ะแล้วมีประชาชนที่แบบเริ่มมาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยตอนนี้เริ่มมากขึ้นแล้วหรือยังอะคะ
3: เริ่มมากขึ้นแล้วครับเริ่มมากขึ้นแล้วหน่วยงานของประชาชน
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: แล้วก็เรื่องของการจัดที่จอดรถอันนี้สามารถจอดในบริเวณไหนได้บ้างอะคะ
3: เรื่องการจอดรถทางสอนอนังเลิงเราได้จัดเป็นโซนไว้นะครับ
0: ค่ะ
3: นะครับก็มาติดต่อที่เจ้าหน้าที่จราจรที่ดูแลแต่ละโซนได้เลยนะครับจะมีที่จอดรถให้เพียงพอครับผม
0: ค่ะอำนวยความสะดวกให้นะคะ
3: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้การจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะโล่งมาก
3: ภาพรวมในพื้นที่ของสอนอนังเลิงตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีทุกแยกครับไม่มีปัญหาครับรถยังน้อยอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับผม
0: โดยรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ยังใช้การกันได้นะคะแล้วก็ประชาชนก็ไปถวายสักการะกันนะคะอย่างเดินทางกันแบบสะดวกมากนะคะส่วนคุณแป๊บนะคะคุณแป๊บพระประแดงอยู่ที่สุขสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณแป๊ะครับไม่คุณแป๊ะครับคุณมีนาครับ
0: คุณแป๊ะนะคุณแป๊ะ
4: ไม่ใช่คุณแป๊ะครับ
0: ค่ะ
4: เพิ่มเติมให้นะครับสุขสวัสดิ์ก็ในเข้ามาในเพื่อมาจุนก็จะท่วมตรงหน้าหมู่บ้านต้อมประการหน่อยนึงครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็น้ำแรงไหมคะคุณแป๊ะ
4: ก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับ
0: ค่ะ
4: ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามันกำลังขึ้นหรือเพิ่งลงก็ไม่รู้ครับ
0: ขึ้นค่ะขึ้นน้ำขึ้นน้ำทะเลหนุน
4: อ๋อพอวันนี้ออกมาพอก็ท่วมมาตรงน้ำป้อมหน่อยนึงประมาณคืบมือเองครับ
0: ค่ะ
4: ยังรถจะผ่านได้อยู่ครับ
0: อ๋อแล้วรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคุณแป๊ะ
4: ยังไม่เยอะครับตอนนี้ครับ
0: อ๋อเยี่ยม
4: ยังนับคันได้ช่วงเวลานี้ครับ
0: ค่ะอากาศเป็นไงบ้างคะแถวนั้น
4: โอ้ค่ะเย็นสบายดีเหมือนกันครับ
0: อ๋อไม่มีแดดเหรอแดดไม่แรงเหรอคะ
4: ยังไม่ออกครับแดดยังไม่ออกครับ
0: อ๋อเหรอที่คลองเตยนี่แบบแดดเต็มจัดเต็ม
4: แต่ยังนี้ยังไม่ออกครับแดดยังไม่ออกครับ
0: ค่ะรถก็โล่ง
4: กำลังหน้านอนเลยครับกำลังหน้านอนเลยครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแป๊ะ
4: ครับผมขอบคุณคุณเลยนะครับที่อะไรจะรายงานเข้าไปครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเทียบเวลาเคารพธงชาติกันนะคะแล้วก็หลัง8โมงค่ะเรามาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล้องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569และติดตามการประชุม IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในข่าวเด่นประเด็นร้อนกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
6: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางเนื่องในวันนวมินทรมหาราชได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1 21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านติดตามการประชุม IMF World Bank 2026และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีเวทีเสวนาที่มีผู้เข้าร่วมโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเวลา 9:30 นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะมีการประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเวลา 10:00 นศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์โดยตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการปฏิบัติหรือระบบสยบสแกมเมอร์ปลุกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลงทุนผ่านแอป ETOTH ฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีตรวจค้น27จุดใน11จังหวัดยึดทรัพย์สินกว่า500ล้านบาทยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

วรรณวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณจะครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำ
1: นี่ครับ
0: เราก็มีโครงการว่าสายป้ายตัวเองเป็นคน
1: คุณจะครับ
0: สร้างป้าย
1: มีปกแปลง
0: โครงการแปลงดินภาษาอังกฤษเรียกว่าโครงการแปลง
2: กระเบื้อง
0: ไม่ใช่ที่นี่พวกกระเบื้องเขาทำกระเบื้องต้องหาใหม่ที่จริงมันเป็นบูลลี่แต่ว่าจะหาคำเอาแกล้งดินว่าไงโครงการแกล้งดินเนี่ย
3: โอเพรส
0: ไม่รู้อะไรให้เด็กๆใครแกล้งเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงก็เราทำแกล้งดินก็ยอมเสร็จแล้วโครงการแกล้งดินแล้วก็ทำปลูกข้าวข้าวมันขึ้นมานิดหนึ่ง
1: พี่ชายทีแรก
0: ขึ้นมาตรงนี้ต้องหยิบก็มีเก่าครอบเรื่องไหนแม่ใช้ไม่ได้เราก็บอกไม่เป็นไรเอาน้ำออกรอน้ำข้าวไปใหม่แล้วปลูกใหม่มันขึ้นสูงขึ้นขึ้นสูงสองเท่าแล้วเติมสปุกเอ็นนี่มันไม่เลวลงมันดีขึ้นเราก็เลยบอกเอาทำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำแทนที่จะทำปีละครั้งปลูกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละ3ครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่3ก็หมายความว่าหลังจาก9เดือนมาขึ้นแล้วก็ให้ดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปีต่อไปทำใหม่มันขึ้นนี่มันเริ่มมีเม็ดทำเหมือนมีเม็ดมันไม่เลวลงนะดีขึ้นแต่แล้วหลังจากปลายปีหมายว่าหลังจาก6ครั้งมันมีเม็ด
1: เริ่มฟอก
0: แล้วก็ดูข้างในมันชัดเป็นเม็ดที่เหลือเป็นเม็ดปีที่3ปลูกได้30
1: ต้นประมาณ
0: หลังจาก2ปีก็โครงการแกล้งดินกลายเป็นส่งเสริมดินให้ดินตอนแรกก็ต้องใส่นั่นปูนมาไม่นิดหน่อยแต่ทีแรกเขาบอกว่าให้สิทธิ์ใส่ปูนมาเยอะแล้วปีหน้าก็ใส่อีกใส่ครั้งเดียวปูนใส่ปูนมาเดี๋ยวนี้ก็เขาได้60ถัง50ถัง
1: ที่จะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8นาฬิกา12นาทีนะคะในช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันต่อนะคะสามารถติดตามจสร้อยกันได้ในทุกช่องทางทั้งช่องทางวิทยุนะคะ FM 100 MHz นะคะแล้วก็หรือว่าในช่องทางของ YouTube ค่ะ JS 100 Radio Official นะคะที่ติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะใน YouTube ค่ะนะคะดูกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณหลายๆท่านค่ะที่ติดตามกันนะคะทั้งคุณกระปุกดังน้องอุ่นใจคุณเอเอคุณวิรัตนะคะที่ติดตามกันนะคะในตอนนี้นะคะกลับมาที่สภาพการจราจรกันนะคะคุณโจค่ะแจ้งว่าใช้ถนนงามวงวานในฝั่งขาออกค่ะช่วงของพงเพชรมุ่งหน้าไปที่แครายนะคะตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าตรงบนสะพานข้ามแยกพงเพชรมีรถกระบะที่จอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ในช่องขวานะคะงามวงวานในฝั่งขาออกค่ะช่วงของพงเพชรมุ่งหน้าแครายบนสะพานข้ามแยกพงเพชรกระบะไปจอดเสียน่าจะเสียนะคะเพราะว่าเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้อยู่ในช่องขวาด้วยค่ะนะคะก็ทำให้รถที่มาต้องเบี่ยงหลบนะคะชะลอตัวในจุดนี้ถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะช่วงบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารของฝั่งขาออกรถเก๋งกับแท็กซี่ค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องซ้ายของช่องทางด่วนนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะการจราจรนั้นชะลอตัวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าการจราจรใช้กันได้คุณโจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนา
1: ค่ะร
2: ถจอดเสียบนสะพานข้ามแยกตรงเพชรขาออกครับคุณมีนา
1: ค่ะค่ะ
2: ก็มาจากหน้าเรือนจำที่จะมุ่งหน้าข้ามตรงเพชรจะไปแคลายครับผมเลนขวาและกลางสะพาน
1: ค่ะ
2: เห็นรถเปิดไฟฉุกเฉินอยู่คันหนึ่งครับผม
1: อ๋อ
2: นะจราจรชะลอตัวแล้วคุณมีนาต้องผ่านรถคันนี้มาได้แล้วก็ใช้การได้ทั้งไปและกลับครับผม
1: ค่ะแล้วก
2: ็ตอนนี้ผม
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมใช้จราจรต่อเนื่องเลยผมได้ลูกค้าจากแถวงามวงวานขึ้นทางด่วนงามวงวานต่อเนื่องหน้าด่านประชาชื่น
1: ค่ะ
2: ไปทางลงจุมล่าไปสายใต้ใหม่คุณมีนา
1: อ่าค่ะ
2: วันนั้นตัวนี้ลงล่างฮะทั้งไปทั้งกลับเลยนะผม
1: ค่ะ
2: วันนี้ขึ้นฟรีนะครับแนะนำเรื่องไปไกลๆไม่ขึ้นสบายเลยคุณมีนา
1: ใช่จนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี
2: ้ครับผมอากาศสดใสนะฝนฟ้าไม่มีครับคุณมีนาแดดเริ่มออกมาก่อนแล้วครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ขอขอบคุณคุณนาด้วยนะคุณมีนาลูก
1: ๆค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก็วันนี้นะคะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็จะยกเว้นค่าผ่านทางในวันนี้นะคะจนถึงเวลา 24:00 นค่ะ3สายทางนะคะจะมีทางด่วนขั้นที่1นะคะทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์นะคะแล้วก็ทางด่วนสายอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดนะคะจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะคะส่วนสายทางอื่นๆนั้นก็ยังจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางกันตามปกติค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะช่วงนี้ก็มีข่าวดีมาฝากกันนะคะจสร้อยนี่จะมีข่าวดีนำมาฝากกันนะคะเป็นข่าวดีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยค่ะต้องฟังทางนี้เลยนะคะธนาคารออมสินค่ะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate นะคะ 0.75% ต่อเดือนค่ะหรือว่า effective rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเป็นเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนะคะก็จะมีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus แล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะ แล้วก็อีกทั้งสินเชื่อนี้นะคะธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนั้นได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายรวมทั้งสร้างโอกาสให้ธุรกิจนั้นเติบโตค่ะก็ลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะที่ www.gsb.or.th นะคะแล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมานะคะที่ลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดนั้นสามารถสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้นะคะโดยออมสินนั้นช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านนั้นได้ไปต่อนะคะไปต่อกันได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ค่ะหรือว่าที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะโดยเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะแล้วก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะที่นำข่าวดีนี้มาฝากกันสำหรับท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็สามารถติดต่อได้ในช่องทางที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะมีแจ้งข้อมูลนะคะในช่วงนี้เส้นทางที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะมีน้ำทะเลที่หนุนขึ้นมานะคะก็จะหนุนสูงสุดนะคะในช่วงเวลา 8:46 นาทีค่ะสูงกว่าระดับทะเลปานกลางที่3เมตร7เซนติเมตรนะคะโดยเช้านี้ค่ะอันนี้เป็นที่เพจเรารักพระสมุทรเจดีย์นะคะได้โพสต์ภาพนี้นะคะว่าเช้านี้ที่ถนนป้อมพระจุลจอมเกล้านะคะก็จะมีเป็นน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาค่ะนะคะตอนนี้ก็ท่วมในทุกช่องทางซึ่งระดับไม่สูงมากนะคะระดับเนี่ยประมาณสัก5เซนได้นะคะประมาณนี้นะคะรถมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านได้ค่ะแต่ว่าต้องชะลอกันหน่อยนะคะที่ทางด้านของถนนป้อมพระจุลจอมเกล้านะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะรวมทั้งก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของทั้งคุณแป๊วแล้วก็คุณแป๊วพระประแดงค่ะที่แจ้งมาทางด้านถนนพระสมุทรเจดีย์ถนนสุขสวัสดิ์นะคะที่ช่วงของตรงป้อมพระจุลจอมเกล้านะคะที่มีน้ำทะเลหนุนนะคะแล้วก็จุดที่คุณแป๊วได้แจ้งมาถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของสุขสวัสดิ์49หรือว่าซอยลัดหลวงค่ะที่น้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำเข้ามาในเชี่ยวมากนะคะระดับน้ำสูงประมาณสัก10เซนได้ท่วมใน2ช่องทางซ้ายนะคะสำหรับคนที่อยู่ย่านนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะแต่ว่าท่านที่นานๆผ่านไปนะคะก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะคะเรื่องของการใช้ความเร็วค่ะนะคะว่าน้ำนั้นค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ยังมีเส้นทางอื่นๆอีกไหมคะที่ผ่านไปแล้วก็ไปเจอน้ำทะเลหนุนเข้ามานะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่จส.100ค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะทางด้านของบางปะกงนะคะบางปะกงก็ติดแม่น้ำนะคะในเพจคนข่าวบางปะกงค่ะนะคะก็ได้แจ้งข้อมูลนะคะว่าจุดกลับรถใต้สะพานมอเตอร์เวย์ฝั่งท่าสะอ้านนะคะที่น้ำทะเลก็หนุนขึ้นมานะคะทำให้น้ำในแม่น้ำเนี่ยก็ได้ทะลักเข้ามานะคะในจุดที่ใต้สะพานมอเตอร์เวย์ที่เป็นจุดกลับรถนะคะซึ่งดูแล้วก็ประมาณสัก 5-10 เซนนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบลาดเอียงนิดๆดังนั้นเนี่ยในช่องขวาเนี่ยมันจะเอียงนะคะก็น้ำก็จะสูงสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าช่องซ้ายสุดรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังเกาะไปได้นะคะดูแล้วยังพอผ่านได้ค่ะนะคะที่พื้นที่ของบางปะกงที่จุดกลับรถใต้สะพานมอเตอร์เวย์ฝั่งท่าสะอ้านนะคะที่มีน้ำทะเลหนุนเข้ามาค่ะก็คงจะหนุนสูงสุดประมาณใกล้ๆกันค่ะในช่วงเวลาประมาณสัก 8:40 นะคะที่จะขึ้นสูงสุดนะคะในตอนนี้ค่ะซึ่งสภาพการจราจรโดยรวมในขณะนี้ยังสามารถผ่านกันได้นะคะเคลื่อนตัวกันได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: รู้สึกว่าในช่วงหลัง8โมงนี้รถที่ใช้เส้นทางก็อาจจะเพิ่มกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังทำความเร็วกันได้นะคะยังไงฝากกันด้วยนะคะเรื่องของการใช้ความเร็วค่ะเพราะว่าเวลารถโล่งๆเนี่ยคะเราก็อาจจะเหยียบกันมากขึ้นนะคะแล้วช่วงที่มีอะไรตัดหน้าหรือว่าต้องเบรกกระทันหันนะคะบางทีอาจจะต้องใช้ระยะเบรกที่ยาวกว่าเดิมนะคะยังไงก็ฝากระวังกันด้วยค่ะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะรับแจ้งว่าที่ถนนพญาไทในฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุค่ะตรง BTS ราชเทวีนะคะมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไม่เห็นคู่กรณีค่ะอุบัติเหตุนี้อยู่ช่องทางซ้ายแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นมีคนเจ็บด้วยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพกำลังปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็จะชะลอตัวกันนิดนึงในจุดตรงนี้นะคะเป็นถนนพญาไทในฝั่งขาเข้าช่วงของ BTS ราชเทวีนะคะที่รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุนะคะคนเจ็บเป็นชายนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะนะคะว่าไม่เห็นเลือดไม่เห็นอะไรนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพกำลังช่วยเหลือกันอยู่นะคะฝากระวังกันด้วยค่ะสำหรับทุกๆเส้นทางในพื้นที่ของกรุงเทพที่ตอนนี้รถนั้นค่อนข้างโล่งนะคะส่วนอุบัติเหตุตรงวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้ามาที่สุทธิสารบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารค่ะที่รถเก๋งกับแท็กซี่เนี่ยชนกันในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารในสะพานตัวที่อยู่ในช่องทางด่วนค่ะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ทราบว่ารถยกกำลังจะไปถึงแสดงว่าชนกันแรงนะคะเนี่ยต้องใช้รถยกนะคะก็เป็นเก๋งกับแท็กซี่โดยด้านท้ายของแท็กซี่เนี่ยยุบเข้าไปเยอะเลยนะคะยังเคราะห์ดีไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะอุบัติเหตุนั้นจะขวางอยู่ในช่องซ้ายนะคะแล้วก็ซ้ายกับกลางเลยล่ะนะคะซึ่งรถก็ต้องเลาะขวาไปที่เลาะขวากันไปเหลือแค่ช่องเล็กๆช่องเดียวนะคะในจุดนี้มีเจ้าหน้าที่จราจรของสน.วิภาวดีแล้วนะคะรถที่เกิดเหตุนั้นเป็นเก๋ง BMW กับรถแท็กซี่เขียวเหลืองที่ชนกันนะคะในบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารตัวที่อยู่ในช่องทางด่วนของฝั่งขาออกวิภาวดีรังสิตค่ะการจราจรชะลอตัวในจุดนี้นะคะถ้าเลยจุดเกิดอุบัติเหตุไปแล้วการจราจรนั้นยังใช้การได้ทั้ง2ฝั่งนะคะสำหรับสภาพการจราจรที่วิภาวดีรังสิตค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะไปที่พื้นที่ทางด้านนอกกันนะคะเส้นทางถนนรังสิตนครนายกค่ะหรือว่าเส้นทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกโดยเฉพาะตรงช่วงของแยกมศว.องครักษ์นะคะในขณะนี้การจราจรนั้นใช้การได้นะคะแล้วก็ยังมีระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าขาออกค่ะซึ่งระดับนั้นก็ลดลงไปเยอะนะคะระดับเนี่ยประมาณสัก 5-10 เซนได้นะคะรถทุกชนิดสามารถผ่านได้นะคะทั้งรถเล็กทั้งรถจักรยานยนต์นะคะโดยยังคงเปิดช่องทางพิเศษนะคะให้รถนั้นวิ่งสวนทางกันตรงช่วงกิโลเมตรที่41-43นะคะ41-43ที่เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเพราะว่ามีการตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะที่กรมชลประทานนั้นได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะคะเพื่อระบายน้ำเนี่ยลงมาที่ตรงคลองรังสิตนะคะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมมา2อาทิตย์แล้วนะคะน้ำมันก็ขังมันก็เน่าอะค่ะนะคะมีกลิ่นด้วยนะคะก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้รถวิ่งสวนทางกันตรงช่วงกิโลเมตรที่41-43ค่ะระดับน้ำโดยรวมเนี่ยบนถนนนะคะสูงประมาณ 5-10 เซนในฝั่งขาเข้ากรุงเทพส่วนฝั่งขาออกไปนครนายกนะคะระดับน้ำจะสูงสักหน่อยนะคะประมาณ 10-15 เซนแต่ว่ารถยังสามารถผ่านกันได้นะคะรวมทั้งเส้นทางที่เบี่ยงให้คือไปข้ามสะพานข้ามคลองก็ไป วิ่งเส้นทางที่เลียบคลองรังสิตตรงหน้ามสว.องครักษ์นะคะจะมีป้ายบอกค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยการจราจรให้อยู่ด้วยนะคะคุณอัศนาอยู่อรุณอมรินทร์สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะการจราจรแถบนั้น
3: จากสะพานอรุณนะคะลงมาที่จะเลี้ยวซ้ายไปสุขพันธ์มาค่ะแต่เนี้ยเขามีการปิดถนนปิดเลนเลี้ยวซ้ายอะค่ะ
1: ค่ะ
3: ทำให้รถต้องถ้าจะเลี้ยวซ้ายต้องรอแยกไฟแดงอะค่ะแล้วรถการจราจรติดมากเพราะว่าแยกไฟแดงปล่อยไฟเขียวประมาณ20 วินาทีค่ะแล้วก็แต่ละคันก็คือไม่มีใครรู้เลยว่ารถปิดเลนซ้ายอะค่ะไอ้ถนนปิดเลนซ้ายอะค่ะ
1: ค่ะไม่หมายถึงว่าเขาเอากลวยจราจรมาตั้งเบียดเอาไว้เงี้ยเหรอคะ
3: เป็นป้ายลูกศรปิดห้ามเข้าเลยอะค่ะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดสีเหลืองอยู่อะค่ะเป็นสามเจ้าหน้าที่ของกรมการอะไรเหมือนกันอะค่ะ
1: สีเหลืองใส่ชุดสีเหลือง
3: น่าจะเป็นการซ่อมถนนเหมือนปูนไม่แห้งเป็น
1: สัญญาณค่ะค่ะเหมือนมากับคนงานตรงหน้างานมาโบกรถอยู่อย่างนี้
3: ก็ไม่มีคนโบกเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: คือแบบว่าต่อเลี้ยวซ้ายมาถึงจะเห็นว่าถนนเขาปิดอะค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยว
3: กว่าจะหลุดออกมาก็ประมาณ20 นาทีได
1: ้โอ้บางที่วันนี้มันไม่น่าจะติดเพราะวันนี้วันหยุด
3: ใช่ติดอยู่ตรงนี้แค่เดียว
1: ค่ะได้ๆเดี๋ยวจะสอบถามเพิ่มเติมว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีเหตุอะไรยังไงนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ได้ๆค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณอัศนา
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณรัตโตก้าวก้างถ้าอยู่ที่ทางหลวง375ที่ดอนตูนนครปฐมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวินาครับ
1: ค่ะ
4: ก็ถ้าออกมาก็โล่งๆดีนะ375จากนครปฐมออกมาก็รถน้อยนะครับ
1: ค่ะ
4: ออกขณะรายงานเข้ามาใน3296มุ่งหน้าบางเลน
1: ค่ะ
4: ก็ทำถนนยังไม่เสร็จนะคือใช้ทางระยะทาง14 กิโล
1: ค่ะ
4: ก็จะเบี่ยงไปเบี่ยงมาตามที่ตรงไหนเทเสร็จใช้วิ่งตรงนี้แล้วก็จะเป็นรถสวนทางนะ
1: ค่ะ
4: สองช่องไปกับจะขยายเป็นไปกับอย่างละสองช่อง
1: ค่ะ
4: มีเกาะกลางนะ
1: ค่ะ
4: ก็เราต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าเอคอนกรีตด้วย
1: ค่ะ
4: ก็เลยผู้ใช้ทางระวังจริงๆถ้าพูดถึงตอนเรียงกันจริงๆอ่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรายังแปลงยากเลยก็ใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่าบางช่วงบางตอนจะแคบมากเพราะว่าสวนไปสวนมาเท่านั้นเองเพราะว่าตู้ก่อสร้างอะนะ
1: ค่ะ
4: ทั้งเส้นทางเลยก็ถ้าดูอากาศวันนี้มีแดดแต่ว่ามีหมอกปนฝุ่นอ่อนๆ
1: ฝุ่นนะ
4: และมอง
1: ค่ะ
4: นะครับเพราะว่าถ้าถามว่าหมอกมีไหมมีเพราะว่าหลังคารถมันเปียกน้ำตอนเช้าไง
1: โอ้
4: คือว่า
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แต่ว่ามีนะมีหมอกนะครับ
1: ค่ะ
4: ก็วันนี้โล่งดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามีหมอกปนฝุ่นนะครับผู้ใช้เส้นทางโล่งๆก็ระวังนิดนึงนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะส่วนจุดที่คุณอัศนาแจ้งเข้ามานะคะว่าถนนอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาออกค่ะสิริราชมุ่งหน้ามาที่อรุณอมรินทร์ซึ่งการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงทางโค้งที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ใช่ตำรวจนะคะเพราะว่าใส่ชุดบอกส้มๆเหลืองๆเนี่ยมาติดป้ายห้ามเข้านะคะก็เลยทำให้รถติดมากนะคะรถติดจริงๆกว่าจะผ่านไปได้ใช้เวลานานทีเดียวค่ะเพราะว่าสัญญาณไฟเขียวแค่20 วินาทีแล้วก็เนื่องจากว่าเลี้ยวเข้าไปไม่ได้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไรยังไงเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมให้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาที่ร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีเพิ่มเติมอุบัติเหตุตรงในฝั่งขาออกบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
1: ค่ะค่ะอุบัติเหตุจุดนี้เป็นเก๋งกับแท็กซี่ชนกันนะคะตอนนี้รถยกไปถึงหรือยังคะรองคะ
5: ครับตอนนี้ก็รถยกมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังดำเนินการนะครับเสียช่องทางจราจรสองเลนซ้ายนะครับ
1: ค่ะ
5: BM ชนกับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ขวางครับตอนนี้ก็รถก็ยังไม่มีปริมาณมากสะสมเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ในช่องทางด้านขวานะครับตอนนี้รถยกกำลังดำเนินการที่จะยกให้พ้นขีดขวางนะครับโดยรวมแล้วก็ยังไม่มีปัญหาด้านการจราจรครับคุณพินาครับ
1: ค่ะแล้วตอนยกเนี่ยไม่ต้องปิดจราจรใช่ไหมคะยังผ่านได
5: ้มีตำรวจอำนวยความสะดวกอยู่ครับอาจจะกั้นไว้ระยะหนึ่งครับกั้นไว้ชั่วคราวแล้วก็พอยกเข้าในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็สามารถเปิดที่จะลากลงมาข้างล่างได้ครับ
1: ค่ะ
5: ครับผม
1: ค่ะเอ๊ะเขาชนกันมันขับต่อไม่ได้ดูแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายเยอะนะคะต้องใช้รถยก
5: ก็มันกันชนที่เป็นเหล็กนะครับไปบีบกับล้อหน้านะครับล้อหน้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนย้ายได้ต้องยกหน้านะครับของ BF นะครับ
1: ค่ะ
5: ยกหน้าครับส่วนแท็กซี่ก็จะต้องค่อยๆคลานลงมาข้างล่างครับ
1: ค่ะ
5: ครับผม
1: ค่ะก็ชะลอตัวในจุดนี้
5: ยังดีนะครับ
1: ครับ
5: ขอบคุณพี่นาครับวันนี้วันหยุดด้วยนะ
1: ค่ะ
5: ทั้งเข้าและออกก็รถน้อยคล่องตัวนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดว่า40พอรถน้อยคล่องตัวแล้วก็อาจจะใช้ความเร็วประมาณนี้นะครับทำใหเกิดอุบัติเหตุได้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับนะใช้ความระมัดระวังแล้วก็ขับโดยปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
5: ครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพก็แดดได้ใช้ได้นะคะแดดดีเลยค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ส่วนคุณแป๊ะพระประแดนะคะขึ้นมาใช้ทางด่วนแล้วค่ะใช้ทางด่วนขั้นที่1ค่ะบางนามุ่งหน้าดินแดงค่ะจุดที่คุณแป๊ะผ่านมาตรงราบบัดไก่ค่ะแจ้งว่ามีรถกระบะไปเสียอยู่ในช่องซ้ายนะคะราบบัดไก่ฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของเพลินจิตไปทางดินแดงเนี่ยมีกระบะจอดเสียอยู่ช่องซ้ายแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งตรงข้ามเลยนะคะก็มีกระบะอีกหนึ่งคันเหมือนกันไปจอดเสียอยู่ช่องซ้ายนะคะก็ฝากเตือนให้ระวังกันเพราะว่ารถนั้นยังใช้ความเร็วกันได้นะคะแล้วก็วันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะคะที่3สายทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนสายอุดรลัทยานั้นยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะ3สายทางนี้นะคะก็เลยทำให้รถอาจจะมาใช้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถนนโล่งค่ะนะคะใช้ความเร็วกันเยอะนะคะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นประเทศได้นะคะยังไงก็ฝากระวังกันด้วยสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะมาที่พื้นที่ตรงถนนอรุณมารินเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณอัศนาผ่านไปแล้วบอกว่าตรงโค้งที่จะเข้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีปิดช่องซ้ายค่ะนะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจโทสถิตขจิตสุวรรณรองสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ค่ะรองสารวัตรครับมีคุณผู้ฟังใช้เส้นทางว่าจากทางอรุณมารินที่จะเข้าโค้งเข้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีปิดช่องซ้ายเนี่ยมันมีเหตุอะไรยังไงอะคะ
6: อ๋อมีการก่อสร้างผิวถนนประมาณ2เลนครับแล้วก็ให้รถมาใช้เข้าแยกอรุณแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ครับก็จะเปิดประมาณสัก9โมงครับ
1: อันนี้คือ
6: จราจรครับ
1: ก่อสร้างไม่ได้เป็นการแบบซ่อมฉุกเฉินหรืออะไรซ่อมผิว
6: ถนนครับเป็นหลุมเป็นบ่อก็ทำทั้งหมดเลยครับ
1: อ๋อค่ะอันนี้มันปูนยังไม่แห้งเหรอคะคอนกรีตยังไม่แห้ง
6: ครับครับก็ประมาณสัก9โมงครับแห้งครับ
1: ประมาณ9โมงอันนี้
6: ครับผม
1: มีป้ายติดเอาไว้แล้ว
6: อ๋อมีป้ายประชาสัมพันธ์เรียบร้อยครับ
1: อ๋อค่ะ
6: อาจจะไม่ได้รับความสะดวกนิดหน่อยครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้สัญญาณไฟเพิ่มเฟสให้หน่อยได้ไหมคะลองสาร
6: วัตรอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะเพิ่มเวลาให้ครับ
1: ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าได้ไฟเขียวแค่20วิเองแล้ว
6: ครับครับเดี๋ยวเพิ่มเวลาให้นะครับ
1: นะคะนะคะนิดหนึ่งพอปูนแห้งแล้วค่อยปรับมาเป็นปกติทีนี้สัญญาณไฟเพิ่มเฟสให้หน่อยได้ไหมคะลองสารวัตร
6: อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะเพิ่มเวลาให้ครับ
1: ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าได้ไฟเขียวแค่20วิเองแล้ว
6: ครับครับเดี๋ยวเพิ่มเวลา

0: ทำงานกันเป็นถนนอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของสิริราชมาที่แยกอรุณอมรินทร์นะคะทีนี้ตรงทางโค้งที่จะเลี้ยวซ้ายจากแยกอรุณอมรินทร์เข้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะมุ่งหน้ามาทางตรงข้ามพาต้านะคะซึ่งในตรงนี้นะคะที่ห้ามนะคะห้ามเข้าไปเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะคะตอนนี้เนี่ยทำผิวจราจรอยู่นะคะอีกแป๊บหนึ่งนะคะก็จะแห้งละนะคะสักครึ่งชั่วโมงพอ9โมงคอนกรีตเซตตัวเรียบร้อยนะคะก็จะเปิดให้ใช้กันตามปกติค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะชดเชยเฟสสัญญาณไฟให้ด้วยนะคะสำหรับทางด้านนี้ที่รถชะลอตัวนะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลจากคุณอัศนานะคะที่ผ่านไปแล้วก็เป็นปัญหาการจราจรซึ่งมันผิดปกติไม่เหมือนเดิมนะคะก็แจ้งเข้ามาผ่านช่องทางของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะต้องขอบคุณมากค่ะนะคะก็นอกจากนี้นะคะสำหรับท่านอื่นๆก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าผ่านไปแล้วก็มีอุบัติเหตุไปเจออุบัติเหตุหรือว่าเป็นเหตุอะไรที่เกิดฉุกเฉินขึ้นมานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะคะมันไม่ใช่แบบนี้ปกติมันไม่ขนาดนี้นะคะก็แจ้งได้นะคะผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะที่ตรงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งระดับน้ำเนี่ยก็ลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทางด้านของฉะเชิงเทราทางบางปะกงเนี่ยที่กรมชลประทานนั้นได้มีการติดตั้งทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อดึงน้ำลงมานะคะให้เร็วขึ้นมาทางฉะเชิงเทราออกมาทางบางปะกงทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนั้นก็เริ่มลดระดับลงมากขึ้นนะคะแล้วก็เส้นทางนะคะที่ผ่านตรงหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนั้นนะคะแห้งสนิทแล้วนะคะในขณะนี้รถทุกประเภทนั้นก็สามารถสัญจรได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นตรงหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่น้ำแห้งเรียบร้อยแล้วก็โรงพยาบาลก็เปิดให้บริการตามปกติมาได้พักใหญ่แล้วนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ติดตามสอบถามให้ทราบกันสำหรับท่านที่เดินทางกันนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญ

0: คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
5: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
9: ้คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
10: เก่งที่ขับรถดึก
9: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร car for cash พร้อมใช้โทร027407400
11: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะในเอฟของทางท่านผู้อำนวยการเขตพระโขนงค่ะผู้อำนวยการสรรเสริมดวงฤทธิ์นะคะท่านก็คือปกติท่านก็ติดตามเรื่องของภูมิอากาศอยู่แล้วนะคะก็จะมีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นประจำนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยท่านผู้อำนวยการสรรเสริมโพสต์บอกว่าช่วงค่ำขึ้นหรือว่าข้ามแรมน้อยๆอย่าง2ค่ำถึง4ค่ำเนี่ยมันจะเป็นปรากฏการณ์น้ำเกิดหรือว่าน้ำทะเลหนุนสูงผิดปกตินะคะซึ่งในเช้าวันนี้นะคะ13ตุลาคมน้ำขึ้นสูงค่ะนะคะน้ำเกิดคือน้ำจะสูงผิดปกติน้ำทะเลที่หนุนขึ้นมานะคะแล้วก็บอกว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยน้ำทะเลก็จะหนุนสูงกว่านี้อีกนะคะทีนี้พื้นที่ที่อยู่แนวคันกั้นน้ำหรือว่าพื้นที่แนวคันกั้นน้ำที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ที่แบบเป็นฟันหลออยู่นะคะก็จะได้รับผลกระทบน้ำที่ทะลักเข้ามาสูงเข้ามาอย่างเช่นแถวๆตลาดปากน้ำสุประการพระประแดงพระสมุทรเจดีนะคะหรือว่าพื้นที่ทางแถบทะเลชายทะเลบางขุนเทียนคลองด่านบางปะกงบางแสนมหาชัยแม่กลองนะคะที่ระดับน้ำในเช้านี้จะหนุนสูงผิดปกตินะคะเพราะเป็นช่วงข้างขึ้นนะคะข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมนะคะที่ไม่ได้แบบแรมเยอะๆอย่างแรม2ค่ำ3ค่ำถ้าเป็นเทียบกับข้างขึ้นมันก็เหมือนกับประมาณ13ค่ำ14ค่ำแบบนี้นะคะจะเป็นปรากฏการณ์น้ำเกิดตามธรรมชาตินะคะที่น้ำทะเลนั้นนูนสูงผิดปกตินะคะอย่างที่คุณผู้ฟังจะสารหลายๆท่านนั้นได้รายงานเข้ามานะคะโดยเฉพาะอย่างทางด้านของพื้นที่สุประการทางสุขสวัสดิ์นะคะหรือว่าทางฝั่งทางปากน้ำนะคะตลาดปากน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เป็นคือเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราเป็นคนที่นั่นเราก็รู้สึกว่าน้ำก็มันทะเลมันก็หนุนเข้ามาก็พรวดเข้ามานะคะเราก็เดินลุยน้ำกันซื้อของนะคะก็ขายกันนะคะเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวสักพักน้ำก็ลงนะคะก็แห้งไปนะคะไม่มีอะไรนะคะก็ไม่ค่อยกระทบมากเท่าไหร่นะคะทีนี้อาจจะมีถนนในเส้นทางที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างทางฝั่งสุขสวัสดิ์แบบนี้นะคะที่น้ำก็จะทะลักเข้ามาเพราะว่าอยู่ติดกับแนวของริมแม่น้ำนะคะแต่ว่าทางปากน้ำเนี่ยมีเป็นเขื่อนแนวเขื่อนที่สารกลางนะคะที่หลายสิบปีเลยนะคะที่ทางกรมโยธาธิการเนี่ยได้ทำเอาไว้ก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไม่ได้ท่วมเข้าบนถนนจะท่วมเฉพาะตรงพื้นที่ของตลาดเท่านั้นเองนะคะก็ไม่น่าจะกระทบต่อปัญหาการจราจรเท่าไหร่เพราะว่าเรามีเส้นทางหลายๆเส้นทางที่ได้เลือกใช้กันได้นะคะที่ไม่ได้เจอกับน้ำทะเลหนุนค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเรากลับมาดูกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรนะคะก็ย้ำจุดที่ทางด้านของสน.บางยี่ขันได้แจ้งมานะคะว่าช่วงของอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาออกค่ะสิริราชมุ่งหน้ามาที่แยกอรุณอมรินทร์นะคะที่ในขณะนี้ค่ะจุดที่จะเลี้ยวซ้ายจากอรุณอมรินทร์จะมาทางถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะที่มีการปิดการจราจรค่ะนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นการซ่อมแซมสร้างถนนด้วยนะคะแล้วก็ซ่อมแซมผิวการจราจรค่ะเทคอนกรีตตอนนี้กำลังใกล้เซตตัวแล้วนะคะใกล้ที่จะเปิดให้ใช้งานกันได้ค่ะนะคะอีกแป๊บหนึ่งค่ะประมาณ9โมงค่ะที่จะเปิดให้ใช้กันได้ตามปกติค่ะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะก็ต้องรอสัญญาณไฟแล้วก็ทางสน.บางยี่ขันนะคะจะช่วยชดเชยสัญญาณไฟทางด้านที่ติดอยู่ตรงนี้ให้นะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวในช่วงนี้นะคะถ้าเลยไปแล้วค่ะการจราจรในขณะนี้ใช้การได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็เคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็ในเส้นทางบริเวณใกล้เคียงนะคะทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะจากฝั่งธนบุรีที่ข้ามาฝั่งพระนครค่ะในขณะนี้การจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นการจราจรใช้การได้ดีมากนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งพระนครที่จะข้ามออกไปทางด้านของธนบุรีก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะสะพานพระราม8เช่นเดียวกันนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำด้านอื่นๆนะคะทั้งสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะการจราจรทั้งสองฝั่งใช้การได้ค่ะสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพนะคะทั้งสองฝั่งค่ะในขณะนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ดีทีเดียวเลยนะคะรวมทั้งทางด้านของสะพาน พระปกเกล้าสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะทั้งสองฝั่งค่ะนะคะในขณะนี้การจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การได้ดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนในเส้นทางที่เดินทางกันนะคะท่านที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะในพื้นที่นะคะจะสอบถามเส้นทางไหนนะคะหรือว่าไม่แน่ใจนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะที่จส100ค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะว่าเส้นนี้แห้งหรือยังนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมนะคะอันนี้สอบถามได้ค่ะเพราะว่าจะได้วางแผนการเดินทางหรือว่าอาจจะเผื่อเวลากันนะคะที่ท่านที่จะเดินทางไปนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกนะคะจะไปทางฉะเชิงเทราจะไปทางด้านของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของเราค่ะแล้วก็ตอนนี้ใกล้9โมงแล้วนะคะน่าจะมีรถเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะมาดูในเส้นทางค่ะที่เคยรถเยอะๆกันนะคะในช่วงของเวลาวันทำงานปกติกันนะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนชัยพฤกษ์นะคะแล้วก็ข้ามสะพานพระราม4มานะคะมุ่งหน้ามาทางด้าน5แยกปากเกร็ดค่ะนะคะในตอนนี้บนถนนแจ้งวัฒนะนะคะการจราจรนั้นเรียกว่าใช้การได้ดีเลยนะคะมุ่งหน้านะคะจากทาง5แยกปากเกร็ดมานะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางตรงข้ามกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะต่อเนื่องมาทางด้านของหลัก4นะคะการจราจรใช้การได้จากหลัก4ค่ะมุ่งหน้าออกมาทางสะพานข้ามวงเวียนบางเขนนะคะต่อเนื่องออกมาทางด้านถนนรามอินทราในฝั่งขาออกนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ใช้การได้นะคะในฝั่งกลับกันค่ะทางด้านของถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะก็มาจากทางด้านของวัชรพลนะคะเข้ามาต่อเนื่องมาที่ทางสนามมวยลุมพินีนะคะต่อเนื่องมาที่วงเวียนบางเขนค่ะในตอนนี้การจราจรนั้นโดยรอบของทั้งวงเวียนบางเขนทั้งสะพานข้ามแยกนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นใช้การได้นะคะจากทางรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ถนนพหลโยธินนะคะผ่านทางราบ11ต่อเนื่องมาที่บางบัวค่ะการจราจรก็ใช้การได้นะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของ BTS เกษตรนะคะแล้วก็มาทางด้านของเสนานิคมนะคะต่อเนื่องมาที่รัชโยธินนะคะเข้ามาทางด้านของห้าแยกลาดพร้าวค่ะในช่วงเวลาตอนนี้ก็เรียกว่าการจราจรนั้นใช้การกันได้นะคะจากทางด้านห้าแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้ามาทางกำแพงเพชรนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางสะพานควายค่ะรถใช้การได้นะคะเคลื่อนตัวกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะเรียกว่าใช้ความเร็วกันได้เลยนะคะเข้ามาโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะทั้งทางด้านของดินแดงทั้งทางด้านของพหลโยธินทั้งทางด้านของราชวิถีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นใช้การได้ดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็เราไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวหลัง9โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะทักษิณมอบหมายทนายความขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่ง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: นายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานายทักษิณมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการนายวินยัติกล่าวว่าการยื่นของนายทักษิณต้องการล้างมลทินเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นจึงต้องการล้างมลทินและต้องการทำมาหากินใช้ชีวิตสงบสุขเนื่องจากอายุมากแล้วและประสงค์ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน34จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงเกิดฝนตกหนักคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างซึ่งในวันนี้มีพื้นที่34จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาทิกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์กาญจนบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและมาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
6: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
8: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องขณะที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลับอย่างสะสมทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ใกล้แตะระดับ107ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเวสเท็กซัสแตะระดับ93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านทางการซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติกรุงริยาดไปจนถึงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้หลังกลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สายการบินหลายแห่งต้องยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนกลางของเนปาลเมื่อ2วันก่อนส่งผลให้นักท่องเที่ยวและนักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนติดค้างอยู่ในพื้นที่หลังกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดสะพานหลายแห่งขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ปิดท้ายที่อังกฤษนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นน้ำกล่าวว่าเขาจะเดินหน้าเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้ากับ EU ในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU กับอังกฤษที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อัญชลีศิลปชัยรายงาน
9: โครงการแก้มลิงคือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่รับน้ำเปรียบเสมือนแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ก่อนระบายออกช่วยลดปริมาณน้ำท่วมขังและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริเวณนี้ขณะนี้ทำได้ถึงประมาณ800ไร่
1: เราทำที่นี่โอ้โหดินมันเปรี้ยวมากทำให้เป็นการเป็นข้อความรู้สำหรับไปทำที่นครนายกส่วนนครนายกก็เปรี้ยวมาก
2: ไม่ใช่ดินลักษณะเดียวก
1: ันคล้ายๆกับที่นี่แต่ว่าน้ำเขาไม่มีถึงว่าเราขวนขวายหาน้ำถึงโครงการหาน้ำต่างๆนี้คนเขาคัดค้านก็หวั่นโหนสิ่งแวดล้อมจะเป็นนู่นจะเป็นนี่แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ทำปูนไม่ต้องใส่ปูนใส่ปูนก็ไม่ได้ดินแข็งก็เพราะว่าไม่มีน้ำน้ำดินที่มีเปรี้ยวตอนหน้าแล้วขุดไม่ได้ต้องใช้เครื่องจักรก็เครื่องจักรครับแต่ถ้ามีน้ำเราก็ทำนาตลอดเวลาถ้าทำนาก็ทำนาได้ดีอย่างดีคุณภาพข้าวคุณภาพแต่ถ้าข้าวคุณภาพไม่ดีขายไม่ออกก็แต่ถ้าข้าวทำอย่างดีๆก็คุณภาพดีขายออกแม้จะเอ็กซ์พอร์ตขายออกแต่เราก็ต้องใช้แต่ก่อนนี้เมืองไทย20ล้านวันนี้60ล้านข้าวต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามาบอกว่าข้าวมันไม่ดีขายไม่ออกอะไรนะในเมืองไทยก็ใช้แต่ก่อนนี้20ผลิต20ล้านตันเอ็กซ์พอร์ตได้3ล้านตันมันเป็นปกติไอ้17ล้านตันบริโภคเองเดี๋ยวนี้ก็ต้องบริโภคมากขึ้นขึ้นเป็น25ไป30ล้านตันเอ็กซ์พอร์ตก็3ล้านตันอย่างเดิม4ล้านตันก็เป็นอย่างเดิมถ้าไม่เอ็กซ์พอร์ตเองเลยก็เกิดจะไม่เป็นรายได้ในเมืองไทยบริโภคเองถึงว่าถ้ามาบอกว่าไม่ควรจะปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ถ้าลดจำนวนข้าวที่ถูกปลูกเราจะต้องซื้อข้าวแล้วก็ในทางเศรษฐกิจเราต้องบรรทุกมาแบกมาถึงตรงนี้ก็เสียค่าส่งขนส่งไม่นับถึงกำไรของใครอะไรถึงเราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้ปืนช่างข้าวต้องปลูกก็อีก20ปีข้างหน้าประชากรอาจจะ80ล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมใครนะคนไทยไม่ต้องมีข้าวแม้จะข้าวปลูกในเมืองไทยสู้ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องเป็นนั่นนี่นะนะชื่นใจที่สุดดูเขียวได้คนเพราะว่าแต่ก่อนนี้เรามาอยู่ตรงนี้เห็นพื้นที่ที่เขาทำน้อยกว่านี้แต่ว่าที่เป็นจุดที่เขียวที่ใช้ได้มีไม่ถึงหนึ่งสิบคนเสียหมดเพราะนั่นแหละนี่ที่มาที่นี่เราดีใจมากที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันทำชาวบ้านช่วยกันร่วมกันทำเป็นคนสำคัญนี่ต้องมาดูนี่จะไปอธิบายอะไรครับอธิบายมันมืดแต่ดู

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: ในช่วงนี้นะคะ 9:13 นาทีนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้ฟังกันไปนะคะเป็นคลิปที่น้อมรำลึก13ตุลาคมค่ะเสียงที่อยากได้ยินภาพที่อยากเห็นนะคะเป็นพระสุรเสียงในหลวงรัชกาลที่9นะคะเรื่องของข้าวที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เนื่องในวันนี้นะคะวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะที่เรื่องของการเดินทางนะคะสภาพการจราจรในเส้นทางของกรุงเทพค่ะนะคะยังใช้การได้ดีมากนะคะดีเยี่ยมเลยค่ะนะคะรถใช้ความเร็วกันได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของการขับรถนะคะบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าถนนจะโล่งนะคะแต่ว่าความเร็วก็ต้องใช้กันแบบเหมาะสมเลยนะคะอย่างท่านที่ใช้เส้นทางนะที่ท่านใช้เป็นประจำก็คือเส้นทางของวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะที่ก็จะมีเป็นป้ายที่บอกความเร็วของเราที่ใช้ค่ะแต่ว่าเขาจะแสดงด้วยสัญลักษณ์เป็นตัวอีโมจินะว่าถ้าความเร็วที่เหมาะสมที่ถูกต้องก็คือไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราใช้ความเร็วแบบนั้นนะคะอีโมจิก็จะยิ้มเลยเป็นสีเขียวนะคะแต่ถ้าหากว่าเกินกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่เนี่ยนะคะอีโมจิเป็นสีแดงเลยค่ะนะคะแล้วก็จะมี3ช่องทางใช่ไหมคะแต่ละช่องทางก็จะมีตัวอีโมจิป้ายเบิ่มเทิมเลยนะคะที่แสดงความเร็วของรถเราแปลด้วยแทนค่าด้วยตัวอีโมจินี้นะคะว่ามันก็จะแดงกันนะคะก็จะแดงเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ารถใช้ความเร็วกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยฝากเอาไว้นะคะเรื่องของการใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะคะว่าก็จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าเราเคารพกฎจราจรนะคะเราไม่ประมาทในการขับรถเนี่ยจะเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยมากเพราะขับขี่ปลอดภัยอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยลงค่ะอุบัติเหตุน้อยลงปุ๊บการจราจรก็จะติดขัดน้อยลงตามกันไปมันเป็นตัวแปรตามกันแบบนี้นะครับโดยเริ่มจากคนขับนะเป็นคนขับที่ดีนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนเนี่ยนะคะช่วยกันนะคะทำให้ทุกการขับขี่เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะมันก็จะอุบัติเหตุนั้นจะลดน้อยลงไปนะคะซึ่งคนขับรถที่ดีแบบนี้นะคะก็เหมือนกับในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยนะคะทำโครงการนี้ค่ะนะคะเพื่ออยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเลยนะคะมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่นะคะเป็นค่านิยมเลยค่ะนะคะสร้างกันเป็นค่านิยมเลยนะคะว่าพอเราขึ้นรถปุ๊บเนี่ยนะคะเรานึกอย่างแรกเลยว่าจะทำให้การเดินทางนี้ปลอดภัยนะคะด้วยทั้งหมดทั้งมวลนะว่าวินัยจราจรไม่ประมาทอะไรทั้งสิ้นนี้นะคะก็ช่วยกันค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ทำประกันภัยรถยนต์นะคะทีนี้มีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้สำหรับผู้ขับรถที่ดีแบบนี้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ที่ว่าที่เล่าให้ฟังกันไปนะคะว่าในโครงการคือในโครงการคนรักรถเนี่ยจะมีเป็นกองทุนของโครงการค่ะนะคะแล้วก็มีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1ค่ะสิทธิประโยชน์นะคะที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีโอกาสได้รับเงินจากกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปถ้าหากว่าสินไหมในกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะคนที่ทำพร้อมๆกันเวลาใกล้เคียงกันในช่วงเดือนนี้เหมือนกันนะคะก็จัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะก็ไล่กันไปกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะคะพอสิ้นปีนะคะก็ดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงกลุ่ม A ขับรถเป็นยังไงกลุ่ม B ขับรถเป็นยังไงนะคะดูจากอะไรดูจากว่าสินใหม่ในกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่เกิน 70% เนี่ยแสดงว่าการเคลมการอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยหรือว่าไม่เกิดเลยนะคะดังนั้นก็ถือว่าคนในกลุ่มเนี่ยนะคะ ก็มีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถนี้นะคะในเวลาในยามที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถเราแต่ว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะคะโครงการคนรักรถก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่นำรถไปซ่อมนะคะก็ระยะเวลานั้นสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะยังไงท่านใดที่สนใจนะคะเราก็เป็นคนขับรถดีนะคะดูได้จากว่าไม่ได้เคยมีอุบัติเหตุเลยนะคะก็เชิญได้เลยค่ะนะคะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะสำหรับประเภทหนึ่งก็จะเป็นรถเก๋งค่ะรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถนั้นไม่เกิน7ปีนะคะก็นับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะถ้าหากว่าเข้าเงื่อนไขนี้ค่ะนะคะก็โทรศัพท์มาสอบถามเบี้ยประกันประเภทหนึ่งกันได้นะคะโดยผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามกันได้นะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะ02150888ค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะคะฝนก็เริ่มน้อยลงไปนะครับว่าลมเนี่ยคือดันลงไปนะคะไปที่ภาคใต้นะคะภาคใต้ก็จะมีฝนมากขึ้นทดแทนส่วนภาคกลางนะคะกรุงเทพเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะคะกลายเป็นใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอช่วงเวลานี้ก็เริ่มจะมีงานกันนะคะอย่างงานที่จะเรียกว่าเป็นอารมณ์งานวัดงานแรกนะคะงานแรกของปีก็จะเริ่มกันที่งานประเพณีรับบัวค่ะนะที่วัดหลวงพ่อโตบางพลีปราการนะคะโดยงานประเพณีรับบัวนะคะงานการโยนบัวเนี่ยจะเริ่มวันที่19ถึงวันที่27ตุลาคมนะคะก็คือสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่เริ่มงานประเพณีรับบัวที่วัดหลวงพ่อโตบางพลีนะคะก็น้ำเนี่ยคือเต็มคลองนะคะน้ำเนี่ยแบบเหมาะกับการล่องเรือเป็นอย่างมากค่ะนะคะขบวนเรือที่อัญเชิญหลวงพ่อโตนะคะในเรือมาแล้วก็ให้คนที่อยู่สองฝั่งคลองนี่ก็โยนดอกบัวลงไปนะคะเป็นการถวายสักการะนะคะประเพณีก็จะมีกันเป็นทุกปีนะคะจะเริ่มที่นี่ที่แรกแล้วก็ไล่กันไปนะคะจะตามต่อกันด้วยงานมัสการพระสมุทรเจดีย์นะคะในปีนี้เนี่ยจะเริ่มวันที่31ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน12วัน12คืนนะคะสำหรับงานที่เป็นงานวัดแล้วก็จะไล่กันไปนะคะจะเป็นงานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์งานภูเขาทองนะคะก็จะไล่กันไปเรื่อยๆนะคะที่เริ่มจากแบบเนี้ยนะคะจากการที่ปลายฝนต้นหนาวนะคะที่เราก็จะได้ไปเที่ยวนะคะไปสัมผัสบรรยากาศที่มันย้อนยุคนึกถึงสมัยเด็กๆกันหรือว่าเด็กๆสมัยนี้อาจจะแบบไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะปีนึงก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากนะคะว่ารถลาอะไรหรือว่านั่ง BTS แล้วก็ไปต่อรถอะไรกันได้นะคะสำหรับเริ่มจากงานแรกที่ประเพณีรับบัวที่วัดหลวงพ่อโตที่บางพลีนะคะส่วนในตอนนี้นะคะสำหรับข้อมูลนะคะที่แจ้งมานะคะข้อมูลทั้งการเดินทางสภาพการจราจรอุบัติเหตุนะคะรวมทั้งเรื่องราวที่บางท่านนั่งแท็กซี่แล้วลืมของนะก็แจ้งผ่านจสร้อยได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณแม่น้องปลายฝนนะคะบอกว่าใช้สะพานพระราม8ค่ะเป็นฝั่งมาทางฝั่งพระนครนะคะช่วงของทางลงวิสุทธิกษัตริย์มุ่งหน้ามาทางแยกจปรค่ะมีชะลอตัวนะคะเนื่องจากว่าตรงโค้งวัดอมรคีรีมีรถปิกอัพนั้นจอดเสียด้วยยางแตกค่ะยางแตกคนขับก็ลงมายืนอยู่ข้างรถนะคะคงจะมาเหมือนกับโบกรถเป็นจุดสังเกตว่าคันนี้ยางแตกอยู่นะคะก็ยังไงฝากเรามาระวังกันด้วยนะคะสะพานพระราม8ในฝั่งมุ่งหน้ามาทางฝั่งพระนครช่วงตรงโค้งวัดอมรคีรีรถปิกอัพยางแตกจอดอยู่ในช่องทาง น่าจะค่อนมาทางซ้ายนะคะการจราจรชะลอตัวถ้าเลื่อนไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ส่วนในฝั่งกลับกันนะคะที่จะออกไปทางฝั่งธนบุรีการจราจรก็ยังใช้การได้ดีนะคะใช้การได้ดีมากด้วยนะคะในช่วงของวันนี้ที่เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะวันนวินทรราชมหาราชนะคะที่ก็หยุดงานกันนะคะดังนั้นเนี่ยในเส้นทางแต่ละเส้นทางใช้การได้แบบดีมากค่ะนะคะรวมทั้งเรื่องของน้ำท่วมอะไรนะคะในเส้นทางกรุงเทพก็แห้งกันไปหมดแล้วนะคะอาจจะยังเหลือแต่ตามซอยที่ตอนนี้ก็เร่งระบายกันนะคะเพราะว่าฝนเริ่มน้อยลงนะคะในพื้นที่ของภาคกลางนะคะรวมทั้งทางเขื่อนเจ้าพระยาเองที่ระบายน้ำออกจากท้ายเขื่อนก็คือระบายปริมาณลดลงนะคะวันนี้เนี่ยระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้น้ำในคลองก็สามารถที่จะระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ดีขึ้นเพราะว่าน้ำจากทางเหนือมาก็ลดน้อยลงคือมีการปรับการระบายน้ำนะคะพอฝนลดลงนะเพื่อบรรเทาให้ในคลองสาขาต่างๆโดยเฉพาะคลองหลักๆกันนะคะที่ลงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นจะได้ดึงน้ำออกกันได้มากขึ้นนะคะทั้งทางด้านของคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะทางด้านของคลองแสนแสบคลองสำโรงคลองพระโขนงนะคะที่จะดึงน้ำนะคะทางด้านตอนออกของกรุงเทพนะคะเพื่อลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะสามารถระบายกันได้ดีขึ้นก็คือเห็นผลทันตาเลยนะคะพอลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้ำบนถนนสายหลักนั้นมันแห้งมานะคะตั้งแต่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าอันนี้ค่ะเพราะว่าในปีนี้ที่เมื่อสักครู่นี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลไปนะคะว่าในช่วงนี้ที่มีน้ำทะเลหนุนแล้วก็ปีนี้เนี่ยน้ำในแม่น้ำน้ำในทะเลคือน้ำมันเกิดนะคะทำให้ปริมาณนั้นสูงขึ้นนะคะแล้วยิ่งมาเจอกับภาวะน้ำทะเลหนุนแต่ว่าการระบายน้ำเขาก็จะดูอยู่แล้วนะคะว่าช่วงไหนน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นก็ชะลอการระบายน้ำไว้ก่อนนะคะพอน้ำลงก็ระดมสูบกันเต็มที่กันต่อไปอันนี้เป็นหลักการอยู่แล้วนะคะในการที่ระบายน้ำในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าทางแม่น้ำบางปะกงนะคะที่ก็เป็นแม่น้ำสายหลักอีกกันที่รับน้ำในพื้นที่ของทางด้านภาคตะวันออกนะคะทางด้านของแม่น้ำปราจีนบุรีนะคะทางจังหวัดปราจีนบุรีทางจังหวัดฉะเชิงเทราทางจังหวัดนครนายกนะคะที่ก็ต้องระบายน้ำกันแล้วก็มาออกทางแม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็จะใกล้สุดนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องที่เผชิญกับน้ำท่วมมา2สัปดาห์แล้วนะคะโดยเฉพาะทางด้านของนครนายกช่วงขององครักษ์นะคะที่ปีนี้เนี่ยน้ำก็เยอะจริงๆไม่ค่อยต่างจากพื้นที่อื่นๆนะคะคือแต่ละพื้นที่ก็บอกว่าปีนี้น้ำเยอะนะคะแล้วก็ฝนตกเป็นลักษณะฝนแบบตกแช่หรือว่าเรนบอมตกที่ไหนก็ตกอยู่ตรงนั้นนะคะนะคะตกแบบนานน้ำก็เลยระบายกันได้ค่อนข้างยากนะคะในแต่ละพื้นที่ซึ่งในขณะนี้เจ้าพระยาเองก็ติดตามนะคะว่าพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วก็เริ่มลดระดับลงนะคะตอนนี้โดยเฉพาะทางด้านของฉะเชิงเทรานะคะทางนครนายกค่ะนะคะสองจังหวัดนี้ที่น้ำนั้นเยอะมากแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าตรงช่วงของบางปะกงนะคะในการของระบายน้ำค่ะแล้วก็มาที่ข้อมูลนะคะข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้นะคะที่ได้แจ้งข้อมูลนะคะผ่านทางช่องทางดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะรวมทั้งในช่องทาง S ของ JS 100 Radio ด้วยนะคะที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะการจราจรตอนนี้การจราจรก็ยังคล่องตัวกันอยู่นะคะยังสามารถเดินทางคล่องตัวกันอยู่ค่ะนะคะถนนโล่งๆดีนะคะเอาละค่ะตอนนี้งั้นเรามาติดตามกันนะคะกับช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะในช่วงที่2ของเช้านี้ค่ะกับคุณบุษบงบุษบอมนิดค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ค่ะติด
4: ค่ะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้แหมวันนี้มองไปข้างนอกนี่แดดแรงมาก
3: เน
4: า
3: ะ
4: นะคะแล้วแดดแรงแบบโอ๊ยแรงๆแบบนี้เรากลัวถ้าเป็นย้อนไปสักเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าแดดแรงๆเนี่ยเย็นเนี่ยฝนมาแน่นอนเลยนะคะยังผวาอยู่ยังผวาอยู
3: ่
4: นะคะมาติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียได้ออกแถลงการค่ะขยายเวลาปิดท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดออกไปจนถึงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะคะจะบอกว่าการระงับให้บริการมีเป้าหมายเพื่อเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินหลังจากเมื่อวันจันทร์กลุ่มกบฏฮูตีได้โจมตีสนามบินด้วยขีปนาวุธนะคะแม้ว่าซาอุดิอาระเบียจะอ้างว่าสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่มุ่งหน้าสู่กรุงริยาดได้แต่ก็ยังใช้โดรนในการโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิสมูไซทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะ
3: ค่ะ
4: โดยท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดนั้นปิดให้บริการมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วหลังการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายบาดเจ็บ300คนซึ่งเป็นเหตุโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบกว่า10ปีของซาอุดิอาระเบียก่อนเกิดการโจมตีอีกครั้งในเช้าวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก12คนนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความผันผวนต่อการบินครั้งใหญ่ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีเพิ่มความกังวลต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนในพื้นที่ความขัดแย้งจากข้อมูลของบริษัทติดตามเที่ยวบินไฟท์เรดาร์ 24.com แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินหลีกเลี่ยงการบินผ่านกรุงริยาดและเที่ยวบินถูกยกเลิกในสนามบินทั่วซาอุดิอาระเบียมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 46.4 และยังลุกลามไปยังสายการบินในยุโรปเอเชียโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐแนะนำให้สายการบินอเมริกันเพิ่มความระมัดระวังในการบินไปยังหรือว่าบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียขณะที่สำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรปก็ขยายคำเตือนเกี่ยวกับน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียจากความเสี่ยงของขีปนาวุธและโดรนนะคะโดยส่งผลกระทบสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการจัดงานสำคัญของซาอุดิอาระเบียนะคะมีการคาดการณ์กันว่าจะกระทบถึง GDP ภายในประเทศของซาอุดิอาระเบียที่อาจจะติดลบถึงร้อยละ 3.6 ได้ในปีนี้นะคะนอกจากนั้นยังการโจมตียังส่งผลกระทบต่อการเตรียมจัดการประชุมการลงทุนครั้งสำคัญและการประชุมสภาปิโตรเลียมโลก WPC ที่แม้ว่าจะเกิดขึ้นตามกำหนดการแต่ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมน้ำมันหลายคนก็ขอถอนตัวจากการเดินทางมาร่วมประชุมโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยค่
3: ะ
4: ขณะเดียวกันที่ประเทศไทยตอนนี้ทั่วโลกจับตามองในการประชุม IMF และ World Bank นะคะโดยดร.คริสตาลีนาก็เชื่อว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยการมีการหยิบยกนะคะถึงระบบ AI ค่ะโดยบอกว่า AI เนี่ยเป็นเหมือนกับซึนามิที่เคลื่อนตัวช้าและมองว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วอาจจะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ3ได้ขณะที่สังคมสูงวัยกำลังเติบโตและเติบโตเพียงร้อยละ1จาก AI ก็อาจจะชดเชยส่วนนี้ไปได้เขาเทียบกันอย่างนั้นเลยนะคะส่วนแล้วก็ยังมีบอกว่าลีเด็กบอกว่า AI แม้ว่าคุณจะไม่ชอบมันจะเกลียดมันหรือจะกลัวมันแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็เห็นคลื่นแรกๆที่กระทบแล้วทั้งเรื่องความต้องการและการลงทุนที่สูงขึ้นแม้ในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำจากการลงทุนด้าน Data Center และสิ่งที่เกี่ยวกับ AI ไม่ดูห่วงโซ่อุปทานจะเห็นว่ามี3ประเทศได้แก่สหรัฐจีนและอินเดียก็ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานให้กับ AIก็มีแหน่ท้ายว่ารวมถึงประเทศไทยด้วยนะ
3: ค่ะ
4: ในประเทศที่พัฒนาแล้วอาจทำให้เศรษฐกิจโตได้ร้อยละ3ตัวเลขดังกล่าวถดลงจากวิกฤตพลังงานแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นขึ้นต่อไปของ AI ก็คือการนำมาปรับใช้ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ยิ่งจะทำให้ทุกคนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเขาพูดเองนะอย่างนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่ามันต้องเกิดความเป็นธรร
3: ม
4: ทั้งการเข้าถึงไม่ว่าระบบไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลภาครัฐต้องให้การคุ้มครองความปลอดภัยกับประชาชนเพื่อให้การปรับใช้นั้นได้ผลดีโดย AI อย่างที่บอกไปเหมือนกับซูนามิแม้ว่าเคลื่อนตัวช้าแต่ก็ยังเป็นซูนามิ โดยภาพรวมงานทั่วโลกคาดว่างานเนี่ยจะใช้คนเนี่ยจะลดลงไป 40% ซึ่งตอนนี้เริ่มเห็นผลกระทบแล้วบางประเทศอาจจะได้รับผลกระทบถึง 60% ประเทศรายได้ต่ำ 23% บางประเทศ small AI ไม่ได้เข้าถึงนะคะอันนี้ก็จะทำให้รายได้ลดลงด้วยก็ทำให้มองว่าอีก5ปีข้างหน้าคาดเดาไม่ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราประเมินได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นคนนำ AI มาใช้ทำงานในสิ่งที่เราไม่อยากทำทำให้เรามีเวลาในทำสิ่งที่รักมากขึ้นโดยสิทธิ์ของเรายังคงอยู่นะคะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังรับมือกับ AI ก็คือต้องศึกษาและระมัดระวังสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดแรงงานนะคะโดยพบการทำงานในสหรัฐเพราะว่างานกว่า 10% ต้องใช้ทักษะ AI ขั้นสูงเพื่อรับเงินที่มากขึ้นนะคะรวมถึงงานที่ต้องทำอะไรซ้ำๆกำลังลดลงงานรายได้ต่ำกำลังเพิ่มขึ้นเช่นงานก่อสร้าง Data Center และงานบริการนะคะมาเรื่องที่2รัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบในการศึกษาให้เหมาะสมกับ AI ทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลายเป็นสิ่งสำคัญข้อที่3นั่นก็คือการคำนึงถึงพื้นที่ทางการคลังด้วยเพราะรัฐบาลจะเก็บรายได้จากภาษีส่วนใหญ่ถ้า AI เปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงานจะทำให้มีแรงงานน้อยกว่าทุนเราจะเก็บภาษีและจะเก็บรายได้ได้อย่างไรบทบาทที่สำคัญก็คือเราจะช่วยสังคมปรับตัวกับ AI อย่างไรด้วยค่ะ
3: ค่ะ
4: น่าสนใจเลยนะคะหยิบยกออกมาชัดเจนเลยนะผลกระทบมันไม่ได้เป็นแค่สั่งมันได้ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้แต่ผลก็ย้อนกลับมาที่ตัวผู้ใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันค่ะสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบ้านเรานะคะเมื่อวันที่11ตุลาคมเป็นติดลบทะลุ 101,000 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ 101,681 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 60,827 ล้านบาทและก๊าซหุงต้มติดลบ 40,860 ล้านบาทนะคะก็ทำให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศเมื่อวานนี้เพิ่มเงินส่งเข้ากองทุนและลดการชดเชยค่ะโดยกองทุนน้ำมันลดการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ลง60ลง86สตางค์จากเดิม2.48 บาทสตางค์เป็น1.62 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะดีเซล B20 ลดชดเชย80สตางค์จากเดิม7.27 บาทสตางค์เป็น6.47 บาทสตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินเพิ่มเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน64สตางค์จากเดิม3.18 บาทสตางค์ต่อลิตรเป็น3.82 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล9.5/91ลดชดเชย58สตางค์จาก3.45 บาทสตางค์เป็น2.87 บาทสตางค์ต่อลิตรโซฮอล์E20ลดชดเชย51สตางค์จากเดิม7.23 บาทสตางค์เป็น6.72 บาทสตางค์ต่อลิตรโซฮอล์E85ลดชดเชย16สตางค์จากเดิม2.33 บาทสตางค์ต่อลิตรเป็น2.17 บาทสตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้ค่ะ13ตุลาคมนะคะมาดูระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยากันในช่วงเช้าวันนี้กันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอัปเดตสถานการณ์เมื่อตอน 6:00 น.สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,813 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนนะคะ อยู่ที่16เมตร2เซนติเมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะแนวโน้มลดลงนะคะส่วนที่ลุ่มน้ำป่าสักนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บกักน้ำได้824ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะระบายออกมา279ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะคะเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่าน544ล้านลูกบาศก์544ล้านลูกบาศก์เมตรไม่ใช่544ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแนวโน้มลดลงนะคะเมื่อแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,944 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในจุดนี้เราจะควบคุมให้ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่
3: ะ
4: ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์น้ำที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย1,944 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในจุดนี้เราจะควบคุมให้ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ค่ะแล้วก็ติดตามกันได้นะคะในช่วงเดี๋ยวเที่ยงครึ่งนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงต่อไปนะคะตอนนี้มีแจ้งอุบัติเหตุมานะคะว่าคือมันเกิดจากว่าน้ำที่ท่วมนะคะที่น้ำทะเลหนุนนะคะตรงช่วงน่าจะบริเวณใต้สะพานที่เป็นจุดกลับรถนะคะตรงสะพานบางปะกงนะคะทีนี้รถคันนี้เนี่ยขับย้อนสอนมาเพราะว่าไปเจอน้ำท่วมนะคะก็เลยขับย้อนสอนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงค่ะที่ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะคะเพราะว่ามีน้ำทะเลหนุนมาก็เลยขับย้อนสอนนะคะแล้วก็หนีน้ำท่วมทีนี้มาเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุคือขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงมานะคะย้อนสอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมาชนกับรถตู้ที่เขาขับมาตามปกติค่ะในขณะนี้รถนั้นก็ใช้ได้เหลือแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะในที่เกิดเหตุไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแต่ว่ารถคันนี้ที่ขับมาแล้วก็ไปเจอน้ำทะเลหนุนที่จุดกลับรถตรงสะพานใต้สะพานฝั่งเขาดินนะคะที่บางปะกงก็เลยย้อนสอนขึ้นสะพานแคมน้ำมาแล้วก็มาชนกับรถตู้ว่ารถตู้ก็มาทางตรงปกติแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีรถที่สวนขึ้นมานะคะซึ่งแบบนี้จริงๆอันตรายมากนะคะขับย้อนสอนแบบเนี้ยนะคะก็เลยทำให้เป็นอุบัติเหตุที่รถคันที่ย้อนสอนมาเก๋งคันดำเนี่ยค่ะก็เสียหายเยอะนะเนี่ยนะคะคือด้านขวาของคนขับเสียหายนะคะส่วนรถตู้ไม่มั่นใจว่าเป็นรถตู้ส่วนบุคคลหรือว่ารถตู้โดยสารแล้วก็มีคนนั่งมาหลายคนหรือเปล่านะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะทีนี้บนสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะคะในสะพานที่คู่ขนานไปเนี่ยนะคะที่ในขณะนี้มีประเทศรถใช้ได้เพียง1ช่องทางเท่านั้นนะคะส่วนอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะคะที่รับแจ้งมานะคะเป็นอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่51นะคะอันนี้เนี่ยเป็นรถพลิกตะแคงแล้วก็ขวางอยู่ใน2ช่องทางขวานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์ได้ดำเนินการแล้วก็เคลื่อนย้ายพื้นกันกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยยังเห็นว่าอยู่ใน2ขวาตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์ดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยค่ะนะคะการจราจรในมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพจากกิโลเมตรที่51เข้ามาแล้วก็ถอยหลังไปทาง52 53ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นก็ขยับได้ดีขึ้นนะคะที่ยังคงเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าเป็นรถสะสมจากเมื่อสักครู่นี้ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายกันแล้วนะคะในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขหมดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมาดูการจราจรในเส้นทางที่ก่อนหน้านี้มีน้ำทะเลที่หนุนขึ้นมานะคะในพื้นที่ของทางพระสมุทรเจดีย์ค่ะกับทางร้อยตำรวจเอกสุวัฒน์จารุกานนท์รองสารวัตรจราจรสภ.พระสมุทรเจดีย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่ทางด้านสุขสวัสดิ์พื้นที่ถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยนะคะที่น้ำทะเลหนุนตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อตอนนี้ลงแห้งเรียบร้อยแล้วครับปกติแล้วครับจะขึ้นอยู่วันที่13-14-15ช่วงเช้าครับช
0: ่
1: วงเช้าประมาณ7 โมงแล้วก็อีกวันนึงก็7 โมงครึ่งอีกวันนึงก็จะเป็น8 โมงครับผม
0: ค่ะก็แห้งเรียบร้อยดี
1: ปกติแล้วเมื่อเช้าขึ้นสูงประมาณสัก10-15 เซนครับ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแบบรถไปเสียหรือว่าอะไรนะคะ
1: อ๋อไม่มีครับไม่มีครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลแหลมฟ้าผ่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็จราจรไปดูแลการจราจรอำนวยความสะดวกครับ
0: อ๋อค่ะนะคะจะเป็นช่วง2-3 วันนี้นะคะที
1: ่ใช่ค่ะใช่2-3 วันนี้ขึ้นช่วงเช้าครับ7 โมง 8 โมงเลยครับ
0: ค่ะแล้วก็
1: จังหวะวันนี้เป็นวันหยุดพอดีก็รถก็ใช้เส้นทางน้อยครับ
0: ค่ะค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรพอ
1: น้ำ
0: ลงแล้วในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังโล่งอยู่ไหมคะรองสารวัตร
1: ใช่ครับตอนนี้ลงเรียบร้อยครับเป็นวันหยุดด้วยรถโล่งครับ
0: อ๋อค่ะไม่มีปัญหา
1: ตอนนี้ปิดเทอมด้วยก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
0: ค่ะสบายหน่อยแล้วก็ไม่มีฝนด้วยนะตอนนี้แดดก็
1: ใช่ใช่ไม่มีฝนฝนน่าจะหมดแล้วมั้งครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะฝนลงใต้ไปละค่ะ
1: ครับ
0: กรุงเทพก็ค่อนเชื้อหน่อยขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะนะคะน้ำทะเลหนุนช่วง2-3 วันนี้ที่จะสูงสักหน่อยนะคะแต่ไม่ถึงขนาดทำให้รถเสียนะคะรถก็ยังพอผ่านกันไปได้นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของน้ำนะคะพูดถึงเรื่องของน้ำค่ะในช่องทาง X ของ JS Law Radio นะคะก็มีข้อมูลที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเมื่อตอนก่อน8 โมงค่ะเนาะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งน้ำทะเลหนุนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่เขื่อนเพชรก็จะระบายน้ำนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้สถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเพชรบุรีค่ะก็จะมีพื้นที่ชุมชนมอญวัดบางลำพูที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็จะมีน้ำที่แบบมันทะลักเข้ามาแต่ว่าลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะคะดูได้จากว่าบ้านเรือนเนี่ยเป็นบ้านทรงไทยแล้วก็ยกพื้นสูงนะคะคือใต้ถุนสูงนะใต้ถุนสูงนะข้างล่างก็ไม่มีปัญหาอะไรคือก็รับน้ำอยู่แล้วนะคะที่ท่วมเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะเห็นแต่จริงบ้านสวยนะเนี่ยคือฝาไม้อะไรเนี่ยสวยงามจริงนะคะซึ่งเป็นบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะนี้ข้างล่างก็จะแบบเป็นที่ใช้ทำอะไรคือรับน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพอน้ำลงชาวบ้านก็ยังคงอยู่กันได้นะคะไม่รู้ว่ามีเรือด้วยหรือเปล่าปกติถ้าเป็นบ้านที่ริมแม่น้ำแล้วก็มีน้ำขึ้นน้ำลงแบบนี้เขาก็จะมีเรือเดี๋ยวแล้วนะคะเป็นชีวิตของคนริมน้ำค่ะอันนี้เป็นข้อมูลในทางด้านเพชรบุรีนิวนะคะที่ได้โพสต์ภาพนี้นะคะแล้วจสร้อยก็แชร์กันต่อนะคะที่หมู่3ชุมชนมอญวัดบางลำพูตำบลบางคลกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะนะคะกลับเข้ามาที่ในพื้นที่ของทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะทางด้านของเทศบาลนครนนทบุรีค่ะนะคะก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์กันนะคะว่าสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ตามแนวริมน้ำเจ้าพระยานะคะในพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรีค่ะก็มีการแจ้งเตือนกันเรื่องของน้ำท่วมนะคะว่าในช่วงนี้คือเหมือนกันที่เป็นช่วงของน้ำทะเลหนุนค่ะนะคะก็ข้อมูลข่าวสารนั้นส่งผ่านในทั้งในทางเพจ Facebook ของทางปภ.เทศบาลนครนนทบุรีนะคะก็จะมีแสดงระดับน้ำนะคะเป็นการเตือนกันก่อนนะคะว่าช่วงไหนเวลาไหนที่น้ำทะเลหนุนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะพื้นที่แนวริมแม่น้ำหน่วยงานต่างๆนะคะหน่วยราชการเองก็ทราบข้อมูลก็ส่งเตือนในพื้นที่กันนะคะเพื่อจะได้อย่างน้อยเนี่ยยกของขึ้นในน้ำนะคะไม่ถึงกับขึ้นสูงมากเพราะว่าเป็นแค่น้ำทะเลหนุนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามาที่ข้อมูลนะคะที่แจ้งมาจากทางด้านของรฟม.นะคะหรือว่าทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ได้แจ้งข้อมูลนะคะว่า ทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนเพชรบุรี2ช่องจราจรชิดกับทางเท้านะคะบริเวณซอยเพชรบุรี 13/1 ถึงซอย 15 ค่ะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินแล้วก็เป็นงานติดตั้งสถานีประตูน้ำนะคะติดตั้ง temporary deck ที่สถานีประตูน้ำค่ะเริ่มมาตั้งแต่18กันยายนนะคะกำหนดแล้วเสร็จ7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะก็มีผลทำให้ถนนเพชรบุรีบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าประตูน้ำแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรโดยผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ตามแนวที่เป็นการก่อสร้างนะคะก็ยังคงเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานที่ได้แจ้งไปอาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาที่ทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะแล้วก็ทางรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปพักกันนะคะก็สภาพอากาศนะคะตอนนี้ยิ่งสายแดดยิ่งมานะคะตอนนี้แดดเปรี้ยงมากๆค่ะนะคะก็น่าจะเป็นวันดีๆในการเดินทางนะคะหรือว่าวันที่ได้หยุดพักผ่อนกันนะคะถึงแม้ว่าทางพยากรณ์ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าฝนฟ้าคะนองในกรุงเทพในวันนี้นะคะ160ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแต่ดูจากสภาพท้องฟ้าตอนนี้น่าจะจ่ำไปค่อนไปถึงเย็นนะคะอุณหภูมิสูงสุดนั้นอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสนะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะคะก่อนหน้าที่มอเตอร์เวย์ M7 นะคะในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่51ค่ะก่อนถึงจุดพักรถนี่นะคะที่มีอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในช่องขวาจนที่กู้ภัยดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรมีรถชะลอบ้างในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็เวลาผ่านมากู้ภัยย้ายไปแล้วนะคะการจราจรนะนี่ก็เริ่มทำความเร็วกันได้มากขึ้นนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี้
7: แก้สอนบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เมื่อเช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวทางมุ่งแก้หนี้ครัวเรือนเพิ่มผลผลิตภาพขออภัยค่ะเพิ่มผลิตภาพแรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่มาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นางสาวรณิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้นายเอกนิติธันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยกับผู้บริหาร IMF และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลก2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเด็นหารือสำคัญได้แก่การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและภาคธุรกิจรวมถึงผลกระทบจากสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังเตรียมแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อุปสรรคทางการค้าราคาพลังงานที่ผันผวนพร้อมส่งเสริมการใช้ AI และระบบการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทั้งนี้รัฐบาลมองว่าเวทีดังกล่าวเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติโดยการหารือครั้งนี้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่มีการประกาศมาตรการใหม่ของรัฐบาลที่เป็นผลชัยพฤกษ์ในงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้ติดตามเรื่องการนอนกรนในเด็กส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: จากการศึกษาการนอนกรนในเด็กพบว่า 20% ของเด็กที่นอนกรนมี 7-10% ที่นอนกรนทุกคืนเด็กหลายคนที่นอนกรนนั้นมีสุขภาพดีแต่ประมาณ 2% พบมีปัญหาขณะหลับและมีปัญหาในการหายใจสำหรับผู้ปกครองควรเฝ้าระวังบุตรหลานว่ามีการนอนกรนอย่างไรถ้าสงสัยหรือมีปัญหาบางอย่างที่ผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคนอนหลับซึ่งเราจะทราบว่าการนอนกรนของลูกเป็นชนิดรุนแรงหรือไม่มักมีอาการดังต่อไปนี้การนอนหลับในท่าที่ผิดปกติกรนเสียงดังและกรนเป็นประจำสังเกตเห็นการหยุดหายใจขณะหลับเป็นระยะเวลาสั้นๆตามด้วยเสียงกรนหายใจหอบหรือตื่นระหว่างกลางคืนเหงื่อออกมากขณะหลับมีปัญหาในการเรียนมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนอนกระสับกระส่ายปลุกตื่นยากหลังตื่นนอนอยากนอนต่อปวดศีรษะในเวลากลางวันหรือปวดศีรษะหลังตื่นนอนอารมณ์หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขณะเรียนหนังสือสมาธิสั้นและซนกว่าปกติและปัสสาวะรดที่นอนหากมีอาการตามที่มาควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกวิธีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
17: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
18: วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไอ้นี่เก็บได้หมดแต่ว่าหนุ่มมันไม่แต่ว่าที่เขาเก็บเนี่ยไม่ใช่หมอกคือหมายความชื้นเนี่ย
1: ชื้นเนี่ยนี่เก็บได้ดี
0: ไอ้นี่เก็บได้ดีแต่ว่าจะไม่เก็บถ้าเป็นหมอกธรรมดาที่ลิวมาเนี่ยไม่เก็บเพราะว่ามาถึงจะแยกหมอกจะแยกไปไอ้นี่คืออย่าง
2: นี้หมอกมาประทานมันจะแยกไป
0: แต่อย่างคล้ายๆอย่างนี้ก็ควรจะได้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นที่เทเก็บน้ำแต่ว่าต้องที่เทนี่ต้อง
2: มาถึงนี
0: ่คืออย่างนี้มันต้องข้ามกับสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมันปะทะนี่มันรวมลง
3: แต่ว่าอันนี้ถ้าทันตอนกลางคืนไม่ใช่ไม่ต้องมีหมอกมีน้ำค้างมากๆแล้วมีลมนิดหน่อยก็ผ่านก็เก็บน้ำทำอันใหญ่ๆ
1: เป็นที่เขาทำเป็นระบบประปาอันใหญ่มากเขาบอกขนาด
0: ตอนนี้ลองมาใส่เนี่ยกระป๋องใส่กันใต้เดี๋ยวนึกว่าดักแมงสาคือดักแมงสาเขาทำอย่างนี้เขาออกถ้วยแล้วก็มีสะพานขึ้นไปเขาก็ขึ้นไปแล้วก็ชะโงกลงไปในถ้วยมันตกลงไปในถ้วยขึ้นมาดักแมงสาเราดับน้ำ

0: ในช่วงนี้นะคะ10:11 น.นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราได้ฟังกันนะคะเป็นพระสุรเสียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเนื่องในรำลึก13ตุลาคมเสียงที่อยากได้ยินภาพที่อยากเห็นค่ะเป็นพระสุรเสียงเรื่องของการจับหมอกที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะคะแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรค่ะนะคะก็ยังคงใช้การกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยนะคะในช่วงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนเส้นทางในกรุงเทพหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดกันนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องระบายน้ำกันนะคะเพราะว่าอิทธิพลของน้ำเหนือก็จะลดการระบายลงค่ะที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีการนะคะมีการเป็นการเสวนากันนะคะในงาน Exclusive Media Briefing and Water Lab Visit the Water Wake Up Call นะคะโดยในเรื่องนี้นะคะก็จะมีวิทยากรนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กันนะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์ค่ะซึ่งท่านเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นประธานศูนย์กันก่อนท่วมนะคะก็ได้พูดถึงในงานนี้นะคะเรื่องของสัญญาณเตือนภัยระดับโลกเมื่อฝนตกแช่ทะลุสถิติรวมทั้งโมเดล30ปีก่อนหน้าเนี่ยมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะคะเพราะว่าความกังวลเรื่องของวิกฤตน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของฤดูกาลอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันกลายเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะในระดับโครงสร้างนะคะที่จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกคนเห็นเหมือนกันค่ะว่าอุณหภูมิโลกที่มันสูงขึ้นก็ส่งผลทำให้อากาศเนี่ยสามารถอุ้มมวลไอน้ำได้มากขึ้นอย่างมหาศาลค่ะส่งผลทำให้พฤติกรรมรูปแบบของฝนทั่วโลกนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะคะอาจารย์วิทยายังบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบระบายน้ำส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยถูกออกแบบมาโดยอิงกับค่าเฉลี่ยสถิติเมื่อ 30-40 ปีก่อนค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนในปัจจุบันได้อีกต่อไปเพราะว่ามีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทั่วโลกนะคะอย่างประเทศไทยก็คือพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะที่เผชิญกับฝนตกแช่สะสมสูงถึง370มิลลิเมตรในเวลาเพียง6ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นต่างประเทศก็ที่ประเทศจีนเนี่ยเกิดฝนตกหนักรุนแรงปริมาณสูงถึง500มิลลิเมตรในเวลา24ชั่วโมงส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะคะต้องเผชิญกับสภาวะฝนตกหนักซึ่งเกินขีดความสามารถของการรับมือนะคะเพราะว่าระบบระบายน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมักจะออกแบบมาอย่างที่เมื่อ 30-40 ปีก่อนฝนไม่ได้ตกเป็นฝนแช่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ค่ะนะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโมเดลที่จะใช้ในการบริหารจัดการน้ำนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนำข้อมูลสถิติย้อนหลัง30ปีมาใช้ทำนายพฤติกรรมของฝนแล้วก็น้ำในอนาคตได้อีกต่อไปนะคะแล้วก็มันมีความรุนแรงกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนทางด้านของคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาสซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นรองประธานศูนย์กันก่อนท่วมนะคะก็ได้ให้มุมมองนะคะในงานนี้เช่นเดียวกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติน้ำเนี่ยมันรุนแรงที่มากขึ้นนะคะนอกจากความเสียหายของทรัพย์สินแล้วนะคะยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนต่ออนาคตของเมืองอีกต่อไปนะคะที่มันมีผลกระทบค่ะอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมที่เผชิญกับวิกฤตนะคะว่าฝนตกสูงสุดนะคะในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยคือตั้งไว้ที่120มิลลิเมตรนะคะแต่ว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะคะควรจะต้องตั้งรับสูงเอาไว้ถึง200มิลลิเมตรนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกจริงเนี่ยบางทีปาเข้าไปถึง300มิลลิเมตรนะคะทำให้นิคมอุตสาหกรรมนั้น ถูกน้ำท่วมขังในระดับ 20-80 เซนนานร่วม10วันคือ10วันเนี่ยมันทำให้มีความเสียหายต่อการขายพื้นที่เองด้วยนะคะการให้เช่าพื้นที่การตัดสินใจของนักลงทุนว่าเขาก็ต้องคิดหนักขึ้นว่านี่ขนาดเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบความพร้อมในทุกด้านถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของการระบายน้ำได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนนะคะซึ่งอันนี้แทนเพิ่มเติมนะว่าอย่างที่ผ่านมาที่เราจะเห็นว่าอย่างทางโตโยต้านะคะที่ต้องหยุดสายการผลิตไปเพราะว่าคือถึงแม้ว่าในที่บ้านโพนไม่ท่วมแต่ว่าพนักงานนะคะที่มีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นลูกโซ่ซึ่งเกิดความเสียหายขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านของอาจารย์รุ่งโรจน์ยังพูดถึงว่าในภาพใหญ่นะคะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ทำให้ชะลอตัวค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยผู้ซื้อบ้านก็จะพิจารณาจากว่าการโอนกรรมสิทธิ์นะคะเรื่องของภาษีแต่พอปัจจุบันปุ๊บมีน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็จะบางคนเนี่ยคือไม่ซื้อละไม่โอนละนะคะเพราะว่าขอรอดูก่อนว่าหลังน้ำลดเนี่ยนะคะมันจะมีผลอย่างไรบ้างคือเขาต้องคิดหนักขึ้นว่าแล้วในปีต่อไปเนี่ยถ้าซื้อบ้านตรงนี้มันจะเกิดน้ำท่วมไหมจะเกิดน้ำท่วมนานขนาดไหนนะคะมีความเสี่ยงต่อการตัดสินใจนะคะแล้วก็ในขณะที่อาคารพาณิชย์หลายๆแห่งค่ะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้นก็เริ่มที่จะยกเลิกการสร้างชั้นใต้ดินเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะทีนี้มองในภาพของธุรกิจแล้วก็พนักงานค่ะภาคธุรกิจเองก็ต้องแบกรับต้นทุนการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นบริษัทบางบริษัทนั้นยอมจ่ายค่าเช่าโรงแรมใกล้ๆกับออฟฟิศให้พนักงานย้ายมาพักชั่วคราวเพื่อว่าให้เดินทางมาทำงานในยามที่เกิดภัยพิบัติได้เพราะว่าทำใหสายการผลิตนะคะหรือว่าธุรกิจนั้นดำเนินต่อไปได้ค่ะไม่ต้องถ้าต้องหยุดเป็น5วัน7วัน10วันเนี่ยนะคะเสี่ยงต่อความเสี่ยงบางครั้งที่จะต้องเหมือนกับมีข้อตกลงกันไม่สามารถที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนดก็ต้องถูกปรับไปอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่ภาคธุรกิจนั้นได้รับแบกรับมากขึ้นค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องที่อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะได้พูดถึงว่าโมเดลในปัจจุบันเนี่ยต้องเปลี่ยนไปค่ะไม่สามารถที่จะใช้โมเดลสถิติเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยเมื่อ 30-40 ปีก่อนเนี่ยนำมาใช้กับปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าสถานการณ์นั้นมันเปลี่ยนไปจากที่ความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของฝนนะคะที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการระบายน้ำมีการใช้เครื่องผลักดันน้ำมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำมากขึ้นนะคะทีนี้น้ำในพื้นที่อย่างจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะพื้นที่ซึ่งเป็นชาวสวนนะคะชาวบ้านนั้นได้รับความเสียหายมากค่ะจากที่น้ำท่วมระดับถึงคอเลยนะคะตอนนี้มันก็ลดลงมายังอยู่ประมาณเอวค่ะแล้วก็ระดับน้ำที่ท่วมขังแบบนี้นะคะทำให้เกิดเป็นน้ำเน่าด้วยนะคะชาวบ้านเองก็ได้รับความเดือดร้อนกันนะคะในพื้นที่ของทางจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนะคะที่ต้องเจอกับน้ำที่มากนะคะแล้วก็ยังไม่แห้งเลยล่ะนะคะยังสูงอยู่ค่ะมาดูภาพรวมกันในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็การระบายน้ำกันนะคะจากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายกกลยุทธ์ฉายแสงสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ภาพรวมในพื้นที่การที่ชาวบ้านนะคะต้องเจอกับน้ำท่วมแล้วก็มีการระบายน้ำกันตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยมันทรงตัวอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่แล้วอะคะ
1: อ๋อมันตอบว่าเท่าไหร่มันคงไม่ได้หรอกว่าเป็นตัวเลขไม่ได้มันแต่ละที่มันไม่เท่ากัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือในเขตเทศบาลเมืองที่เป็นตัวจังหวัดเนี่ยม
0: ัน
1: ก็มันมีรายงานของกรมอุตสาหกรรมแล้วก็เราก็เอามาเป็น reference อ้างอิง กับในตัวเมืองของเราเนี่ยมันวัดออกมาเนี่ยมันอย่างเมื่อเช้าเนี่ยวัดได้ 2.27 ซึ่งมันเข้าไปท่วมตัวเมืองในเขตเทศบาลประมาณสัก30เซนประมาณชิดฟุตบาททางเท้าขึ้นมาเนี่ยในเขตเทศบาลนะ
0: ค่ะเทศบาล
1: แต่ว่าถ้าไปตามอำเภอต่างๆเนี่ย มันวัดระดับมันไม่ตรงกันเราบางทีเราเอามาพูดแล้วมันแวรี่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าตามอำเภอต่างๆเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันตอนนี้มันลดลงไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: เมื่อวานผมไปที่ตำบลบึงน้ำรักตำบลโยธกา
0: ค่ะ
1: ตำบลดอนชิมพลีพวกเนี้ยเขาอยู่เขตชายแดนนครนายกเขาจะรับน้ำจากนครนายกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เยอะอยู่ไอ้ตำบลบึงน้ำรักในขณะนี้เพิ่มขึ้นทุกวันมันคือเขาไม่ได้ผูกกับแม่น้ำบำกงโดยตรงเขาไปโดนน้ำจากคลองสามวามาจากนครนายกแล้วก็มาจากกรุงเทพมหานครที่ผ่านน้ำมาเพราะว่าตำบลบึงน้ำรักเนี่ยมันเป็นเขตชายแดน4จังหวัดเลยฉะเชิงเทรากรุงเทพปทุมธานีแล้วก็นครนายก
0: ค่ะ
1: นะฮะไอ้พวกเนี้ยเขาจะประสบปัญหาระดับน้ำมันสูงขึ้นยังสูงขึ้นอยู่ผมไปมา2วันอาทิตย์ที่แล้วไปมาอาทิตย์นี้เมื่อวานไปมามันสูงขึ้นจากบนถนนอย่างชัดเจนนะฮะชาวบ้านก็เดือดร้อนมากเพราะว่าลอยคอกันหมดคือตำบลบึงน้ำรักอย่างนี้มี15หมู่บ้านจมทั้ง15หมู่บ้านเลยเรียกว่าได้รับผลกระทบประมาณ 95%
0: ค่ะ
1: แล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยวก็เช่นเดียวกันก็คือตำบลอื่นๆก็เช่นเดียวกันแต่ว่าตำบลที่อยู่ติดแม่น้ำบางมะกง
0: ค่ะ
1: ก็จะได้รับผลกระทบมากหน่อยเพราะว่าถ้ายิ่งอยู่นอกเขตชนประทานเนี่ยไม่มีคันกั้นน้ำกั้นเนี่ยอันนี้มิดถึงคอเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าไอ้คนที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำบางมะกงเนี่ยระดับน้ำมันเริ่มลดลง
0: ค่ะ
1: ลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยเฮ้ยตอนนี้มันเป็นปัญหาเรื่องน้ำขัง
0: อ๋อใช
1: ่น้ำขังแต่มันสาหัสกันกว่าเพราะว่ามันไม่ลงแล้วคือหมายความที่อื่นเขาลงกันหมดไอ้อยู่ไอ้พวกน้ำขังอยู่เนี่ยมันข้ามถนนกันไอ้เขาเรียกว่าไอ้มันทำคูกันน้ำไอ้ถนนกันน้ำไว้เนี่ยมันข้ามกำแพงมา
0: ค่ะ
1: พอข้ามมาแล้วมันก็น้ำมันลงไปไอ้พวกที่ข้ามมามันขังอยู
0: ่ค่ะ
1: ทั้งขังอยู่นี่ก็จะเปิดปัญหาน้ำเน่าเสีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะน้ำเน่าเสียแล้วก็จะปีเรื่องสาธารณสุขตามหลังมาก็คือโรคน้ำกัดเท้าต่อไปก็จะมีเรื่องยุงลายเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำที่ระบายออกน้ำขังก็ต้องดูดออกเนี่ยมันก็เข้าสู่คลองชลประทานแล้วก็เข้าสู่แม่น้ำอ่าวมะกงตอนนี้แม่น้ำอ่าวมะกงกลายเป็นสีดำหมดแล้วเพราะว่ามันระบายน้ำที่ขังๆออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะโดยรวมก็ต้องถือว่าระดับน้ำในแม่น้ำบางคนมันลดลง
0: ค่ะ
1: ค่อยๆลดลงนะค่อยๆลดลง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทุกปีมันลงเร็วกว่าแค่สมัยก่อนที่มันเกิดภัยพิบัติแบบนี้มันลงเร็วกว่านี
0: ้
1: รอบนี้เนี่ยมันใหญ่หลวงเพราะว่ามันเกิดเต็มพื้นที่มาจากนครนายกปราจีน
0: ค่ะ
1: รวมลงมานะฮะแล้วก็ทุกส่วนเนี่ยก็ผันน้ำตั้งใจจะออกมาประกงกันหมดทั้งจากรังสิตมาก็ผันออกมา
0: ค่ะ
1: มาเพื่อจะออกมาประกงทั้งนั้นเลย
0: ค่ะก็คือด้วยสภาพพื้นที่มันเป็นแบบนี้มันก็ต้องผันน้ำมาทางนี้คือลักษณะกายภาพ
1: ก็คือใช่มันโดยบังคับเลยก็ว่ารอบนี้เราโดนมาจากน้ำมาจากภาคกลางเนี่ยต
0: ั้
1: งแต่ชลบุรีอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยผ่านปทุมธานีอะไรมาอยุธยาเนี่ยพวกเนี้ยเพื่อจะมาออกบางมะกงทั้งนั้นเพราะว่าเขาคงไม่ให้ผ่านกรุงเทพก็คือต้องเลาะมาให้มาออกบางมะกงให้ได้เนี่ยนะแล้วก็ยังมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีนครนายกซึ่งเยอะกว่าปกติ
0: แล้ว
1: ในส่วนของจังเก่าเองเนี่ยมันก็มีน้ำจากป่าจากคลองสียักษ์จากแควระบมต่างๆเนี่ยซึ่งมาออกที่อำเภอพนมสารคามแล้วก็มาสู่แม่น้ำบางมะกงเช่นเดียวกัน
0: ก็ คือถ้าไม่ผัดมาทางนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะมาลงไหนเพราะธรรมชาติของของน้ำ
1: มันคือแม่น้ำมันคงเป็นแม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกมันไม่มีทางอื่นแล้ว
0: ใช
1: ่คูคลองหนองบึงทั้งหลายสายขาต่างๆมันมาออกแม่น้ำมาประกงหมด
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยคือมีติดตั้งเครื่องสูบอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมคะเพื่อจะได้ดึงน้ำออก
1: ก็ต้องระดมช่วยกันเรื่องสูบน้ำนี่เนี่ยทีนี้ด้วยการจังหวัดก็เรียกประชุมต่อหลายรอบแล้วล่ะก็พยายามจะให้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยมาช่วยน
0: ะ
1: เรื่องไอ้พวกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเรื่องสูบน้ำก็ดีเรื่องเรือก็ดีนี่เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยตอนนี้ไปดูในพื้นที่ที่เข้าไปลำบากเนี่ยต้องใช้เรือเข้าไปแล้วก็บางหมู่บ้านก็อยากจะได้โฟมเมื่อวานผมไปบึงน้ำรักเนี่ยเขาอยากได้โฟมแผ่นหนาๆเนี่ยเขาไว้สำหรับวางสิ่งของแล้วรองนายกอบต.ที่นู่นบอกผมว่าบางบ้านเอามานอนด้วยซ้ำคือมันลอยน้ำมันก็เลยนอนบนโฟมไปเลย
0: เหรอ
1: ฮะโหแล้วอบจ.เราไปช่วยเรื่องรถสุขาบ้างเอาถุงยังชีพไปแจกบ้างเนี่ยกระแจกกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทุกวันเนี่ย
0: ก็ต้องช่วยชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเขาคงไม่สามารถที่จะไป
1: ใช่เพราะอบจ.เรามีหน้าที่โดยตรงเรื่องนี้อยู่แล้วต้องคอยช่วยอบจ.ทั้งหลายเนี่ยเขามีตั้งหลายสิบเกือบร้อยแห่งอะอง
0: ค์
1: กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเทศบาลด้วยร้อยกว่าแห่ง
0: ของพอไหมคะท่านนายกว่าโฟมอะไรที่ชาวบ้านร้องขอเนี่ยจัดให้ได้ไหมคะ
1: ก็ใช้เงินสะสมมาช่วยกันนะฮะตามระเบียบมันใช้ได้เนี่ยต้องมาซื้อกันอยู่แล้วก็แพ็กกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยตอนนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ละแห่งก็ขอมา500บ้าง 2,000 2,000 บ้างบางอบต.ขอ 3,000 เพราะมันเต็มพื้นที่ไง
0: ค่ะค่ะแล้วก็บ้านชาวบ้านแบบที่ท่วมมาอยู่นี่คือว่าน้ำไฟก็ยังพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ไฟไม่มีแล้วเพราะว่ามันท่วมหมดนี
0: ่ตัดหมดเลย
1: ตัดหมดเลยไม่มีไฟแล้ว
0: ยิ่งลำบากมาก
1: ตอนนี้มันได้แสงโซลาร์เซลล์เขาช่วยได้บ้าง
0: ค่ะ
1: ไอ้ถนนไหนที่มันมีโซลาร์เซลล์มันไม่ต้องง้อแสงไฟไอ้ไฟฟ้ามันก็อยู่ได
0: ้ค่ะโอ้ยยิ่งฟังแบบนี้ยิ่งแบบน่าเห็นใจชาวบ้านมากๆเลยนะคะว่า
1: ใช่เพราะไม่ไอ้นึงเท่านั้นไม่พอเนี่ยคนที่เขามีอาชีพเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเป็นเกษตรกรทำนาเนี่ยอย่างบึงน้ำรักเนี่ยทำนา 95% ทำนาหมดล่มสลายไปหมดเลย
0: ใช่
1: จะอยู่กันยังไงไม่รู้เลี้ยงปลานี่ก็เลี้ยงกุ้งนี่ไปหมดแล้ว
0: ไปหมดเลย
1: นะไก่ตายไปตามสถิตินี่อำเภอบางคล้าเรื่องไงตายไป2-3 ล้านตัวแล้วก็สุกหมูตายไก่ตาย
0: สวนมะม่วง
1: ตายหมดและที่สำคัญเนี่ยจังหวัดจันทราเราเนี่ยเป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศนะมีมะม่วงรักของจังหวัดเราแล้วก็มีชื่อเสียงมันร่มสลายไปหมดเลยปีต่อไปจะไม่มีมะม่วงอร่อยกินแล้วเนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นกันใหม่จะเป็นยังไงก็ไม่รู
0: ้เนาะเพราะว่าเงินชดเชยเองก็แปลว่ามันไม่ได้เศษเสี้ยวของ
1: ไม่รู้ว่ารัฐบาลมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนเข้าไปคุยกันกับรัฐบาลแหละว่าเสียหายขนาดนี้จะเยียวยากันยังไงนะ
0: ครับแล้วท่านนายกดูประเมินกันว่าณขณะนี้ขณะที่แม่น้ำบางประกงมันก็แบบเริ่มลดระดับลงบ้างเนี่ยนะคะว่าจะสามารถแบบสูบน้ำระบายน้ำจนในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยกลับมาสู่สภาพเดิมเนี่ยมันจะใช้เวลานานขนาดไหนกี่วัน
1: เขาประเมินกันว่าต้องอยู่อย่างนี้ไปอีกสทช.ประเมินว่าต้องใช้เวลา40 กว่าวันอ่ะ
0: โอ้
1: แต่พูดมานี่หลายวันแล้วนะใต้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเหลือกี่วันอ่ะ
0: 40 วันนี่นับจากตอนไหนนับจากวันนี้เลยไหมคะ
1: จริงๆเนี่ยผมบอกมาพบชาวบ้านเนี่ยได้คุยกับพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านและพวกนายกทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ข้อมูลที่ลึกกว่าความเห็นของทางภาครัฐที่มาจากส่วนกลางนะเพราะว่าพวกนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านในการลึกข้อมูลทางวิชาการบางทีมันคลาดเคลื่อนได
0: ้
1: ชาวบ้านเนี่ยมันอยู่กับพื้นที่รู้ตัวเองว่าตอนเนี้ยต้องทนอยู่กับไอ้น้ำขังกว่าน้ำจะระบายหมดเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานบางบึงน้ำรักบอกผมว่านายกเขาบอกผมว่าต้องอยู่อย่างน้อย2 เดือนขึ้นไปเพราะว่ามันกว้างมากเป็นพื้นที่ไปดูพื้นที่ยังดูหนังวอเตอร์เวิลด์ตายกว่ามันขาวโพลนไปหมด
0: เนาะโอ้โห
1: มันเป็นทะเลไปหมดเลยฮะ
0: แล้วถึงแม้ว่าระบายน้ำเสร็จบ๊อบเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูก็หนักอีกนะคะนายกหนักอีกมาก
1: ทำไมนะฮะ
0: พูดถึงถ้ามีการระบายน้ำแบบน้ำแห้งเป็นช่วงที่แบบฟื้นฟูกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่เหมือนกับเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันเลยนะคะถ้าจะเริ่ม
1: เริ่มต้นใหม่เลยนะครับคนที่เขาลงทุนไปเขาจะเอาเงินเอาทองที่ไหนมาทำกันใหม่เนี่ยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลามันก็ใช้เงินเป็นล้านๆอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วตายหายไปหมดเลยผมไปเจอมาหลายคนก็พูดแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันหายไปหมด
0: ค่ะ
1: มันเป็นภัยธรรมชาติเข้าใจอยู่แต่ก็โทษเรื่องการบริหารจัดการน้ำว่าทางจังหวัดก็ดีทางหน่วยราชการส่วนกลางก็ดียังคือเรื่องก็เห็นใจชาวบ้านแต่ว่าก็ตำหนิอยู่ว่าการบริหารจัดการน้ำยังไม่ดีพอแต่นี้วิกฤตครั้งนี้มันใหญ่หลวงเพราะว่ามันไม่เคยเจอ
0: ใช
1: ่ใครบอกว่าไปรอบ30 ปี 40 ปีมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมเจอคนอายุ70-80ก็บอกว่าเกิดมาก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันว่ามันมาตกขนาดนี้ไม่เลยเลิกเลยเนี่ย2 วัน 2 คืน
0: เนาะมัน
1: ถึงกระทั่งมันตกยาว
0: มันตกแช่เป็นเลน
1: เออมันตกแช่มันไม่เคยเป็นแบบนี้ไงหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยฝนมันตกครึ่งวงเดียวก็เลิกใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้นี่มันตกอยู่งั้นอ่ะไม่เลิกเป็นวันมันไม่เคยมี
0: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเดียวนะจังหวัดใกล้เคียง
1: กว้างด้วยไง
0: ก็เหมือนกันหมดเลยเจอกันหมดเลย
1: มันเป็นวงกว้างมันไม่ใช่อย่างที่ว่าสมัยก่อนมันตกในอำเภอนี้ตำบลนี้แป๊บเดียวมันก็เลิกไปใช่ไหมนี่มันตกไปจังหวัดเนี่ยมันภาคกลางด้วยตะวันออกด้วยเป็นวงกว้างมากมันไม่เคยเห็นแบบนี
0: ้บอกว่าจะอพยพก็ไม่รู้จะอพยพไปไหนนะเพราะว่าแต่ละที่ก็หนักพอๆกัน
1: เลยเขาอพยพไม่ได้คราวนี้ที่ทำเรือนพักคอยหรือไอ้
0: จุดพักพิง
1: ให้เจอจุดพักพิงนี่แหละมันก็มีตามตำบลต่างๆซึ่งเขาก็อยู่ได้ไม่นานหรอก
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาบางบ้านเขาก็ไม่มีจริงๆอ่ะไม่เคยไปเยี่ยมอยู่ก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่มากคนเขาก็อยู่บ้านเขาหมดไปลอยคอเขาอยู่ในบ้านไปเยี่ยมก็ต้องนั่งเรือเข้าไปเอาของอยู่นั่งเชือกก็ต้องเอาเรือเข้าไป
0: ค่ะแต่ว่าคือมีจุดมีตัวเลขคือรู้หมดใช่ไหมคะว่าบ้านไหนอยู่ตรงไหนบ้านไหนที
1: ่องค์กรปกครองท้องถิ่นเขารู้หมดฮะเขารู้หมด
0: ค่ะก็คือ
1: เขาดูแลเขามีระบบเรามีอสมเนี่ยเรามีใช่ไหมระบบสาธารณสุขเรามีอสมประจำพื้นที
0: ่ค่ะ
1: เรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที
0: ่ค่ะ
1: มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหมู
0: ่
1: นะฮะอบต.เขาก็มีเจ้าหน้าที่มีสมาชิกอบต.ประจำหมู่เนี่ยพวกนี้เขารู้หมดว่าบ้านไหนอยู่ที่ไหนแล้วหนักหนาสาหัสที่ไหน
0: บ้านไหนมีแบบผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงอะไรคือไม่ได้มีตกหล่นนะการช่วยเหลือเนี่ยเขาไปถึงหมดเลย
1: ถึงฮะถึงเพราะว่าเรามีอสมทุกพื้นที่ไง
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนสมัยโควิดอ่ะอสมนี่ก็มีบทบาทสูง
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นตอนนี้คือหลักนี่ต้องเอาน้ำให้ลงก่อนต้องระบายน้ำออกให้ได้
1: คือน้ำนี่ตอนนี้ก็ทางกรมชลประทานเขาก็ติดเครื่องผลักดันน้ำที่ตามจุดต่างๆในลำน้ำมาประคองเนี่ยน่าจะเป็นร้อยตัวแล้วมั้งเนี่ยป่านนี้
0: ใช่
1: ระดมผลักดันน้ำออกสู่อ่าวไทยไปนะ
0: ค่ะก็ไประดมกันนะคะเพื่อจะได้เพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเขาก็ไม่ได้ระบายลงมาเยอะละที่ทาง
1: มันเริ่มร้อยลงไปเรื่อยๆแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้น้ำที่ตกค้างอยู่เท่านั้นแหละ
0: ค่ะก็เหลือน้ำทะเลหนุนก็สองสามวันนี้ที่จะหนุนสูงสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็คงจะ
1: ก็เดือนนี้มันเป็นเดือนที่น้ำทะเลมันหนุนสูงสุดพอด
0: ีใช่ค่ะ
1: เดือนตุลาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: พอหลังจากนั้นก็คงจะระดมได้ระบายกันได้แบบเยอะมากขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นห่วงว่าคือชาวบ้านที่อยู่กับน้ำเน่าอ่ะตอนนี้ต้องเป็นน้ำเน่าแล้วนะคะท่านนายกไม่ใช่น้ำท่วม
1: แล้วเริ่มจะเน่าแล้วเริ่มจะเน่าออกมาระบายออกมาสู่แม่น้ำแล้ว
0: ค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นมีโรคระบาดมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับเรื่องอันนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็คือต้องเป็นการช่วยเหลือพวกถุงยางชีพพวกอะไรไปก่อนนะคะแล้วถึงจะว่ามาเรื่องอื่นๆกันนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วตอนนี้มีแบบขาดแคลนอะไรเป็นพิเศษไหมคะทรัพยากรในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
1: โอ้ถ้าถามว่าขาดแคลนอะไรมันก็แล้วแต่บริบทนะมันพื้นที่มันไม่ไ ไม่เหมือนกันทุกพื้นที่อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะอย่างบางพื้นที่เนี่ยเขายังไม่อยากได้ถุงยางชีพตอนที่ใหม่ๆเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาต้องเอาพวกข้าวกล่องไปประทังชีวิตเขาไปเพราะว่าเขาไม่มีเขาปรุงอาหารไม่ได้อ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: เออก็ต้องส่งข้าวสามมื้อเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไอ้เครื่องสูบน้ำนะเครื่องสูบน้ำที่ต้องระดมหามาเพราะว่ามันน้ำมันขังทุกพื้นที่นี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้มันเกินอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยจริงๆกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะร
0: ับ
1: ผิดชอบในด้านนี
0: ้ต้องเป็นส่วนกลางที่แบบต้องระดมเข้าไปมากขึ้น
1: ครับ
0: นะคะค่ะก็ยังไงส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะท่านนายกนะ
1: ครับครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะค่ะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะยังเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำเน่าแล้วนะคะมากกว่าเกือบ20วันแล้วนะคะที่ต้องอยู่กับน้ำขังแบบนี้นะคะตอนนี้น้ำก็ส่งกลิ่นน้ำเน่าแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงบ้างนะคะแต่สิ่งที่ตามมาจะมีพวกเรื่องของขยะพอน้ำแห้งเสร็จนะคะอันนั้นเป็นช่วงของการฟื้นฟูอันนี้จะยิ่งหนักกว่านะคะว่าชาวบ้านนี่เรียกว่าล้มละลายกันเลยเลือกสวนไร่นาเนี่ยพังหมดตายหมดต้นไม้มะม่วงนะคะมะม่วงของฉะเชิงเทราหลายๆพันนะคะที่ทำรายได้ให้กับทั้งประเทศนะคะก็ไปหมดบ่อเลี้ยงปลาไม่เหลือกุ้งไม่เหลือไปกับน้ำหมดเลยนะคะเป็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหนึ่งในภาคตะวันออกซึ่งเจอกับฝนที่ตกแช่นะคะหลายๆที่ก็เป็นเหมือนกันคือฝนตกแล้วก็ตกแช่ไม่ย้ายไปที่อื่นเลยตกอยู่บริเวณนั้นทำให้ปริมาณฝนเนี่ยเป็น200มิลลิเมตรเป็น300มิลลิเมตรแล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จะระบายลงแม่น้ำได้เพราะแม่น้ำเองก็น้ำล้นตลิ่งนะคะที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการน้ำค่ะนะส่วนช่วงนี้เนี่ยค่อยช่วยหน่อยที่ระดับน้ำในแม่น้ำนั้นก็เริ่มลดลงนะคะแล้วก็ทางกรมชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำผลักน้ำล้นตลิ่งนะคะที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการน้ำค่ะนะส่วนช่วงนี้เนี่ยค่อยช่วยหน่อยที่ระดับน้ำในแม่น้ำนั้นก็เริ่มลดลงนะคะแล้วก็ทางกรมชลประทาน

0: ุมวิทถนนมอเตอร์เวย์นะคะหมายเลข7หรือว่าเส้นทางทางด้านของเลี่ยงเมืองชลบุรีนะคะหรือว่าออกไปทางด้านฉะเชิงเทราบนถนนสายหลักนั้นการจราจรในขณะนี้ยังสามารถใช้การได้นะคะไม่มีเรื่องของน้ำท่วมค่ะยกเว้นแต่ว่าจุดที่เป็นจุดกลับรถที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำใต้สะพานที่ข้ามคลองนะก็จะมีน้ำที่หนุนเข้ามาในช่วงตอนเช้าเท่านั้นนะคะบนถนนสายหลักนั้นยังสามารถที่จะเดินทางกันได้นะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
1: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชย์ไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
2: ์มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุ

0: ก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
1: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่กินเจกันนะคะก็มีข้อมูลนะคะที่ทางศูนย์วิทยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะได้เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมแล้วก็การใช้จ่ายช่วงเทศกาลกินเจในปีนี้นะคะ2569ค่ะว่าจาก 1,230 ตัวอย่างทั่วประเทศนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการ680ตัวอย่างค่ะนะคะในช่วงของสำรวจเนี่ยเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะคะว่าคนที่จะตั้งใจกินเจเนี่ยมีประมาณ 32% ลดลงจาก 34% เมื่อเทียบกับปี2568นะคะขณะที่ 68% ระบุว่าไม่ได้กินเจนะคะโดยคาดว่าเม็ดเงินในปีนี้นะคะในการใช้จ่ายนั้นอยู่ที่ 46,913 ล้านบาทเพิ่มจาก 45,903 ล้านบาทค่ะในช่วงของปีก่อนนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น 2.2% นะกลับสูงในรอบ6ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าเศรษฐกิจไม่ดีอาหารแพงคนที่กินเจก็จะลดลงนะคะโดยผลสำรวจนะคะว่าเหตุผลที่ประชาชนไม่กินเจนะคะเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดี 25.8% แล้วก็ไม่ได้มีเชื้อสายจีน 14.2% คนในครอบครัวไม่กินเจ 12.3% ค่ะแล้วก็มองว่าอาหารเจมีราคาสูง 11.3% นะคะซึ่งก็เลยสะท้อนว่าการตัดสินใจที่จะเข้าเทศกาลนั้นไม่ได้อยู่ขึ้นกับประเพณีหรือว่าความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันจะสัมพันธ์กันกับกำลังซื้อกับพฤติกรรมของแต่ละครัวเรือนด้วยนะคะโดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในช่วงของเทศกาลอยู่ที่ 5,576 บาทเพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนนะคะโดยผู้ตอบแบบสำรวจ 49.8% นั้นบอกว่าใช้จ่ายคาดว่าการใช้จ่ายเนี่ยจะใกล้เคียงกับเดิมนะคะอยู่ที่ 33% แล้วก็คาดว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 17.2% นะคะแล้วก็คือคาดว่านะคะจะลดการใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ 17.2% นะคะส่วนที่คาดว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 33% ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่คาดว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 38.1% นั้นระบุว่าเป็นผลมาจากราคาอาหารเจที่สูงขึ้นนะคะส่วนขณะที่ 22.6% บอกว่าจะรับประทานอาหารมากกว่าปกตินะคะส่วนตัวเลขที่เห็นนี้นะคะก็แปลได้ว่านะคะการเพิ่มขึ้นของเม็ดเงินรวมในตลาดเจในปีนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจำนวนผู้บริโภคนั้นเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทีนี้มันสัมพันธ์กับราคาสินค้าค่าใช้จ่ายต่อคนที่สูงขึ้นมากกว่าเลยทำให้ตัวเลขเม็ดเงินนั้นดูสูงขึ้นนะคะขณะที่ผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็ต้องควบคุมงบประมาณในค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าราคาสินค้าอะไรอื่นๆเนี่ยมันแพงขึ้นนั้นเนี่ยการที่จะกินเจหรือไม่มันก็จะดูค่าใช้จ่ายอื่นๆประกอบกันไปด้วยนะคะมาที่คุณประมวลค่ะคุณประมวลในแจ้งอุบัติเหตุที่กิ่งแก้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณมีนาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะพอดีว่าเมื่อสักครู่เพิ่งผ่านมาขอแจ้งอุบัติเหตุถนนกิ่งแก้วประมาณซอย52นะคะที่ติดกับโรงแรมแมนดารินนะคะ
0: อันนี้คือฝั่งมุ่งหน้ามาทางบางนาตราดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วเป็นรถอะไรคะ
1: เป็นรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะเหมือนไรเดอร์กับรถกระบะค่ะ
0: ค่ะ
1: กับรถกระบะชนกันตอนนี้ก็คือไรเดอร์นอนเจ็บอยู่กลางถนนนะคะก็อยากให้มีรถปฐมพยาบาลช่วยค่ะตอนนี้มีแค่คนแค่ไปยืนมองอะค
0: ่ะค่ะ
1: ก็เป็นขับรถกระบะลงมามองดูอะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไรเดอร์อาการดูแล้วประมาณไหน
1: ก็นอนนะคะไม่แน่ใจว่ายังมีสติอยู่หรือเปล่าแต่ก็นอนนิ่งเห็นนอนอยู
0: ่ค่ะงั้นเดี๋ยวรีบแจ้งทางกู้ชีพให้นะคะค่ะค่ะแล้วจุดนี
1: ้เพื่อนสมาชิกที่วิ่งมาก็ช่วงเลนกลางหรือเลนกลางแล้วก็ซ้ายนะคะก็ชะลอเพราะว่ามีอุบัติเหตุนะคะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรีบ
1: ตรงมาได้อะค
0: ่ะเดี๋ยวจะประสานงานให้เลยนะคะเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณประมวล
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะที่เห็นว่าไม่ได้ลงไป คือลงมาแต่ว่ายังไม่ได้ช่วยในส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเวลาที่มีอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบางครั้งถ้าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องในการเคลื่อนย้ายเนี่ยบางทีจะทำให้อาการเขาหนักมากขึ้นนะคะต้องเป็นให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพที่ได้รับการอบรมมาในการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะได้เขาก็มีอุปกรณ์อะไรที่แบบช่วยบล็อกนะคะตอนนี้จะร้อยได้ประสานงานให้แล้วนะคะอีกแป๊บหนึ่งคิดว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพน่าจะไปถึงนะคะต้องขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่คุณประมวลนั้นได้แจ้งเข้ามาอุบัติเหตุตรงกิ่งแก้วช่วงปากซอย52ฝั่งมุ่งหน้ามาทางเทพรัตน์บางนาตราดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาที่นายแพทย์แท้จริงศิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะที่คุณหมอจะสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผู้สูญเสียให้เราได้รับทราบกันค่ะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินัยแพทย์สุขทันควรกุศลทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้12ตุลานะครับโอ้ความสูญเสียบนท้องถนนที่เป็นชีวิตคนเลยนะ49ชีวิตเลยนะคุณวินัยและเมื่อวานนี
0: ้ค่ะ
2: 49ชีวิตนะครับแต่เยอะนิดนึงเพราะว่ารวมของดาวอาทิตย์บางส่วนที่ยังไม่ได้รายงานเข้ามาด้วยนะครับเมื่อ12วันครับของเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยผู้สูญเสียคนในประเทศไปถึง395ชีวิตนะอย่างที่ไม่ควรจะเสียเลยชีวิตเหล่านี้น่าก็ป้องกันไม่ได้นะครับ395คนนะครับ
0: ค
2: ือภาพรวมแล้วอันนี้ยิ่งหนักแค่ของปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวันเนี่ยโอ้โหปีนี้สูญเสียนะครับบนท้องถนนไปถึง 9,729 ชีวิตนะ9,729 ชีวิตเทียบกับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย 9,424 ชีวิตโอ้ตอนนี้กลับมามากกว่าปีที่แล้วเกิน300แล้วครับคุณวินาท่านผู้ฟังครับ305ชีวิตนะครับโอ้โหมันเกิน300อีกครั้งหนึ่งแล้ว
0: ครับ
2: เมื่อวานในกรุงเทพคุณหนักนิดนึงนะครับ4ชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ยอดในกรุงเทพไปขึ้นไปถึง590ชีวิตนะครับบนท้องถนนในกทม.ตั้งแต่ต้นปีที่เป็นความสูญเสียนะครับทุกวันเลยนะคุณวินาท่านผู้ฟังย
0: ัง
2: ไม่มีนะทีท่าว่าจะหยุดนะมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับที่เรายังต้องการนโยบายที่ทำให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยมากกว่านี้นะครับนะครับขอบคุณมากครับ
0: ค
2: ุณวินาครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณคุณหมอแท้จริงเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตจากประเทศที่สูงขึ้นนะคะสูงขึ้นกรณีที่คุณประมวลแจ้งเอาไว้นะคะอุบัติเหตุถนนกิ่งแก้วค่ะเป็นฝั่งลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางบางพลีค่ะเป็นช่วงวัดกิ่งแก้วมุ่งหน้าออกบางพลีนะคะจุดเกิดเหตุตรงหน้าโรงแรมไอบิสสไตล์กรุงเทพราชดาเป็นกระบะกับจักรยานยนต์ที่เป็นไรเดอร์นะคะชนกันขวางช่องกลางแล้วก็ไรเดอร์ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้จะรอประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพเพื่อไปให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็อุบัติเหตุนั้นยังคงขวางอยู่ช่องทางกลางค่ะซึ่งทำให้รถชะลอตัวในจุดนี้นะคะแต่ว่าพอเลยมาแล้วค่ะพอเลยมาออกมุ่งหน้ามาทางบางพลีเนี่ยการจราจรยังใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาการจราจรแต่อย่างใดนะคะฝากท่านที่กำลังจะถึงจุดเกิดเหตุก็ชะลอความเร็วกันนิดนึงเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นอยู่ช่องกลางรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะสำหรับตรงถนนกิ่งแก้วนะครับส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะที่ตรวจสอบข้อมูลกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเส้นทางในกรุงเทพก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นใช้การได้นะคะอ๋อแล้วก็เส้นทางที่ไปในพื้นที่ของบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานะคะที่เป็นรอยต่อกันนะคะทางด้านของสภ.องครักษ์ค่ะนะคะได้เพิ่มเติมเส้นทางสาย3001นครนายกองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะคะช่วงกิโลเมตรที่16ถึง17บวก300หรือว่าสะพานชวดงูเห่ามีน้ำเนี่ยมีระดับสูงประมาณหน้าแข้งนะคะประมาณหน้าแข้งก็เกือบ30เซน20ถึง30เซนแล้วน้ำไหลเชี่ยวด้วยนะคะทีนี้ตำรวจก็เลยเปิดช่องทางพิเศษค่ะให้รถเนี่ยมาวิ่งสวนทางกันในอีกฝั่งหนึ่งนะคะช่วงของแยกลงโลตัสมาที่ชวดงูเห่าตรงกม.ที่1ถึงกม.ที่17บวก400นะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เส้น3001บาง องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะคะยังมีช่วงกม8บวก800ที่มีน้ำท่วมกม11ก็มีน้ำระดับข้อขาอันนี้ไม่สูงเท่าไหร่นะคะไม่เกิน10เซนนะคะซึ่งรถผ่านได้จะมีที่สูงก็คือกม17ถึง17บวก300นะคะที่สูงระดับหน้าแข้งแล้วก็น้ำเชี่ยวด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นได้เปิดมีเป็นช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนเลนกันได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมส่วนเส้นทางในพื้นที่ของฉะเชิงเทรานะคะจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีปัญหาน้ำท่วมนะคะก็ยังคงมีเส้นตรงหน้าโรงเรียนเบญจมะนะคะแล้วก็ตลาดบ่อบัวนะคะมีหลายเส้นนะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันในช่วงของหลัง11 นาฬิกานะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: วันนี้13ตุลาคม69สภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังแต่รถเล็กสามารถจัดขออภัยค่ะแต่รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ถนนทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอศรีมหาโพธิ์ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจร2จุดนอกจากนี้หลังน้ำลดยังคงพบกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนอยู่จำนวนมากนายธนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่ไปดำเนินฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ828โรงเรียนใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายซ่อมแซมอาคารเรียนและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนและครูคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงพัทรารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้มีการกำชับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.เร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณการซ่อมแซมอาคารสถานที่และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนให้มากที่สุดจากการติดตามสถานการณ์พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสปท.ประสบอุทกภัย828แห่งในพื้นที่29จังหวัดโดยได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทเพื่อบรรเทาความเสียหายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดียวกันสปท.เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารโรงเรียนและโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมประเมินความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงเรียนให้พร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังได้ประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้รัฐบาลยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยและให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชติดตามได้กับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจำนวน60นายร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตได้ปริมาณโลหิตรวม 24,000 ซีซีเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานแนวทางพระราชดำริทำความดีเพื่อสังคมและส่งต่อคุณค่าแห่งการให้แก่คนรุ่นต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ให้ดอกไม้มันสวยถ้าอยากให้มันสวยก็ให้ดอกไม้มันสวยดอกไม้มันสวย
1: ที่ป่าแฝดที่ผ่านการตัดสินใจมีบ้านป่าแฝด
2: เท่าไหร่นี่มันส่วนนี้ไม่ถึง4
3: ถ้าไอ้เงานี่ลึกลงไปหน่อยคือถ้าดินอยู่แค่นี้ก็เขาอยู่พื้นดินแต่ว่าถ้าจมลงไปเริ่มจมแค่นี้สัก5เซนติเมตร
0: ทำหลังคาบ้าน
3: ก็ค่อยๆค่อยๆเลิกให้ลึกลงไปอาจจะทนหนาวได้มาก
2: คือถ้าลองใส่กา
3: วแต่สำหรับเมืองไทยนี่ไม่มีปัญหาขึ้นไป 1,000 เมตร 1,500 เมตรก็ยังได
2: ้ได้อยู่แล้ว
0: ไอ้อย่างนี้ปลูกขึ้นไหมอ
4: ันนี้ไม่ขึ้นแล้วจ้ะแห้งแล้ว
0: ขึ้นแล้วแห้งแล้ว
4: จ้ะอันนี้สดๆเพิ่ง
0: เนี่ยหน้าไอ้นี่ยังขึ้น
2: อันนี้อยู่ประมาณ1ปีที่ปลูกในถุงที่ถุงแล้วมันไม่ขยายไม่แตกกอมากเหมือนกับที่ในนา
0: อันนี้ออมมันนี่ถุงอยู่ครับ
2: ถุง
0: นี่อันนี้สำหรับทำหลังคาบ้านนะ
2: อันนี้ประโยชน์อันของแฝกก็
0: ไ
2: ปมาทำหลังคาบ้าน
0: ถ้าทำหลังคาบ้านต้องเย็บอีกไหม
2: ไม่เย็บแล้วผู้ชกเอาไปมุงเลย
0: คันนี้พอแล้ว
2: พอแล้วผู้ช
0: กรู้สึกว่าจะทนกว่ากระจากนะ
2: ทนกว่าประมาณ 3-4 เท่าอีก

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามที่จสร้อยกันต่อนะคะก็เรื่องของสภาพการจราจรเส้นทางที่จะเดินทางไปโดยเฉพาะทางด้านของฉะเชิงเทราทางด้านของปราจีนบุรีนะคะจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังบนเส้นทางสายหลักนะเดี๋ยวจสร้อยจะรวบรวมมาแล้วก็เพิ่มเติมให้ทราบกันต่อไปนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะที่เราจะได้ติดตามค่ะรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะคะวันนี้เสนอตอนต่อยอดการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: สืบสานทำรงไทยด้วยใจพัก
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะตลอดพระชนชีพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงงานเพื่อความอยู่ดีกินดีของปวงชนชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อยใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำดินและสิ่งแวดล้อมรวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาในด้านต่างๆเหล่านี้นะคะไม่เพียงช่วยพลิกฟื้นพื้นดินให้สมบูรณ์แต่ยังเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนำทางให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะดังเช่นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะด้านเกษตรทฤษฎีใหม่มาช่วยแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งการขาดแคลนน้ำและข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งวันนี้นะคะโครงการมีความก้าวหน้าและสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ไปได้มากน้อยขนาดไหนต้องสอบถามเพิ่มเติมกับทางผอ.ชนานาถสกุลสมบัติค่ะท่านเป็นเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะและเป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งตอนนี้ท่านผู้อำนวยการก็อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะผอ.คะณตอนนี้ค่ะในเรื่องของโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่แห่งนี้ได้มีการดำเนินงานในเรื่องใดบ้างคะ
3: ค่ะก็อย่างนี้นะคะขอย้อนกลับไปก่อนปีพ.ศ. 2535นะคะในพื้นที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ในฤดูฝนจะตกเยอะค่ะแต่ว่าในฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำเพื่อทำการเกษตรเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีการกักเก็บน้ำนะคะเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประสบนิกรเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2535เนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงทอดพระเนตรเนี่ยเห็นถึงความลำบากของราษฎรนะคะที่ว่าต้องทนทุกข์อยู่กับความแห้งแล้งนะคะจนก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยในดินแดนอุทัยนะคะเขาวงนะคะโดยโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็ท่านพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าห้วยวังคำเนี่ยก็ได้มีการเริ่มก่อสร้างในปี2537ก็แล้วเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ในปีพ.ศ. 2538นะคะแล้วก็ท่านได้พระราชทานพระราชดำรินะคะให้ก่อสร้างขยายระบบส่งน้ำพร้อมทั้งขุดสระน้ำประจำไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่เมื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ. 2542ค่ะก็มีให้มีการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่จังหวัดมุกดาหารนะคะก็เป็นอุโมงค์ที่ผันน้ำจากฝั่งมุกดาหารนะคะก็มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนก็เสร็จเมื่อปี 2546ค่ะ
4: ตอนนี้มีการพัฒนาไปเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนคะ
3: ค่ะก็เมื่อมีอ่างเก็บน้ำลำพยังแล้วเนี่ยเราก็มีการผันน้ำใช่ไหมคะเข้าจากห้วยไผ่มาใช้เนี่ยก็จะมีการส่งน้ำจากอ่างห้วยไผ่เนี่ยเข้ามาจากจังหวัดมุกดาหารมายังกาฬสินธุ์โดยมีการทำถังพักน้ำอะค่ะแล้วก็มีการทำระบบท่อที่มีประโยชน์ที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 12,000 ไร่นะคะก็ทำให้ผลผลิตข้าวของชาวนาเนี่ยเพิ่มจากเดิมที่273กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยเมื่อมีน้ำแล้วก็เพิ่มมาเป็น543กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้ก็ยังมีการสนับสนุนเนี่ยให้เกษตรกรเนี่ยก็มีการน้อมนำหลักการทำเกษตรผสมผสานเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรในอำเภอเขาวงอะค่ะแล้วก็เกิดมีการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยให้เป็นศูนย์เรียนรู้จากเดิมเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำรินะคะด้านเกษตรผสมผสานเนี่ยจำนวนแค่3ศูนย์ค่ะปัจจุบันก็มีเพิ่มอีก12ศูนย์นะคะก็รวมเป็น15ศูนย์นะคะ
4: ตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานอย่างที่ผอ.เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วทางโครงการเองอะค่ะได้มีการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
3: เมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยใช่ไหม
4: คะ
3: เกษตรกรก็สามารถที่จะเพาะปลูกได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกพืชหลังนาพืชใช้น้ำน้อยนะคะแล้วก็พืชตระกูลถั่วปัจจุบันเนี่ยเราส่งเสริมในเรื่องของปลูกพืชตระกูลถั่วก็เป็นถั่วเขียวถั่วลิสงนะคะก็ได้ผลผลิตที่เป็นที่น่าพึงพอใจเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มขึ้น
4: แล้วอย่างนี้เราต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างอะคะ
3: ก็หน่วยงานที่หลักๆเลยเนี่ยเมื่อเกษตรกรปลูกถั่วเขียวแล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาขายให้กับศูนย์แม่ของเราก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครนะคะก็ทางศูนย์ภูพานเนี่ยเขาก็จะไปแปรรูปเป็นวุ้นเส้นนะคะ
4: อ๋อถั่วเขียวไปทำวุ้นเส้นค่ะ
3: เราก็ได้มีการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานด้วยซึ่งก็ถั่วเขียวที่ได้เนี่ยนอกจากที่เราจะส่งภูพานแล้วเนี่ยเกษตรกรเขาก็จะนำมาแปรรูปของเขาเองด้วยค่ะมาทำขนมไม่ว่าจะเป็นลูกชุบอะค่ะทำขนมทำลูกชุบทำไส้ขนมลืมกลืนอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะอ๋อค่ะได้หลากหลายถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะจากการส่งเสริมให้ทำเกษตรผสมผสานตรงนี้นะคะผอ.แล้วแนวทางในการขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องล่ะคะได้มีการวางแผนงานไว้ยังไงบ้างอะคะ
3: เรามีการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะคะแล้วก็ประมงจังหวัดประมงอำเภอแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เป็นเครือข่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางพาณิชย์จังหวัดทางพช.หรือว่าทางพัฒนาชุมชนนะคะทางสาธารณสุขแล้วก็พลังงานจังหวัดเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะมาช่วยกันที่จะต่อยอดให้กับเกษตรกรมาส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการให้องค์ความรู้มาขยายผลต่างๆในเรื่องของการปลูกพืชหลังนาทำในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวของวง GI เนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบเราจะทำพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายของเราเนี่ยเพื่อให้เป็นต้นแบบแล้วก็จะขยายผลไปสู่พื้นที่ต่างๆด้วยค่ะ
4: แล้วอย่างนี้ต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้หรือว่าทักษะการประกอบอาชีพการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มเติมด้วยไหมคะ
3: มีการจัดกิจกรรมทุกปีเลยค่ะก็ในปี2569เนี่ยไปศึกษาไปฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครแล้วก็เรายังเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะมาให้องค์ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยค่ะให้กับเกษตรกรเรา
4: ค่ะ
3: จากเดิมที่เรามีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสาน30นะคะตั้งในปี2568เราก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเพิ่มอีก12ศูนย์ก็เป็น15ศูนย์แล้วก็15ศูนย์ก็มีการกระจายความรู้ ไปสู่ชุมชนแล้วก็ประชาชนแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูงานในชุมชนที่หลากหลาย
4: ณวันนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทางโครงการถือว่าสัมฤทธิ์ผลตามที่วางแผนไว้แล้วไหมคะ
3: ถือว่าสัมฤทธิ์ผลแล้วก็มีความก้าวหน้าไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราปี69เนี่ยมีสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานอย.เพิ่มขึ้นอีก4ชนิดนะคะก็คือก็จะมีข้าวแตนกล้วยตากมะม่วงหยีคุกพริกเกลือแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยมาจากเกษตรกรที่ปลูกเองนะคะปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วก็มีการรวมกลุ่มแล้วก็มาแปรรูปร่วมกันเราก็เลยมีการส่งเสริมให้เขามีห้องนะคะมีห้องอย.เป็นมาตรฐานตามมาตรฐานอย.เลยค่ะของสาธารณสุขเลยค่ะแล้วก็มีโรงอบนะคะมีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยพลังงานจังหวัดก็เข้ามาส่งเสริมให้กับเกษตรกรค่ะ
4: ส่วนการต่อยอดในอนาคตต่อไปได้วางแนวทางไว้อย่างไรบ้างนะคะ
3: เราไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียง4ชนิดนี้ในปี69นะคะเราก็คิดต่อยอดไปอีกเลยค่ะว่าในปี70เนี่ยเราจะทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งเราก็จะเอาผลิตผลถั่วเขียวของเกษตรกรที่จะปลูกหลังนาเนี่ยค่ะก็จะมาแปรรูปเป็นทำเป็นแป้งข้าวซึ่งแป้งข้าวก็สามารถไปทำขนมได้หลายอย่างแล้วก็จะมีเครื่องดื่มจากข้าวแล้วก็เราก็คิดว่าจะทำถั่วเขียวอบแห้งถั่วเขียวเลาะเปลือกที่จะเป็นเม็ดๆสีเหลืองๆที่เอามาไปคั่วใช่ไหมคะแล้วก็มาคลุกเกลือ
4: ค่ะ
3: ที่จะเป็นขนมเหมือนเราสมัยเด็กๆอะค่ะที่เป็นฟองๆแล้วก็เราก็จะฉีกแล้วก็อะไรนะ
4: เขย่าเขย่ามีเกลือเ
3: ขย่าใช่แล้วก็จะมีในเรื่องของมันจะมีช่วงฤดูกาลที่มันเบอร์รี่เยอะเนี่ยเขาก็จะเราจะส่งเสริมให้เขาเอามาอบแห้งซึ่งไอตัวมันเบอร์รี่อบแห้งเนี่ยเราไปที่ศูนย์ศึกษาพิกุลทองอะนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ไปเห็นเกษตรกรเนี่ยเขาเอามันเบอร์รี่อบแห้งมาขายเนี่ยคือเท็กเจอร์ของเนื้อมันเบอร์รี่เนี่ยมันจะเหมือนเนื้อลูกเกดนะคะลูกเกดก็จะหนึบหนึบนิดนิดนะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่เป็นมันเบอร์รี่อบแห้งแล้วก็มาส่งเสริมให้เกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ใบหม่อนนะคะที่ต้นมันเบอร์รี่เราก็มาทำเป็นชาใบหม่อนด้วยนะคะที่เราคิดเอาไว้ว่าในปี70เนี่ยค่ะที่จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
4: ค่ะก็เป็นการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เขาวงกาฬสินธุ์นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.ชนานาถสกุลสมบัตินะคะผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเป็นผอ.ที่ดูแลโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องขอบคุณผอ.มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจส.ร้อยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์เจส100ค่ะทาง YouTube เจส100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยนะคะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริน
0: ะคะก็ติดตามกันได้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทักที่ดูไปพร้อมๆกันนะคะทางช่องทาง YouTube ก็จะเห็นเป็นนำมาแปรรูปนะคะเป็นพวกสแน็คอะไรอย่างเงี้ยนะมะม่วงหยีแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าคนชอบมากแล้วก็ขายได้ตลอดเลยนะคะเป็นอะไรแบบจุ๊บๆๆที่ก็จะมีลูกค้าตลอดนะคะแล้วก็ถูกใจคนไทยเนี่ยผู้หญิงชอบอย่างแน่นอนนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะสำหรับช่วงของสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.ทุกวันอังคารเวลาเดียวกันนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาที่ข้อมูลนะคะคุณสลันรัตค่ะคุณสลันรัตเนี่ยบอกว่าใช้ถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของแบริ่งมุ่งหน้าไปที่เทพรักษ์การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรเพราะว่ารถติดมากๆช่องซ้ายก็มีรถโดยสารจอดแช่หลายคันก็ยิ่งทำให้แบบติดมากขึ้นเลยนะคะถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกค่ะแบริ่งมุ่งหน้าไปที่เทพรักษ์นะคะไปทางสำโรงค่ะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเผื่อว่าท่านได้ทราบข้อมูลอยู่ฝั่งขาเข้านะคะถ้าเห็นว่าติดจากอะไรก็แ จ้งเพิ่มเติมด้วยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ได้แจ้งไปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะเส้นทางที่จะเดินทางกันไปนะคะคือเส้น304ทาง304เนี่ยไม่มีน้ำท่วมนะคะแต่ทีนี้พอที่จะแยกเข้ามาทางบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานะคะถนนเส้นนี้ที่จะผ่านมาทางโรงเรียนเบนจมะมาทางด้านของหอนาฬิกานะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมนะคะซึ่งรถเล็กอาจจะผ่านได้ลำบากนะคะก็ต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นกันค่ะเป็นข้อมูลที่เราตรวจสอบกันไปเมื่อช่วงประมาณ 9:30 น.นะคะแล้วก็ทางด้านของถนนเจ้าคุณทหารที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนร่มเกล้าค่ะยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะตรงจุดกลับรถหน้าปั๊มบางจากนะคะมีน้ำท่วมผิวการจราจรทุกช่องทางแต่ว่าระดับเนี่ยไม่เท่ากันช่องซ้ายเนี่ยจะค่อนข้างสูงสักหน่อยหนึ่งนะคะทีนี้รถที่จะผ่านก็ให้มาวิ่งช่องกลางกับขวาคือค่อนไปทางขวาดีกว่าช่องทางขวาเนี่ยถนนจะสูงกว่านะคะซึ่งมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถเล็กอะไรเนี่ยผ่านได้นะคะก็ขณะนี้มีรถที่รอกลับรถค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะคะเป็นช่วงของเจ้าคุณทหารที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนร่มเกล้านะคะจุดที่เป็นจุดกลับรถตรงหน้าปั๊มบางจากนะคะก็จะเห็นว่ายังคงมีน้ำขังอยู่นะคะในช่องทางด้านซ้ายกับกลางแล้วก็ถนนช่องทางขวาเนี่ยยังพอไปได้นะคะไม่ค่อยคือถนนเนี่ยมันสูงนะคะช่องขวารถก็ยังคงวิ่งกันได้นะคะในจุดตรงนี้นะคะก็ฝากระวังกันด้วยสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางเพราะว่าต้องค่อยๆขับเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะท้องฟ้าแจ่มใสดีมากนะคะแดดดีจริงๆสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะซึ่งฝนก็น่าจะผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็รออยู่ว่าลมหนาวจะมาเมื่อไหร่อย่างไรนะคะทีนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ค่ะแม่ประนอมนะคะคุณแม่มีโปรดีในเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าช็อปครบ199บาทรับฟรีนะคะน้ำบ๊วยเจี๋ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมนะคะแม่ประนอมคุณแม่จัดโปรให้นะคะตุลาพาคุ้มค่ะก็เพียงซื้อสินค้าแม่ประนอมครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จโดยผ่านช่องทางออนไลน์นะคะที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์ม Shopee นะคะก็รับฟรีทันทีค่ะน้ำบ๊วยเจี๋ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมจำนวน1ขวดมูลค่า32บาทนะคะซึ่งน้ำบ๊วยเจี๋ยเนี่ยนอกจากว่าเราจะใช้เป็นกินกับของทอดจิ้มเนี่ยมันเข้ากันมากนะคะมันเข้ากันจริงๆค่ะอย่างเต้าหู้ทอดอย่างเงี้ยปลาเปี๊ยะทอดนะคะก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยนะคะแสนจะอร่อยค่ะเป็นเมนูของว่างนะคะที่แบบทานคู่กับน้ำจิ้มของแม่ประนอมเนี่ยนะคะลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ยังมีเป็นเมนูที่แบบฟิวชั่นหน่อยค่ะนะคะซึ่งนำน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยเนี่ยไปทำเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นน้ำบ๊วยโซดาก็ใส่โซดาลงไปนะคะสูตรตามชอบเลยนะคะว่าใครแบบซ่าเป็นคนซ่าก็ใส่โซดาเยอะหน่อยนะคะใส่น้ำแข็งตามนะคะเท่านี้เองค่ะนะคะก็จะมีเป็นอะไรที่มาจากของในครัวนะคะไม่ต้องออกไปซื้อหาอะไรมากมายเพราะว่ามีติดบ้านกันอยู่แล้วใช่ไหมคะน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยเนี่ยเอามาใส่โซดาก็กลายเป็นน้ำบ๊วยโซดาค่ะใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ประดับแบบใบมิ้นท์หน่อยใบสะระแหน่หน่อยเท่านั้นแหละนะคะเพิ่มความสดชื่นค่ะได้ทุกเวลาแล้วว่าอยากดื่มเมื่อไหร่ก็ผสมกันได้เลยนะคะอร่อยคุ้มมากๆเพราะว่าใช้จิ้มของทอดก็ได้เอามาทำเครื่องดื่มก็สุดแสนจะพิเศษนะคะและที่สำคัญนะคะในโปรดีๆของแม่ประนอมเดือนนี้นะคะเรียกว่าของแถมก็มีจำนวนจำกัดค่ะนะคะโดยไปซื้อสินค้าแม่ประนอมนะคะในช่องทางของแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์ม Shopee นะคะที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official นะคะก็ซื้อครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จค่ะก็จะได้น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยขนาด260กรัม1ขวดกันไปอร่อยกันไปได้เลยนะคะ ซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะมีไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นสำหรับโปรโมชั่นดีๆที่แม่ประนอมนั้นจัดให้ค่ะโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนั้นผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและก็วัตถุกันเสียนะคะไม่ใส่ค่ะได้รับมาตรฐานระดับสากลนะคะซึ่งแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ www.maepranom.com/ts/homepage นะคะก็จะได้ข้อมูลหรือว่าผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมในหลายๆอย่างค่ะไปดูกันได้เลยว่าเออแบบนี้เนี่ยเราควรจะมีติดเอาไว้ที่บ้านดีไหมนะคะจะได้อร่อยอร่อยกันนะคะตลอดโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะคะที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้แล้วก็ไปซื้อหากันได้นะคะในช่องทางออนไลน์ที่แม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลบนแพลตฟอร์ม Shopee นะคะก็ในตอนนี้นะคะที่มีแจ้งข้อมูลนะคะข้อมูลสภาพการจราจรนะคะอีกจุดหนึ่งมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาว่าเป็นอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมค่ะถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงก่อนถึงช่วงพิพิธภัณฑ์โอ่งเก่าราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแจ้งว่ามีรถขยะ6ล้อเกิดยางแตกแล้วก็ไปเสียหลักพลิกตะแคงตอนนี้เนี่ยขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ที่เกิดเหตุมีคนเจ็บ2คนด้วยนะคะรถขยะยางแตกแล้วก็ไปเสียหลักพลิกตะแคงค่ะขวางอยู่ในช่องทางซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายกันต่อไปนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นรถค่อนข้างติดค่ะท้ายแถวประมาณสักกิโลนึงได้นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าจุดนั้นเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าช่วงของโคกหม้อมาทางบ้านมาทางบางแพราชบุรีอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์โอ่งเก่าราชบุรีอำเภอเมืองนะคะที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็รับแจ้งมา14รายแล้วนะคะก็สังเกตว่าพอเป็นวันหยุดที่รถไม่เยอะนะคะรถก็จะใช้ความเร็วกันเวลาที่เกิดเหตุมามันก็จะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกันนะคะอันนี้ต้องฝากไว้สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะเรื่องของความเร็วยิ่งถ้าหากว่าเป็นเขตชุมชนด้วยนะคะความเร็วก็ชะลอกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะส่วนทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกอันนี้ก็ฝากอีกหนึ่งข้อมูลนะคะว่าสาเหตุที่ติดเนี่ยจากอะไรนะคะกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะที่คุณสรันรัตน์นั้นใช้เส้นทางจากทางแบริ่งสุขุมวิท107มุ่งหน้าไปทางสำโรงนะคะในตอนนี้บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรจะเป็นรถเสียไหมนะคะหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทำให้รถติดเพราะว่าในช่องซ้ายจะมีเป็นรถโดยสารที่จอดแช่นะคะน่าจะเป็นเหมือนกับ2แถวมากกว่านะคะที่จอดรอผู้โดยสารนะคะก็เลยทำให้ช่องทางจราจรนั้นมันก็จะลดลงด้วยนะคะรวมทั้งในช่องขวาก็จะมีเป็นจุดที่เลี้ยวขวาหรือว่าจุดเลี้ยวขวาจุดกลับรถนะคะที่ทำให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่ามันติดผิดปกตินะคะในฝั่งขาออกตรงนี้เผื่อว่าท่านใดทราบข้อมูลก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะว่าในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นติดขัดหรือว่าการจราจรมีชะลอตัวบ้างอะไรบ้างนะคะจากสาเหตุอะไรก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะที่แจ้งมาว่าลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถนะคะคุณพงศกรเนี่ยแจ้งว่าลืมเป็น iPhone ตัวเครื่องสีดำแล้วก็ลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีไม่ได้แล้วก็หมวดอักษรเนี่ยไม่ทราบนะคะแต่ว่าเลขทะเบียนเนี่ยเป็น6419หรือว่า6714นะคะนั่งรถคันนี้จากโรงแรมเบย์โฮเทลศรีนครินทร์มาลงที่BTS วงเวียนใหญ่นะคะวันนี้เมื่อช่วงประมาณตีสี่แล้วก็ลืมเอาไว้นะคะลืมเอาไว้คือตอนแรกเนี่ยลองโทรเข้าเครื่องยังโทรติด แต่ว่าสักพักหนึ่งติดต่อไม่ได้แล้วนะคะก็เลยฝากไว้สำหรับรถแท็กซี่คันนี้เผื่อว่ามีผู้โดยสารนั่งต่อมีผู้โดยสารที่เก็บได้นะคะคนขับเก็บได้กำลังจะนำมาคืนหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะก็ประสานมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดมาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุด

0: รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์ Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
3: ์ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
12: เก่งที่ขับรถดึก
11: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร car for cash พร้อมใช้โทร027407400
13: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
14: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
13: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
15: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
13: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
16: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามนะคะที่จสร้อยกันต่อนะคะสภาพการจราจรนะคะจุดที่เมื่อสักครู่นี้คุณสราลัตได้แจ้งมาสูงที่ในฝั่งเขาออกจากแบริ่งมุ่งหน้าไปทางสำโรงนะคะในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกันอยู่เลยนะคะยังไม่ทราบสาเหตุว่าติดมาจากอะไรนอกเหนือจากที่มีรถโดยสารจอดแช่ตามป้ายนะคะทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะอาจจะมีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าก็เพิ่มเติมได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะปัญหาที่ทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะบางทีเนี่ยเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้นมันมีความรุนแรงกว่าที่จะเคลื่อนย้ายอะไรกันได้เนี่ยทำให้รถติดนะคะทีนี้ก็ต้องไล่ย้อนกลับไปว่าอ้าวแล้วอุบัติเหตุนี้มันเกิดจากอะไรนะคะก็เกิดมาจาก3สาเหตุนะคะว่าปัจจัยจากคนขับจากรถนะคะรถที่ใช้งานสภาพไม่ดีหรือเปล่านะคะทำให้เป็นปัญหาแล้วเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะหรือว่าสภาพถนนนะคะที่ทั้ง3สาเหตุเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าในเรื่องของถ้าเป็นคนล่ะนะคะคนที่เป็นผู้ขับขี่นะคะถ้าหากว่าเป็นผู้ขับขี่ที่มีความไม่ประมาทในการขับรถนะคะมีประสบการณ์ในการขับรถค่ะนะคะมีทักษะที่ดีในการขับรถนะคะมันก็จะทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะจากที่คนขับนั้นมีความระมัดระวังนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ความเร็วนะคะความเร็วที่เหมาะสมนะคะไม่เร็วจนเกินไปไม่ช้าจนเกินไปนะคะก็จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณสมบัติรวมทั้งหมดแบบนี้ค่ะนะคะอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นน้อยลงก็ชวนกันนะคะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะเราทำโครงการนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องการที่ส่งเสริมทำให้ผู้ขับรถเนี่ยเป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะอุบัติเหตุจะได้เกิดขึ้นน้อยการจราจรก็ไม่ติดขัดนะคะซึ่งในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะซึ่งก็มีทั้งเป็นประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท3ค่ะที่มีสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ของโครงการคนรักรถประเภท3นะคะที่มอบให้สำหรับผู้ขับรถนะคะก็คือว่าพอขับรถดีปุ๊บเนี่ยนะคะในปีนั้นๆ นะคะดูจากว่าสินไหมทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะมีเงินของกองทุนเนี่ยคืนให้เฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นๆ นะคะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะที่มอบให้นะคะทีนี้รถที่จะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ในโครงการคนรักรถนะคะมีรถอะไรได้บ้างนะคะก็เป็นรถที่อายุมากกว่า7ปีนะคะได้เลยค่ะทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะก็โทรมานะคะที่หมายเลข0215088802150888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสอบถามได้ที่02150888ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่มีแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะแล้วก็ในช่องทางที่สามารถติดตามกับจสร้อยกันได้นะคะในหลายๆช่องทางค่ะนะคะทั้งทางดอกจัน1808ที่โทรฟรีก็สอบถามเรื่องของการจราจรกันได้นะคะหรือว่าติดตามในช่องทางของ Facebook ค่ะนะคะที่เพจ JS100 Radio นะคะก็จะมีข้อมูลสภาพการจราจรข้อมูลในเส้นทางที่ทำงานกันนะคะหรือว่าเส้นทางที่จะมีปัญหาการจราจรค่ะก็ติดตามได้ในเพจ JS100 Radio นะคะทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพร้อมรับนักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะเรียนเชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ยไปเมืองกาญค่ะโดยใช้เส้น M81 ขึ้นจากบางใหญ่แล้วก็วิ่งกันยาวไปกาญจนบุรีเลยนะคะใช้เวลาไม่นานมากค่ะนะคะขับกันแบบเพลินๆก็ถึงแล้วนะคะโดยสภาพในพื้นที่นะคะน้ำท่วมขังอะไรเนี่ยนะคะบนเส้นทางสายหลักนั้นไม่มีแล้วนะคะคือตั้งแต่เมื่อวานสื่อแล้วนะคะที่น้ำแห้งนะคะ
ไปเที่ยวการกันได้แบบสบายใจนะคะซึ่งทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็ส่งต่อข้อมูลมานะคะว่าเที่ยวการได้อย่างสบายใจนะคะมีอาหารอร่อยคือร้านอาหารเยอะจริงๆร้านอาหารเยอะแล้วก็สวยๆด้วยนะคะรวมทั้งคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ร้านกาแฟร้านกาแฟเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะคือไปแบบเพลินมากค่ะเข้าร้านนี้ไปร้านนู้นต่อแล้วก็เมนูเนี่ยมันหลากหลายมากด้วยนะคะพวกเครื่องดื่มทั้งกาแฟทั้งชาพวกสมูทตี้เยอะแยะมากมายบรรยากาศก็สวยด้วยนะคะเพราะว่ามีความเป็นธรรมชาตินะคะเดินทางสะดวกสบายนะคะไปพักตามรีสอร์ทก็ดีนะคะส่วนน้ำตกนะคะในพื้นที่ของอุทยานนะคะขอให้ตรวจสอบก่อนกับอุทยานนะคะว่าน้ำตกนั้นเปิดให้เล่นได้ไหมนะคะหรือว่ายังชะลอไว้ก่อนเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่น้ำนั้นยังแรงแล้วก็หลากลงมานะคะแต่ว่าเส้นทางพวกร้านอาหารพวกที่พักอะไรเนี่ยเชิญต้อนรับนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะนะคะไปเที่ยวเมืองกาญกันได้แบบสบายใจไปเช้าไปเย็นกลับก็ได้นะคะสะดวกมากนะคะขึ้นเส้น M81 บางใหญ่กาญจนบุรีนะคะส่วนในข้อมูลอันนี้นะคะที่ใน YouTube จสร้อยนะคะเจสร้อยเรดิโอค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นทางในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็จะเห็นว่าแห้งแล้วนะคะแห้งมาหลายวันแล้วด้วยนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะไม่มีน้ำท่วมขังนะคะรถทุกประเภทก็ไปเที่ยวกันได้ตามปกตินะคะแล้วก็บรรดาร้านอาหารนะคะร้านกาแฟนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะนะคะตอนนี้บรรยากาศดีมากค่ะนะคะท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็ต้นมงต้นไม้ในแบบเขียวหมดเลยนะคะเพราะยังอยู่ในช่วงแบบปลายฝนอยู่นะคะเห็นไหมคะว่าต้นไม้เนี่ยเขียวขจีเลยนะคะซึ่งจะเป็นการเดินทางที่สดชื่นมากๆนะคะสำหรับคนที่วันนี้แบบเอ๊ะไม่รู้จะไปไหนดีนะคะก็ไปเส้นทางนี้ได้เลยนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้กลับมาที่กรุงเทพนะคะกลับมาที่กรุงเทพกันทางท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะก็แจ้งมาค่ะว่าขอสิ้นสุดการเปิดพื้นที่จอดรถฟรีสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะตามที่ได้เปิดพื้นที่จอดรถนะคะตรงคลังสินค้านะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าบริการให้กับผู้ที่น้ำท่วมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมานะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะขณะนี้สถานการณ์นั้นเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะทางด้านของท่าอากาศยานดอนเมืองก็เลยแจ้งสิ้นสุดการให้บริการจอดรถยนต์ฟรีแล้วก็ขอความร่วมมือสำหรับท่านเจ้าของรถที่นำรถมาจอดในช่วงของน้ำท่วมนะคะขอให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่คลังสินค้า4ภายใน5โมงเย็นของวันพรุ่งนี้นะคะภายในเวลา17นาฬิกาของวันที่14ตุลาคมนะคะเพราะว่าจะได้หลีกเลี่ยงค่าบริการจอดรถที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ทางท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นได้แจ้งมาให้ทราบกันนะคะสำหรับท่านที่ไปจอดรถเพื่อหนีน้ำท่วมบ้านเกิดน้ำท่วมในช่วงของตั้งแต่ปลายกันยายนที่ผ่านมานะคะขอให้เคลื่อนย้ายออกก่อนเวลา5โมงเย็นของวันพรุ่งนี้นะคะแจ้งให้ทราบกันนะคะก็มีเบอร์สอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะของทางท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะหมายเลขที่ AOT Contact Center 1722นะคะสอบถามกันได้เพิ่มเติมเลยค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้นะคะก็เรื่องของเส้นทางการเดินทางยังคงเดินทางกันได้นะคะแล้วก็กรณีที่เกิดอุบัติเหตุตรงถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าตรงหน้าพิพิธภัณฑ์องค์เก่าราชบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะที่เป็นรถขยะ6ล้อยางแตกแล้วก็พลิกตะแคงรวมทั้งมีคนเจ็บทางสภ.เมืองราชบุรีบอกว่าคือเหตุเนี่ยเกิดช่วงก่อน9โมงค่ะแล้วก็ในขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปได้พักใหญ่แล้วนะคะในเส้นทางนั้นไม่เป็นปัญหาการจราจรนะคะส่วนทางสน.หัวหมากนะคะก็แจ้งว่าในวันนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของกิจกรรมคอนเสิร์ต The Week 8ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะทีนี้เนี่ย
ก็จะมีรถที่มาในงานเนี่ยจะหนาแน่นกว่าปกตินะคะดังนั้นขอความร่วมมือท่านที่ใช้เส้นทางค่ะนะคะขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะทางด้านถนนรามคำแหงถนนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบรัชมังคลากีฬาสถานนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยยังมีคอนเสิร์ต The Weekend นะคะที่ราชมังคลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็จะเยอะค่ะขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางนะคะหรืออาจจะใช้เป็นขนส่งสาธารณะทดแทนนะคะแล้วยิ่งช่วงเย็นเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่รถจะเยอะนะคะอันนี้ก็แจ้งมาให้ทราบสำหรับในพื้นที่สน.หัวหมากนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคอนเสิร์ต The Weekend นะคะก็แจ้งมาเผื่อว่าท่านที่อาจจะต้องผ่านไปบริเวณนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปงานนะคะจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันหรือว่าเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมน้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่าพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญวัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำท่วมหลายแห่งส่วนอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ9ตำบล46หมู่บ้านน้ำลดลงจนเกือบเป็นปกติแล้วประชาชนในพื้นที่เล่าว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักสุดในรอบ30ปีกองทัพไทยจัดรถยนต์อเนกประสงค์ทางยุทธวิธีพร้อมพลขับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อรับส่งประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านฟอร์ราวิลหมู่บ้านคาริเบียนโฮมและชุมชนใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมสนับสนุนการเดินทางของชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าจะไปตรวจรักษาโรคดูแลสุขภาพของประชาชนถึงพื้นที่พร้อมประสานส่งต่อผู้ป่วยหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทั้งนี้กองทัพไทยยังคงประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 160,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่99อำเภอ804ตำบล 6,037 หมู่บ้าน 960,000 กว่าครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2,450,000 คนทุกจังหวัดสถานการณ์น้ำลดลงต่อเนื่องขณะที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จไปแล้ว 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยแล้ว 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.จะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีก 150,000 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุม22จังหวัดซึ่งจะมีการโอนเงินในวันนี้ประกอบไปด้วยนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารจะทยอยโอนเงินให้กับประชาชนที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเอาไว้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ดวธิดาภูคำนวณรายงาน
2: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
9: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

0: วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด
1: หมู่บ้านก็เท่ากับกินที่น้ำที่น้ำไม่มีที่ไปแต่ถ้าเราสมมติเราตรงนี้พัฒนาได้โดยที่มีข้อตกลงกับชาวบ้านคือจะมีอันนี
2: ้ที่ไม่ได้ทำ
1: ที่ไม่ได้ทำคือสามารถที่จะเป็นที่ที่จะเก็บน้ำชดเชยที่ที่เขากั้นน้ำไว้คือที่เขากั้นน้ำไม่ให้เข้าน้ำก็ยกขึ้นไปยกขึ้นไปหลายเซนติเมตรเมื่อยกขึ้นหลายเซนติเมตรมันก็น้ำที่มาจากทางมันก็ลงได้ไอตัวน้ำเองมันเป็นเขื่อนน้ำที่โดนบ้านเป็นเขื่อนแม้จะไม่ได้เป็นเขื่อนยาวเป็นเขื่อน
2: ย่อม
1: น้ำไหลไม่ได้ก็ท่วมคือว่าไอ้การทำคลองใหญ่ของช่างที่ว่าจะทำคลองอะไรกว้าง100เมตรไม่ต้องบวกกันให้เป็น100เมตรอย่างที่ฟ้องว่าอย่าง
2: น
1: ี้ต้อง
2: ทำกำลังคิดหลายรูปแบบ
1: ทำคลองเล็กๆแต่ให้มันต่อกันสามารถที่จะใช้น้ำไหลไปถึงทะเลถ้าไปทำหมู่บ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ำไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม่มีหมู่บ้านอันนี้เป็นหลักสำคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีในตำราฝรั่งแต่อันนี้อาจจะช่วยนิดหน่อยอันนี้อาจจะช่วยได้บ้างถ้าเขายอมแล้วก็ตรงนี้เลี้ยงปลาเต็มที่ให้ทางประมงเขามันเลี้ยงปลาเต็มที่แล้วให้เป็นของชาวบ้าน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ค่ะในช่วงนี้คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ฟังกันไปนะคะก็เป็นคลิปน้อมรำลึก13ตุลาคมเสียงที่อยากได้ยินภาพที่อยากเห็นเป็นพระสุรเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเรื่องของการระบายน้ำที่ทุ่งมะขามหยอกนะคะก็ติดตามกันได้ทุกต้นชั่วโมงเลยนะคะสำหรับในวันนี้เพราะว่าวันนี้วันที่13ตุลาคมค่ะหรือว่าวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่มาบรรจบกันในวันนี้นะคะก็จะมีในช่วงเช้านะคะก็จะมีพิธีวางพวงมาลาที่อุทยานพระบรมราชานุสาวรีย์ตรงช่วงของถนน
2: สนามม้าเก่า
1: ใช่พิษณุโลกนะคะแล้วก็ประชาชนนั้นก็ไปถวายสักการะกันได้นะคะก็จะมีการจัดที่จอดรถไว้ให้เจ้าหน้าที่สน.นางเลิ้งที่ได้จัดเอาไว้ให้ก็ไปตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเอาไว้นะคะซึ่งการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะการจราจรใช้กันได้ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะพื้นที่ในกรุงเทพถนนโล่งมากนะคะไม่มีเส้นไหนมีปัญหาเลยนะคะใช้การได้ดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางค่ะจะมีทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์แล้วก็ทางด่วนสายอุดรรัชยาบางปะอินปากเกร็ดนะคะที่ยกเว้นค่าผ่านทางจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะ
2: จริงๆต้องเป็น 23.59 นะเมื่อเที่ยงคืนเสร็จแล้วพอเข้าไปที่วันรุ่งขึ้น 0.01 ก็จ่ายค่าทางด่วนปกติ
1: ค่ะนะคะก็ที่ตรงทางขึ้นตรงด่านก็จะมีเขียนไว้นะว่า
2: บอกว่าวันนี้ขึ้นฟรี
1: ผ่านไปตัวบัลลัมเทิมเลยนะคะแล้วก็ในวันนี้ยังอยู่ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนอยู่คุณณัฐยานะคะก็ประมาณ3วันเนี่ยวันนี้เมื่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็เลยทำให้เส้นทางที่ติดริมน้ำเจ้าพระยาก็จะมีน้ำที่เอ่อเข้ามานะคะวันนี้ก็จะมี4ช่วงนะคะมีตอน 7:07 แล้วก็เมื่อช่วง 8:46 นะคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งคือช่วง14:12สูงกว่าระดับทะเลปานกลางที่2 เมตร 30 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ช่วง18:53สูงกว่าระดับทะเลปานกลางที่3 เมตร 2 เซนติเมตร
2: ช่วงเย็นนี้จะพีคสุด
1: ใช่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาการจราจรเท่าไหร่เพราะว่าวันนี
2: ้โล่งๆ
1: เนาะรถไม่เยอะมากนะคะส่วนวันนี้เรื่องราวก็ติดตามการสถานการณ์น้ำที่ฉะเชิงเทราซึ่งถึงแม้ว่าน้ำจะลดระดับลงบ้างแต่ว่ามันยัง
2: สูงอยู่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็น้ำมันเน่าแล้วด้วยอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างที่เมื่อวานที่บอกที่ตอนช่วงที่ต่อไปกับคุณวินาที่บอกเรื่องของทางนี้ที่คลอง12ใช่ไหมที่ให้เปิดประตูระบายน้ำปรากฏว่าตอนแรกบอกว่า2ชั่วโมงแล้วก็ปิดซึ่งพอตอนครบ2ชั่วโมงเนี่ยก็คือเห็นว่าทางด้านของด้านท้ายประตูระบายน้ำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่หรือว่าน้อยอะไรเงี้ยเขาเลยมีการหลีจาก10เซนเหลือ5เซน
1: ต
2: อนหมายถึงว่าตอนแรกก็เปิดประตูระบายน้ำ50เซน
1: ยกบานขึ้น10เซนอ
2: ย่างเนี้ยเขาก็เลยหลีลงก็คือแทนที่จะตอนแรกตกลงกันไว้ว่าถ้าเกิดเปิด2ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาดูว่าข้างหลังท้ายน้ำเนี่ยท้ายประตูเนี่ยได้รับผลกระทบไหม
1: ค่ะ
2: คือถ้าได้ผมจะปิดเลยปิดเลยแล้วไปหาทางระบายออกทางอื่นทีนี้เนี่ยเห็นว่าน่าจะกระทบน้อยก็เลยหลีลงมา5เซนก็คือค่อยๆไหลลงมา
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: ค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือยังยกบานอยู
2: ่คือตั้งแต่ช่วงเย็นข้อนี้ท่านแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วนะ
1: ค่ะเพราะว่าที่ท่านฟังอยู่เหมือนกันว่าระบายลงคลอง6วาสายล่างนะคะแล้วก็จะผันออกไปทางคลองรังสิต
2: ค่ะ
1: ไม่ได้มาถึงแสนแสบเพราะมันไกล
2: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปทางบางปะกงอ่ะน้ำมันเวลาน้ำทะเลหนุนมันก็เอ่อเข้ามาอีก
1: ทีแล้วมันไกลด้วยกว่าจะถึงบางปะกงค่ะก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังดีหน่อยคือทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะ
2: ลด
1: การระบายน้ำลงเป็นวันนี้เนี่ยอยู่ที่1,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ต่ำกว่า 2,000 แล้วเนาะ
1: ใช่นะคะก็จะช่วยทำให้การระบายน้ำจากในสาขาที่จะลงทั้งแม่น้ำ
2: ที่ไปรวมกันรวมมาเป็นลำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนาะก็น้อยลง
1: ก็จะได้ระบายได้ดีขึ้นนะสูบน้ำกันออกตอนนี้ก็ระดมเครื่องสูบน้ำกันไปทางด้านของบางปะกง
2: แถวแถวบ้านสร้างแถวปาจิงก็ยังท่วมอยู่เน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่ามันก็ลดลงเพราะมันก็จะลงมาทางฉะเชิงเทรา
2: เพราะว่าบ้านสร้างอ่ะมันเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ
1: คือ
2: น้ำมันลงมารวมกองรวมกันอยู่ตรงนั้นนั่นผอ.กองแผนงานของกรมชลบอกว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติม
1: ค่ะ
2: ภายในสัปดาห์นี้ระดับน้ำลดลงแต่ไม่ได้บอกว่าจะแห้งน
1: ะ
2: ลดลงจากอาจจะสูงแบบประมาณเอวอาจจะลดลงเหลือประมาณข่าวแข้งเลยพวกเนี้ยคือให้ได้ใช้ชีวิตเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ
1: ไม่ปกติเพราะว่ามันเน่า
2: ไงใช่ๆมันเน่าแต่ทีนี้เนี่ยเค้าก็คือบอกว่าอย่างที่บอกว่าปางปะกงเนี่ยการที่จะลงที่แม่น้ำปางกงอ่ะน้ำมันไปได้ช้ามากมันคดเคี้ยว
1: แล้วถึงแม้ว่าจะระบายน้ำอะไรแต่ว่าชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยยิ่งยากมากเพราะว่าทุกคนหมดตัว
2: แต่ว่าบอกว่าที่บ้านสร้างอ่ะบอกว่าท่านหมอบอกว่าไม่เคยท่วมอย่างนี้นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หลายๆที่ก็คือไม่เคยท่วมแบบนี้
1: ใช่เพราะมันตกแบบตกแช่
2: ใช่ใช่
1: ตกดูนั่นแหละไม่อยู่สักทีหนึ่งนะคะน้ำเนี่ยมันเป็น200มิล300มิลได้นะคะที่ตกลงมาค่ะอย่างวันนี้ที่ฉันได้คุยกับทางนายกอบจ.ฉะเชิงเทราบอกว่าคือชาวบ้านเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเพราะว่าต้นมะม่วงสวนมะม่วง
2: จมน้ำหมดเลย
1: ไปหมดนะคะบ่อกุ้งบ่อปล
2: า
1: ไปกับน้ำหมดเลยแล้วบ่อหนึ่งเขาลงเป็นล้าน
2: อ่
1: ะก
2: ็บ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยอย่าว่าแต่ว่าแค่จมน้ำเลยนะแค่น้ำสกปรกมันก็ไปหมดแล้ว
1: ใช่นี่มันก็ไปตามน้ำเงินล้านเนี่ยหายไปเลยแล้วเงินเยียวยาไม่พอแน่นอนนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปชีวิตเนาะชาวบ้านเรียกว่าหมดตัวเลยล่ะนะคะกับเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์นะคะที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกับคุณนัตยาต่อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของรถติดอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยต่อในช่วงของหลังเที่ยงแล้วก็ฟังข่าวกันด้วยนะคะส่วนช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ

0: 12:22 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจส.100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏยาอเนกธนาเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเที่ยงวันนี้นะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ต้องงานที่จะรายงานสภาพการจราจรนะคะหรือถ้าเกิดว่าไปพบเห็นอุบัติเหตุก็สามารถรายงานกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครติดตามจส.100ผ่านทาง YouTube Live นะคะก็สามารถส่งข้อความกันเข้ามาได้เนี่ยอย่างล่าสุดมีคุณซุปเปอร์ต๋องไปจังหวัดน่านบอกว่าสวัสดีสมาชิกจส.100ทุกท่านครับวันนี้เมืองน่านแดดร้อนมากครับไปเที่ยวหรือว่าอยู่ที่น่านคะคุณซุปเปอร์ต๋องคะส่งบรรยากาศมาให้คนที่กรุงเทพเขาได้เห็นกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะว่าตอนนี้น่านเป็นยังไงบ้างตอนกลางวันอาจจะร้อนตอนกลางคืนจะเย็นไหมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวหลายๆคนก็จะเดินทางไปเที่ยวอย่างน่านก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่หลายๆคนจะมีแพลนที่จะเดินทางไปเที่ยวเหมือนกันนะก็ส่งบรรยากาศกันเข้ามาให้คนอื่นเขาได้อิจฉากันบ้างนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุเข้ามาโอ้มีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาทาง LINE นะคะถนนพุทธรักษาค่ะหรือว่าถนนแพทยกษานะคะฝั่งขาเข้าตรงช่วงที่มาจากซอยเทศบาลบางปู39มาถึงสุขุมวิทสายเก่าตอนนี้เนี่ยจุดเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณแยกตัดกับถนนสุขุมวิทสายเก่ารถชนท้ายกันไม่ได้บอกว่าเป็นรถอะไรมั่งนะคะแต่ว่ารถชนท้ายกันส่งผลให้สภาพการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นฝั่งทางด้านของถนนแพร่กษาฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของซอยเทศบาลบางปู39ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสุขุมวิทสายเก่ารถชนกันแต่ว่ายังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเป็นรถอะไรบ้างก็จะส่งผลให้สภาพการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงไปได้ค่ะแล้วก็มีทางด้านของคุณยอดเพชรรายงานอุบัติเหตุถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะมาจากหนองแคนะคะมุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองสระบุรีกิโลเมตรที่96รถเก๋งชนกัน4คันในช่องทางขวานะจุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่สภ.หนองแคให้นะตอนนี้เราแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองแคให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็การจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะนี่เป็นอุบัติเหตุล่าสุดเลยนะที่รับแจ้งเข้ามาจากคุณยอดเพชรนะคะส่วนจุดอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้เนี่ยการจราจรโดยรวมๆแล้วนี่สบายๆเลยนะคะการจราจรลดน้อยคล่องตัวดีทุกๆเส้นทางเลยแต่ว่าที่การจราจรไม่เป็นปัญหาเนี่ยถ้าใช้ความเร็วกันเดี๋ยวจะเกิดปัญหาได้นะถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะไงระมัดระวังด้วยอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฏยาค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ค่ะ
2: วันนี้ในช่วง 8:30 นาทีค่ะที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569นะคะโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์จากนั้นก็มีการวางพวงมาลานะคะจำนวน2พวงคือ1พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและอีก1พวงมาลาก็คือในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก่อนที่จะมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีแล้วนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะให้คำที่จะให้สัมภาษณ์นะคะผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องน้ำท่วมก็ไม่พูดค่ะบอกว่าไปถามทางอธิบดีปผ.เองนะคะแล้วก็หลังจากนี้นายกก็บอกว่ามีนัดกับทางรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่จะร่วมรับประทานอาหารกันนะคะแล้วก็เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลทันทีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะคุณณัฏยาโดยใช้เวลา รับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยกันก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะนายกก็เดินลงมาส่งรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยขึ้นรถกลับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโบกมือส่งจนครบทุกคนนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามจะสัมภาษณ์นะคะนายกก็บอกว่าไปถามกับคุณพลพีหรือคุณพลดอนแทนละกันนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเป็นการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เป็นการพูดคุยกันทั่วไปนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่านี่พูดถึงเรื่องของการที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการได้ฝากอะไรกับพรรคเพื่อไทยเป็นการพิเศษหรือเปล่านายกทางคุณพลพีก็บอกว่าก็ไม่มีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเกิดว่าไปเกี่ยวพันหรือว่าไปพูดถึงกระทรวงไหนนะคะที่พรรคเพื่อไทยดูแลก็ให้ชี้แจงนะคะก็ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ถามถึงเรื่องของการโหวตค่ะเพราะว่าอภิปรายไม่วางใจนี้ก็จะมีการโหวตในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะทางคุณพลพีก็บอกว่าเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วนะคะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวที่ร่วมรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ไม่ได้มีรายชื่อที่โดนยื่นอภิปรายไม่วางใจนะคะก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าควรจะต้องทำอย่างไรนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมารยาทไม่ได้มีการพูดคุยอะไรนะคะการอภิปรายเป็นเรื่องของการพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาของประชาชนมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะต้องดูว่าการที่ฝ่ายค้านพูดถึงเนี่ยพูดถึงพรรคที่พรรคเพื่อไทยดูแลอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ให้อธิบายอาจจะให้ชี้แจงนะให้ชี้แจงนะคะแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเนี่ยฝ่ายค้านมีบอกว่ามีหลักฐานเด็ดเนี่ยนะคะทางคุณบรรพีก็บอกว่าอธิบายทุกครั้งก็บอกว่าเด็ดทุกครั้งสุดท้ายเด็ดไหมล่ะครับก็ให้รอดูกันนะคะอันนี้ก็ดูมั่นใจนะคะในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะมาดูเรื่องของการเยียวยานะคะการโอนเงินเยียวยาค่ะวันนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการอัปเดตนะคะคุณณัฐยาเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569นะคะก็ตอนนี้เนี่ยโอนสำเร็จไปแล้วนะคะโดยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินเนี่ยได้มีการส่งข้อมูลให้กันแล้วก็โอนทางออมสินก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ออมสินก็ได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยได้สำเร็จจำนวนถึง160,000นะคะ350ครัวเรือนนะคะรวมเป็นเงิน 1,284 ล้านนะคะ 866,000 บาทนะคะครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครก็มีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ 553,000 553ล้าน 618,000 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็วันนี้ทางปภ.ก็ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับธนาคารออมสินไปอีกแล้วเพื่อที่จะทำการโอนให้กับประชาชนนะคะไปอีกจำนวน 151,124 ครัวเรือนค่ะเป็นเงิน 1,155 ล้านนะคะ 592,000 บาทนะคะครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดนะคะก็มีนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยธนาคารออมสินนะคะจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์อันนี้จำเป็นมากนะคะใครที่ยังไม่ไปผูกพร้อมเพย์นี่ต้องไปผูกนะคะเพราะว่าเขาโอนเงินเนี่ยผ่านพร้อมเพย์ก็แต่ละวันก็จะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
3: ค่ะ
2: โดยทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้เนี่ยพื้นที่20จังหวัดนะคะ ก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยมีทั้งหมด99อำเภอ804ตำบล6,037หมู่บ้านนะคะ 906,083 ครัวเรือนนะคะก็ที่ยังคงต้องประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นข้อมูลของวันนี้ตั้งแต่ช่วง 6:00 น.นะคะอัปเดตล่าสุดเลยแล้วก็เรื่องของการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาก็มีอีกที่หนึ่งนะคะคือเรื่องของทางพม.ร่วมกับทางการเคหะแห่งชาติเขาก็มีมาตรการนะคะโดยทางคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็บอกว่าทางพม.ก็ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยนะคะโดยได้กำชับกับการเคหะแห่งชาติค่ะให้มีการเร่งดำเนินมาตรการเยียวยานะคะโดยเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและก็การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีแล้วก็ให้เน้นย้ำถึงความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กคนพิการผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะซึ่งทางคุณทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก็บอกว่าจากการสำรวจพบว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยถึง66โครงการนะคะรวม 6,927 ครัวเรือนซึ่งจึงได้มีการกำหนดมาตรการเยียวยาให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ได้รับนะคะโดยโครงการที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางมี44โครงการค่ะจำนวน 6,149 ครัวเรือนนะคะประกอบด้วยผู้เช่ารายย่อย 2,382 สัญญาก็จะได้รับการปลอดค่าเช่านะคะและผู้เช่า 3,767 สัญญาก็จะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนด้วยตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายน2569ส่วนโครงการนะคะที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมี22โครงการค่ะจำนวน778ครัวเรือนนะคะประกอบด้วยผู้เช่ารายย่อย156สัญญาและผู้เช่าซื้อ622สัญญานะคะซึ่งก็จะได้รับการปลอดค่าเช่าหรือพักชำระค่าเช่าตามประเภทสัญญาเป็นเวลา4เดือนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2569จนถึงมกราคม2570นะคะนอกจากนี้การขยายชาติก็ยังมีมาตรการปรับมีการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ที่ชำระหนี้นะคะค้างการชำระหนี้ในช่วง1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์นะคะที่กำหนดนะคะทั้งนี้การปล่อยค่าเช่าและการพักค่าเช่านะคะไม่ครอบคลุมเรื่องของค่าน้ำค่าไฟนะคะเฉพาะค่าเช่าของการเคหะอย่างเดียวนะคะ ค่าน้ำค่าไฟภาษีค่าส่วนกลางค่าดูแลชุมชนค่าใช้จ่ายอื่นๆผู้เช่ารายย่อยในโครงการเช่าเหมาแล้วก็ผู้เช่าอื่นๆจะต้องช่วยจะต้องจ่ายเองนะคะค่ะนะคะทางกระทรวงพม.และการเคหะแห่งชาติก็พร้อมที่จะเดินหน้าช่วยเหลือนะคะผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะคะก็ไปดูว่าใครที่อยู่ที่บ้านของการเคหะแห่งชาติจะเข้าในส่วนของได้รับผลกระทบน้อยปานกลางหรือว่าผลกระทบรุนแรงก็ไปติดตามดูได้นะคะจริงๆแล้วสแกน QR code นี่ก็น่าจะได้นะคะ
0: เร็วดีด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะวันนี้ทองคำในประเทศนะคะก็เปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยปรับลงไป150บาทเลยค่ะคุณณัฏฐยาแต่หลังจากนั้นนะคะจนถึงเวลานี้นะคะเที่ยงปรับล่าสุดนี่คือเที่ยง9นาทีเป็นการปรับครั้งที่8คือตั้งแต่ครั้งที่2จนถึงครั้งที่8เนี่ยปรับบวกหมดเลยคุณณัฏฐยานะคะก็เลยทำให้ณเวลานี้ทองคำในประเทศเนี่ยบวกอยู่250บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ66,500บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ66,700บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ65,172.84 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,500 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่4,197 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะที่ค่าเงินบาท 33.58 บาทค่ะวันนี้ฮั่วเซ็งเฮงเขาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะคะบอกว่าภาพรวมความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวลงจากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและก็ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นนะคะก็ไปเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผย CPI ในเดือนกันยายนในวันพุธนี้นะคะซึ่งตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ 3.6% จาก 3.4% ในเดือนก่อนด้านรัสเซียยูเครนก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะแม้ว่าสหรัฐจะประกาศข้อตกลงหยุดโจมตีแหล่งพลังงานแต่ว่ายูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียก็ยังคงโจมตีอยู่นะคะขณะที่รัสเซียมองว่าข้อเสนอหยุดยิง60วันของยูเครนมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมกำลังแล้วก็เตรียมกลับมาสู้ต่อนะคะขณะเดียวกันเยอรมนีก็คัดค้านข้อตกลงสหรัฐรัสเซียที่เปิดทางให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลไปยังสหรัฐและตลาดโลกนะคะพร้อมกับยืนยันเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซียและก็สนับสนุนยูเครนต่อนะคะสะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างสหรัฐกับยุโรปต่อแนวทางรับมือกับรัสเซียค่ะทางด้านของกองทุนนะคะ SPDR นะคะก็ซื้อทองคำเพิ่มอีก 2.28 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,055.41 ตันค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันนะคะคุณณัฐยาน้ำมันล่าสุดเนี่ยนะคะราคาน้ำมันลงนะคะ
0: ลดลง
2: ใช่ลดลงนะลงบ้างลงบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ขึ้นนะคะวันนี้ทางเวสเท็กซัสลงไปอีก1เหรียญ33เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 92.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลงไป1เหรียญ35เซนต์ราคาขายตอนนี้เบรนท์อยู่ที่ 105.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ปิดทำการเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะคะกล่าวหารัสเซียโจมตีสถานที่ด้านพลังงานของยูเครน6แห่งค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง33คนในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศรัสเซียโจมตีสถานที่ด้านพลังงานของยูเครน6แห่งค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง33คนในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดี

0: ว่าการโจมตีของรัสเซียคือคำตอบของประธานาธิบดีปูตินนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องการหยุดยิงเซเลนสกี้ก็กล่าวว่าเป็นเรื่องใหม่และเขาสนับสนุนให้ข้อเสนอหยุดยิงนี้เนี่ยเป็นก้าวสำคัญสู่การยุติสงครามและเชื่อว่าหากสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงอย่างจริงจังรัสเซียก็จะเคารพข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานนะคะช่วงวันจันทร์ค่ะนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ายูเครนไม่สมควรได้รับการผ่อนปรนจากการหยุดยิงทางด้านของสำนักข่าวอูเครนฟอร์มของยูเครนนะคะรายงานว่าเกิดไฟฟ้าดับในเมืองอิสยูมเนื่องจากว่ารัสเซียโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก็ทางรถไฟในภาคตะวันตกของยูเครนก็ถูกโจมตีด้วยในช่วงของเวลากลางคืนนะคะทางด้านของบริษัทอูเครนเนโกซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐบาลยูเครนก็รายงานว่าเกิดไฟฟ้าดับนะคะที่เมืองคาลิฟโดเนสและก็ซาโปริเซียนะคะเนื่องจากอุปกรณ์ด้านพลังงานได้รับความเสียหายโดยมีมาตรการจำกัดการใช้ไฟฟ้ามาใช้ในบางพื้นที่เพื่อป้องกันเครื่องมือที่ชำรุดเสียหายจากการที่ทำงานหนักจนเกินไปค
1: ่ะ
0: ก็ยังคงมีการโจมตีอยู่นะคะยูเครนบอกว่า6แห่งเลยนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาเพิ่มเติมอุบัติเหตุนะมีคุณวิมลแจ้งเข้ามาบนถนนรัชดาฝั่งขาเข้าค่ะมาจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวตรงข้ามกับศาลอาญามีจักรยานยนต์กับรถกระบะแล้วก็มีรถแท็กซี่ EV ชนกันมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1คนอยู่ในช่องทางขวาตอนนี้เราแจ้งไปที่สน.พหลโยธินให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็การจราจรนั้นก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงบริเวณตรงข้ามกับศาลอาญานะคะมีอุบัติเหตุอยู่ก็คือประมาณแถวจันทร์เกษมนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่จะผ่านตรงบริเวณจุดอุบัติเหตุก็จะมีการชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 13ตุลาคมวันแห่งความ

ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube ก่อนละกันนะคะคุณละพีคุณกระปุกแดกน้องอุ่นใจคุณอภิชาตินะคะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณซุปเปอร์ตองนะคะที่บอกว่าอยู่ที่จังหวัดน่านก็ขอบคุณที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคุณวิมลค่ะอุบัติเหตุรัชดานะคะคุณวิมลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเป็นรัชดาขาเข้านะตรงข้ามกับศาลอาญานะฮ
0: ะ
1: เป็นรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถปิกอัพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็แต่รถจักรยานยนต์ไม่ล้มมาเสียบเข้าไปข้างใต้ของรถปิกอัพเลยแล้วก็รถปิกอัพคงจะไปชนรถแท็กซี่ EV 1คัน
0: ค่ะ
1: เป็นรถแท็กซี่สีขาวนะฮะแล้วก็มีคนเจ็บตอนที่ผมผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะ
0: ค่ะคนเจ็บนี่คือคนขับจักรยานยนต์นะคะ
1: ถูกต้องครับขับจักรยานยนต์ครับ
0: เขามาคนเดียวหรือมีคนซ้อนมาด้วยไหมคะ
1: มาคนเดียวฮะ
0: มาคนเดียวนะคะ
1: นั่งอยู่กองกลางฮะ
0: โอ้ค่ะคือพอชนเสร็จจักรยานยนต์ก็คือไม่ล้มแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเสียบเข้าไปตรงใต้ท้องรถพอดีอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ครับถูกต้องครับแต่จักรยานยนต์ไม่ล้มนะเสียบอยู่อย่างนั้นเลย
0: ค่ะโอ้แต่คนขับนี่ได้รับบาดเจ็บเนาะค
1: ่
0: ะค่ะแล้วตอนที่ผ่านมานี่คือรถเริ่มติดหรือยังคะ
1: อะไรนะฮะรถเริ่มติดแล้วฮะ
0: เริ่มติดแล้วนะคะ
1: จะต้องเบี่ยงจากซ้าย
0: ค่ะ
1: มาเลนที่สองจะให้เบี่ยงจากขวามาเลนที่สองจากซ้าย
0: ค่ะค่ะก็คือมาเลนกลาง
1: นะ
0: ก็มาวิ่งเลนกลางต้องเลนกลางนะอ่ะได้ค่ะตอนนี้เราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบแล้วนะคะ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุนะคะที่คุณวิมลผ่านมาแล้วก็เจอพอดีเลยตรงช่วงบริเวณตรงข้ามศาลอาญาหรือแถวๆประมาณหน้าราชภัฏจันทร์เกษมนะคะเป็นจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะแล้วก็รถกระบะเนี่ยน่าจะพุ่งไปชนทางด้านของรถแท็กซี่ EV ที่อยู่ด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะคะก็คนขับจักรยานยนต์ก็ได้รับบาดเจ็บค่ะรถที่ผ่านไปผ่านมาตรงช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ผลโยธินฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยตรงช่วงที่จะเลี้ยวซ้ายนะคะที่จะมุ่งหน้ามาใช้ถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของซอยลาดพร้าวซอย1เลยทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายมานี่จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะพอพ้นจากทางด้านของลาดพร้าวซอย1ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนฝั่งขาเข้ามาจากแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกลาดพร้าวตอนนี้ก็การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะก็ตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกลาดพร้าวเนี่ยแหละค่ะแต่พอผ่านจากทางด้านของแยกลาดพร้าวจะไปทางด้านของพหลโยธินหรือว่าจะไปทางด้านของวิภาวดีก็ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับในช่วงเวลานี้อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศเรื่องของสภาพการจราจรก็ยังสบายสบายอยู่นะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะหรือว่าผ่านไปเส้นทางไหนไปเจออุปสรรคเช่นอาจจะเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีการทำงานหรือไม่มีอะไรการจราจรใช้การได้ตามปกติอยากโทรศัพท์มาพูดคุยก็ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ผลโยธินช่วงบริเวณหน้าตลาดสะพานใหม่ตรงแถวๆหน้าตลาดยิ่งเจริญแถวสะพานใหม่แถวนั้นเนี่ยการจราจรก็จะมีรถหนาแน่นเหมือนกันนะคะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะท้ายแถวตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงประมาณก่อนที่จะถึงตรงช่วงของซอยก่อนที่จะถึงถนนเทพรักษ์กันนะคะรถเนี้ยก็จะเริ่มมีมาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าพอเลยจากหน้าตลาดยิ่งเจริญไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้ตอนนี้ค่ะมีคุณพินโยเจริญผลนะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนทอรหารหอหีบ8482เก็บกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์เป็นจะบอกว่าเป็นยี่ห้อหรืออะไรดีเป็นลายการ์ตูนมูมินนะคะสีครีมข้างในจะมีบัตรประชาชนแล้วก็มีใบขับขี่ของคุณอรัชพรบุญเลี้ยงนะคะบอกว่าค คือในกระเป๋าเนี่ยดูแล้วมีแต่เอกสารก็คือบัตรประชาชนใบขับขี่บัตร ATM แต่ไม่มีเงินมันลอยมากับน้ำค่ะในคลองบางมดใกล้บ้านคือบ้านอยู่ตรงพระราม2ซอย11คุณพินโยก็เลยเก็บขึ้นมานะคะเก็บได้ตั้งแต่วันที่6แล้วก็พยายามที่จะติดตามหาเจ้าของเองนะคะแต่ก็ติดต่อธนาคารไม่ได้ก็เลยโทรเข้ามาแจ้งที่จสร้อยนะคะเดี๋ยวเราช่วยประสานงานทางด้านของช่วยเดี๋ยวเราติดต่อธนาคารให้ธนาคารช่วยประสานงานกับทางด้านของเจ้าของบัตรอีกทีหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าจะได้แจ้งกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่อยู่ตามบัตรเนี่ยอยู่แถวๆลาดกระบังเลยนะคะแต่จุดที่คุณพินโยเจอเนี่ยมันลอยน้ำมาอยู่ตรงพระราม2ก็คนละฝั่งกันเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาได้ยังไงกระเป๋าสตางค์ที่ข้างในมีใบขับขี่จักรยานยนต์ของคุณอรัชพรบุญเลี้ยงนะหรือถ้าเกิดว่าใครรู้จักคุณอรัชพรบุญเลี้ยงให้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยก็ได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าของเองเนี่ยทราบหรือยังว่ากระเป๋าสตางค์ของตนเองเนี่ยหายไปเมื่อไหร่อะไรยังไงลองโทรศัพท์เข้ามาที่จสร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีนึงละกันนะคะว่ากระเป๋าสตางค์ใบนี้เนี่ยคุณไปลืมไว้หรือว่ามันหายไปที่ไหนอะไรยังไงนะเราจะได้ตรวจสอบแล้วก็ให้ส่งคืนกันอีกทีหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทางด้านของคุณพินโยมากเลยเขาบอกว่ากระเป๋าเนี่ยมันลอยน้ำอยู่ในคลองใกล้ๆบ้านก็เลยใช้ไม้เขี่ยขึ้นมาดูเขี่ยเพื่อจะเก็บขึ้นมานะคะปรากฏว่าก็เป็นอย่างที่แจ้งเลยล่ะค่ะมีแต่บัตรประชาชนกับใบขับขี่แต่ว่าพยายามที่จะติดตามเจ้าของและตามที่อยู่นะคะแต่ก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนึกถึงจสร้อยก็เลยแจ้งเข้ามานะคะคุณผู้ฟังคะแขวงทางหลวงสมุทรปราการค่ะแจ้งผู้ใช้ทางนะคะบอกว่าเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางบนทางหลวงหมายเลข34ถนนเทพรัตน์นะคะหรือว่าถนนบางนาตราดตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบางวัวระหว่างกิโลเมตรที่27+500มาถึงกิโลเมตรที่30+000ด้านขวาทางนะคะก็คือฝั่งขาเข้าตั้งแต่วัดบางบ่อมาถึงปั๊มน้ำมันปตท.โดยทำงานกันตั้งแต่วันนี้เลยนะอังคารที่13ตุลาคมไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะอันนี้จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางนะคะก็อาจจะใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณช่วงของที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพโดยถนนเทพรัตน์นะคะตรงกม.ที่27+500ถึงกม.ที่30+000นะตั้งแต่ช่วงวัดบางบ่อเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมีการเบี่ยงการจราจรนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยในเส้นทางที่เขาปิดเบี่ยงการจราจรนะคะแล้วก็มีข้อมูลเข้ามานะคะบอกว่าจะมีการปิดการจราจรในซอยสุขุมวิท81หรือว่าซอยสุขุมวิท81แยกชินมาศช่วงคลองบางนางจีนนะคะจะทำการปิดการจราจรเพื่อเทผิวคอนกรีตค่ะ13-17ตุลาคมตั้งแต่วันนี้นะแต่ไม่ได้ระบุเวลามาว่าตอนช่วงเวลาไหนนะแต่ว่าปิดตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเป็นซอยสุขุมวิท81แยกชินมาศนะคะช่วงคลองบางนางจีนถึงหน้าบ้านเลขที่54อันนี้เป็นแจ้งโดยทางด้านของสำนักงานเขตสวนหลวงนะคะเขาจะทำการเทผิวทางคอนกรีตนะก็ทำให้รถเนี่ยไม่สามารถเข้าออกซอยได้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาให้วางแผนการเดินทางด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีนักบินบาดเจ็บ1รายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีมีรายงานเครื่องบินเล็กประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณซอยทุ่งกรมตันหมัน15ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงโดยมีรายงานนักบินได้รับบาดเจ็บ1รายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนำโดยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายหลังหารือประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตนเองโดยพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังว่าเป็นการพูดคุยติดตามการทำงานรวมถึงสอบถามปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามกรอบกฎหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลชี้แจงหากถูกฝ่ายค้านพาดพิงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ได้หารือเรื่องการลงมติเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วขณะที่รัฐมนตรีดีอีไม่กังวลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาย้อนถามปมถูกกล่าวหาเป็นลูกไม่กตัญญูมีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรพร้อมมองฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันเยอะเกินไปหรือไม่โดยนายชัยชนกระบุว่าทุกคนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรหรือเป็นเพียงวาทกรรมบันเทิงที่ปไตยแต่ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาเรื่องเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและครอบครัวรวมถึงกรณีเขากระโดงนายชัยชนกยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องพร้อมระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเก่าและอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องหัวสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าต้องรอฝ่ายค้านเปิดเผยหลักฐานก่อนโดยตนพร้อมชี้แจงและมั่นใจในส่วนที่รับผิดชอบส่วนฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนายชัยชนกมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมากพร้อมตั้งคำถามว่ามีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือและเป็นประเด็นใหม่ที่มีข้อเท็จจริงหรือไม่ก่อนระบุว่าขอให้รอดูการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกข์เข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพครองพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้อมเข้ามาทางมาตามตามทุ่งคือไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากเมืองหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอนาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: 13:13 นะคะกลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรารายงานไปนะคะที่บอกว่ามีคุณพินโยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยบอกว่าไปเก็บกระเป๋าสตางค์ที่มันลอยน้ำมาแถวๆทางด้านของพระราม2นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกับคุณพินโยดีกว่านะคะคุณพินโยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณพินโยคุณพินโยไปเจอกระเป๋าใบนี้เนี่ยที่บอกว่ามันลอยน้ำมานี่คลองอยู่ใกล้ๆบ้านเหรอคะหรือว่ายังไง
1: บ้านผมพักอยู่พระราม2ซอย11แต่ว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยมันลอยมามันหลังเขตจอมทองมันมีคลองอยู่หลังเขตจอมทอง
0: ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับค่ะตอนประมาณสักกี่โมงได้อ่ะคะ
1: 8โมงกว่าครับ
0: ตอนช่วงเช้าๆของเมื่อวันที่6เนาะใช่ไหมที่แจ้งมา
1: ตั้งแต่วันที่6แต่ว่าผมติดต่อไอ้ที่นั่งไอ้บัตรของแบงค์กรุงเทพเขาว่าผมติดต่อไม่ได้ก็เลยผมคิดไปคิดมาอ้าวนึกถึงจสร้อยเลยก็เลยโทรมาจสร้อย
0: ค่ะคุณพินโยทำไมถึงไปเห็นนะคะมันมีอะไรแบบว่าจุดสังเกต
1: เดินออกกำลังกายเพราะว่าตรงนั้นเขาจะมีเดินออกกำลังกายหลังเขตจอมทองครับ
0: ค่ะแล้วเห็นมันลอยอยู่ในน้ำเห็นแบบลักษณะยังไง
1: เอาไม้เคลียร์แล้วก็เอาขึ้นมา
0: ลอยแบบไหลมาหรือว่าลอยแบบค้างอยู่หรือว่ายังไง
1: ไม่มันเริ่มแบบขยับมาทีละนิด
0: อะไรค่อยๆไหลมาตามน้ำอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็เลยผมเห็นว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ก็เลยเอาไม้ไปเคลียร์แล้วก็เอาหยิบขึ้นมา
0: แล้วก็เลยเปิดดูข้างในว่ามีอะไรบ้างอ่ะนั้นใช่ไหมคะ
1: ก็มีแค่บัตรประชาชนใบกับขี่แล้วก็แบงค์ไหนบัตรแบงค์กรุงเทพแล้วก็ของแล้วก็มีของ SCB แค่นั้นเองครับ
0: ดูลักษณะนี้มันคือพวกบัตรเบิดเลยยังไม่ได้เสียหายยังไม่ได้โดนน้ำเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่ามันอยู่แบบเต็มนั่นแหละหมดเลยครับ
0: คือใบกระเป๋าว่ามันไม่ได้จมลงไปทั้งใบอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าไอ้ของทุกอย่างก็คือยังไม่เปียกน้ำคือรู้สึกจะมันเข้าน้ำมันไม่เข้ามากกว่ามั้ง
0: อ
1: ืมผมหยิบมาปุ๊บมองเปิดดูแล้วก็เห็นอยู่แบบแห้งหมดเลยครับ
0: อ๋อค่ะทีนี้คุณพินโยเราจสร้อยเนี่ยติดต่อทางด้านของเจ้าของกระเป๋าได้แล้วคุณพินโย
1: เดี๋ยว
0: เราไปคุยกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคุณพินโยตอนนี้มีสายของคุณอรัชพรอยู่ในสายกับเราคุณอรัชพรสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: คุณอรัชพร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณอรัชพรตอนนี้เนี่ยพักอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ลาดกระบังค่ะอยู่ที่ลาดกระบังอ
0: ยู่ลาดกระบังแล้วกระเป๋าสตางค
1: ์กระเป๋ามันลอยมาได้ไง
0: มาถึงตรงบางมดได้ไงใช่คุณอรัชพรรู้ตัวไหมว่ากระเป๋าสตางค์หายอะค่ะ
2: รู้ค่ะรู้มาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่ามันคงไม่ได้คืนแน่ๆเพราะว่าแบบตอนนั้นกลางคืนไม่รู้ว่าขับไปไหนบ้างเลยไม่รู้ว่าตกไปตอนไหนด้วย
0: ตอนนั้นที่บอกว่าหายนี่คือเรามาทำอะไรแถวพระราม2อะคะ
2: ก็ตอนนั้นก็คือไปเที่ยวกับแฟนค่ะ
0: ค่ะขับรถขี่จักรยานยนต์เหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะในกับค่ะใช่ไหมคุณพินโยเราจะได้หายสงสัยนี่ว่าคุณอรัชพรอยู่ลาดกระบังเนาะแล้วมาทำไมแถวนี
1: ้
0: ค่ะแล้วค่ะแล้วคุณให้คุณพินโยคุยกับคุณอรัชพรเลยดูซิว่าใช่เจ้าของจริงหรือเปล่าดูลองบอกลักษณะของกระเป๋าให้คุณพินโยฟัง
1: หน่อยกระเป๋าเป็นรูป
0: เดี๋ยวคุณพินโยให้คุณ
1: ให้คุ
0: ณไม่ใช่คุณพินโยให้คุณอรัชพรบอกดีกว่าจะได้เช็คว่าตรงกันหรือเปล่านะคะค่ะ
1: ครับ
0: คุณอรัชพร
2: เป็นกระเป๋าสีขาวค่ะเล็กๆแล้วก็เป็นรูปหมาค่ะเป็นรูปม
1: ันโอเคถูกต้องครับถูกต้อง
0: อืมค่ะ
1: แล้วในกระเป๋ามีกี่บาท
0: ในกระเป๋ามีกี่ใบค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่าในกระเป๋ามีใบขับขี่หรือเปล่าแต่ว่ามีที่แน่ๆมีบัตรประชาชนค่ะแล้วก็มีเหมือน ATM ค่ะแล้วก็มี
1: มีของอะไรบ้างมีของอะไรบ้างครับ
2: บัตรประชาชนของ
0: บัตร ATM บัตร ATM
2: บัตร ATM ของกรุงเทพค่ะและประชาชน
0: ค่ะ
1: ของแบงค์อะไรบ้างครับมี2ใบ
2: ของไทยพาณิชย์ด้วยค่ะ
1: โอเคถูกต้องครับ
0: มีสตางค์ไหมคะ
2: มีเงินสดน่าจะประมาณ70ค่ะถ้าจำไม่ผิด
0: คุณพินโยเจอสตางค์ไหม
1: เจอไม่เจอครับไม่เจอ
0: ม,
1: มันไม่เจอ
0: มันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะหลุดออกมาหรือแบบว่าอาจจะมีคนเก็บได้แล้วเอาสตางค์ไปแล้วก็เผาโยนทิ้งอีกทีนึง
1: ถึงเราไม่ถ้าเรื่องเงินนี่ไม่เจอครับไม่เจอ
0: ค่ะแล้ว
1: ครับ
2: มีใบขับขี่ไหมคะ
1: มีครับ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: เด้อคุณอรัชพรตอนที่รู้ตัวว่าทำกระเป๋าสตางค์หายนี่ตอนประมาณวันนั้นเลยไหมหรือว่ามารู้อีกทีหนึ่งรุ่งขึ้น
2: วันนั้นเลยค่ะแล้วก็ไปแจ้งความไว้แต่ว่าก็คิดว่าคงไม่ได้คืนแน่ๆค่ะเพราะมันก็ไปหลายที่อยู
0: ่ตอนประมาณกี่โมงคะตอนที่เราทราบว่ากระเป๋าหาย
2: ประมาณเที่ยงคืนถึงตีสามค่ะประมาณ
0: ตอนกลางคืนแล้วเนาะตอนนั้นอืมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยบ้านโทษนะคะบ้านแฟนอยู่แถวพระราม2โซนไหนใกล้ๆกับคุณพินโยไหมเผื่อจะให้แฟนไปรับหรือว่าไงคุณอาชพรจะนัดหมายกันยังไงได้บ้าง
2: แฟนอยู่ทักาศอะค่ะ
0: อ๋อวุฒากาศอ๋อมันก็ไม่ได้ใกล้ตรงนี้เหมือนกันเน
1: าะก็ใกล้เคียงแล้วล่ะกับวุฒากาศก็ใกล้เคียง
0: แต่ก็ยังอยู่ไม่ใช่โซนทางพระราม2ไงฮะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าที่นัดหมายกันน่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะให้ไปส่งคืนกันยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้คุณเดี๋ยวเรียนถามคุณอรัชพรนิดนึงตอนนี้เราไปทำเอกสารใหม่หรือยัง
2: ทำใหม่เรียบร้อยแล้ว
0: ทำใหม่หมดแล้วเรียบร้อยแล้วใบขับขี่แล้วก็ทำแล้วใช่ไหมคะ
2: ใบขับขี่ก็ทำแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้มันมีอายุน้อยกว่าใบขับขี่ที่
0: อ๋อเราอยากได้ใบตลอดชีพอย่างนั้นคือหรือว่า5ปีอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ค่ะอ
0: ืมค่ะค่ะได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวอยากให้คุณอรัชพรอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณพินโยไหมคะเดี๋ยวจะได้แบบว่านัดหมายกันอีกทีนึงว่าจะส่งคืนกันยังไงบ้างค่ะ
2: ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบเก็บกระเป๋าตังค์ได้ไม่
1: พอดีลุงก็ติดต่อไม่ได้ด้วยเพราะว่าลุงได้เก็บได้ตั้งแต่วันที่6แต่ลุงก็ติดต่อไม่ได้ด้วยก
2: ็
1: เลยก็นึกได้ถึงจะต่อร้อยก็เลยโทรหาจะต่อร้อยดีกว่า
2: ขอบคุณมากมากนะคะที่เก็บได้เรื่องสภาพก็บอกเป็นไงหนูไม่แชร์เขาก็ขอบคุณมากมากนะคะที่เก็บได
0: ้
1: ครับครับครับครับแล้วก็เก็บไว้ให้อย่างดีแหละแต่ว่าไอ้เรื่องเงินทองนั้นนะลุงไม่เห็นมีแต่ว่ามันมีแค่บัตร4ใบแค่นั้นเอง
2: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: ครับถ้าสะดวกก็ถ้าแฟนอยู่วุฒากาศก็โทรเข้ามาหาลุงก็ได้แล้วก็
0: คุณ
1: อยู่พระราม2ซอย11โอเอ
0: ่ะคุณพินโยเดี๋ยวอย่างนี
1: ้
0: เราให้เดี๋ยวเราให้เบอร์หลังใหม่แล้วเดี๋ยวให้นัดหมายกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะว่าจะไปรับหรือว่าจะยังไงอีกทีหนึ่งนะคะยังไง
1: ได้ครับ
0: ต้องขอบคุณคุณพี่มากเลยค่ะ
1: ถ้าโทรหาผมโทรบอกล่วงหน้านะเพราะว่าผมขับแท็กซี่ผมเอาเวลาที่แน่นอนไม่ได้โทรบอกล่วงหน้าเดี๋ยวผมจะได้นัดเวลาวันเวลาถูก
0: นะคะคุณอรัชพร
2: ได้ค่ะ
0: เนาะดังนั้นเดี๋ยวทั้งจส.ร้อยแจ้งอีกทีหนึ่งทางหลังใหม่นะว่าให้ติดต่อกันที่เบอร์ไหนนะคะขอบพระคุณทั้งคู่เลยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: ครับครับครับครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ค่
0: ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณพินโยเจริญผลคนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีนะคะขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนทอทหารหอหีบ8482ค่ะคือไปเจอกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์ลอยน้ำมานะก็เลยลองหยิบขึ้นมาดูซิปรากฏว่าก็มีบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋านะคะแล้วคุณอรัชพรเองบอกว่าวันนั้นก็รู้ตัวแหละแต่ว่าตามหาลองไปแจ้งความอะไรก็แล้วเงี้ยก็ยังไม่ได้คืนนะจนมาวันนี้ค่ะเจอพลเมืองดีนะคะส่งแจ้งเข้ามาที่จส.ร้อยคือคุณพินโยก็พยายามในเบื้องต้นก่อนแล้วล่ะว่าจะติดตามหาเจ้าของติดต่อธนาคารเขายังไงก็ยังติดต่อไม่ได้นะก็เลยนึกถึงจส.ร้อยขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งเข้ามาแล้วก็นึกถึงจส.ร้อยของเราให้ช่วยในการติดตามเจ้าของถ้าเกิดว่าตามไม่ได้หรือนึกอะไรไม่ออกแจ้งเข้ามาได้1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะก็อย่างที่ทุกครั้งเลยเวลาที่มีคนแจ้งเข้ามาที่จส.ร้อยว่าลืมกระเป๋าลืมทรัพย์สินอะไรอยู่ในอยู่ในรถนะคะก็บอกว่าแจ้งเข้ามาที่จส.ร้อยเดี๋ยวเราจะได้ช่วยประสานงานให้กับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะมีคุณผู้ฟังคุณจิรศักดิ์แจ้งเข้ามาทาง YouTube ค่ะบอกว่าวัดไร่ขิงคนยังมาเที่ยวงานเยอะเลยรถติดถ้าไม่มีธุระอะไรกรุณาหลีกเลี่ยงนะเป็นเส้นทางด้านของ เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะโอ้ก็รถที่จะเข้าไปทางด้านของวัดไร่ขิงตอนนี้เนี่ยก็ชะลอกันมาตั้งแต่ช่วงปากซอยเลยทางฝั่งที่จะเข้ามาทางด้านของถนนเพชรเกษมนะคะที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของวัดไร่ขิงตอนนี้รถเนี่ยชะลอต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของบริเวณถนนเพชรเกษมแล้วนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงทางด้านในเลยไปถึงทางด้านของในวัดไร่ขิงเลยนะคะส่วนอีกฝั่งนึงที่เลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของถนนบรมชนนียังมาได้นะคะก็จะไปมีการชะลอตัวก่อนที่จะถึงตรงช่วงของวัดไร่ขิงคือพอเลยจากทางด้านเดี๋ยวเห็นดูนิดนึงนะเข้ามาจากทางด้านของบรมชนนีนะคะเลยตลาดน้ำดอนหวายเข้ามาก็ยังคงมาได้แล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวช้านะคะตรงช่วงบริเวณแถวๆตรงนี้เขาเรียกว่าซอยประชาร่วมใจแล้วก็จะรถหนาแน่นมาตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงที่ตรงบริเวณวัดไร่ขิงนี้เลยส่วนทางฝั่งที่เข้ามาจากทางสนามกอล์ฟสามพรานช่วงนี้ยังพอเคลื่อนตัวมาได้นะคะนี่เป็นอีกทางหนึ่งนะลองเลี่ยงจากทางฝั่งที่เข้าจากทางซอยไร่ขิงดอนหวายเนี่ยถนนสาย3316นะคะลองขยับเลยมาอีกนิดนึงมาเลี้ยวเข้าทางด้านของสนามกอล์ฟสามพรานซอยสนามกอล์ฟสามพรานอันนี้เนี่ยก็ติดเหมือนกันนะไม่ใช่ไปติดแต่ว่าจะไปติดตรงช่วงที่จะเข้าที่จอดรถตรงแถวโรงเรียนวัดไร่ขิงนะคะตรงจุดนี้ก็ท้ายแถวสั้นกว่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกเส้นหนึ่งที่เข้ามาทางด้านของวัดไร่ขิงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ชินเส้นทางน่าจะไม่ได้มาทางนี้นะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ข้ามมาจากทางด้านของเป็นเส้นทางที่ข้ามแม่น้ำท่าจีนมานะคะก็สำหรับใครที่จะเข้าไปที่วัดไร่ขิงนะคะงานนมัสการองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยเขายังคือในส่วนของตลาดที่เขามีขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเป็นช่วงเย็นๆหรืออาจจะเริ่มขายแล้วก็ได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะหลายคนน่าจะเดินทางไปแล้วก็ เลยทำให้การจราจรตรงช่วงนี้เนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะคะขอบคุณทางด้านของคุณจิรศักดิ์มากเลยนะคะที่รายงานกันเข้ามาให้ทราบว่าทางด้านในตรงทางด้านของวัดไร่ขิงเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเผื่อใครกำลังจะแบบเดี๋ยวไปไหว้พระที่วัดไร่ขิงดีกว่าได้รู้ว่าข้างในเนี่ยรถเยอะนะคือถ้าจะไปก็ไปได้แต่บอกไว้ก่อนว่ารถเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเริ่มออมเงิน

0: ุณผู้ฟังขออภัยวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะเริ่มออมเงินเนี่ยไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะคะเพียงมีเงินเพียงแค่ 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินนะคะฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกค่ะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดแล้วก็บุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือว่าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีค่ะหรือถ้าอยากจะออมนานขึ้นเป็น11เดือนกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก11เดือนนะคะฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนี่ก็รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะหรือถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีทั้งนี้นะคะอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะแต่ไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่านะฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.gsb.or.th หรือที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะก็ไปออมกันได้เลยนะคะอยากจะออมแบบ9เดือน11เดือนนะดอกเบี้ยก็มีให้ได้เลือกกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะเดี๋ยวดูนอกเหนือจากที่เมื่อสักครู่นี้เส้นทางทางด้านที่เข้าไปทางด้านของเพชรเกษมเข้าไปทางวัดไร่ขิงแล้วนะคะจุดอื่นๆณขณะนี้เนี่ยเท่าที่ดูการจราจรก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะตรงช่วงของถนนพระราม2แถวๆสมุทรสาครก็ยังไปได้นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางมหาชัยเมืองใหม่ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของต่างระดับพระราม2บนถนนบนทางด่วนช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางถนนสุขุมวิทสายเก่าตั้งแต่ตรงช่วงของบางปูเข้ามามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแพร่กษาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของวงเวียนปากน้ำตรงจุดนี้ก็ยังคงใช้การได้เข้ามายาวๆมาทางด้านของสำโรงยักษ์บางนามาจนถึงทางด้านของพระขนงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็สำหรับถนนศรีนครินทร์ในช่วงเวลานี้โดยรวมก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเจออุบัติเหตุนะคะหรือว่าสภาพการจราจรที่อาจจะมีปัญหาเนื่องจากด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะยังไงก็แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมกันได้ให้เพื่อนร่วมทางเขาได้ทราบด้วยนะคะว่าจุดที่คุณจะผ่านไปเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวต้องย้ำกันนะคะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นๆตั้งแต่เห็นว่าน่าจะประมาณสักบ่ายๆไปอ่ะไม่ทันได้เย็นทักเท่าไหร่นะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ราชมังคลากีฬาสถานเขายังมีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็คนที่เดินทางไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยก็เรียกว่าเยอะเหมือนกันนะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าเท่าที่ดูจากคนที่เขาเข้าไปวันก่อนๆจริงๆคอนเสิร์ตเขามีมาตั้งแต่วันที่11 12แล้วแล้วก็วันนี้วันที่13ก็จะเป็นอีก1วันนะก็ประตูเขาจะเปิดประมาณประตูจะเปิดให้เข้าไปทางด้านของด้านในสนามนะประมาณ17นาฬิกาส่วนเวลาที่เขาแสดงจริงก็คือ19นาฬิกา50นาทีก็เกือบ2ทุ่มแล้วค่ะก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วของการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะเข้าใจว่าตอนช่วงที่ก่อนถึง17นาฬิกาเนี่ยคนก็จะเดินทางกันไปเยอะเลยทีเดียวอย่างวันก่อนนะอย่างวันที่วันแรกที่เขาจัดการแสดงวันที่11นะที่มีคอนเสิร์ตเนี่ยสภาพการจราจรโดยรอบเส้นถนนรามคำแหงเนี่ยก็มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทีเดียวแล้วพอเลิกจากคอนเสิร์ต ก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันคนออกมาจากทางด้านในอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตต้องวางแผนการจราจรการเดินทางสักนิดหนึ่งนะคะถ้าจะผ่านทางด้านของโดยเฉพาะตรงช่วงของซอยรามกำแหง24นะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรหนาแน่นแต่ว่ายังไงก็ตามนะใครที่จะใช้เส้นทางผ่านทางด้านของหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ขึ้นบนทางยกระดับไปเลยก็ได้นะคะขึ้นบนทางยกระดับไปเลยก็ได้เพราะว่าจะไม่เจอกับเรื่องของรถที่มีปริมาณมากๆทางด้านล่างนะคะมีคุณชนะการนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมแว่นกันแดดยี่ห้อเลแบนเป็นใส่อยู่ในกล่องแว่นสีน้ำตาลลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะทะเบียน1มมขอไข่8693นั่งรถมาจากที่แยกตัดเลียบด่วนรามินทาบอกว่าเลยจากแยกตัดเลียบด่วนรามินทานั่งมาจากถนนเกษตรนวมินฝั่งขาเข้าเลยจากทางด้านของเลียบด่วนรามินทามาเล็กน้อยเนี่ยแล้วก็ไปลงที่บ้านกล้วยไซน้อยเมื่อตอนช่วงบ่ายโมง45อ๋อของเมื่อวานนี้นะคะบ่ายโมง45เมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่8693เก็บแว่นเรแบนซึ่งอยู่ในกล่องแว่นตานะคะเป็นกล่องสีน้ำตาลน่าจะเป็นแบบกระเป๋าแว่นตาของเขายี่ห้อเรแบนนะคะถ้าเกิดว่าเก็บได้ยังไงรบกวนช่วยส่งคืนเจ้าของเขาด้วยนะคะแล้วก็คุณวราพรค่ะแจ้งแทนเพื่อนคุณวราพรแจ้งแทนเพื่อนชาวเป็นคนจีนนะคะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ตัวเครื่องสีม่วงเข้มแล้วก็ใส่เคสใสเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab นะคะมาจากที่ Mspear ไปลงที่คอนโดฟิลที่จันสาทรบอกว่าเป็นรถเก๋ง MG ทะเบียนท้อทหารออ่าง537ไม่ทราบหมวดจังหวัดนะคนขับรถชื่อคุณนรสิงห์นาจรัตคนขับรถชื่อคุณนรสิงห์นาจรัตนะที่ขับรถเก๋ง MG ทะเบียนท้อทหารออ่าง537ผู้โดยสารที่เรียกรถของคุณเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งเป็นชาวจีนนะคะเขาลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถของคุณแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะหรือลองติดต่อกลับไปที่ทางแอปพลิเคชันเขาก็ได้เผื่อจะได้ติดต่อส่งคืนกับเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งคุณนฤมลลืมถุงเป็นถุงผ้าลายดอกสีน้ำเงินอมม่วงข้างในจะมีกล่องใส่ดรายเป่าผมยี่ห้อไดสันอยู่2กล่องสีดำกับสีชมพูอมม่วงแล้วก็มีซองใส่คีย์การ์ดคล้องไว้กับหูหิ้วขึ้นรถมาจากที่คอนโดลุมพินีหรือว่าไซต์พระราม3ไปลงที่ซอยรัชดาพิเศษ66นะคะไปรถแท็กซี่สีแดงทะเบียนท้องทหารสเสือ9815ของสหกรณ์ภูมิพลังแผ่นดินขออภัยภูมิพลังแท็กซี่นะคะบอกว่าสแกนจ่ายเงินไปชื่อคนรับชื่อคุณธงชัยแซ่ตั้งผู้โดยสารลืมถุงผ้าเป็นถุงผ้าลายดอกแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีกล่องใส่ดรายเป่าผมอยู่2กล่องแล้วก็จะมีซองใส่คีย์การ์ดด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากคอนโดลุมพินีที่พระราม3เป็นลุมพินีหรือว่าไซต์พระราม3ไปลงที่ซอยรัชดา66นะคะเมื่อตอนช่วง 10:20 ยังไงคนขับรถแท็กซี่ทะเบียนท.ทหาร ส.เสือ 9815สีแดงนะที่ผู้โดยสารเขาสแกนจ่ายตังไปเจ้าของบัญชีที่รับเงินชื่อคุณธงชัยแซ่ตั้งถ้าเกิดว่าเจอถุงผ้าแล้วก็มีกล่องใส่ดาวใดเป่าผมอยู่ตรงนั้น2กล่องในถุงใบนี้เนี่ยยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะคะแล้วก็คุณธีรดาลืมกระเป๋าสะพายสีดำข้างในกระเป๋าจะมีกระเป๋าในกระเป๋าสะพายสีดำเนี่ยจะมีกระเป๋าสตางค์อยู่ด้วยนะคะนั่งรถมาจากที่สนามบินดอนเมืองค่ะไปลงที่จรัญสนิทวงศ์22เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะจำทะเบียนรถไม่ได้แต่คนขับรถชื่อคุณเกียรติศักดิ์กบกลางดอนนะคะเมื่อตอนช่วง 10:30 ที่ผ่านมาผู้โดยสารเขาลืมกระเป๋าสะพาย ชื่อคุณธีรดานะน่าจะมีเอกสารเป็นบัตรประชาชนก็คือชื่อของคุณธีรดาเลยเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองนั่งมาจากที่สนามบินดอนเมืองค่ะไปลงที่ซอยจรัญ22เมื่อตอนช่วง 10:30 นนะคะแล้วมีคุณอรัชคุณอรัชพรแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวจีนคุณอรัชพรเป็นเจ้าหน้าที่ฟรอนต์โรงแรมไอบิสสไตล์กรุงเทพรัชดานักท่องเที่ยวท่านนี้เนี่ยลืมพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจไม่ทราบรายละเอียดนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ไหนไม่ทราบแต่ว่าไปลงที่โรงแรมไอบิสสไตล์ที่ถนนรัชดาเมื่อตอนช่วง 4:00 นเมื่อคืนนี้รถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่5205แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่5205นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเขาลืมพวงกุญแจเอาไว้บนรถของคุณนะนั่งมาจากที่ไหนไม่ทราบแต่ไปลงที่โรงแรมไอบิสสไตล์ที่ถนนรัชดาเมื่อช่วง 4:00 นเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดคนขับแท็กซี่เก็บไว้ยังไงช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ื่นจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
1: อ
0: ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

0: ที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังสภาพการจราจรในทางด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้อย่างที่บอกนะคะว่าการจราจรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีบางจุดเท่านั้นจะมีรถหนาแน่นแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยยังใช้การได้สบายๆเลยนะคะอาจจะมีรถที่จะเดินทางออกไปต่างจังหวัดรถที่เดินทางออกไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีปัญหารถเยอะสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้อย่างเมื่อสักครู่นี้เห็นทางด้านของแถวเขาช่องตะโกตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้แล้วก็บนเส้นทางสายฉะเชิงเทรากบินบุรีตอนนี้มันจะมีจุดที่มาจากทางด้านของแยกกบินนะเป็นฝั่งขาเข้าจะมีรถชะลอตัวทางฝั่งที่จะเป็นฝั่งขาเข้าเนี่ยพอเลยจากทางแยกกบินเข้ามายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้เนี่ยรถที่มีการชะลอตัวนี่เนื่องจากว่ามีคนใช้เส้นทางกันเยอะอย่างเดียวหรือเปล่านะหรือว่ามีอุบัติเหตุที่จะผ่านทางด้านของหน้าโรงพยาบาลกบินบุรีนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครผ่านเส้นนี้เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปที่ทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
1: เช็คก่อน

0: ไกด์สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: ขึ้นไปบนทางด่วนกับคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะคะคุณพัทรพันธ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณรัตยาครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับขอเรื่องทางพิเศษเฉลิมนครครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมที่ทางครับจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าท่าเรือต่อเนื่องไปบางนานะครับ
1: ค่ะ
2: ครับหน้าด่านดินแดงเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างน้อยครับใช้งานได้ดีโดยตลอดครับผมต่อเนื่องไปถึงช่วงท่าบางไก่ครับก็รถยังคงน้อยอยู่ครับก็เคลื่อนตัวได้ดีจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับเพิ่มเติมตรงทางออกถนนพระรามสี่ครับตรงนี้ก็ติดตามสัญญาณไฟแดงครับผม
1: คร
2: ับผ่านจากท่าเรือไปแล้วทางลงอ่างลงนี่รถน้อยครับก็เลยไม่มีจุดชะลอตัวครับแล้วก็จะคล้องตัวโดยตลอดจนถึงบางนาครับฝั่งกับการจากหน้าด่านบางนาเข้าท่าเรือมุ่งหน้าประดิษฐ์แดงเนี่ยรถน้อยเลยครับฝั่งนี้ไม่มีจุดชะลอตัวเลยครับ
1: ค่ะ
2: ครับเช่นเดียวกับฝั่งที่เข้ามาจากดอกขนองครับดอกขนองเข้าต่างระดับท่าเรือโดยรวมทั้งขาเข้าขาออกทั้งสองฝั่งเนี่ยรถยังคงน้อยอยู่ครับส่วนของสิริราชครับจากแจ้งนะครับผมมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทโดยรวมเนี่ยขาเข้าจากแจ้งนะเข้ามาเนี่ยคล่องตัวโดยตลอดเลยครับจะมีชะลอตัวสักเล็กน้อยครับผมตรงเหนือตลาดนัดจตุจักรครับเกียร์เสียตรงทางขึ้นที่มาจากด่านด้านบนเยอเพนตรงนี้สักเล็กน้อยครับท้ายนี่ประมาณสัก500เมตรได้ครับผ่านพ้นจุดเกียร์เสียแล้วก็คลายตัวแล้วครับฟังกับกันไม่เป็นปัญหาครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เช่นเดียวกับบางโค้ครับบางโค้เข้าต่างระดับพญาไทโดยรวมทั้งสองฝั่งขาเข้าขาออกรถน้อยคล่องตัวครับส่วนฝั่งที่เข้ามาจากมอเตอร์เวย์ครับขึ้นจากศรีนครินทร์ขึ้นมาเนี่ยรถก็ยังคงน้อยเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะคล่องตัวโดยตลอดจนถึงเข้าพญาไทเลยครับ
1: ค่ะ
2: กับการลดน้อยครับผมส่วนของบุรพาวิถีวันนี้ลดลงชลบุรีค่อนข้างน้อยครับก็เลยไม่มีท้ายครับส่วนพื้นล่างเนี่ยก็ยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: หากเป็นวันเวลาช่วงเร่งด่วนเนี่ยก็ฝากผู้จัดทางรบกวนดึงเพื่อประดาตรงจุดทางลงชลบุรีด้วยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอเคครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนทางเสือครับไม่ว่าจะเป็นฉลองรัฐครับกาญจนาอุดรธานีแล้วก็ปทุมธานีลดน้อยใช้งานได้ดีครับส่วนวันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มๆครับหยุด13ตุลาคมการทางเรายกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางด้วยกันครับก็จะมีเฉลิมมหานครครับศรีรัตน์แล้วก็อุดรธานีวันนี้1วันเต็มครับถึงเที่ยงคืน
1: ค่ะได้ค่ะ
2: แล้วก็มีเพียงเท่านี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก 11:30 นทางศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานะคะเขาได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีเครื่องบินเล็กตกแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะโดยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้กับสนามบินเล็กบูรพาทิตย์ภายในซอยทุ่งกลมตาลหมันนะคะ อยู่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปฟังรายละเอียดกับทางด้านของกู้ภัย878มูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยานะคะสวัสดีค่ะกู้ภัย878คะ
3: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคะเหตุเครื่องบินเล็กตกอะค่ะ
3: ตอนนี้ก็คือนำผู้บาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับก็เป็นชายเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วก็รับแจ้งว่าได้เอาเครื่องขึ้นทดลองบินแล้วก็ลงจอดแบบฉุกเฉินแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตกลงมาก็ลักษณะการบาดเจ็บก็จะมีแผลฉีกที่ใบหน้าแล้วก็แขนด้านซ้ายครับจะมีลักษณะการผิดรูปครับ
1: อืมค่ะเขาขึ้นบินคนเดียวใช่ไหมคะมีคนนั่งมาด้วยไหม
3: คนเดียวครับใช่ครับขึ้นบินคนเดียวครับ
1: ค่ะตรงบริเวณจุดที่เขาตกอ่ะพอดีเห็นภาพมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านเรือนประชาชนด้วยเหรอคะ
3: ครับใช่ครับคือจริงๆตรงนั้นมันจะเป็นลักษณะสนามบินเล็กอะครับก็คือรอบด้านก็จะเป็นชุมชนประมาณนี้ครับแต่ว่าพอลักษณะเขาแจ้งว่าเขาไม่ได้ตกลงมาแต่เป็นลักษณะเหมือนจอดฉุกเฉินอาจจะออกนอกละอาจจะออกนอกรันเวย์ไปก็เลยไปอยู่แถวบ้านเรือนประชาชนประมาณนี้คร
1: ับ อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนสภาพตอนที่เราไปถึงเนี่ยเราเห็นเขาอยู่ลักษณะยังไงบ้างอะคะ
3: ก็คือตอนที่เราไปเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะของ ตัวเครื่องบินเนี่ยมันตกอยู่ในเหมือนกลางทุ่งประมาณนี้คร
1: ับ
3: มันเป็นกลางทุ่งแต่เนี่ยรถพยาบาลเราไปถึงเนี่ยทางกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยได้เคลื่อนย้ายตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยใส่รถโฟวิลที่ลุยป่าเข้าไปในลักษณะลุยป่าลุยดงเข้าไปประมาณนี้ครับแล้วก็เอาออกมาด้านนอกประมาณนี้ครับแล้วก็คือมาส่งต่อให้กับรถพยาบาลคือทางทีมเราก็ไปช่วยกันกลางทางพอดีตรงนั้นพอดีคร
1: ับอ๋อก็คือมีเพื่อนเขาให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
3: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วความเสียหายอะคะมันไปโดนบ้านโดนอะไรไหม
3: ก็มีเป็นเหมือนลักษณะรั้วบ้านครับแต่เรื่องความเสียหายเนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าเสียหายมากน้อยเพียงใดครับแต่ว่าอาจจะไปอยู่ช่วงข้างๆบ้านพอดีแต่ในเรื่องของความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งคร
1: ับ ค่ะตรงจุดที่เป็นสนามบินเล็กกับจุดที่ลงฉุกเฉินเนี่ยมันห่างกันเยอะไหมคะ
3: ไม่ห่างกันมากครับไม่ห่างกันมากครับเพราะว่ามันจะอยู่ในโซนบริเวณแอร์เดียวกันอยู่ในซอยเดียวกันประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีชุมชนอยู่ล้อมรอบประมาณนี้ครับ
1: ค่ะมีแบบเพื่อนพอที่จะทราบข้อมูลไหมเพื่อนเขาบอกเบื้องต้นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้าง
3: เขาเบื้องต้นเนี่ยแจ้งว่าลงจอดฉุกเฉินแต่ว่าไม่ได้แจ้งว่าช่วงที่ลงจอดฉุกเฉินเกิด
1: เหตุอะไร
3: หรือเปล่าแล้วแค่ถึงลงจอดฉุกเฉินประมาณนี้ครับแจ้งเบียด
1: คร
3: ับ
1: ค่ะแล้วก็สภาพความเสียหายนี่ของเครื่องบินเล็กอันนี้ก็คือเสียหายหมดเลยไหม
3: ใช่ครับก็ลักษณะคือเสียหายแบบคิดว่าไม่สามารถที่จะทำการบินต่อได้ครับแต่ว่าในการเสียหายที่มันจะเบื้องลึกขนาดไหนเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะดูจากสภาพอากาศแล้วไม่น่าจะเกิดจากสาเหตุสภาพอากาศใช่ไหมคะ
3: ไม่น่าจะเกิดจากสภาพอากาศใช่ครับเพราะว่ายังเป็นช่วงที่ เป็นเหมือนคล้ายๆยังเช้าอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีเมฆฝนยังไม่ได้มีอะไร
1: ท้องฟ้าก็ยังแจ่มใส
3: ใช่แจ่มใสครับ
1: ค่ะแล้วก็ไม่มีลมแรงไม่มีลมกระโชกอะไรทั้งใดๆทั้งสิ้นนะคะ
3: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะ
3: ปกติครับ
1: อันนี้ก็คงเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดว่าสาเหตุยังไงเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: ใช่ครับนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาคร
1: ับ ค่ะแล้วพอจะทราบไหมทราบเครื่องบินนี้เดี๋ยวใครจะเข้ามาดำเนินการนะคะ
3: เดี๋ยวน่าจะเป็นทางสมาคมเห็นแจ้งว่าเป็นเครื่องบินของทางสมาคมครับน่าจะเป็นสมาคมเครื่องบินเล็กที่อยู่ที่นั่นนะครับตรงนั้น
1: อ๋อไม่ใช่
3: สมาคมน่าจะเข้ามาดำเนินการ
1: ไม่ใช่เครื่องบินส่วนตัวเขา
3: ใช่ครับเขาน่าจะเป็นนักแข่งของสมาคมครับเขาแจ้งว่าอย่างนั้นนะ
1: อ๋อก็คือเหมือนกับขึ้นบินฝึกซ้อมอะไรพวกอย่างนี้เหรอฮะ
3: ใช่ครับน่าจะประมาณนั้นครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลองจะลองข้อมูลเพิ่มเติม
1: ได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
3: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกู้ภัย878นะคะมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยานะคะตกลงเครื่องบินเล็กลำนี้นะคะที่ได้รับแจ้งบอกว่าขอลงฉุกเฉินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าอย่างที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัย878บอกเลยนะว่าเข้าไปถึงเนี่ยก็คือเบื้องต้นมีเพื่อนมีคนรู้จักของตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยให้การช่วยเหลือนำออกมาจากตัวเครื่องบินที่ลงฉุกเฉินแล้วปรากฏว่าก็น่าจะแบบว่าลงไปที่ตรงบริเวณทุ่งป่าหญ้าใกล้ๆกับตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรงโม้ปูนอยู่ตรงช่วงของท้ายรันเวย์สนามบินเล็กห่างไปประมาณสัก100เมตรได้นะคะเครื่องบินเล็กลำนี้เนี่ยเป็นเครื่องขนาด1เครื่องยนต์2ที่นั่งตัวเครื่องเนี่ยเท่าที่เห็นนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการเอาสติ๊กเกอร์ไปแลบทั้งลำเป็นสีน้ำเงินคาดขาวสภาพก็คือเนี่ยดูลักษณะเหมือนกับเอาสติ๊กเกอร์สีเป็นสติ๊กเกอร์ลายเนี่ยไปรับติดที่ปีกแล้วก็ลำเครื่องลำตัวเครื่องอ่ะนะคะตอนนี้สภาพก็คือว่าไปตกใส่กำแพงโรงรับซื้อของเก่าได้รับความเสียหายรวมถึงกำแพงหลังคารั้วของโรงงานที่เขารับซื้อของเก่าตรงนี้ได้รับความเสียหายคนเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันอายุ32ปีค่ะได้รับบาดเจ็บที่แขนผิดรูปแล้วก็ใบหน้าด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแต่ว่าในส่วนของเหตุที่ทำให้ต้องลงฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่คงต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีชาวบ้านที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถบันทึกคลิปภาพนะเหตุการณ์ขณะเครื่องบินล่อนลงฉุกเฉินได้บางส่วนนะก็ให้ข้อมูลบอกว่าตัวนักบินเนี่ย ก่อนเกิดเหตุได้นำเครื่องขึ้นบินจากสนามบินเล็กเทคออฟขึ้นไปได้ประมาณแค่2นาทีเท่านั้นแล้วก็เห็นว่าเครื่องบินนั้นบินวนกลับมาแล้วก็มาลงจอดฉุกเฉินซึ่งในระหว่างนั้นตัวนักบินเองก็พยายามที่จะร่อนลงจอดแต่เครื่องยนต์น่าจะกำลังไม่พอนักบินก็เลยพยายามมาเร่งเครื่องเพื่อจะทำการเชิดหัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายก็เกิดความผิดพลาดแล้วก็เนี่ยแหละถลายพุ่งตกตรงช่วงของท้ายรันเวย์พอดีเลยนะคะจนทำให้ตัวของนักบินท่านนี้นะคะก็ได้รับบาดเจ็บตามนี้แหละค่ะแล้วก็เครื่องบินก็เสียหายตรงนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าในส่วนของซากเครื่องบินยังไงเดี๋ยวเขาก็มีการดำเนินการของทางด้านของสมาคมเครื่องบินเล็กนะคะไปจัดการอีกทีหนึ่งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ครอบครัวของน้องกล้วยวัย7ขวบตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นสะท้อนถึงพลังของความเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวและการคำนึงถึงมนุษยธรรมที่ช่วยส่งต่อความหวังให้แก่เพื่อนมนุษย์แม้ผู้บริจาคจะจากไปแล้วก็ตามทั้งนี้ครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังต่อไปหน่วยเฉพาะกิจราชมนูลาดตระเวนแนวชายแดนพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบชาวต่างชาติ21คนหนีแก๊งสแกมเมอร์จากเมืองใหม่เชเวโกโกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังเรสวนได้มีการจัดกำลังพลลาดตระเวนบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่บ้านใหม่ริมเมืองตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองใหม่เชเวโกโกจังหวัดเมืองพอดีระหว่างลาดตระเวนพบชาวต่างชาติ21คนซึ่งประกอบด้วยชาวเคนยาจำนวน14คนชาวอินโดนีเซีย5คนฟิลิปปินส์อูกันดาชาติละ1คนรวมทั้งหมด21คนประกอบผ่านเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจึงมีการควบคุมตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้กล่าวว่าหลบหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆซึ่งพบมี4คนมีรอยแผลเป็นถูกทำร้ายร่างกายหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดปฏิบัติการรื้อระบบสยบสแกมเมอร์ลุยค้น27จุดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หรือระบบสยบสแกมเมอร์ลุยคน27จุด11จังหวัดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดของกลางและทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทหลังทำการตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติได้รับวีซ่า Thailand Privilege นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงลุกของศูนย์ ACSC เพื่อขัดกรอกและป้องกันไม่ให้กลุ่มวิชาชีพข้ามชาติหรือแก๊งสแกมเมอร์แฝงตัวเข้ามาใช้สิทธิ์ประโยชน์ทำรับระยะยาวในประเทศไทยและพบว่าบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนผู้ถือวีซ่าดังกล่าวได้มีการรับโอนเงินมาจากบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้ายซึ่งมีผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปก่อนหน้านี้โดยมีหนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกโอนไปกว่า26ล้านบาทขณะที่การสอบปากคำของผู้ต้องหาชาวจีนบางรายให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับหัวหน้าขบวนการที่เป็นถึงระดับหุ้นส่วนของสูตรสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาและทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
9: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงวางแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันน้องเมนทรามหาราช13ตุลาคม2569
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
11: สถานีวิทยุจส.100
4: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

นวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนประทะเปรี้ยวลงไปในบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไป
0: ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้กลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากทางเหนือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ช่วงนี้ค่ะ 14:14 นนะคะตอนนี้นี่สภาพการจราจรโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้การจราจรหลายๆเส้นทางนี่ยังใช้การได้อย่างสบายๆเลยนะคะอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาบ้างจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวแต่ว่าภาพรวมแล้วตอนนี้ยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนอกเหนือจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วเรายังติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยที่ตรงบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12นะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเรียกร้องให้มีการเปิดประตูระบายน้ำตรงคลอง12เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ทางด้านขององคารักษ์ปทุมธานีตรงเป็นเส้นทางองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวที่มีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะวันนี้เองเนี่ยทางด้านของสนทช.เขาก็ได้มีการลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งทางด้านของนครนายกแล้วก็ปทุมธานีนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของแนวทางการระบายน้ำผ่านทางด้านของคลอง8แล้วก็คลอง13เพื่อที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะที่ทางด้านของพื้นที่ตรงช่วงของบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12นะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการทดลองเปิดประตูระบายน้ำ2บาน10เซนติเมตรนานประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของรังสิตองครักษ์นะคะล่าสุดอย่างที่บอกค่ะว่าทางสทนช.เขาก็ลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นนะเนื่องจากว่าในพื้นที่นะคะโดยภาพรวมก็คือตอนนี้เนี่ยการจราจรในเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกโดยรวมแล้วถือว่าก็ใช้การได้นะคะไม่ได้แบบว่ามีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนานอะไรนะแต่ว่าจุดที่จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็น่าจะเป็นช่วงของประชาชนที่อยู่น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะทั้งในฝั่งทางด้านขององครักษ์แล้วก็ในฝั่งทางด้านของธัญบุรีตรงนี้เองก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันว่าจะมีการดำเนินการในส่วนของการระบายน้ำเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าตรงจุดที่ตรงคลอง12ตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นรอยต่อจังหวัดนครนายกแล้วก็ปทุมธานีแล้วก็มีประชาชนทางด้านขององครักษ์แล้วก็ที่ปทุมธานีเนี่ยเขาก็คือในส่วนที่อยู่ที่ฐานะของพื้นที่ฐานะของนครนายกเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะมาเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีชาวบ้านมีคนได้รับผลกระทบจำนวนมากเลยทีเดียวรวมไปถึงเรื่องของเกษตรกรด้วยในขณะเดียวกันคนที่อยู่ทางด้านของฝั่งปทุมธานีเองเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดเปิดประตูระบายน้ำแล้วเนี่ยก็จะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ของตนเองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าข้างหนึ่งจะให้เปิดอีกข้างหนึ่งไม่ยอมให้เปิดนะเมื่อวานนี้ก็เลยมีการตกลงกันว่าจะเปิด2บานก็คือบานละ10เซนเป็นเวลา2ชั่วโมงซึ่งพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาก็มีการติดตามด้วยนะว่ามีส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ทางด้านหลังประตูระบายน้ำมากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการให้เปิดตอนช่วงเย็นๆเปิดจาก10เซนผ่านไป2ชั่วโมงก็มีการพิจารณาแล้วว่าให้เปิดรีลงมาเป็นประมาณสัก5เซนนะคะแล้วล่าสุดวันนี้ทางด้านของรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองพื้นที่เลยทั้งทางด้านของนครนายกแล้วก็ที่ปทุมธานีนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะได้นำเอาความคิดเห็นของทั้งสองฝั่งเนี่ยมาพิจารณามารับฟังนะก็มีการพิจารณาเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ผ่านไปทางด้านของคลอง8แล้วก็คลอง13เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะในขณะที่ประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะเขาก็ยังติดตามการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำอยู่อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะเพราะว่าเขาก็ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลาเรียกว่า นานพอสมควรอ่ะนะคะจนกระทั่งแบบว่าเรื่องของพื้นที่ทางเกษตรกรอะไรต่างๆนานาก็ยังก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดตามกันตรงบริเวณนี้นะเมื่อคืนนี้เห็นทางด้านของภาพข่าวด้วยเหมือนกันคนที่อยู่ทางโซนทางด้านของนครนายกเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะจมน้ำแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วคือจริงๆประเด็นเรื่องของที่บอกว่าพอปิดประตูระบายน้ำอีกฝั่งนึงไม่ท่วมอีกฝั่งนึงท่วมเนี่ยมันเราเห็นกันมาทุกรอบทุกครั้งเลยนะที่มีน้ำท่วมแบบนี้อย่างเอาง่ายๆเส้นรังสิตองครักษ์แถวๆตรงช่วงของหน้ามสว.องครักษ์ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเหมือนกันที่บอกว่ามีชาวบ้านต้องบอกเลยว่าไปรื้อเอากระสอบทรายที่เขากั้นไม่ให้น้ำเนี่ยมันข้ามฝั่งถนนมานะก็ชาวบ้านก็คือแบบว่าจมน้ำแบบนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนกันก็ไปรื้อกระสอบทรายแล้วจนสุดท้ายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการเจรจากันก็เลยปรากฏว่าก็ยังก็เปิดให้น้ำเนี่ยไหลข้ามฝั่งมาอีกทางด้านหนึ่งแล้วก็มีการจัดการจราจรให้วิ่งในช่องทางที่เป็นทางขนานที่ผ่านเรียบคลองมานะจนเนี่ยล่าสุดก็สามารถที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเรายังต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โดยรวมของเรื่องของการระบายน้ำมันเริ่มค่อยๆดีขึ้นน่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีอย่างทางด้านของปราจีนบุรีบ้านสร้างก็ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงอยู่ทางด้านของพื้นที่ทางด้านของกระบินบุรีถ้าเรียนจำไม่ผิดในเมื่อสักครู่นี้ดูนะก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมคือมองมันจะมีภาพมุมสูงนะก็จะเห็นว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะในพื้นที่ทางด้านของที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ถ้าหากว่าเดี๋ยวเรามีความคืบหน้ายังไงแล้วเนี่ยจะได้ติดตามมาให้ทราบกันนะเพราะว่าสำรวจดูนะ อย่างทางด้านของปราจีนบุรีเองเนี่ยมันก็จะมีถนนหนทางที่ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างตรงช่วงของบริเวณบ้านท่าเสาที่บ้านท่าเสาเนี่ยน้ำท่วมทำให้ถนนชำรุดตอนนี้พอน้ำลดแล้วเขาก็กำลังเร่งดำเนินการในการแก้ไขในการซ่อมบำรุงนะเพื่อที่จะให้คนที่ใช้เส้นทางเนี่ยประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยสัญจรผ่านไปได้ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรผ่านได้ตามปกตินะคะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะเรื่องของการระบายน้ำด้วยเรื่องของการซ่อมแซมน้ำก็ทำให้ถนนหนทางได้รับความเสียหายไปพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.นะคะหลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ไปเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรามากันที่อีกเรื่องนึงดีกว่าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ใช่ไหมคะแล้วก็ในงานนี้เนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่เราจะมาโชว์ให้กับคนที่เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้ชมได้เห็นกันว่าศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเรามีอะไรบ้างอย่างที่เราได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าต่างๆผ้าไทยผ้าทออาหารในพวกนี้ที่นำมาเสิร์ฟนำมาให้ทางด้านของคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาได้ทานได้เห็นกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เรามาแสดงในงานนี้มาแสดงให้กับชาวต่างชาติเขาได้เห็นกับตาได้เห็นกับตาเนื้อเลยว่าประเทศไทยเรามีศิลปะวัฒนธรรมสวยงามยังไงบ้างนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยดิฉันมีสายของทางด้านของครูอ้นคุณพงพันธ์เพชรทองนะคะครูอ้นเป็นหัวหน้าคณะเพชรจรัสแสงค่ะอยู่ในสายกับเราครูอ้นก็ได้นำเอาคณะเพชรจรัสแสงมาร่วม แสดงโชว์ในการประชุม IMF ตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ครูอ้นอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครูอ้นค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเรียกครูอ้นเลยละกันนะคะ
2: ได้เลยครับได้เลยครับสบายมาก
1: ครูอ้นคะคือต้องเรียนสอบถามเลยว่าคือจริงๆดิฉันก็ตามติดตามผลงานของครูอ้นเหมือนกันนะเห
2: ็
1: น
2: ขอบคุณมากครับ
1: ตั้งแต่ที่นำที่พร้อมกับลูกสาวใช่ไหมคะที่ไปแสดงที่งานเอ็กซ์โปที่ญี่ปุ่นนี
2: ่
1: ต้องชื่นชมมากๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยวันเนี้ยเราโชว์ในบ้านเราแล้วจะให้ต่างชาติได้เห็นครูอ้นได้มีการเตรียมการแสดงอะไรไปโชว์ในงานนี้บ้างอะคะ
2: โอ้วันนี้เยอะมากเลยครับเพราะว่ามันเล่นด้วยกันตั้งแต่วันที่12ตุลาถึง18ตุลาครับแล้วก็วันละ2โชว์นะครับก็มีเป็นเค้าเรียกว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคนั่นแหละครับนะครับแล้วก็อันแต่อันที่หลักๆก็จะมีโขนมีโนรานะครับแล้วก็มีการแสดงพื้นบ้านต่างๆนะครับแต่ว่าการแสดงแต่ละโชว์เนี่ยเราจะปรุงแล้วก็ปรับให้มันน่าสนใจมากขึ้นเลยครับทำซาวให้มันให้เข้าถึงนานาชาติที่มาประชุ
1: ม
2: ได้เข้าถึงง่ายๆแล้วก็ติดตราตรึงใจกลับประเทศไปเลยเลยประมาณนี้ครับอารมณ์นี้ครับผม
1: ค่ะอย่างเวลาที่แสดงเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่12ถึงวันที่18เนี่ยเราจะวางแผนยังไงว่าเราจะแสดงวันไหนอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
2: อ๋อการวางแผนนี่ก็คือทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจัดตารางมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือ12ถึง18เนี่ยวันหนึ่งก็3โชว์3ช่วงนะครับช่วงแรกก็8โมงครึ่งนะครับ8โมงครึ่งเช้าก่อนที่เขาประชุมกันเขาก็มาผ่อนคลายกันที่เวทีก่อนเลยครับนะแล้วก็พอพักเที่ยงก็คือเที่ยง40หรือเที่ยง50เนี่ยเขาประชุมเหนื่อยเขาก็ออกมากินข้าวแล้วก็ออกมาชมการแสดงต
1: ่
2: อนี่ครับแล้วก็พอรอบเย็นก็ประมาณ 17.00 นก็อีกรอบหนึ่งครับก็บริหารจัดการประมาณนี้ครับแต่ละวันก็จะไม่ซ้ำกันเลยครับผม
1: ค่ะในแต่ละโชว์นี้ใช้เวลานานไหมคะ
2: โชว์รับบางโชว์15นาทีบางโชว์ก็20นาทีครับผมไม่ต่ำกว่านี้ก็คือใครเดินไปเดินมาก็สามารถแวะมาดูได้ทุกตอนที่อยู่ในโชว์มันก็ยังเป็นไฮไลท์ตั้งแต่นาทีที่1ถึงนาทีที่15ครับผม
1: อย่างวันตั้งแต่วันที่12มาเมื่อวานเนี้ยเราแสดงอะไรไปบ้าง3ช่วงเวลา
2: เมื่อวานเป็นรอบแรกคืออย่างนี้ครับนโยบายของกระทรวงการคลังที่เขาให้ผมมาครับเขาพยายามเลือกโชว์ที่มันครอบคลุมทั้งประเทศไทยนะครับครอบคลุมในที่นี้ก็คือมีโชว์ของศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานก็จะเป็นดีเจฮูลูนะครับอย่างมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแต่ว่าพวกเราไปเจอแสงต้านำมาเล่นนะครับนำมาเผยแพร่บนเวทีโลกแห่งนี้แล้วก็พอช่วงที่สองช่วงพักเที่ยงก็เป็นโนรานะครับอันนี้ก็เป็นมรดกโลกและเป็นขึ้นจดทะเบียนยูเนสโกนะครับโนราเสร็จแล้วก็รอบเย็นก็เป็นโนราอีกรอบนึงก็ได้รับความสนใจมากครับจากฝรั่งชาติครับครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วในส่วนของการอย่างการแสดงอย่างเมื่อวานเนี้ยเป็นของโซนภาคใต้หมดเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: แล้วของวันนี้ล่ะคะ
2: ของวันนี้เป็นภาคกลางครับเมื่อเช้าก็
1: ค่ะ
2: อย่างรอบเมื่อเช้าก็เหมือนทางรัฐบาลนะครับทางกระทรวงการคลังต้องการให้คนชาวต่างชาติได้เห็นว่าเรามีเขาเรียกอะไรมีในหลวงรัชกาลที่9ที่เคยมีพระราชกรณียกิจให้กับคนไทยนู่นนี่นั่นเลยนะผมก็เขียนกลอนเขียนเพลงขึ้นมารำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างนู้นอย่างนี้ก็ใส่ชุดไทยโบราณนะครับชุดไทยโบราณซึ่งฝรั่งเห็นก็จะว้าวมากอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เล่าเรื่องให้ฝรั่งได้รู้ว่าร็อกเก้าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็รอบเที่ยงก็จะเป็นไฮไลท์สุดๆนั่นก็คือโขนครับโขนเลยวันนี้เล่นโขนครับชุดใหญ่มากับพิบครับเขาเรียกว่าตอนพระรามยกรบทศกัณฐ์ครับก็มีราชรถมีนู่นมีนี่มีนั่นถ้าจะยกโรงละครแห่งชาติมาไว้ในเวทีที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์แห่งนี้ครับก็ผมประมาณนี้ครับ
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่ครูบอกว่าอย่างวันนี้พอดีตรงกับวันที่13ตุลาเป็นวันนวมินทร์ด้วยก็เลยได้โอกาสที่ในการ
2: ผมว่าใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่เลย
1: ค่ะ
2: ใช่เลย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วอย่างการแสดงโขนนะคะเวลาเราไปดูเนี่ยเขาก็จะมีการพากมีการดนตรีเป็นภาษาไทยแต่ทีนี้เนี่ยคนดูเป็นต่างชาติเราทำยังไงคะครู
2: อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับก็คือโขนจริงๆมันเป็นภาษาใบ ะครับโขนก็ตีบทเป็นภาษาใบอยู่แล้ว
1: ซึ่ง
2: เวลามาเล่นให้ต่างชาติดูเนี่ยเราไม่ใส่เนื้อร้องไม่ใส่บทภาคใดๆทั้งสิ้นก็คือเป็นท่าใบของโขนที่เป็นท่าแสดงปกติอยู่แล้วครับการแสดงมีความรวดเร็วแล้วก็ดำเนินเรื่องอย่างเร็วให้กระชับให้ดูแล้วก็รู้เรื่องว่าทำอะไรกันรบกันแสดงพลังกันนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับผม
1: อืมค่ะก็แล้วต่างชาติเขาเวลาดูแล้วเขาเข้าใจไหมคะ
2: ก็ต้องเข้าใจนะเพราะมันสู้รบกันนะครับ
1: ค่ะ
2: สู้รบกันก็น่าจะเข้าใจแล้วก็อีกอย่างนึงก่อนแสดงปุ๊บนี่ก็จะมี MC เล่าเรื่องก่อนว่ามันคืออะไรนู่นนี่นั่นเป็นภาษาอังกฤษนะปูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าตัดสินที่มาแสดงก็เป็นระดับคุณครูทั้งนั้นนะฮะที่มาคุณครูของขนเมืองไทยทั้งนั้นที่มารวมตัวกันแสดงครับผม
1: อืมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวจะเรียกว่าเป็นนักแสดงไม่ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนมาถึงวันนี้เนี่ยเราไปคัดเลือกมายังไงอะคะ
2: ทีมก็คืออย่างนี้ครับอยู่ในทีมของผมนี่แหละครับ
1: ค่ะ
2: พิจารณาแสงนะครับก็คือพิจารณาแสงจะรวมไปด้วยทั้งเป็นข้าราชการอยู่ที่กรมศิลปากรด้วยนะครับน
1: ะ
2: แล้วก็เป็นน้องๆที่จบวิไลนาศิลป์กันมานะครับทีนี้ก็มีใจรักเหมือนกันก็คือเราทำงาน2เส้นทางก็คือเราทำแบบแผนคือเล่นการแสดงแบบแผนก็คือแบบดั้งเดิมเลยนะครับดนตรีไทยเดิมๆแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่ผมทำเป็นคณะของพิจารณาแสงก็คือเป็นประยุกต์ร่วมสมัย
1: ค่ะ
2: นะประยุกต์ร่วมสมัยอย่างทีนี้ถามว่ามารวมตัวกันยังไงก็คือเราชอบเหมือนกันเราอยากทำดนตรีหรือนาฏศิลป์ให้คนดูทั้งโลกได้เห็นได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ได้ภูมิใจในความเป็นไทยไปด้วยกันแค่นั้นเองครับพอคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันก็เลยมารวมตัวกันทำอะไรกันแบบนี้ครับ
1: อืมค่ะแต่ก็เดี๋ยวฉันต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าตัวทางด้านของครูอ้นเนี่ยเป็นข้าราชการของทางด้านของกรมศิลป์นะเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมไปรวมตัวกันได้อย่างนี้นะ
2: ค
1: ะค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากวันนี้เป็นในถ้าเป็นภาคกลางเป็นศิลปะที่แบบว่าดิฉันว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วที่น่าดีใจก็คือว่าช่วงนี้ไม่รู้ดิฉันรู้สึกเองหรือเปล่านะคะครูเหมือนกับเด็กๆเริ่มหันมาดูเรื่องของโขนสนใจโขนกันมากเป็นอย่างนั้นไหมคะครู
2: มากครับผมเห็นตามสื่อโซเชียลเพราะว่ามีผลมากๆจากที่ผมที่ทำงานที่ของผมที่ผมทำเนี่ย
1: ค
2: ือกรมศิลปากรนะที่โรงละครแห่งชาติเขาเวลาจัดการแสดงโขนเรื่องต่างเด็กๆจะดูเยอะมากซึ่งมีผลจากสื่อโซเชียลนะเด็กตัวเล็กๆมายืนเชียร์กันหน้าโรงโขนหน้าเวทีโขนอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: มันก็อันนี้ขอชื่นชมหน่วยงานราชการที่จัดแสดงกันได้เยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วนอกจากเรื่องของการแสดงรำตรงนี้แล้วมีจะเป็นลักษณะของอย่างอื่นด้วยไหมมีดนตรีมีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
2: มีสิ่งที่มีที่ขาดไม่ได้เลยคือนั่นมวยไทยครับผม
1: มวยไทย
2: นะ
1: ศิลปะมวยไทยค่ะ
2: มันจะมีวันที่เดี๋ยวนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมจำวันไม่ได้แต่ตอนในวันที่อยู่ในระหว่างวันนะครับก็
1: ค
2: ือมันจะเขาจะจัดเวทีมวยไทยไฟท์อยู่ในนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็มวยไทยไฟท์จะมาโชว์ให้ชาวต่างชาติที่มาประชุมWorld Bankดูด้วยแล้วก็พวกผมก็แสดงนาฏยมวยบนเวทีของไทยไฟท์นี่แหละครับก็เป็นนาฏยมวยมีการไหว้ครูเป็นแม่ไม้มวยไทยโบราณนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการต่อสู้กันแบบโลดโผนนู่นนี่นั่นอันนี้หนึ่งแล้วนี่คือมวยอันต่อไปก็คือกระบี่กระบอง
1: กระบี่กระบอง
2: อย่างที่เราเคยเรียนกันสมัยเด็กๆนั่นเลยครับจริงๆมันคือมรดกของชาตินะครับม
1: ัน
2: คือการสื่อถึงสมาธิสื่อถึงการไหว้แผ่นดินไหว้ครูแล้วก็การต่อสู้อาวุธของครูโบราณ
1: ใช่
2: แล้วอีกอย่างนึงครับอย่างนั้นก็คือดนตรีไทยนั่นเอง
1: ดนตรีไทย
2: แต่ดนตรีไทยที่โจทย์เขาให้ผมมาก็คือเขาอยากให้เด็กนะครับเยาวชนเล่นกับผู้ใหญ่ของพิจารณาแสงเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาน้องๆที่เป็นเยาวชนมาแล้วก็มาแบทเทิลกับผู้ใหญ
1: ่
2: มาเล่น
1: เป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนบ้างคะครู
2: ที่จะเล่นวันที่17นี้ครับมีระนาบเอกนะครับกับระนาบเอกมีกระจับปีนะครับที่น้องเพชรเคยไปเล่นที่เอฟโอซาก้าเนี่ยกระจับปีแล้วก็มีขุยมีคล้องนะครับแล้วก็มีสากลเป็นแบ็คอัพเป็นแบนด์นะครับแล้วก็ทำเพลงเป็นประยุกต์ร่วมสมัยเล
1: ่
2: นเพลงสากลบ้างเพลงไทยบ้างอะไรครับประมาณนั้นครับ
1: โอ้ค่ะเดี๋ยวเรียนถามที่น้องเพชรเล่นคือกระจับปีนี่คืออันที่เอาง่ายๆคล้ายๆพินตัวใหญ่ๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับใช่ครับอันนั้นเขาเรียกว่ากระจับปีครับ ครับก็จะปีนี
1: ้
2: ผมมั่นใจได้เลยว่าชาวโลกไม่เคยเห็นแน่นอนครับครับผมจะได้เห็น
1: แต่ว่าจะชาวโลกเลยค่ะคนไทยดีด้วยเหมือนกัน
2: มันจะหาดูยากหน่อยเพราะมันจะเป็นอยู่ในวงเขาเรียกว่าอยู่ในวงมโหรีโบราณนะครับมโหรีโบราณนี่ก็คือว่าใช้ขับกล่อมพระราชพิธีสมัยก่อนนะครับ
1: ค่ะอ๋อเป็นเครื่องดนตรีโบราณอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราประยุกต์ขึ้นมาทำใหม่เอง
2: ไม่ใช่ครับมีตั้งแต่ถ้าตามประวัติศาสตร์เท่าที่ผมอ่านหรือว่าเท่าที่ครูเล่ากันมาสืบกันมานะฮะก็ปลายสุโขทัยแล้วก็อยุธยาอะไรเป็นต้นมาเนี่ยครับมันจะมีเครื่องดนตรีนี้เกิดขึ้นทีนี้มันพอเขาแบ่งเป็นประเทศแบ่งภาคแบ่งนู่นแบ่งนี่มันก็ไปอยู่หลายที
1: ่
2: บางที่ก็อยู่อีกประเทศนึงบางที่ก็อยู่ประเทศเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นศิลปะที่ร่วมใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ค่ะแล้วทำไมถึงแบบว่าครูถึงเอากระจับปี่มาเรียกว่ามา
2: ให้ลูกสาวเล่น
1: ใช่ให้น้องเพชรเล่นนะคะ
2: เพราะว่าผมมีมองว่าไปอย่างอื่นมันมีคนเก่งเยอะแล้วเราก็เลยว่าอันนี้มันแค่คนแรกจะไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันเราเอามาปลุกชีวิตมันขึ้นมานะครับแล้วก็ให้น้องเพชรเล่นน้องเพชรลูกสาวก็จะได้เก่งอยู่คนเดียวแล้วพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะ
1: จริงๆก็คือค่ะยังไงนะคะ
2: จริงๆเราอยากต่ออายุของมันนะสมมติว่าเด็กคนหนึ่งหยิบเครื่องดนตรีโบราณขึ้นมาเล่นนะฮะมันกำลังจะสูญหายถ้าเด็กคนหนึ่งหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอายุขึ้นมาอีก60 ปี70 ปีอีกอะไรครับสืบทอดประเทศไทยไปต่อไปครับ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วก็คือเดี๋ยวดูเนี่ยไม่ใช่เล่นเพลงแบบเพลงไทยอย่างที่เราคุ้นๆมันเป็นเพลงร่วมสมัยเพลงฝรั่งเพลงอะไรก็เล่นได้หมดเลยใช่ไหมคะตัว
2: เล่นเล่นได้หมดเลยครับเราตั้งใจให้ก็อย่างนี้ครับดนตรีและมาตรศิลป์มันเป็นภาษาสากลนะผมว่าแม้เราจะพูดคนละภาษาแต่เสียงดนตรีจังหวะท่วงท่าและความงดงามของดนตรีไทยเนี่ยมันสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงกับประเทศไทยได้ครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เดนขออนุญาตโฟกัสที่กระจับปีนิดนึงเพราะว่าน่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากที่มีการแสดงกระจับปีที่หลายๆคนเริ่มสนใจอย่างที่แบบไปที่งานเอ็กซ์โปที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาแสดงที่ประเทศไทยตรงนี้เนี่ยมีคนสนใจจะเรียนกระจับปี่บ้างไหมคะ
2: คืออย่างนี้อันนั้นผมดูฟีดแบ็กจากช่างที่ทำกระจับปี่ขาย
1: ค่ะ
2: นะเขาเวลาเขาบอกว่าขอบคุณพี่อ้นมากเลยนะครับที่ทำให้กระจับปี่ของเขานี่แบบคนสั่งทำกันเยอะเลยขายดีมากมีคนสนใจเยอะมากขึ้นเลย
1: ค่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะมันเกิดจากที่เรานำเอามาออกสื่อแล้วเล่นให้มันเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายให้น่าสนใจเงี้ยพอช่างทำขึ้นมาเยอะแสดงว่ามันก็แบบในทางที่ดีแล้วครับครับผม
1: ค่ะไม่เพราะว่าดิฉันเห็นนะเมื่อสักครู่นี้มีคลิปภาพไม่แน่ใจว่าใช่เพราะน้องอ่ะเวลาที่แต่งตัวแบบว่าเด็กวัยรุ่นธรรมดานี่ก็อาจจะเป็นอีกลุคนึงแล้วเวลาขึ้นแสดงก็จะอีกลุคนึงมันเป็นการผสมประสานกันอ่ะมันจะดึงใจโดนใจเจนซีมากมากเลยก็เลยถูกใจแบบน
2: ี้จะขอบพระคุณมากครับที่ดูน้องเป็ดไปครับผม
1: ค่ะไม่เพราะว่าอย่างตอนที่ไปโชว์ที่เอ็กซ์โปดิฉันชอบมากเลยดูทุกคลิปเลยนะเพราะว่าจะเห็นแบบว่าที่หน้าเวทีก็จะมีแบบว่าเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นเขาก็จะมาสนุกสนาน
2: กับเราด้วยแสดงว่าดูจริงครับอันนี้แสดงว่าดูจริง
1: ใช่ใช่ดูจริงชอบ
2: มันดีตรงที่ว่าตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราไปพาวิเลียนใช่ไหมพาวิเลียนต่างๆแล้วก็มัน130กว่าประเทศมารวมกันตรงนั้นทีนี้เขาก็จะเชิญพาวิเลียนของไทยเนี่ยไปคอลแลบกับเขาอะไรครับอย่างเช่นบราซิลเชิญน้องเพชรไปเอากระจับปี่ไปคอลแลบอเมริกาไปคอลแลบกับเซ็กโซโฟนอะไรครับผมก็เลยว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีแล้วก็ทำให้คนรู้จักประเทศไทยผ่านเครื่องดนตรีจากมือของเด็กคนหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับผม
1: ค่ะตอนแรกอ่ะดิฉันน่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากระจับปี่นะตอนแรกก็ยังบอกว่าเหมือนพินอะไรตัวใหญ่มากตัวใหญ่
2: ใหญ่จริงครับ
1: ใหญ่จริงมันหนักไหมคะ
2: ก็หนักอยู่ครับหนักอยู่แล้วก็ตอนสมัยน้องเล่นตอนอายุ10 ขวบมือยังไม่สามารถแบบจับได้ถึงเอาอะไรมาคล้องไว้แล้วก็ดีดไว้อะไรเงี้ย
1: เนาะแบบว่าพอว่ามือต้องยาวเหมือนกันนะไปที่ขอดข้างบนงั้นนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะให้ครูพูดถึงเรื่องของความภูมิใจที่เราสามารถนำเอาศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยทุกสายทุกคือทั้งไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการรำการร้องยังรวมไปถึงเรื่องของการเรื่องของดนตรีแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการอนุรักษ์ของเดิมไว้แต่ยังมีการต่อยอดไปมีการผสมผสานกันไปตรงนี้ เนี่ยอยากจะฝากอะไรกับทางด้านของเป็น FC ของครูหรือว่าคนที่กำลังเปิดมาเจอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ก็ความภูมิใจใช่ไหมครับความภูมิใจที่ภูมิใจที่ศิลปะไทยได้อยู่ผมเรียกว่าบนเวทีระดับโลกแล้วกันเน
1: า
2: ะเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็191ประเทศมาประชุมที่นี่ครับสำหรับผมนี่มันไม่ใช่เป็นเพียงการได้รับโอกาสขึ้นแสดงบนเวทีสำคัญนะครับเป็นโอกาสที่เราได้นำเสียงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปให้ผู้คนจากนานาประเทศได้สัมผัสด้วยตัวเองด้วยพวกเราเองนะครับเราคือเราสามารถนำเสนอศิลปะไทยให้เข้ากับเวทีสากลและคนรุ่นใหม่ได้โดยยังรักษาเอกลักษณ์และก็หัวใจของศิลปะดั้งเดิมไว้นะครับและการนี่คือสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมไทยมีชีวิตและเดินทางต่อไปได้นะครับแล้วก็ในฐานะดนตรีไทยเนี่ยผมมองว่าหน้าที่ของเราไม่ได้จบลงเมื่อการแสดงสิ้นสุดนะครับแต่คือการทำให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยยังรักเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้นี่แหละครับประมาณนี้ครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามในส่วนของผลงานของครูแล้วก็ของคณะเพชรจรัสแสงนี่จะติดตามได้ยังไงคะ
2: ติดตามเลยครับรีบเข้าไปติดตามในต้นเพชรจรัสแสงที่ช่อง TikTok ได้เลยครับกำลังคึกคืนอยู่ในช่องนั้นเลยครับ
1: ใช่ไหมคะกำลังคึกคืนกำลังสนุกสนานเลย
2: นะก็ได้ครับต้นเพชรจรัสแสงเช่นกันครับภาษาไทยได้ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณครูมากนะคะที่สละเวลาทราบว่าต้องมาอยู่ที่ศูนย์ศิลปกิจตรงนี้ทุกวันเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วก็เตรียมการแสดงกันทั้งวันเลย
2: ใช่ครับคอยต้อนรับชาวต่างชาติให้ประทับใจไทยแลนด์ไปยาวๆเลยครับผม
1: มีเข้ามาถามไหมคะว่าเนี่ยอันนี้เนี่ยเครื่องแต่งกายเป็นยังไงอะไรยังไง
2: เยอะแยะมากเยอะมากครับถามกันเยอะถ่ายกันเยอะมากคือแบบเราก็ไม่รู้จักเหนื่อยเลยเพราะเราภูมิใจในความเป็นไทยที่อยากให้นานาชาติได้เห็นแบบนี้แหละครับ
1: อืมค่ะค่ะก็แล้วมีคนแอบกระซิบถามบอกว่ามีต่างชาติเขามีแบบมีให้ทิปอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ
2: มีต่างชาติได้ต่อยวัดช่วงนี้ยังภูมิใจในความเป็นไทยที่อยากให้นานาชาติได้เห็นแบบนี้แหละครับ
1: อืมค่ะค่ะก็แล้วมีคนแอบกระซิบถามบอกว่ามีต่างชาติเขามีแบบมีให้ทิปอะไร

0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะครูอ้นนะคะคุณครูอ้นพงพันธ์เพชรจรัสแสงนะที่เรียนคุยเพราะว่าเนี่ยเป็น FC ของน้องเพชรลูกสาวของครูอ้นเหมือนกันนะเห็นตอนที่ไปแสดงเปิดการแสดงโชว์ที่งานเอ็กซ์โปที่โอซาก้าที่หน้าเวทีเนี่ยจะเห็นว่ามีแบบว่าเป็นวัยรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยสนุกสนานไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะคือคนที่เขามาดูเนี่ยสนุกสนานแล้วก็เวลาที่ของเวทีของไทยขึ้นแสดงโชว์เนี่ยจะได้รับความสนใจจากคนที่เข้าไปเดินในงานเอ็กซ์โปกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของทางคณะเพชรจรัสแสงก็เข้าไปทางด้านของช่องทางโซเชียลของคณะเพชรจรัสแสงก็ได้เป็น TikTok ก็ได้นะเรียนขออนุญาตบอกแล้วกันนะก็คือพิมพ์เข้าไปเลยอ้นเพชรจรัสแสงนะก็จะได้เห็นว่าเขามีการแสดงอะไรนี่ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยนะนำศิลปะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยไปเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นกันแบบว่าสนุกเห็นกันแบบว่าสดๆแล้วก็สนุกสนานร่วมกันไปด้วยเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่

0: ลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ุณผู้ฟังคะทางกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและสำนักอำนวยความปลอดภัยรายงานผลการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมานะคะช่วงบางปะอินหินกองในระหว่างวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่ามีปริมาณจราจรรวมทั้ง2ทิศทางเลยนะคะ171,635 คันช่วยรองรับการเดินทางของประชาชนแล้วก็แบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข1หรือถนนพหลโยธินค่ะตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีปริมาณจราจรขาเข้ารวมทั้งสิ้น 57,271 คันแล้วก็ขาออกค่ะก็รวม 114,364 คันด้วยกันนะคะซึ่งจะช่วยสามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนพหลโยธินได้ถึงร้อยละ16แล้วก็ร้อยละ21ตามลำดับนะคะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมอเตอร์เวย์ M6 ในการเป็นเส้นทางทางเลือกที่จะช่วยกระจายการเดินทางจากถนนสายหลักในช่วงที่ประชาชนนั้นเผชิญกับข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทั้งนี้ค่ะทางมอเตอร์เวย์ M6 จะเปิดทดลองให้บริการตามกำหนดเดิมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันศุกร์เวลา12นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์เวลา24นาฬิกาโดยครั้งถัดไปก็จะเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะเวลา12นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมในเวลา24นาฬิกาค่ะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่สายด่วนของกรมทางหลวงหมายเลข1586แล้วก็กด6ค่ะโทรฟรีทุกเครือข่ายเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ติดตามข้อมูลจราจรผ่าน DOHHighway Radio นะก็เป็นเรื่องของการที่ทางด้านของก่อนหน้านี้กรมทางหลวงเขาเปิดให้วิ่งในเส้นทางของ M6 ในช่วงของบางปะอินนครราชสีมานะแล้วก็ช่วงของบางปะอินหินกองนี่เพื่อที่จะช่วยเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมนะก็อย่างที่บอกเนี่ยอย่างที่มีข้อมูลเป็นตัวเลขออกมาเห็นชัดเจนเลยว่าโดยเฉพาะในฝั่งขาออกนี่ขึ้นไปใช้กันรวมนี่เป็นแสนคันเลยนะก็คิดว่าเฉลี่ยออกมาในเรื่องของจำนวนปริมาณรถที่ขึ้นไปใช้นี่ถึงร้อยละ27เลยนะในเส้นทางทางด้านของ M6 ทางฝั่งขาออกแต่ตอนนี้เนี่ยก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วเขาก็จะมาเปิดให้วิ่งได้ตามเดิมตามแผนเดิมนะวันที่16นี้นะตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึงวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงคืนเที่ยงวันจนถึงวันศุกร์เที่ยงวันจนถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะอันนี้ก็คือเป็นกำหนดเดิมที่เขาเปิดให้ใช้ในช่วงสุดสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้อยู่แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางก็กลับไปใช้ในเวลาเดิมนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังมีคุณพันแจ้งการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกมาจากบางแวกมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมนะคะในฝั่งขาเข้าตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณชัยรัตน์อยู่สุขุมวิทสายเก่าจากแยกสายลวดมุ่งหน้ามาทางนิคมอุตสาหกรรมบางปูในฝั่งขาออกนี่การจราจรไม่เป็นปัญหาขาเข้าก็ใช้การได้นะคะบอกเพิ่มเติมมาบอกว่าฟ้าครึ้มๆตอนนั้นตอนช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงเกือบบ่ายสองโมงนะคะแล้วก็คุณประวิทย์ค่ะรายงานถนนสำเสนฝั่งขาเข้ามาจากแยกวชิระมุ่งหน้ามาทางสังฮีการจราจรในฝั่งขาเข้าตอนนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะเส้นทางนี้เป็นเดินรถทางเดียวสัญญาณไฟจราจรที่แยกสังฮีไฟเขียวแบบไฟเขียวนิดเดียวไฟแดงนานมากเลยทำให้รถติดท้ายแถวนี้ยาวไปจนถึงแยกวชิระแล้วนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์บางบ่อ010แจ้งอุบัติเหตุบนสะพานกับเป็นช่วงสะพานกับรถกม28มาทางกม26เป็นเทพรัตน์ฝั่งขาเข้า อุบัติเหตุเกิดช่วงกม.ที่27นะรถจักรยานยนต์กับรถกระบะแล้วก็10ล้อด้วยนะโอ้ตรงนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ1รายอยู่ในช่องทางคู่ขนานค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้านะอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงประมาณกม.ที่27รถจักรยานยนต์รถกระบะแล้วก็รถ10ล้อนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีการชะลอตัวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าอุบัติเหตุนะอันตรายมากเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถก็จะมีการชะลอตัวด้วยนะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ค่ะแล้วก็มีคุณแม็กซ์นะคะขอความช่วยเหลือเข้ามารถแบตเตอรี่หมดค่ะไม่มีสายพ่วงแบตด้วยเป็นรถตู้Hyundai S Hyundai S1 สีดำทะเบียน5ขอไข่งองู8537จอดอยู่ที่บริเวณข้างตึกมหานครถนนสีลมถ้าเกิดว่ามีใครที่ผ่านไปตรงบริเวณถนนสีลมผ่านไปทางด้านของแถวๆตึกมหานครนะคะถ้ามีสายพ่วงแบตรบกวนความช่วยเหลือรถของคุณแม็กซ์ด้วยนะคะเป็นรถตู้ Hyundai S สีดำนะทะเบียน5ขอไข่งองู8537นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวไปที่กู้ภัย447มูลนิธิปอเต็กตึงค่ะกรณีอุบัติเหตุที่ถนนเทพรัตน์นะคะกู้ภัย447สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะอุบัติเหตุนะคะ
1: ช่วงนี้รถก็จะติดหน่อยทางด้านคู่ขนานถนนบางนาตราดคู่ขนานช่วงหลักคม27นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคู่ขนานมันวิ่งได้แค่2เลนแต่ทางด้านผู้เสียชีวิตยังอยู่บนถนน1เลน
0: ค่ะ
1: รถวิ่งได้แค่1เลนซึ่งจะช้าหน่อย
0: ค่ะค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุชนกันไงใครชนใคร
1: ค่ะจากการที่สอบถามชาวบ้านแล้วก็กล้องวงจรปิดที่เห็นเหตุการณ์คือรถจักรยานยนต์น่ะเขาวิ่งมาแล้วก็ไปชนรถกระบะ
0: ค่ะ
1: รถกระบะที่เขาวิ่งปกติอะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็กระเด็นออกมาแล้วโดนรถบรรทุก
0: อ๋อที่ผ่านตามหลังมาพอดี
1: รถบรรทุกคอนเทนเนอร์เขาก็เลยเหยียบเข้าที่ศีรษะ
0: อืมค่ะค่ะค
1: นเป็นไอ้รถกระบะ Toyota Hilux Vigo
0: ค่ะ
1: ทะเบียนบอใบไม้ทอทหาร2945จังหวัดยโสธร
0: 2945ยโสธรนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วคือเขาโดนชนท้ายใช่ไหมคะ
1: คือลักษณะจากการที่สอบถามมาเนี่ยคือมอไซค์เนี่ยไปชนเข
0: า
1: ไปชนรถกระบะแล้วกระเด็น
0: ชนตรงบริเวณคือหมายความว่าเขาเสียหลักจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักไปชนกระบะ
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็ล่างเขากระเด็น
1: ออกมาปุ๊บก็รถบรรทุกเทรลเลอร์เขาก็วิ่งมาพอดีก็เลยเข้าล้อหลังแต่รถบรรทุกเทรลเลอร์เนี่ยโอ้ไปจอดตั้งไกลนู่นเลย
0: คือเขาไม่รู้หรือว่ายังไงฮะ
1: เขาก็คงไม่รู้อะครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยคนขี่เนี่ยกระเด็นมาปุ๊บรถบรรทุกเขาก็วิ่งมาตามปกติซึ่งเขาจริงๆเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยซ้ำเพราะมันอยู่ระหว่างกลางรถกับท้ายรถ
0: ค่ะค่ะค่ะก็
1: อยู่ระหว่างกลางรถกับท้ายรถ
0: ก็เลยไปพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ผมรอพนักงานสอบสวนของสภ.บางเสาธง
0: ค่ะ
1: จังหวัดพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็แพทย์เวร
0: ค่ะแล้วรถกระบะก็ยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยไหมคะ
1: อยู่ครับอยู่ในซอย
0: อยู่
1: ในซอยของหอพักย่าแมม
0: ค่ะ
1: ซึ่งเอามาจอดรอตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันติดขวางการจราจร
0: ค่ะ
1: ส่วนรถบรรทุกเทรลเลอร์ก็ไปจอดจากจุดเกิดเหตุไปก็ไกลพอสมควร
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นทางที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
0: เข้ากรุงเทพนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้รถที่มาในช่องทางขนานก็จะมีการชะลอตัวตรงนี้ไปนะคะ
1: วิ่งได้แค่เลนเดียวกว่าคือขวาสุด
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับครับมีอะไรเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดี
0: ค่ะค่ะกู้ภัย447มูลนิธิปอเต็กตึงนะคะก็เป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะบนถนนเทพรัตน์ช่วงกิโลเมตรที่27จักรยานยนต์เสียหลักล้มไปชนรถกระบะแล้วคนขับรถเนี่ยก็กระเด็นไปเข้าตรงช่วงของกลางรถเทเลอร์พอดีที่วิ่งผ่านมานะคะก็เลยถูกล้อหลังทับเสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้ววันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเกือบ 300,000 รายจากยอดผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ 1,900,000 ครัวเรือนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังมีผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนโดยยืนยันว่างบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอและขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเกือบ 300,000 รายสำหรับการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนวันที่1ตุลาคม2569ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทจากงบประมาณฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัติส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยสำนักงานคปภ.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการโอนเงินให้ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายอย่างรอบคอบพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วหากงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถขอเสนอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรและเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงสร้างความเชื่อมั่นประชุม IMF World Bank คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์นันทนาการสวนลุมพินีเขตปทุมวันโดยกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลัก21เส้นทางเพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเรียบร้อยพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและสำนักงานเขตดูแลพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะเขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่จัด กิจกรรมต่างๆด้านการจราจรขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากการกำหนดเส้นทางและปิดการจราจรเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจรส่วนการรับมือฝนตกและน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่สำคัญพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีฝนตกหนักทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อประสานงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาระหว่างและหลังการประชุมเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนักคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยกให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: มีอาจจะเรียกว่าทุสัย
2: กันได
1: ้ก็ติดกันได้แต่ว่าที่ชาวบ้านต้องการก็ต้องการอันนี้กับเส้นทางนี้เลย
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
1: เขาต้องมีแต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่หลายบ่อก็เราก็ไม่รังควานเขา
0: ณที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กลับเข้ามาที่จสร้อยในช่วงนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังไว้กับทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยรถอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจะทำโครงการคนรักรถขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งเราจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1นี้ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกับการทำประกันภัยทั้ง2ประเภทเลยนะคะกับทางด้านของโครงการคนรักรถเนี่ยนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการนะคะแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1นี่สามารถผ่อนได้ด้วยนะคะผ่อน 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ต้องการที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะก็สอบถามกันเข้าไปได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอย้ำคุณผู้ฟังเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าหรือว่าถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่27นะคะมีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นรถจักรยานยนต์รถกระบะแล้วก็รถเทรลเลอร์คือในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะคะรถจักรยานยนต์เขาเสียหลักไปชนรถกระบะแล้วก็รถกระบะเนี่ยไม่ใช่ค่ะแล้วก็ร่างของคนขับรถจักรยานยนต์นะคะกระเด็นไปเข้าไปจังหวะที่รถ10ล้อรถเทรลเลอร์เนี่ยเขาวิ่งผ่านมาพอดีเขาแล่นผ่านพอดีเลยนะคะก็ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์ถูกรถเทเลอร์คันนี้ทับเสียชีวิตนะแล้วตอนนี้ก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุรอแพทย์นะคะรอแพทย์รอแพทย์เวรมาในจุดที่เกิดเหตุตอนนี้ก็จะส่งผลให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวคือเป็นฝั่งขาเข้ากม27นะเป็นในช่องทางคู่ขนานรถจะวิ่งได้ในช่องทางขวาคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังผ่านมาตรงนี้เนี่ยใช้ในช่องทางหลักก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยในช่องทางที่จะเบี่ยงเข้ามาทางคู่ขนานนะคะแต่พอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็สภาพการจราจรในจุดอื่นๆตอนนี้เนี่ยถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้ามาตลอดเส้นทางรวมไปถึงทางด้านของบูรพาวิถีด้วยนะคะก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนถนนศรีนครินทร์ตอนนี้ศรีนครินทร์ตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกบางกะปิมุ่งหน้ามาทางด้านของลำสาลีต่อเนื่องมาทางด้านของพัฒนาการในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะไปติดตามหลังจากที่มีเรื่องของการที่ทางด้านของทางสทนชเองนะคะได้ลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นไปติดตามเรื่องของการระบายน้ำที่ตรงคลอง12นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ที่ฉันมีสายของท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำตรงบริเวณนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านรองเลขาค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
2: ค่ะหลังจากที่ได้ลงไปในพื้นที่อะค่ะแล้วได้ไปสอบถามได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
3: ครับต้องขอเรียนนะครับว่าด้วยความร่วมมือกับทางจังหวัดทางท้องถิ่นด้วยดีนะครับผมก็มีการเปิดระบายน้ำที่ประตูเขาเรียกประตูกลางคลอง12กับ13เป็นประตูที่อยู่ในคลองรังสิตครับก
2: ็
3: เปิดที่5เซนติเมตรนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมเพื่อที่จะรับน้ำฝั่งองครักษ์นะครับเข้าไปในคลองรังสิตน
2: ะ
3: คร
2: ับ
3: ผมแล้วก็หลังจากที่ลำเลียงน้ำผ่านประตู12 13เนี่ยประตูกลางคลองมันก็จะไปถึงประตูคลอง8คลอง9
2: ค่ะ
3: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้เปิดคันก็เรียกว่าทำนบดินชั่วคราวที่ใช้ระหว่างก่อสร้างออกแล้วก็ใช้บานบริการเปิดไปที่7เซนติเมตรนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันน้ำก็จะเข้าไปในโซนของรังสิตนะครับซึ่งเป็นช่วงระหว่างประตูกลางคลอง89กับประตูจุฬาลงกรณ
4: ์
3: ซึ่งตรงเนี้ยมีข้อตกลงว่าเราจะต้องรักษาระดับน้ำที่อยู่ระหว่าง 1.7 ถึง 1.9 เมตรนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ค่อยรินน้ำเข้าไปนะครับผ
2: ม
3: แล้วในส่วนของในแนวเค้าเรียกว่าในแนวฝั่งกรุงเทพนะครับที่เป็นแนวรับน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประตูพญาสุเรนประตูคลองสองสายใต้และประตูอื่นเนี่ยหรือคลองม่อแตกเนี่ยนะครับผมก็มีการรับน้ำเข้าไปเพิ่มการรับน้ำเข้าไปช่วยในอัตราที่กรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะระบายออกได้นะครับผมซึ่งได้มีคุยกับท่านรองประดับกทมนะครับผมแล้วก็ทางจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานนะครับทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จังหวัดปทุมจังหวัดนครนายกด้วยครับผมก็เป็นไปด้วยดีครับพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือแล้วก็มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความห่วงใยพี่น้องนะครับก็อยากให้ช่วยกันแก้ไขให้พี่น้องประชาชนครับผม
2: ค่ะค่ะท่านรองเลขาคะแสดงว่าในส่วนของการที่เราพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำที่ตรงคลอง12คลอง13แล้วก็มาทางด้านของมาที่ตรงคลอง8คลอง9แสดงว่าทางด้านในเองเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบใช่มั้ยคะ
3: ครับก็ไม่ให้รับผลกระทบเหมือนเราก็ยกบาน5เซนเองครับที่บานเนี่ยเราไม่ได้ยกพ้นเลยให้น้ำมาทั้งหมดค่อยๆลินเข้ามาโดยที่ด้านในที่ผมเรียนนะครับว่าคลองรังสิตเนี่ยเราระบายน้ำที่ประตูจุฬาลงกรณ์นะครับผมซึ่งวันนี้ระบายที่76ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ไประบายต่อที่เขาเรียกประตูกึ่งถาวรที่ปากคลองรังสิตนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ดูนะครับระหว่างท่านรัฐมนตรีปราดอนแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในการบริหารจัดการระหว่างประตูนะครับและตรงนี้เราดูภาพรวมนะครับคลองรังสิตนะครับและตรงเหนือคลองประตูกลางคลอง12 13นะครับอยู่ในระหว่างคลอง12 13กับคลอง89แล้วก็ประตูจุฬาลงกรณ์ระดับน้ำขึ้นลงอย่างไรนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยยังเรียกว่ายังสามารถที่จะระบายน้ำลงในคลองตรงนี้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะสูบออกได้ทันครับผม
2: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำที่ตรงในช่วงของคลอง6วาสายล่างที่ก่อนที่จะมาถึงตรงบริเวณหน้าประตูคลอง12 13ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
3: ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็มีการสูบต่อเนื่องครับแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในพื้นที่ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราหรือที่องครักษ์จังหวัดนครนายกเนี่ยปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะตรงนี้เองเนี่ยได้มีการเพิ่มเครื่องเขาเรียกเครื่องผักดันน้ำนะครับที่บริเวณแม่น้ำบางประกง40เครื่องโดยกรมชลประทานนะครับแล้วก็ติดตั้งเพิ่มในคลองพงศ์ยศชิดซึ่งเป็นคลองระหว่างฉะเชิงเทรากับกทม.อีก16เครื่องเพื่อจะเร่งไปคลองชายทะเลนะครับซึ่งเราดูแล้วปริมาณน้ำที่ค้างอยู่ไม่ว่าเทียบที่ตัวจังหวัดนครนายกนะครับตัวปราจีนบุรีที่บ้านสร้างนะครับตัวที่จังหวัดเชียงราวที่บางน้ำเปรี้ยวพวกนี้ครับหรือบางคล้าเนี่ยอาจจะต้องเร่งสู่ในเรื่องของคลองเขาเรียกว่าแม่น้ำบางกงให้เร็วขึ้นพอแม่น้ำบางกงเร็วขึ้นเนี่ยน้ำที่นครนายกน้ำที่บางน้ำเปรี้ยวน้ำที่บ้านสร้างก็จะค่อยๆลงนะครับส่วนในน้ำระหว่างกทมกับในส่วนของฉะเชิงเทราเนี่ยก็ระบายผ่านคลองพงศ์ยศชิดแล้วก็ไปสู่คลองชายทะเลนะครับทีนี้เองเนี่ยกทมเองถ้าเขาคลองเขายังว่างอยู่ในโซนที่ต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะช่วยรับเข้าไปในอัตราที่เขาสามารถที่ระบายได้ครับก็ได้หารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกทมแล้วก็ได้คุยกับท่านรองประหลัดทางกทมเมื่อเช้านี้แล้วครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการประชุมทุกจังหวัดนะครับเพื่อให้ดำเนินการในการระบายน้ำเพื่อที่จะลดความเขาเรียกความขัดแย้งแล้วส่งกระทบให้พี่น้องประชาชนครับผม
2: ค่ะตรงนี้มันจะลงมาถึงทางด้านของคลองสันแสบอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะ
3: ครับมันก็มีน้ำส่วนหนึ่งลงนะครับแต่ลงเราก็ยังสูบออกที่ดังขนาดที่ฉะเชิงเทราได้แล้วก็ไปดังคลองแนวดิ่งได้ครับผมก
2: ็
3: ที่เรียนนะครับว่าเรามีประตูบังคับน้ำนะครับก็จะต้องดูว่าปริมาณน้ำที่ลงมามากน้อยอย่างไรเพื่อใหแต่ละจุดสามารถระบายได้อย่างต่อเนื่องครับผม
2: อืมค่ะเพราะว่าจากทางด้านของประตูระบายน้ำคลอง12 13มาพอลงมาถึงก็จะไปทางด้านของคลองบางขนาดได้แล้วในส่วนหนึ่งก็คือลงมาทางด้านของถูกบังคับน้ำลงมาทางด้านของคลองประเวศด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่ครับอยากให้นึกถึงก๊อกน้ำอ่ะครับแล้วเปิด 1/4 เปิด 1/3 เปิดครึ่งนึงหร
2: ือ
3: เปิดเต็มนะครับเราค่อยๆรินเข้ามาครับผม
2: อืมๆค่ะ
3: นะครับผมเพราะถ้าเรารินมาทั้งหมดเนี่ยนี่ก็จะทำให้พื้นที่ที่ผลกระทบอยู่เดิมได้รับผลกระทบนะครับผมหลักๆเราจะระบายในทางน้ำหลักไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำนครนายกหรือแม่น้ำบางปะกงครับผมแล้วก็ในคลองพหุชัยชิดครับผมหรือแม่น้ำเจ้าพยาครับ
2: ค่ะแล้วตอนนี้
3: แต่ต้องขออนุญาตเรียนข่าวดีนะครับว่าแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยสถานการณ์ก็มีแนวโน้มที่คลายลงนะครับผมแล้วก็ถ้าสถานการณ์ดีเนี่ยเราสามารถเปิดประตูกึ่งถาวรที่ตัวรังสิตเนี่ยให้คลองรังสิตเนี่ยลงแม่น้ำเจ้าพยาได้ซึ่งวันนี้เราเปิดได้ประมาณวันละประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับผม
2: เปิดแบบเปิดยกขึ้นมาสูง
3: เลย
2: ใช่ไหม
3: ยกบานให้มันไปไหลเพราะน้ำในคลองรังสิตตรงประตูกึ่งถาวรที่เป็นปากคลองเนี่ยสูงกว่าแม่น้ำเจ้าพยาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงในแต่ละวันแต่ถ้าเราสามารถลดการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาได้นะครับถ้าลงสัก 1,800 ในวันพรุ่งนี้นะครับก็สามารถที่จะระบายได้หลายชั่วโมงซึ่งจะทำให้คลองรังสิตเนี่ยมีเขาเรียกระยะปลอดภัยได้มากขึ้นกว่าเดิมครับผม
2: อืมค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตอนนี้ณขณะนี้เลยก็ยังเปิดประตูระบายน้ำตรงคลองรังสิตอยู่ใช่ไหมคะ
3: เปิดวัน 3-4 ชั่วโมงต้องดูช่วงจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับผม
2: อ๋อค่ะค่ะแล้วส่วนที่ทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ยังระบายน้ำอยู่ที่1,900
3: ประมาณ1,900ครับถ้าวันนี้ที่ว่าจะมีฝนตกหนักวันที่13-14เนี่ยรอดูสถานการณ์ถ้าดีขึ้นเราจะลดลงอีกครับผมแล้วก็ตรงนี้กำลังลดที่เขื่อนป่าสักด้วยนะครับทำให้ในส่วนท้ายเขื่อนพระราม6เนี่ยก็จะลดลงในวันพรุ่งนี้ครับผม
2: โอ้ก็ทั้ง2เขื่อนคือลดระดับการระบายน้ำลงก็จะทำให้เจ้าพยาเนี่ยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
3: พอต่ำลงคลองรังสิตก็ออกได้ใช่ไหมครับรับน้ำนครนายกก็ได้บางส่วนและถ้าแม่น้ำบางปะกงนะครับถ้าระดับน้ำทะเลที่ขึ้นสูงสุดเนี่ยลดลงเนี่ยสามารถระบายได้เยอะน้ำก็จะลดระดับลงก็จะเก็บน้ำที่บ้านสร้างน้ำที่บางน้ำเปรี้ยวน้ำที่บางค้านะครับให้ลงพอลงเสร็จน้ำที่องคลักษ์ก็จะลงตามด้วยครับผม
2: ค่ะทีนี้
3: เราน้ำเนี่ยมันจะเหมือนเป็นขั้นไปครับต้องดึงน้ำข้างล่างออกก่อนนะลงก็จะตามมาครับผม
2: ค่ะทีนี้หลังจากที่เราเปิดตรงเนี้ยตรงทางด้านของที่คลอง12-13 5เซนแล้วก็ที่คลองประตูที่คลอง8คลอง9 7เซนตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเราเห็นอะไรที่มันชัดเจนเพิ่มไหมคะว่าระดับน้ำมันลดลงยังไงบ้าง
3: ก็ระดับน้ำก็ตรงเหนือประตู12-13ก็จะลดลงแต่ลดลงค่อนข้างเล็กน้อยต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าด้วยตัวคลองรังสิตเองเนี่ยไม่ได้มีช่องว่างเยอะและระดับน้ำไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับพอหลังประตู89หรือมีประตูกลางคลองอีกครับผมต
2: ้
3: องคือมันต้องไหลไปสัก3ทางคือในแม่น้ำนครนายกเองนะครับผมในตัวคลองรังสิตแล้วก็เป็นคลองสายเขาเรียกแนวดิ่งนะครับที่จะช่วยไปที่กทมช่วยด้วยตรงนี้ก็น่าจะประมาณสักจริงๆแล้วประมาณสักผมว่าอาจจะประมาณสัก 10% ของน้ำที่อยู่ที่องคลักษ์ครับผม
2: อืมค่ะอย่างนี้เนี่ยขออนุญาตมองในมุมที่ดีว่ามันไม่มีฝนลงมาเติมแล้วทีนี้น้ำระบายไปได้หมดเนี่ยจะใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ได้คะที่จะทำให้
3: ถ้าตรงองคลักษ์น่าจะประมาณสักวันที่17-20ครับผมน่าจะประมาณสัก6-7 วันครับผม
2: โอ้ค่ะอันนี้ที่องคลักษ์แล้วที่ในพื้นที่ของปทุมธานีเส้นทางด้านของหลังจากประตูมา
3: ก็ค่อยๆลดลงแล้วนะครับผมว่าคลองรังสิตเนี่ยก็ยังต้องบางจุดต้องสูบน้ำเข้าลงคลองรังสิตครับผมเพราะตอนนี้หลายๆจังหวัดหลายๆหมู่บ้านนะครับก็สูบน้ำลงคลองรังสิตอยู่ครับ
2: ค่ะอ๋อค่ะก็คือเรียกว่าคลองรังสิตเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนหลักเลยที่จะดึงลงไปที่ทางด้านของเจ้าพยา
3: แม่น้ำเลยครับผม
2: ครับ
3: ที่จะพาน้ำไปสู่แม่น้ำเจ้าพยาครับ
2: ค่ะค่ะแล้วขออนุญาตเรียนถามที่ตรงบ้านสร้างนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแผนที่จะไปเร่งระบายน้ำยังไงบ้างไหมคะ
4: ถ้าพวกที่เขาได้เงินแล้ว
3: บ้านสร้างเนี่ยเราต้องเร่งที่แม่น้ำบางปะกงพอแม่น้ำบางปะกงลดลงเนี่ยบ้านสร้างก็จะลงมาด้วยครับ
2: ค่ะ
3: ที่น้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยผมเรียนนะครับถ้าคำนึกภาพปราจีนบุรีน้ำค่อนข้างเยอะเหมือนรถบรรทุกใหญ่ครับแล้วนครนายกเนี่ยเหมือนรถสองแถวนะครับแล้วมันมาชนกันที่เขาเรียกว่าตรงสามเหลี่ยมโยธกานะครับผมแล้วก็ตรงชาติสังเสาเองก็รถบรรทุกค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพราะน้ำตกที่บ้านลาดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจะถูกผักมาทางฝั่งเขาเรียกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกงค่อนข้างเยอะครับผม
2: ค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้บางปะกงมันจะมีปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับแต่บางปะกงก็มีขึ้นลงๆครับจังหวะน้ำลงก็ระบายได้ดีครับผม
2: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้เราจะเปิดแบบเนี้ยประตูระบายน้ำทั้งคลอง12 13 89แบบเนี้ยอยู่ในระดับนี้ไปหรือว่ามีโอกาสที่จะเปิดสูงขึ้นอีกไหมคะ
3: ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆถ้าไม่นะถ้าคลองรังสิตลดลง เราก็จะเปิดเพิ่มครับผมถ้ากรณีแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงเราสามารถเปิดวาระระบายได้เพิ่มมากขึ้นคลองรังสิตมีระดับต่ำลงเราก็สามารถรับน้ำจากนครนายกได้เพิ่มมากขึ้นครับผม
2: ค่ะชาวบ้านทั้งสองฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
3: เขาพูดคุยกันดีครับก็มีการตกลงกันนะครับว่าเราจะไม่ทะเลาะอะไรกันมากก็ต่างเอาเหตุผลมาคุยกันนะครับแล้วเขาก็มีข้อตกลงกันเราก็ดำเนินการตามนั้นครับ
2: เรายังต้องไปเฝ้าประตูด้วยไหมคะเผื่อถ้าเกิดว่า
3: ไม่ต้องครับไม่ต้องเขายังไม่ได้เกิดอย่างนั้นนะครับผมว่าเขาพูดคุยกันที่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็คุยกันนะครับว่าเราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ต่างคนต่างรับฟังกันครับผม
2: ค่ะแล้วมีแนวโน้มว่านอกจากตรงนี้แล้วมีจะประตูระบายน้ำอื่นจะเปิดเพิ่มอีกไหมคะ
3: ก็ถ้ามีช่องว่างนะครับเราก็พยายามที่จะลำเลียงน้ำเข้าไปในจุดที่ยังสามารถใช้ในเรื่องโครงสร้างการระบายได้ครับผม
2: มีแผนประตูถัดไปไหมคะ
3: ก็หลักๆเราอยากไปทางคลองท่งเชียวชิดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกทมถ้ากทมรับได้ก็อยากให้รับเพิ่มครับผม
2: ค่ะได้ค่ะ
3: แต่ตอนนี้ต้องดูข้อจำกัดฝนคืนนี้ด้วยนะครับผมที
2: ่
3: เรียนนะครับผม
2: คร
3: ับ ผมก็แนวโน้มที่คลายในทางที่ดีครับผม
2: ใช่ค่ะค่ะเรียนว่าอย่างน้อยๆนี่ก็ช่วยบรรเทาเรื่องของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาเกิดความตึงเครียดกันมาอย่างนี้นะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับผม
2: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองเลขาค่ะ
3: ขอบค
2: ุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.วันนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์นะคะแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำแล้วก็ได้มีการไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคนที่อยู่ทางฝั่งทางด้านของนครนายกเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าน้ำอ่ะมันท่วมอยู่มาหลายวันแล้วนะคะ อยากจะเปิดให้ประตูระบายน้ำเนี่ยให้ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำออกไปบ้างแล้วเมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีเริ่มมีการเปิดประตูระบายน้ำ2บานในระดับความสูง10เซนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ลดระดับมานะอยู่ที่ประมาณคือหรี่ลงมาประมาณ5เซนค่อยๆให้ค่อยๆน้ำไหลออกมาพอมาถึงที่ตรงประตูระบายน้ำ89เนี่ยก็จะเป็นระดับ7เซนนะคะก็อย่างที่ท่านรองเลขาบอกเลยนะคะว่าถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้ว่าวันนี้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมเนี่ยนะคะทางด้านของทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยก็น่าจะเร่งในส่วนของการระบายน้ำลงไปทางด้านของเจ้าพระยาได้เพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำอยู่ตรงนี้ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงได้ต่อวันนะเพราะระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยามันก็จะมีแบบขึ้นลงด้วยนะคะตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำเหนือที่ลงมาซึ่งตอนนี้ทางด้านของทางด้านบนขึ้นไปทางเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยก็เริ่มที่จะลดการระบายน้ำลงนะอย่างตอนนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่การระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มน้ำเหนือลงมาไม่ได้มาเยอะเหมือนช่วงแรกๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะลดการระบายน้ำลงไปอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็จะทำให้ระดับน้ำของเจ้าพระยาเนี่ยลดลงน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยก็จะสามารถระบายลงไปที่เจ้าพระยาพอน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ระบายลงเจ้าพระยาได้เพิ่มมากขึ้นน้ำทางด้านบนที่มาตามคลองต่างๆสายต่างๆเนี่ยที่ลงมาในพื้นที่ทางด้านของนครนายกหรือว่าจะเป็นทางด้านของปทุมธานีเนี่ยมันก็จะสามารถดึงน้ำออกไปได้เพราะว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์นี่จะเป็นคลองที่ใช้เป็นสายหลักในการระบายน้ำทางโซนทางด้านของฝั่งตะวันออกตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้เรียนว่าอย่างน้อยๆก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของความเครียดของชาวบ้านที่อยู่ตรงช่วงของทางด้านของนครนายกนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาจมน้ำกันมานานหลายสัปดาห์แล้วนะก็บ้านเรือนเอ่ยพื้นที่เกษตรกรพื้นที่ทำการเกษตรเอ่ยเงี้ยได้รับความเสียหายไปทีนี้ก็น่าจะช่วยบรรเทาไปเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้ช่วยให้เห็นว่าระดับน้ำมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเรื่องของความคืบหน้ายังไงก็จะได้มาเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคุณผู้ฟังมีข้อมูลนะคะบอกว่าเมื่อตอนช่วง 14:52 นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุ พลิงไหม้ภายในอาคารเป็นซอยสาระแดง 1/1 ถนนสาระแดงแขวงสีลมเขตบางรักนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดประตูเข้าไปในอาคารเป็นลักษณะเหมือนอาคารพาณิชย์นะคะข้างในจะมีกลุ่มควันจำนวนมากที่บริเวณชั้นล่างตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเหตุที่รับแจ้งเมื่อตอนช่วง 14:52 นะแล้วก็กรณีรถของคุณแม็กซ์ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยเป็นรถตู้ Hyundai S1 สีดำ5ขอไข่งองู8537จอดอยู่ที่ข้างตึกมหานครถนนสีลมไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะมีใครไปให้การช่วยเหลือแล้วเดินทางต่อได้แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมกันอีกทีนึงละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าลืมของมีเดี๋ยวนะที่ก่อนหน้านี้คุณชนะการแจ้งไว้นะคะบอกว่าลืมแว่นตาแว่นกันแดดเรแบนหรือไม่บริษัทแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มามาขอไข่8693นะก็ยังติดตามหากันอยู่นะคะในส่วนของแว่นกันแดดอันนี้แล้วก็มีคุณณฤมลนะคะแจ้งบอกว่าลืมถุงผ้าลายดอกบอกว่าใส่กล่องที่มีไดร์เป่าผมไดสันอยู่ข้างใน2กล่องอยู่ในถุงอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่สีแดงททหารสเสือ9815เก็บไว้ได้นะคะคือลืมไว้เมื่อตอนช่วงประมาณสัก10 โมงครึ่งก็นั่งรถมาจากที่คอนโดมิเนียมคอนโดลุมพินีริเวอร์ไซด์ที่พระราม3ไปลงที่รัชดา66เมื่อตอนประมาณสัก10 โมงครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ส่งคืนกับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เหมือนกับว่ามีคนออกมาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงเที่ยงมานะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1คือเริ่มมีรถเยอะขึ้นแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้ถนนพระราม1ที่มาจากทางด้านของแยกปทุมวันมาทางเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกราชประสงค์ตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะก็อาจจะมีรถมาใช้เส้นทางกันมากกว่าในช่วงตอนช่วงเที่ยงๆนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นยังถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนรถที่ผ่านจากทางด้านของแยกปทุมวันใช้ถนนพญาไทมุ่งหน้าไปที่ราชเทวีต่อเนื่องไปทางแยกพญาไทไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าค่ะโอ้ตรงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะมาจากราชโยธินมุ่งหน้ามาแยกลาดพร้าวฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณราชโยธินเลยมาจนถึงแยกลาดพร้าวช่วงนี้รถเยอะรวมไปถึงรถที่จะเลี้ยวไปทางด้านของถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงของปักซอยลาดพร้าวซอย1ช่วงต้นเลยนะช่วงต้นถนนลาดพร้าวก็เลยทำให้รถที่จะเลี้ยวมาทางด้านมาจากพหลโยธินที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาใช้ทางด้านของถนนลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะแต่พอเลยจากทางด้านของลาดพร้าวซอย1ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากทางแยกรัชดาลาดพร้าวนะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของตรงแยกลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยรถเยอะแล้วก็จะไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะท้ายตอนนี้มีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงประมาณซอยลาดพร้าว18เป็นฝั่งขาเข้านะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆตอนนี้เนี่ยรถทางฝั่งที่มาจากทางถนนวิภาวดีที่จะขึ้นบนทางยกระดับที่จะเข้าไปที่จะเป็นเข้าไปทางด้านของถนนลาดพร้าวตอนนี้เนื่องจากว่าที่บอกว่าลงไปแล้วก็จะไปชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของซอยลาดพร้าว ซอย1ก็เลยทำให้รถที่จะเลี้ยวมาจากทางพหลโยธินขึ้นไปมาจากทางด้านของถนนวิภาวดีหรือว่าเป็นเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะที่มาจากแยกลาดพร้าวตรงนี้เนี่ยที่จะวนไปลงถนนลาดพร้าวเนี่ยก็มีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันนะคะรวมถึงทางฝั่งที่ไปจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินจะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณตรงหอวังพอเลยจากหอวังไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่
0: ขนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: คนผ่อนตรงเก่ง

0: คาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้โทร027407400
1: มีอีซี่พาสแล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้อีซี่พาสสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟต์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

ช่วงนี้นะคะรถของคุณแม็กซ์ที่บอกว่าแบตเตอรี่หมดแล้วก็จอดอยู่ที่สีลมทราบว่ามีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาให้การช่วยเหลือแล้วนะแต่ว่าไม่ทราบทะเบียนรถเข้ามาช่วยพ่วงแบตเสร็จแล้วก็เดินทางออกไปเลยนะเลยยังไม่ได้สอบถามชื่ออะไรเลยนะต้องขอบพระคุณในส่วนของคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองที่ให้การช่วยเหลือพ่วงแบตรถของคุณแม็กซ์ด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะเดินทางต่อได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีๆจากทางด้านของกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคสต์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้ค่ะคาร์ฟอร์แคสต์ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งนะที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองน่าจะรู้ดีที่สุดนะว่ากว่าจะทำแบบนี้ได้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะบางคนเนี่ยจะต้องทำงานหนักขึ้นหรือว่ายอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระนั้นผ่านไปได้ความพยายามเหล่านี้คนอื่นอาจไม่รู้แต่ Car Forecast นั้นเห็นแล้วก็เข้าใจดีค่ะสำหรับ Car Forecast คนที่

0: คนที่มีวินัยในการผ่อนดีแล้วก็ความรับผิดชอบแบบนี้คุณเป็นคนเก่งค่ะที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลงค่า Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์นะคะโดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีนะคะเลทเดียวกันทั้งรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์เลยนะวงเงินได้สูงสุดถึง 140% ทีเดียวสมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็สุขบวกๆกับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุดถึง 16,533 บาทค่ะสำหรับระยะเวลาแคมเปญนี้ก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคมปี70นู่นเลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์027407400นะคะ027407400ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะเรามาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะคะมีข้อมูลที่รับแจ้งของหายเข้ามานะคะไม่ใช่ของหายขออภัยคนหายรับแจ้งมาบอกว่าคือคุณสมชายแจ้งบอกว่าคุณพ่อหายคุณพ่อชื่อคุณชาญชัยอายุ70ปีแล้วนะคะสูงประมาณ175เซนผมสั้นแล้วก็ผมแบบมีผมขาวงอกแล้วด้วยคุณชาญชัยเนี่ยไปขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสอเสือ598กรุงเทพมหานครบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ทราบทะเบียนรถที่ชัดเจนนะเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยแยกออกไปพักอยู่คนเดียวปรากฏว่าคุณสมชายบอกอย่างนี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งใช้เบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อก็คือคุณชาญชัยเนี่ยโทรเข้ามาหาตัวคุณสมชายแล้วก็แจ้งบอกว่าเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นรถของคุณชาญชัยแล้วบอกว่าตัวของคุณชาญชัยเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุแถวแถววัฒกรรมถนนเฉลิมพระเกียรตินะคะไม่สามารถพูดได้ตอนนี้เนี่ยได้นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วเพียงแต่ขาดเงินประมาณ 2,000 บาทก็ขอให้คุณสมชายเนี่ยโอนเงินไปให้เขาด้วยแล้วจะพากลับบ้านคุณสมชายก็เลยเกิดมันแปลกๆนะเนื่องจากว่าไม่ทราบเวลาที่เกิดเหตุแล้วก็โรงพยาบาลที่รักษาแต่ตัวผู้ชายคนที่โทรเข้ามาแจ้งเนี่ยเขาก็ตัดสายไปทางคุณสมชายเองก็เลยไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปตรวจสอบในพื้นที่นะก็ไม่พบเหตุอะไรทั้งสิ้นพอลองโทรกลับไปที่เบอร์ของตัวคุณพ่อนะก็ยังโทรติดนะแต่ไม่มีคนรับสายแล้วนะคะตอนนี้เลยต้องฝากคุณผู้ฟังถ้าพบเห็นรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสอเสือ589แท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสอเสือ589นะคะพบเห็นวิ่งอยู่ที่ไหนลองดูนิดนึงนะว่าคนขับรถเนี่ยเป็นผู้ชายสูงอายุหรือเปล่านะคะชื่อคุณชาญชัยนะลองถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะลองเรียกหรือว่าให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะให้ช่วยเรียกนิดนึงก็ได้นะคะแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสอเสือ598คนขับรถชื่อคุณชาญชัยไทยเจริญนะคะอายุ70ปีละสูงประมาณ175เซนนะคะไม่ทราบเรื่องของการแต่งกายนะเพราะว่าตัวของคุณสมชายเองเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับตัวคุณพ่อออกไปขับรถนะคะก็จุดสังเกตก็คือเป็นรถแท็กซี่นี่แหละค่ะแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสอเสือ598เรื่องของเรื่องก็คือว่าโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์ของคุณพ่อเนี่ยติดแต่ไม่มีคนรับสายก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวของคุณชาญชัยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนซึ่งถ้าเกิดว่าใครพบเห็นนะคะหรือว่ารู้จักกับคุณชาญชัยไทยเจริญยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยละกันนะคุณพ่อเนี่ยขาดการติดต่อไปเมื่อตอนช่วง ประมาณตีสามของวันที่12ตีสามของวันที่12นะไม่ใช่ตีสามของวันนี้นะคะแต่ที่น่าสงสัยก็คือว่าใครเป็นคนเอาโทรศัพท์มือถือของตัวคุณชันชัยคุณพ่อของคุณสมชายเนี่ยโทรเข้าไปแล้วก็ไปแจ้งบอกว่าคุณชันชัย เกิดอุบัติเหตุอยู่แถวๆวัตกรรมพูดไม่ได้อันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุคนที่โทรมาเนี่ยน่าจะเป็นโรงพยาบาลมากกว่าน่าจะเป็นทางโรงพยาบาลมากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยคุณสมชายเองก็เกิดเอกใจพอสอบถามน่าจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไหนอยู่โรงพยาบาลไหนทางคนที่โทรมานะคะก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วก็ตัดสายไปเลยนะจนตอนนี้ก็ติดต่อกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อโทรศัพท์ติดแต่ว่าไม่มีคนรับสายนะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นนะคะยังไงรบกวนด้วยละกันนะคะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนท.ทหาร ส.เสือ598กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคุณผู้ฟังเราสอบถามข้อมูลการจราจรล่าสุดมานะเนื่องจากว่าเห็นว่าตรงถนนลาดพร้าวเนี่ยฝั่งขาออกที่มาจากแยกลาดพร้าวมาทางด้านของซอยลาดพร้าวซอย1ตอนนี้เนี่ยมีการจราจรติดขัดนะคะก็เราสอบถามไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินค่ะทราบว่าวันนี้ที่ยูเนี่ยนมอลมีคอนเสิร์ตค่ะก็เลยทำให้มีคนเดินทางไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวติดออกมาถึงถนนพหลโยธินแล้วนะเดี๋ยวเราไปกันที่ร้อยตำรวจโทณฤทธิ์กำเนิดศิลป์นะคะรองสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะการจราจร
1: ตอนนี้ขอเรียนว่าลานจอดรถยูเนี่ยนมอลเต็มหมดแล้วครับเต็มหมดแล้วทั้งที่จอดรถของเอกชนและก็ของยูเนียนมอลล์ครับเต็มหมดแล้วครับ
0: ค่ะตรงค่ะ
1: ผู้ที่จะมาใช้ BTS หรือรถไฟใต้ดินดีกว่านะครับ
0: ค่ะตรงลานจอดรถของยูเนียนมอลล์นี่เขารับได้ประมาณสักกี่ร้อยคันนะคะเป็นพันไหม
1: พันกว่าคันครับพันกว่าคันครับ
0: พันกว่าคันก็เต็มแล้วนะคะเต็มทุกคันเลย
1: เต็มหมดแล้วครับก็มีงานคอนเสิร์ตของ CMM กับขายของตลาดนัดนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: มีชั้น6ชั้น4
0: ค่ะ
1: เต็มหมดเลยครับผม
0: งานมีถึงประมาณกี่โมงคะ
1: วันนี้วันสุดท้ายครับวันสุดท้าย
0: ก็น่าจะถึงประมาณสัก 3-4 ทุ่มประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ 3-4 ทุ่มครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้การจราจรมันติดก่อนที่จะผ่านเนี่ยรถที่จะมาทางพหลโยธินก็ติดไปด้วยแล้วก็
1: ไปหนึ่งเลี้ยวเข้าไปครับ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยเราจัดการจราจรยังไงบ้างอะคะ
1: มีจราจรช่วยโบกอยู่ตรงทางเข้าครับผม
0: อือฮึค่ะก็คือไม่ต้องให้รถมารอเลี้ยวเข้าเนาะให้เลยไปที่อื่นเลยใช่ไหมคะตอนนี้
1: เลยครับเลนที่เลยได้เลย
0: อืมค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนอกจากพหลโยธินแล้วฝั่งลาดพร้าวฝั่งขาเข้าก็ติดไปด้วยไหม
1: ซอยหนึ่งครับตรงนี้ครับ
0: ลองค่ะรองสารวัตรคะพหลโยธินฝั่งขาเข้านี่ก็ติดไอ้ที่ติดนี่คือติดปัญหาอันนี้ด้วยไหมคะ
1: ติดปัญหาเนื่องจากเลี้ยวซ้ายมาถนนลาดพร้าวไม่ได้ครับผม
0: ค่ะอ๋อก็คือต่อเนื่องกันไปด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
1: จะลืมประชาสัมพันธ์นะครับใช้ MRT หรือ BTS ครับ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็คือว่าสำหรับตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของพหลโยธินที่จะเลี้ยวซ้ายมาลาดพร้าวฝั่งขาออกก็จะติดตรงช่วงนี้แหละค่ะลาดพร้าวซอย1ผ่านหน้าอยู่ซอย1เนี่ยจะอยู่ข้างๆยูเนี่ยนมอลล์พอดีส่วนฝั่งขาเข้าก็ติดตรงเป็นจุดกับรถที่อยู่ตรงใต้สะพานที่ข้ามถนนข้ามแยกลาดพร้าวมามันจะมีจุดกับรถพอดีแล้วก็มาติดตรงนี้มันก็เลยทำให้ทางฝั่งขาเข้าเนี่ยติดต่อเนื่องไปตอนนี้ใกล้ๆจะถึงบริเวณตรงช่วงของซอยลาดพร้าวโอ้ท้ายแถวนี้มาอยู่ตรงประมาณบิ๊กซีลาดพร้าวแล้วนะคะใครจะไปงานที่ยูเนียนมอลล์ตอนนี้ไป MRT เถอะค่ะเพราะว่ามันโผล่ตรงข้างหน้ายูเนียนมอลล์พอดีเลยนะคะก็จะสะดวกดีไม่ต้องไปหาที่จอดรถเพราะว่าที่จอดรถเต็มหมดแล้วนะคะก็ไปจอดที่อื่นแล้วก็นั่ง MRT มาตรงข้างหน้ายูเนียนมอลล์พอดีเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงช่วยเหยื่อแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกทารุณสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122ช่วยเหลือมารดาสัญชาติเมียนมาอายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีซึ่งถูกหลอกว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยแต่เมื่อพาหลบหนีเข้ากรุงเทพแล้วกลับถูกบังคับให้ตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนทั้งยังยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ความร้อนจากช้อนนอนไฟนาบตามร่างกายนอกจากนี้ยังเข้าช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง 11-18 ปีและขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักอีก1หลังในบริเวณใกล้เคียงพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีนายกรัฐมนตรียืนยันกินข้าวร่วมพรรคเพื่อไทยไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าเป็นการพูดคุยกันตามปกติโดยไม่ได้หารือประเด็นพิเศษเพียงกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อชี้แจงประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงขึ้นมาชี้แจงส่วนการขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยนายอนุทินระบุว่าไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนและต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งโดยพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ประสานมาส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายนายอนุทินยืนยันว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถูกถามว่าเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาประเมินผลงานตามตัวชี้วัดหรือ KPI หรือไม่นายอนุทินตอบว่าอะไรทำนองนั้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ประธานกรรมาธิการปปช.โต้อดีตปลัดมหาดไทยแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นมีมานานไม่ใช่เพิ่งมาเกิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปัญหาในกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสอบท้องถิ่นเรื่องนี้นายอัศพลสันไรภพสส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.ระบุว่าเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงแต่ในฐานะกรรมการปปช.ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดจำเป็นต้องนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงที่ท่านไม่ได้พูดเพราะอาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดปัจจุบันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งที่ความจริงแล้วเป็นผู้ที่ลงมือเปิดแผลและเอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ก่อตัวมาอย่างยาวนานและมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหานั้นยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขทีโออาร์ให้รัดกุมและให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตให้เข้มข้นขึ้นและขณะนี้ยืนยันว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมากกว่า 6,000 คนการนำคนผิดมารับโทษต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างรอบคอบตามกฎหมายไม่มีการปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือจบด้วยการคืนเงินกันเองและต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แล้วก็อาจจะขอกระป๋องขอวันน้ำแต่ว่ากระป๋องมาตรฐานอาจจะหายากอย่างนี้เป็นกระป๋องอะไรก็ได้ขอให้วัดได้น้ำฝนเท่าไหร่ใน24ชั่วโมงอันนี้จะเป็นวิธีที่จะทราบเตือนเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าที่มีเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะหน้าที่มีฝนตกมากอย่างปีที่แล้วถ้ามีสัญญาณเตือนภัยก็สามารถที่จะแก้ไขได้มากขึ้นไม่ต้องน้ำไม่ต้องท่วมตรง2เมตรในเมืองก็ให้ช่วยบอกไปตำรวจชายแดนนี่ก็อยู่ทุกแห่ง
1: ครับ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีการลดทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะคะเขาแจ้งว่าทางบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุนายนะคะมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวค่ะบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก1ช่องจราจรชิดฟุตบาทนะคะบริเวณห้างหุ้นส่วนจำกัด BPS Building ถึงบริษัทF&B Machinery and Solution จำกัดนะคะซึ่งเป็นระยะทางประมาณ650เมตรเพื่องานติดตั้งเสาไฟฟ้าในวันที่15สิงหาคมถึง15ตุลาคมเฉพาะเวลา22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกานะคะทั้งนี้เนี่ยก็จะมีผลให้ทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะคะทั้งนี้ค่ะประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณที่บริเวณใกล้เคียงนะคะในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นค่ะหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-072-6522นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทางเว็บไซต์ที่ www.mrta-purplelinesouth.com หรือทาง Facebook นะคะก็คือที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ยังมี LINE ด้วยนะคะก็คือทาง LINE Official ที่ SIMRT Purple Line นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนะคะก็ทำงานถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะช่วงนี้นะคะเรากลับเข้ามาเรื่องของสภาพการจราจรกันช่วงนี้เนี่ยย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะมาจากทางด้านของแยกราชโยธินมุ่งหน้ามาแยกลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยรถจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณทางที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกลาดพร้าวโดยเฉพาะรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปใช้ทางด้านของลาดพร้าวฝั่งขาออกผ่านหน้ายูเนียนมอลล์ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าที่ยูเนียนมอลล์เนี่ยเขามีการแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็มีงานขายของด้วยเปิดตลาดนัดขายของนะคะทำให้รถที่จะเข้าไปทางด้านในเนี่ยติดขัดหนาแน่นทีเดียวเพราะด้านในลานจอดรถก็เต็มแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามประชาสัมพันธ์อยู่นะคะว่าให้ไปหาที่จอดรถทั้งที่อื่นแล้วก็มาที่ยูเนียนมอลล์เนี่ยโดยรถ BTS หรือว่าอาจจะมาทางด้านของ MRT ก็ได้จะสะดวกสุดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ส่งผลกระทบสภาพการจราจรทั้งทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาแยกลาดพร้าวแล้วก็ทางฝั่งทางด้านของถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาแยกลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยมีปัญหาติดขัดตรงบริเวณจุดกลับรถที่ตรงตรงหน้ายูเนียนมอลล์นะคะตรงช่วงของจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับตรงลาดพร้าวนะคะเลยทำให้ท้ายแถวของฝั่งขาเข้าตอนนี้ชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณตรงข้ามบิ๊กซีลาดพร้าวเริ่มชะลอกันมาก่อนถึงบิ๊กซีลาดพร้าวแล้วนะคะพอผ่านพ้นไปก็จะใช้การได้ฝั่งทางด้านของถนนวิภาวดีนะรวมถึงทางด้านของฝั่งถนนพหลโยธินฝั่งขาออกที่มาจากทางแยกกำแพงเพชรมาแยกลาดพร้าวแล้วก็จะวนขึ้นสะพานกับรถไปทางด้านของถนนลาดพร้าวในฝั่งขาออกตอนนี้ก็มีปัญหาติดขัดต่อเนื่องตามไปด้วยนะคะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็มีคุณเกษณีนะคะแจ้งเข้ามาคุณเกตคุณเกษณีนะคะบอกว่าขอความช่วยเหลือรถยางแตกค่ะไม่มียางอะไหล่ด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ถอดล้อด้วยเป็นรถ SUV Honda สีขาวทะเบียน6ขอไข่ทอทง8676จอดอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าตรงช่วงของจุดกลับรถเลยบิ๊กซีคลอง6มาเล็กน้อยนะคะฝากคุณผู้ฟังที่ผ่านทางด้านของถนนรังสิตนครนายกแวะให้การช่วยเหลือโอ้มันไม่มียางอะไหล่ด้วยต้องทำยังไงคะเนี่ยอันนี้ไม่มียางอะไหล่ด้วยแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ในการถอดล้อนะคะเดี๋ยวยังไงประสานเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะเป็นรถ SUV Honda สีขาว6ขอไข่ทอทง8676ค่ะอยู่ที่รังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าบริเวณจุดกลับรถเลยจากบิ๊กซีคลอง6มาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณเนี่ยกรณีที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ที่เราประชาสัมพันธ์ตามหาคุณชันชัยไทยเจริญนะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนทรหาสเสือ598นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเรื่องราวมันมีรายละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉันมีสายของคุณวัชรินทร์สารช่องนะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนทรหาสเสือ8456นะคุณวัชรินทร์สวัสดีค่ะคุณวัชรินได้ยินดิฉันไหมคะคุณวัชรินสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะเสียงเบาจังเลยคุณวัชริน
2: คร
1: ับค่ะเสียงดังขึ้นแล้วคุณวัชรินเล่าให้ฟังนิดนึงเห็นบอกว่าคุณวัชรินเนี่ยไปเจอโทรศัพท์มือถือซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นของใครใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ค่ะไปเจอที่ไหนยังไงบ้างคะ
2: คือคนที่เรียกรถผมเนี่ยเขาเรียกผมหน้าตลาดไม่ขวางครับหน้าร้านผลไม้แล้วเขาบอกว่าไปให้ไปตลาดไทยไปเอาไก
1: ่
2: บอกว่าไปกลับทีนี้เขาบอกไปกลับเขาว่าถามผมว่าเอาเท่าไหร่ผมก็บอกว่าผมไม่เคยเรียกไม่เรียกเหมาทีนี้ผมก็ให้เขาว่าราคามาเลยผมก็เขาก็บอกว่าให้พันสองไปกลับไก่มันอาจจะเหม็นหน่อยผมก็บอกไม่เป็นไรเจ้าไก่คุณมันน่าเสียได้อยู
1: ่
2: ทีนี้ไปถึงตลาดไทยแล้วเขาบอกว่าไอ้ร้านเจ๊เบาไก่มันอยู่ตรงไหนปกติตอนนั่งไปเขาคุยผมว่าเขาไปทุกวันวันตีหนึ่งอะเขาไปทุกวัน
1: ค่ะ
2: ทีนี้ผมเอกใจแล้วว่าทำไมเขามาทุกวันทำไมเขาไม่รู้ว่าไก่อยู่ตรงไหนทีนี้เขาให้ผมวนอยู่ในตลาดไทยทีนี้เขาให้ผมจอดรถผมก็จอดแล้วผมก็ลงรถเดินตามเขาผมกลัวเขาชิ่งไงทีนี้เขาบอกไม่ใช่ที่นี่เขาไปที่หนึ่งไปในตลาดไทยแต่ว่าโกดังผมเป็นล็อกใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เขาให้ผมจอดขึ้นไปจอดบนลานผมไม่จอดเพราะว่ามันไกลผมบอกว่าเดี๋ยวไปให้คนเข็นไก่มาผมบอกว่าเดี๋ยวไปจอดตรงใกล้ๆกันแล้วกันจะได้เข็นใกล
1: ้
2: ๆเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจอดรออยู่นี่แหละผมจะเดินไปเรียกเขาผมบอกผมเดี๋ยวผมไปด้วยผมบอกแบบนี
1: ้
2: ทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้คนเข็นไก่มาทีนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ตรงนี้เขาบอกไปอีกที่นึงผมก็นั่งไปอีกที่นึงครับพอไปที่หนึ่งเขาบอกว่าจอดตรงนี้แหละแล้วจะไปเรียกคนมาคนไก่มาให้ผมบอกว่าเดี๋ยวผมไปด้วยเขาก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะผมบอกว่าไม่ผมเจอบ่อยผมเจอชิ่งบ่อยไงผมก็กลัวเขาเลยบอกเอาโทรศัพท์อ่ะเครื่องนี้ทิ้งไว้ให้บอกเอาโทรศัพท์ไว้ก็แล้วกันอย่างงี
1: ้
2: ผมก็เห็นเขาเอาโทรศัพท์ไว้ยังไงเขาก็ต้องมาใช่ไหมผมก็เลยรอตั้งแต่ตีห้ายันสามโมงเช้า
1: ตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามโมงแล้วตอนที่เขาเดินไปเนี่ยเรามองตามเขาไปเลยจนสุดสายตาไหม
2: ไม่ได้มองเพราะว่ามันเป็นคือมันไม่ใช่กูดังนะมันเป็นตลาดขายไก่แต่ว่ามันมีประตูแบบประตูอัตโนมัติเหมือนเซเว่นนะครับ
1: อ๋อก็คือเดินเข้าไปเหมือนมันเนื่องจากว่าต้องไปเก็บความเย็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยมีประตู
2: ใช่เดินแล้วก็ผมก็ไม่ได้มองเพราะผมเห็นเขาเอาโทรศัพท์ไว้ผมก็อุ่นใจว่าเออยังไงเขาก็ต้องเอาโทรศัพท์เขาแบบเนี้ย
1: อืมค่ะ
2: แล้วผมก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันเป็นของลุงไง
1: ทีนี้อย่างนี้คุณวัชรินผู้ชายคนนี้เนี่ยเขารูปร่างลักษณะอายุนะอานามประมาณเท่าไหร่
2: น่าจะประมาณสัก40 30 40เนี่ย40กว่านี่ครับ
1: เป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนกันไม่ใช่วัยรุ่นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ๆเป็นน่าจะอายุ40
1: อายุประมาณสัก
2: ประมาณ40
1: ประมาณ40ลักษณะยังไงคะ
2: ไว้ผมสั้นๆเหมือนคล้ายๆไอ้คล้ายๆตำรวจนะพวกตำรวจอย่างเงี้ยแต่มันไม่ถือว่าสั้นมาก
1: ผมสั้น
2: นี่แค่สั้นถึงติดหนังหัว
1: แบบลักษณะเหมือนผมสดสั้นเกรียนอะไรอย่างนั้นใช่มั้ยคะ
2: ช่ใช่แต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าติดหนังหัวนะสั้นแบบว่า
1: ค่ะ
2: ไม่สั้นนะไม่ติดหนังหัว
1: ค่ะแล้วรูปร่างเขาเป็นยังไง
2: ก็ประมาณสูงประมาณ160ครับ165เนี่ย
1: ค่ะประมาณ160ถึง165ค่ะ
2: เพราะว่าเขาใส่กางเกงขาสามส่วนไอ้สามส่วนนะครับแล้วเราใส่เสื้อสีขาว
1: ใส่กางเกง
2: นะที่คือเล่นผมอ่ะ
1: ขาสามส่วนแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อยืดเหรอคะ
2: ใช่เสื้อยืดสีขาว
1: เสื้อยืดสีขาวแล้วก็คือลักษณะการพูดการจาเขาคือเขาเป็นคนไทยเนาะไม่ใช่ต่างไม่ใช่ต่าง
2: คนไทยคนไทยครับคุยเขาบอกว่าเขาขายผลไม้อยู่ตลาดในขวางเมื่อนั
1: ้
2: นแล้วว่าเขาบอกว่าขับรถรับส่งผลไม้อะไรแบบนี้เขาคุยไป
1: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าจะเมาไก่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาบอกว่าเอาไก่แล้วก็กลับประมาณ40ตัวแบบนี้ก็พูดแบบนี
1: ้ค่ะ
2: แล้วเลยคิดอะไรตอนนั้นเนี่ย
1: ค่ะรูปร่างลักษณะเขาเป็นคนยังไงแบบว่าสูงร้อยประมาณ165รูปร่างอ้วนผอมยังไงมั้งคะ
2: ไม่อ้วนผอมดอกดำๆหน่อยครับ
1: ผิวคล้ำคล้ำรูปร่างสมส่วนนะ
2: ครับ
1: ค่ะระหว่างทางอ่ะที่เรานั่งไปแล้วเขาคุยอะไรแบบว่าทำให้เราแบบมีเอะใจหรืออะไรยังไงไหมคะ
2: ไม่ที่นั่งไปเขาคุยเรื่องรุ่นเรื่องรับซื้อผลไม้เขาบอกว่าเขาไปรับกัดในสวนอะไรเขาเกินเขาได้กำไรเที่ยวละ3,000กว่าบาทต่อเที่ยวอะไรก็คือแล้วพอไปถึงตลาดไอ้เดี๋ยวคือเขาบอกว่าขอนอนเขาบอกว่าเดี๋ยวถึงตลาดไทยปกคณะผมก็บอกครับทีเนี้ยแต่นั่งไปสักพักเขาก็ไม่นอนนะเขาก็ลุกมาคุยโทรศัพท์เหมือนคุยแต่ไม่มีเสียงโทรศัพท์เข้ามานะแต่ว่าเหมือนคุยโทรศัพท์แต่ไม่มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาผมก็ไม่ได้สนใจ
1: เหมือนยกโทรศัพท์มาคุยแล้วเขาคุยอะไรในโทรศัพท์อะคะเราได้ยินไหม
2: เขาคุยว่าอะไรเรื่องบัญชีอะไรเนี่ยเอาส่งบัญชีมาอะไรแบบเนี้ย
1: อะ
2: ไรแต่ว่าไม่มีเสียงโทรศัพท์เข้าเหมือนเขาปิดเสียงสั่นไว้หรือเปล่า
1: อืม
2: แต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์เครื่องที่ว่าเขาให้ผมว่ามันล็อกมันน่าจะเปิดเครื่องไม่ได้หรือว่าเขาโทรมาหรือว่าไอ้กรุงน่าจะเปิดเครื่องสั่นไว้ไม่มีเสียงหรือไงผมก็ไม่เข้าใจ
1: ทีนี้
2: เพราะว่าตอนนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ยังไงฮะทำไมตอนนั้นทำไมฮะ
2: ผมก็เอกใจว่าทำไมเขาเปิดเครื่องลุงได้ไงว่าทำไมมีรหัสได้ไงเพราะว่าเครื่องนี้มันล็อกอยู
1: ่อ๋อแต่คือเราไม่รู้ว่าเขาคุยจริงหรือไม่จริงว่างั้นเถอะพอเรามาเห็นว่าโทรศัพท์มันล็อกอยู่ค่ะ
2: ค
1: แล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เขาเดินหายไปแล้วเรารอเนี่ยตีห้าจนถึง3โมงเช้าแล้วเราได้ไปถามเข้าไปถามคนข้างในไหมหรือตรงนั้นมันมีทางออกทางอื่นไหมคะ
2: ไม่มันคือตลาดมันใหญ่มากมันคนไปเดินมันไม่รู้จะถามใครว่ะมันเดินตลอดคนไปซื้อของอ่ะแล้วว่าผมก็เดินหานะผมเดินหาว่าประมาณ2โกดังใหญ่อ่ะมันกว้างมากตลาดไทยอ่ะ
1: ค่ะ
2: เราคิดว่าเอ๊ะทำไมรถจอดตรงนี้เขาก็เห็นอยู่ทำไมเขาจะมาจะหลงก็เป็นไปไม่ได
1: ้คือไอ้ตรงนี้มันเข้าออกประตูเดียวไหมหรือว่ามันมีทางออกอื่น
2: มันมีทางออกหลายประตูมากเพราะว่าประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูอัตโนมัติเหมือนว่าลงขายไก่ขายหมูแบบนี้แต่ว่ามันเป็นห้องเย็นไอ้มันเป็นห้องแอร์ไงเป็นแอร์ครับ
1: ก็คือประตูอ่ะมันไม่ได้มีประตูนี้ประตูเดียวก็คือแบบว่าจะมีแบบว่าเชื่อมกันอะไรก็สามารถเข้าออกกันได้หลายประตู
2: มันมีประมาณ8-9ประตูอ่ะไอโกดังหนึ่งน
1: ะ
2: คือว่าขายของขายไก่เนี่ย
1: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอเรารอจนถึงเวลาเนี่ยประมาณ3โมงเช้าอ่ะน่าจะโดนทิ้งแล้วแหละทีเนี้ยเราทำยังไงคะ
2: คือผมก็ถือโทรศัพท์เครื่องนั้นแหละเครื่องทิ้งให้ไว้อ่ะเราจะมีคนที่เขาโทรมาตอนนั้นกับผมก็คิดว่าเป็นโทรศัพท์เขาอ่ะผมจะได้ถามว่าคนที่ให้โทรศัพท์ไว้เขาเป็นใครไงก็พอดีมีลูกสาวเขาเลยโทรเข้ามาเขาก็ถามบอกเหตุแบบนั้นผมก็บอกว่าโอ้น่าลูกสาวก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับพอดีเครื่องนี้เป็นของพ่อหนูว่าพอดีเขาไปขับไปซื้อด้วยกันแล้วก็โดนไม่รู้ว่าโดนทำร้ายหรือเปล่าว่าติดต่อไม่ได้เลยก็เลยผมว่าผมก็โดนเหมือนกันแล้วก็เลยผมก็เลยขับออกจากที่นั่นมาเลยแล้วก็ไปที่เรียกว่าลูกสาวให้เอาไปให้ที่แฟนคุณนุ่มเนี่ยอยู่จรัญ13ทีนี้ผมก็บอกเดี๋ยวผมเอาไปคืนให้ทีนี้พอดีทางลูกสาวเขาอยู่ฝั่งทนอยู่ประชาชนเนี่ยเขาโทรมาให้ไปนู่นเลยจะได้ไปโรงพักผมก็เลยไปที่สน.ทุ่งครุไปลงบันทึกประจำวันไว
1: ้แล้วก็คือได้แจ้งความต่อเลยไหมหรือว่ายังไง
2: ไม่ลงบันทึกประจำวันแล้วผมมาคืน
1: โทรศัพท์ให้
2: ลูกชายเขาไปแล้วแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของคุณลุงเนี่ย
1: แ
2: ต่ว่าทีนี้ลูกสาวก็ถามตำรวจว่ามันปลดล็อกได้ไหมเพื่อจะดูข้อมูลตำรวจว่า มันปลดล็อกไม่ได้เดี๋ยวขายคนอื่นไปอ้างก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าลงมาถึงไปแล้ว
1: ค่ะ
2: คุณตำรวจก็แนะนำว่า
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยว่าเขาก็โทรมาตอนพักคุยใหญ่ว่าปรึกษาผมว่าจะให้ทำยังไงผมก็บอกว่ารถถ้ามันรถมี GPS เนี่ยมันก็หาสามารถที่หาเจอรถได้แต่รถไม่มี GPS ก็บอกงั้นอ่ะ
1: ค่ะคุณวัชรินทร์ตรงที่รับผู้ชายคนนี้มาตอนแรกอ่ะมันอยู่ตรงบริเวณไหนของตลาดห้วยขวางเป็นตรงนั้นมันแบบมีคนพลุกพล่านไหมหรือว่ายังไงฮะ
2: มีพลุกพล่านไหมตอนเรียกเนี่ยสามรู้สึกว่าสามล้อก็ยืนอยู่ด้วยนะสามล้อก็ยืนอยู่ด้วย
1: แถวนั้นน่าจะมีกล้องวงจรปิดเนาะ
2: มีครับตลาดมีแน่นอนเพราะว่าตรงข้างตลาดมันจะเป็นร้านทอง3ล้าน4ล้านอ่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เข้ามาค่ะยังไงนะคะ
2: เรื่องกล้องนี่ผมว่าน่าจะมีอยู่เพราะว่าฝั่งที่เขาเรียกมันเป็นร้านทองไง
1: ค่ะแล้วตอนที่เข้ามาเนี่ยเขาถือของอะไรมาไหม
2: ไม่มีเลยครับไม่มีถืออะไรมาตัวเปล่า
1: เลยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ อ๋อถ้างั้นก็แสดงว่าคือเขาอ่ะคือเขามากับรถของคุณวัชรินทร์ก็คือเขาจะไม่ได้อะไรไปเลยยกเว้นก็ให้คุณวัชรินทร์พาไปที่ตลาดไทยเท่านั้น
2: ใช่ครับ
1: อืมค่ะเอ๊ะแต่ก็สงสัยเนื่องในเมื่อคือเขาพาคุณมาที่ตลาดไทยแล้วตรงนี้มันเป็นตลาดด้วยอ่ะคนพลุกพล่านเนี่ยเขามีจุดประสงค์ยังไง
2: เหมือนเขาผมก็มองดูเหมือนเขาว่าเหมือนเขาจะหาทางหนีได้แหละแต่ผมอ่ะคือผมโดนเคยทิ้งบ่อยผมก็ไม่ไว้ใจคือว่าผมไม่ให้เขาไปอ่ะคือผมจะเขาลงอ่ะผมจะไปด้วยไง
1: เขา
2: จะเหมือนเลยพอเขาลงแล้วปุ๊บเขาจะเดินแบบนี่เดินเลยผมก็รีบจอด
1: ใช่คือตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าใจแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขายังไม่ได้พูดง่ายๆนะถ้าประสงค์ร้ายเขายังไม่ได้ทรัพย์สินอะไรของคุณวัชรินทร์เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อืมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบหลอกให้ไปเอาไก่แล้วก็เอากลับมาแล้วก็ชิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังว่าหลอกค่ารถอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่เราความคิดของผมเข้าว่าน่าจะหาทางหนีไปไกลๆมากกว่านะ
1: อ
2: ๋
1: อค่ะ
2: แต่เพราะว่าเนี่ยผมไปไกลจริงนั้นอาจจะไม่มีใครไปแบบเนี้ยเขาเลยเรียกเอาที่เราโทรไปส่งเขาได
1: ้คุณวัชรินทร์แท็กซี่เป็นของสหกรณ์หรือเป็นของคุณวัชรินทร์เองคะ
2: ของสหกรณ์ครับ
1: ของสหกรณ์สีชมพูนี่เป็นแท็กซี่สหกรณ์อะไรเพราะว่ารถของคุณชาญชัยก็เป็นแท็กซี่สีชมพูแล้วทะเบียนก็เนี่ยใกล้เคียงกับรถของคุณชลินเลยเป็นไปได้ไหมว่าเป็นบริษัทเดียวกัน
2: ไม่น่าเพราะว่าผมก็โทรหาอู่ผมเขาอู่
1: ไม่มีใช่ไหมฮะทะเบียนนี้ไม่มีที่อู่เนาะอ๋อแต่ว่าเป็นรถของ
2: สหกรณ์เห็นแล้วของคุณลุงนี่มันมีคาดด้วยของผมไม่คาดผม
1: นะครับเขาเป็นสีชมพูคาดอะไรฮะ
2: ไม่ทราบเหมือนกันเห็นว่าคุยกับลูกสาวว่าเป็นคาดแต่ว่าเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่จสรบอกว่าคาดขาวหรือเปล่า
1: อืม
2: เพราะคาดขาวไม่น่าจะมีแล้วนะ
1: สีชมพู
2: คาดของปทุมป่ะ
1: อ๋อเหรอคะเอ๊ะแต่ว่าคือถ้าเกิดสีชมพูคาดขาวนี่มันรถที่อายุมากกว่า7ปีไหมอันนี
2: ้น่าจะมากกว่า
1: ใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าคาดขาวไม่ส่วนมากไม่ค่อยจะเห็นแล้วครับมันน่าจะหมดน่าจะตอนติดไปแล้วหรือเปล่าผมไม่รู
1: ้
2: ทุกวันนี้ก็มีส่วนมากมีแต่คาดแดง
1: อืมค่ะค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยตัวคุณวัชรินทร์เองเนี่ยต้องไปยังไงนอกจากเอาโทรศัพท์ไปคืนเขาแล้วจะต้องไปแจ้งความหรืออะไรเพิ่มเติมไหมคะตามที่เราคิด
2: คือลูกจ๋าเขาบอกว่าถ้ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตำรวจจะเรียกไปสอบผมเขาบอกว่าขอความร่วมมือผมก็จะบอกได้เพราะว่าผมก็อาชีพคนเดียวกับมึงขับแท็กซี่เหมือนกัน
1: ใช่
2: เขาก็มาปรึกษาผมว่าที่ตลาดไม่ขวางแล้วมันมีกล้องไหมผมบอกว่าน่าจะมี
1: ค่ะแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยตัวคุณชาญชัยที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนนะคะ
2: แต่เห็นเจ้าที่บอกว่าเหตุเกิดแต่ไม่วานแล้วมันก็น่าจะนานมากผมว่าเป็นเหตุเกิดแต่ไม่คืน
1: ตอนประมาณ
2: ที่บอกไม่วานใช่ไหมคร
1: ับ ตอนประมาณตีสามของวันที่12
2: โอ้ยตี3ตี2ไม่ใช่มีคืนดิมันคืนก่อน
1: ใช่คืนก่อนเพราะว่าคือที่เขาเอะใจอ่ะก็คือที่บอกว่าคือน่าจะเป็นคนนี้แหละโทรศัพท์ไปหาลูกสาวเขาแต่คือบอกว่าคุณชันชัยซึ่งเป็นคุณพ่ออุปสบอุบัติเหตุอยู่แถวแถววัตกรรมซึ่งมันเป็นคนละทางกับห้วยขวางไงใช่ไหม
2: วัตกรรมน่าอยู่แถวบางนาหรือเปล่า
1: ใช่แถวประเวศแถวอุดมสุขเฉลิมพระเกียรติแถวนั้นอ่ะอืม
2: คร
1: ับ ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือด้วยความบริสุทธิ์ใจก็คือเราเอาโทรศัพท์มือถือไปส่งคืนให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอความร่วมมือสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีไปให้ปากคำนะคะตรงนี
2: ้ค ครับ
1: ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวัชรินทร์ที่แจ้งอันนี้เนี่ยคือเป็นภัยเป็นภัยของคนขับรถจริงๆนะรถสาธารณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็ยังโชคดีนะที่แบบว่าคุณวัชรินทร์เองเนี่ยไม่ได้เอาตรงนะคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรคุณวัชรินทร์นะโชคดีมากๆแล้วก็ยังไม่สูญเสียทรัพย์สินอะไรด้วยนะคะค่ะ
2: คร
1: ับทีนี้ที่คือเขาบอกว่าเคยโดนหลอกค่าโดยสารโดนเชิดค่าโดยสารเหมือนกันเหรอฮะ
2: เหมือนแบบนี้แหละไปเอาของก็ให้รอให้เปิดท้ายรถรอแล้วก็เดินหายไปเลยผมก็เลยระแวงจริงๆผมก็เลยไม่ให้เขาผมก็จะเดินตามเขาไปเรื่อย
1: เขา
2: ก็เลยบอกว่าทิ้งโทรศัพท์ไป
1: เขาก็คงคิดนะจะเดินตามอะไรกันแบบว่าให้แบบกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เนี่ยจนสุดท้ายก็ไปหลงกลเขารับมือถือมาแล้วก็หายไปเลยนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวัชรินท
2: ร์
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคร
1: ับ ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคุณวัชรินทร์เป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูอีกคันหนึ่งคือทะเบียนททหารสเสือ8456นะคะโอ้คือที่คุณวัชรินทร์เล่ามาเนี่ยตัวผู้ชายคนนี้นะเดี๋ยวดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเป็นผู้ชายลักษณะสูงประมาณ165เซนติเมตรอายุประมาณสัก40ปีได้นะคะรูปร่างสมส่วนแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปเอาโทรศัพท์มือถือของคนชาญชัยที่เราตามหาอยู่ตอนนี้มาได้อย่างไรเพราะว่าคุณชาญชัยเนี่ยขับรถแท็กซี่นะเป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ598แล้วตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอหารถไม่เจอคุณชาญชัยอายุ70ปีแล้วนะคะถ้าหากว่าใครพบเห็นผู้ชายลักษณะตามในภาพที่เราขึ้นอยู่ทาง YouTube ตอนนี้นะคะรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมมาที่ทางจสร้อยด้วยนะคะเนื่องจากว่าเรากำลังตามหาอยู่คือคุณชาญชัยหายขาดการติดต่อไปติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่12แล้วนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนตกลงเป็นทะเบียนอะ3958เหรอคะไม่ใช่358เอ้ยไม่ใช่ทะเบียน5598เหมือนเนี่ยตกลงเป็น353958นี่ฉันเริ่มงงแล้วตกลงเป็นแท็กซี่สีชมพูทะเบียน3958นะคะสีชมพูแล้วก็มีคาดชมพูเป็นชมพูขาวไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นแท็กซี่สีชมพูคาดขาวนะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นนะคะไปรถแท็กซี่ย้ำอีกครั้งทะเบียนอ่ะอันนี้เอาใหม่เลยนะเพราะว่าตัวของลูกสาวหรือว่าทางครอบครัวของคุณชาญชัยเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาเพิ่มเติมบอกว่าเป็นแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ3958ถ้าใครพบเห็นนะคะวิ่งอยู่ที่ไหนหรือว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีคนขับรถเป็นผู้ชายสูงอายุนะคนขับรถสูงอายุแล้วค่ะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด่วนเลยนะ1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวไปที่คุณพันนะคุณพันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัทยาครับเมื่อกี่ว่านาทีที่แล้วอยู่เยาวราชครับเยอะมากเยาวราชครับผมแล้วก็ได้ลูกค้าจากเยาวราชขึ้นทางด่วนหัวลำโพงมาครับผมมาลงโพนโยธิน
1: ค่ะ
3: เยอะมากครับบนทางด่วนอ่ะทั้งไปทั้งกลับเลยครับผม
1: ตรงแถวๆพนตรงช่วงลงตรงไหนฮะลงด่านไหนคะเนี่ย
3: ไม่ผมมาลงโพนโยธินครับเลี้ยวซ้ายมาส่งลูกค้าซอยอารี
1: อ๋อค่ะแถวอนุสาวรีย์ชัยเนาะแต่ว่ารถเยอะใช่ไหมคะทางด่วนศรีรัตน์เน
3: า
1: ะที่รถเยอะ
3: ครับแต่ว่าซอยอารีไม่มีรถหรอกครับโพนโยธินไม่มีรถครับผมมาทางด่วนนี่ถ้าไปทั้งกลับนี่รถเต็มพื้นที่เลยนะครับผม
1: เขาขึ้นฟรีไงก็เลยแบบว่าเพื่อความรวดเร็ว
3: ใช่คร
1: ับ
3: ขึ้นฟรีถูกต้องคร
1: ับ
3: ไม่เส
1: ีย
3: ง
1: ค่ะไม่ก็คือแบบไหนๆก็คือแบบว่ามันก็เร็วกว่าทางด้านล่างไงก็เลยใช้เลย
3: ใช่ครับตอนนี้ผมมาอยู่แยกสะพานควายครับผมการจราจรก็เป็นการที่ดีครับผม
1: ค่ะค่ะ
3: แต่ไอ้ชมพูนั่นน่ะชมพูมันต้องเป็นชมพูขาวนะครับคุณนักกายครับ
1: ชมพูคาดขาวใช่ไหมฮะ
3: ใช่ก็มันชมพูคาดขาวถ้าชมพูคาดสีขาวไม่มีชมพูเขาเรียกอะไรสหกรณ์ราชพฤกษ์อะครับสีชมพูครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งอะคร
1: ับ เดี๋ยวนะ
3: มันจะเป็นสหกรณ์ราชพฤกษ
1: ์สี
3: ชมพ
1: ู
3: กับสีขาวอะครับผม
1: คุณพันถ้าเป็นสีชมพูแล้วก็คาดเส้นสีขาวเป็นของบริษัทอะไรฮะ
3: ไม่มีครับไม่มี
1: อ๋อไม่มีแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นลักษณะชมพูครึ่งนึงขาวครึ่งนึงเป็นของสหกรณ์ราชพฤกษ์เหรอฮะ
3: สหกรณ์ราชพฤกษ์ครับผมสหกรณ์ราชพฤกษ
1: ์อืม
3: มันมีชมพูคาดเขียวชมพูคาดน้ำเงินแล้วก็ส้มคาดขาวอะไรเงี้ยครับผมสีแดงคาดบอล
1: อืมอืม
3: ที่สหกรณ์หลายนะครับผม
1: ก็คือ
3: ตอนมีสีขาวก้าแดงมีครับผมสหกรณ์นั่นจะเลยไอ้พิกัดไปเกษม
1: อืม
3: ไม
1: ่ก็คือตอนเนี้ยเท่าที่ทราบก็คือเป็นสีชมพูแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคาดหรือเปล่าม
3: ีคาดอะไรไหมคร
1: ับ นั่นแหละไม่แน่ใจ
3: ไม่มีนะครับ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีชมพูครึ่งนึงข้างล่างสีขาวอีกครึ่งนึงอย่างเงี้ยมีใช่ไหมคะ
3: มีครับมีครับตอนราชพฤกษ์ครับผม
1: อืมค่ะแต่ว่าไม่ใช่รถที่อายุเกิน7ปี10ปีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะ
3: ยังไม่หมดครับตอน
1: นี้ยังไม่หมด
3: ครับอ๋อต้นครับต้นเริ่มหมดแล้วครับหมดอายุแล้วครับผม
1: อ๋อค่ะโอ้
3: ตอนนี้ก็ไล่ลงไปเรื่อยๆครับผม
1: อือหือแต่เป็นห่วงอ่ะเพราะว่า
3: หมดอายุครับคุณนัทยาตลาดร้านเลขขาย4ตัวเขาก็อยู่ช่วงต่ออายุอีก3ปีครับผม
1: อ๋อค่ะตกลงเขาบอกว่าเป็นรถของสากล
3: ใช่ไหมครบแล้วครับไป9ปีครบแล้วแล้วก็ต่อยืดอายุอีก3ปีไงครับ
1: ตกลงเขาบอกว่าเป็นรถของสากลสหมิตรค่าเป็นรถค่าสีน้ำเงิน
3: อ๋อสหกรณ์สามิตรสหกรณ์สามิตรก็สีชมพูล้วนครับผม
1: อ้าวตกลงรถที่ไหน
3: เลยขาวไม่มีครับ
1: ไม่ใช่คาดน้ำเงินคาดน้ำเงินไหมคุณพัน
3: คาดน้ำเงินไม่มีครับคาดน้ำเงินจะเป็นสหกรณ์กรุงเทพ
1: เอาเป็นว่าสีชมพูเป็นหลักแล้วก็ดูทะเบียนรถเป็นหลักเลยแล้วกันนะคะมาที่เราตามหากัน
3: ไม่นี่สีชมพูครับสีชมพูล้วนคร
1: ับ
3: พักแล้วก็ให้มาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไงครับคุณนัทยา
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ประเด็นก็คือเราตามหารถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ3958อยู่ถ้าเกิดว่าใครเห็นอันนี้อันตรายเจอมิจฉาชีพหลอกไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
3: มีส่วนครับมีส่วนไม่งั้นก็จะมีจี้แล้วก็เอาโทรศัพท์คุณลุงไปหรือเปล่าครับ
1: นั่นน่ะสิก็เลยถึงบอกว่าต้องตามหารถแท็กซี่สีชมพูททหารสเสือ3958นะ
3: ครับถูกต้องครับน่าจะจี้ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าวันที่12ที่บอกว่าขาดการติดต่อแล้วก็เอาโทรศัพท์คุณลุงโทรมาหาลูกเขาอ่ะนะคร
1: ับ นั่นน่ะสิก็เอาเป็นว่าขอให้คุณลุงเขาปลอดภัยแล้วกันนะยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะคะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันธ์ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของสภาพการจราจรนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ผ่านทางเส้นทางตรงช่วงของแถวๆแยกลาดพร้าวเข้ามาทางถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกก็จะมีรถหนาแน่นช่วงก่อนผ่านซอยลาดพร้าวซอย1นะคะจุดนี้ทำให้ฝั่งทางถนนพหลโยธินที่จะเลี้ยวซ้ายมาทางลาดพร้าวฝั่งขาออกตอนนี้มีรถชะลอตัวอยู่ตรงช่วงซอยพหลโยธิน24นะคะส่วนฝั่งลาดพร้าวฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาติดขัดตรงบริเวณจุดกลับรถตรงช่วงหน้ายูเนียนมอลล์นะคะท้ายแถวมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณบิ๊กซีลาดพร้าวแล้วนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงก่อนละกันนะหรือถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วในฝั่งขาเข้าเนี่ยเดี๋ยวพอเลยจากตรงหน้ายูเนียนมอลล์ไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาค่ะฝั่งที่ใช้ลาดพร้าวฝั่งขาเข้ามาเลยจากซอย1ไปแล้วก็ใช้การได้รวมถึงใครที่จะไปงานคอนเสิร์ตที่ยูเนียนมอลล์เจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นย้ำเลยนะคะว่าใช้ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะรถไฟฟ้าตรงนั้นเนี่ยมีทั้งด้านของBTS แล้วก็ MRT สะดวกขึ้นไปทางด้านอย่าง MRT เนี่ยก็สถานีอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้ายูเนียนมอลล์พอดีเลยนะพอเข้าไปทางด้านไหนก็ไม่มีที่จอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ meae.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
4: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: วันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะ

0: ใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึก
2: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 027407400

0: ัวให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพในช่วงกลางดงมวกเด็กมวกเหล็กนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยการจราจรรถหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดกลางดงค่ะแล้วก็ที่เนินเทพประธานตรงช่วงบริเวณหน้าร้านครูต้อนะคะเป็นฝั่งขาเข้าตอนนี้คนเดินทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถหนาแน่นแล้วก็น่าจะแวะในส่วนของร้านรับซื้อของร้านซื้อของฝากอะไรพวกนี้นะเลยทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณตลาดกลางรงเนินเทพประทานแล้วก็ที่ร้านครูต้อค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้กันนะคะมีทางคุณจินจุธาค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนพุทธบูชาฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของแยกบางมดพัฒนามุ่งหน้ามาทางสวนทนรถนั้นจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่นะคะเป็นช่วงปากซอยพุทธบูชา39มีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่ตรงบริเวณในช่องทางซ้ายนะคะเตือนให้ระมัดระวังด้วยนะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูนะคะจอดเสียอยู่ตรงบริเวณปากซอยพุทธบูชา39ก็ถ้าเกิดว่ามีใครผ่านตรงบริเวณนี้นะคะพอเลยจากตรงบริเวณจุดที่รถแท็กซี่จอดเสียไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะอันนี้เป็นสภาพการจราจรในช่วงของถนนพุทธบูชานะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ร้อยตำรวจเอกชัยยงบรรทัดจันทร์นะคะรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะแถวตรงราชมังอะค่ะ

0: ตอนนี้ผู้ชมก็เริ่มทยอยแล้วเริ่มทยอยเข้ามาเป็น
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะรองสารวัตรคะสัญญาณยังไงเอ่ยเดี๋ยวให้ทางด้านนอกติดต่อกับทางด้านของรองสารวัตรอีกทีนึงละกันนะคะเพราะว่าสัญญาณฟังไม่ได้เลย
0: ฮัลโหล
1: ได้แล้วค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะการจราจรค่ะได้ยินหรือยังคะค่ะผู้กองค่ะผู้กอง
0: รับแล้วเราเอาคนไปรับแล้วเดี๋ยวเราข้าจะมารวมกันไว้ที่ตู้มาไทย
1: ค่ะผู้กองคะเราสวัสดีคะตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างคะค่ะเดี๋ยวนะให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสื่อสารทางวอนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวติดต่อสักครู่นะคะสวัสดีผู้กองคะได้ยินหรือยังคะ
0: อ๋อได้ยินแล้วคร
1: ับ ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะ
0: อ๋อโดยรวมยังสภาพจราจรสนหัวหมากตอนนี้ทางถนนรามเนี่ยทางด้านหน้าทางประตูหนึ่งนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะยังเคลื่อนตัวดีแต่ประชาชนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วผู้ชม
1: ค่ะ
0: เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆส่วนด้านหลังรามนี่รถเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
0: แต่ยังเคลื่อนตัวได
1: ้ค่ะค่ะก็ทางด้านในตอนนี้เนี่ยทางสนามที่ด้านในยังไม่เปิดประตูให้เข้าไปใช่ไหมคะ
0: ประตูหนึ่งนี่เปิดแล้วครับแต่ว่าด้านประตูที่เข้าทางชมการแสดงยังไม่เปิด
1: ยังไม่เปิดนะแต่คนก็เริ่มทยอยเดินทางมากันแล้วนะคะ
0: ใช่ครับเริ่มมาแล้วครับเริ
1: ่
0: มมาแล้วคาดว่าวันนี้จะเข้ามากกว่าเดิมครับโดยที่คุยกันในประชุมกันบอกว่าวันนี้แต่บัตรยังขายไม่หมดอ่ะ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะแต่ว่าคนเยอะเหมือนกันคนเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคงจะอยู่ในภาวะเดิมว่าช่วงก่อนเข้าแล้วก็ช่วงเลิกนะ
1: ครับค่ะค่ะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้นะคะ
0: ครับและช่วงเวลานี้ครับช่วยฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดได้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องนำรถเข้ามานะครับเพราะว่าสถานที่จอดนี่น่าจะเป็นในห้างส่วนมากก็จะเต็มหมดแล้วส่วนรถใหญ่เขาทางปตท.เขาก็ไม่ให้เข้าเลยนะครับทางทีมงานเขาไม่ให้เข้
1: า
0: ดังนั้นก็กรุณาที่จริงอย่าไปจอดในซอกในซอยครับมันเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็ไปพื้นที่ไปขวางบ้านเขาก็เขาโทรมาแช่งก็ต้องกำลังตำรวจแล้วก็วิ่งกับวุ่นแล้วช่วงนี
1: ้อ๋อค่ะก็คือเขาจอดในซอยส่วนมากก็คือจะจอดตามทางด้านไหนซอยทางด้านรามคำแหง24แล้วหรือไงคะ
0: ถ้าทุกถ้าเข้าไปซอย24อ่ะพอมันจังหวะยิ่งใกล้ๆเวลาเล่นเนี่ยเขาจอดเลยฮะ
1: อ๋อ
0: เขาแทบจะไปเฉยเลย
1: ค่ะ
0: เจอจะประการปัดใครนิดเดียวครับเจอขอความร่วมมือนิดนึงเพราะว่ามันพอถึงเวลาแล้วมันลดออกไม่ได้เข้าไม่ได้มันหมดเต็มไปหมด
1: แล้วได้ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ใครจะไปดูคอนเสิร์ตที่ราชมังคลานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำมาแล้วนะคะว่ากรุณา อย่าไปจอดในถนนซอยหรือไว้ขวางหน้าบ้านเขานะแล้วก็มีประเภทที่แบบว่ายิ่งใกล้ๆกับทางด้านของเวลาที่จะแสดงคอนเสิร์ตนี่ถึงตรงไหนจอดตรงนั้นเลยไม่ได้นะคะมันไปกีดขวางการจราจรเขานะคะไปกันที่คุณชัยรัตน์ค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผมวันนี้ไปผ่านไปลุยถนนฉลองกรุงมาครับผม
1: ค่ะเป็นไงมั่งน้ำลดหรือยังคะตรงนั้น
2: คือขออนุญาตย้อนหลังไปสักพักหนึ่งก็ผมใช้ถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่ครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ต่อเมืองเจ้าคุณทหารเจ้าคุณทหารนี่ไม่มีน้ำแล้วนะครับผม
1: ค่ะ
2: แต่ในซอยย่อยนี้ไม่ทราบแต่ว่าพอเลี้ยวซ้ายเข้าฉลองกรุงนี่ก็ใช้ได้ทั้งเส้นนะครับผม
1: ค่ะ
2: จะท่วมอยู่จุดสองสะพานนะที่จะยูเทิร์นกลับไปที่เคหะฉลองกรุงแล้วก็ออกมาจากซอย FBTแล้วก็จะยูเทิร์นสุวินทวงศ์เพื่อกลับไปยูเทิร์นฉลองกรุงเพื่อกลับไปสุวินทวงศ์ต้องใต้สะพานน่ะท่วมลึกนิดหนึ่งครับผม
1: แต่กลับได้ไหม
2: กลับได้ครับ
1: อ๋อแต่ว่าจะน้ำสูงหน่อยนึง
2: สูงหน่อยนึงมันจะเป็นช่วงๆครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: เวลาเราไปยูเทิร์นมันก็จะเป็นแอ่งไว้ลึกหน่อยลึกแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ลึกแล้วก็นิดนึง
1: ค่ะ
2: นะครับผมแต่ว่าถ้าเราวิ่งจากฉลองกรุงมาเพื่อจะไปสุวินทวงศ์เนี่ยมันจะท่วมอยู่ช่วงเดียวถนนใหญ่ก็คือสะพานสุดท้ายคุณนัตยา
1: สุวินทวงศ์นะคะ
2: คือเราวิ่งมาจากทางแยกอุตสาหกรรมใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มาเรื่อยๆเรื่อยๆมันถนนเส้นนี้มันจะมีสะพานยกระดับอ่ะสะพานที่ว่าให้รถยูเทิร์นได้สะพานอะไรประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะ
2: เป็นสะพานสุดท้ายพอข้ามสะพานสุดท้ายเนี่ยจะมุ่งหน้ามาสุวินทวงศ์นั่นแหละตรงนั้นแหละมันท่วมอยู่เหลืออยู่ช่วงเดียว
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ท่วมทั้ง3เลนเลยแต่ไม่ลึกนะครับผม
1: ค่ะก็คือรถขนาดเล็กผ่านได
2: ้ผ่านได้ครับผ่านได้มันก็มี5เซนนั่งถ้าไปซ้ายสุดหรือขวาสุดก็มีอาจจะมี10เซนนั่งประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: แต่เป็นการล้างรถอย่างดีฮะแต่ว่ามันก
1: ็ไม่ดี
2: ไม่อยากมีเท่าไหร
1: ่ค่ะค่ะ
2: นั่นแหละจะมีท่วมเดี๋ยวตรงนั้นทีที่ผมก็มาวิ่งสุวินทวงศ์มาตลาดเมืองมินนี่ก็ไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: วันนี้ค่อนข้างรถน้อยนะครับผมอาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะหยุดกันเยอะ
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นเยอะขณะรายงานผมมาถึงเกือบกม8แล้วคุณนัทยาก็ใช้การได้ดีครับผม
1: ค่ะ
2: แดดปานกลางไม่ร้อนมาก
1: ค่ะ
2: ตรงนี้ผู้โดยสารก็ประมาณสัก 30% นี่มั้งไปประมาณ 70% อาจจะหยุดครับผม
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ไปเรื่อยๆครับผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยรัตน์ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถ้าเป็นตามเส้นทางที่ทางด้านของคุณชัยรัตน์รายงานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลายๆจุดระดับน้ำก็ลดลงแล้วจนทำให้รถขนาดเล็กเนี่ยวิ่งผ่านได้แต่อาจจะมีน้ำอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศของในกรุงเทพมหานครเองด้วยความที่แบบว่าไม่มีฝนมาหลายวันแล้วนะคะก็เลยทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะไม่มีน้ำมาเติมตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำเองก็ไม่ตรวจไม่พบกลุ่มฝนนะคะก็เรียกว่านอกจากที่กรุงเทพมหานครในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดใกล้เคียงแถบทางด้านของปทุมธานีเองก็ยังไม่มีกลุ่มฝนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะเร่งมือในเรื่องของการระบายน้ำเพื่อที่จะให้ลดระดับน้ำที่ท่วมอยู่ในบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่อยู่นะคะจะได้ลดน้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยให้มันลดลงก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะระบายน้ำออกไปนะคะมาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรคุณบุญเกื้อนะคะบอกว่าถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ามาจากกลางดงมุ่งหน้ามาทางมวกเหล็กสระบุรีตอนนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไม่ได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้น่าจะเป็นจุดเดียวกับที่เมื่อสักครู่นี้บอกนะช่วงกลางดงมาทางด้านของมวกเหล็กในฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าตลาดกลางดงแล้วก็เนินเทพประธานรวมถึงร้านที่เขาแบบมีขายของฝากอะไรพวกนี้นะก็น่าจะมีคนที่แวะเดินทางกลับแล้วก็แวะกันเป็นจำนวนมากเลยเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะมาที่เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะคะตอนนี้สภาพการจราจรส่วนใหญ่ของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยก็ใช้การได้ดีเลยนะจะมีจุดที่อาจจะมีปัญหาตอนนี้ก็คือช่วงบริเวณรถที่จะผ่านหน้ายูเนียนมอลล์ทั้งฝั่งทางด้านของพหลโยธินแล้วก็ลาดพร้าวแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณถนนรามคำแหงแต่ว่าตอนนี้รามคำแหงยังไม่เป็นปัญหานะคะแต่ทางด้านหลังก็คือที่ซอยรามคำแหง24ตอนนี้รถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะทางด้านหน้านี่ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะเดี๋ยวเราจะมาย้ำบ่อยๆนะในเส้นทางที่อาจจะมีรถหนาแน่นเนื่องจากว่ามีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของคนที่จะผ่านไปผ่านมาในจุดดังกล่าวด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: ดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกรัฐมนตรีรุดตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามรับรองผู้นำที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank ค่ำพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลขอบคุณเนเน่เตรียมขึ้นร้องเพลงรับผู้นำระดับโลกนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกเพียงกำชับเตรียมข้อมูลชี้แจงประชาชนมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งย้ำการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ส่วนปรับครม.ยังไม่ได้คิดชัยชนกชี้ส.ส.ไอเดียต้องแจงปมบัญชีทรัพย์สินย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายขณะที่พรรคภูมิใจไทยไม่ส่งทีมกฎหมายดูแลเหตุทุกคนมีทีมส่วนตัวอยู่แล้วสุทธิพงศ์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีรับอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์ข้าราชการประจำต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจพร้อมให้ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันชี้แจงหลังเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงมีทิศทางดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรรัฐมนตรียุติธรรมยังไม่ทราบทักษิณยื่นขอนิรโทษกรรมเป็นเรื่องคณะกรรมการพิจารณาเข้าเกณฑ์หรือไม่ปราจีนบุรีน้ำลดพบกองขยะจำนวนมากเร่งขนย้ายขยะฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเหม็นเน่าจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีต่างชาติประสานปปง.ตรวจเส้นทางเงินชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมแม่น้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนชาวบ้านวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเครื่องบินเล็กตกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีนักบินบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบและหาสาเหตุเกิดอุบัติเหตุชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับเร่ขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนลนไฟหน้าร่างกายยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตพบแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองหายากถูกรถชนตายกลางถนนใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ใกล้เขตป่าลดการสูญเสีย
5: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสทร.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทร.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

แล้วก็จะขอกระป๋องขอน้ำมันน้ำแต่ว่ากระป๋องมาตรฐานอาจจะหายากอย่างนี้เป็นกระป๋องอะไรก็ได้ขอให้วัดได้น้ำฝนเท่าไหร่ใน24ชั่วโมงอันนี้จะเป็นวิธีที่จะทราบเตือนเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าที่มีก็จะต้องปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะหน้าที่มีฝนตกมาอย่างปีที่แล้วถ้ามีสัญญาณเตือนภัยก็สามารถที่จะแก้ไขได้มากขึ้นไม่ต้องน้ำไม่ต้องท่วมตรง2เมตรในเมืองก็ง่ายช่วยบอกไปตำรวจชายแดนนี่ก็อยู่ทุกแห่ง

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:14 นะคะกลับเข้ามาที่จส100ค่ะช่วงนี้นะคะมีสภาพการจราจรจากทางด้านของคุณนันทการแจ้งเข้ามาค่ะบอกว่าใช้ถนนกรุงธนบุรีฝั่งขาออกช่วงที่มาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตักสินการจราจรนั้นใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแต่เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินเล็กน้อยนะคะไปเจอถุงขยะถุงใหญ่เลยตกอยู่ในช่องทางซ้าย1ถุงค่ะเลยจากตรงจุดแรกไปประมาณอีก1กิโลก็ไปเจออีกถุงหนึ่งตกอยู่ในช่องทางกลางนะฝากให้ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับตรงบริเวณเส้นทางถนนกรุงธนบุรีฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกตักสินลงมาจากสะพานตักสินนะคะตอนนี้มีถุงขยะตกอยู่ลงมาจากสะพานตักสินเล็กน้อยเนี่ยก็เจอ1ถุงแล้วก็เลยไปอีก1ประมาณ1กิโลเมตรก็ไปเจออีก1ถุงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยแล้วกันบางทีไปเจออยู่ตรงช่วงระหว่างทางแล้วตกใจอาจจะหักหลบอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะระมัดระวังด้วยแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเราประสานงานทางเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดำเนินการด้วยละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางณขณะนี้เนี่ยยังคงใช้การได้นะจะมีตรงช่วงบริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้รถที่มาจากทางแยกรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางแยกลาดพร้าวในช่องทางซ้ายที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกก็จะมีปัญหาติดขัดอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้ายูเนียนมอลล์นะตรงซอยลาดพร้าวซอย1เนื่องจากว่าที่ยูเนียนมอลล์เขามีการแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็มีตลาดนัดด้วยนะคะคนที่จะเข้าไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยตอนนี้ที่จอดรถด้านในเต็มแล้วนะไม่สามารถที่จะเข้าไปจอดได้แล้วเลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าณขณะนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกับรถตรงหน้ายูเนียนมอลล์นะแต่ว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงที่แล้วนะเพราะว่าน่าจะพอเคลื่อนตัวตามกันไปได้เพราะก่อนหน้านี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงประมาณบิ๊กซีลาดพร้าวตอนนี้ท้ายสั้นลงนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของแยกลาดพร้าวไปใช้พหลโยธินฝั่งขาเข้าหรือจะไปทางด้านของถนนวิภาวดีตอนนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้แล้วค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะคะตอนนี้ก็เรื่องของกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ไม่มีกลุ่มฝนเลยนะคะทางเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำก็ตรวจไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะก็น่าจะช่วยทำให้การระบายน้ำไปน่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะระดับน้ำน่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็ไปดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีกันบ้างนะคะตอนนี้รถที่มาจากทางด้านของทางด้านอุรุพงศ์มุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกราชเทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำช่วงนี้เนี่ยจะมีรถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ผ่านจากทางด้านของประตูน้ำมุ่งหน้าทางใต้ทางด่วนเพชรช่วงนี้ก็จะใช้การได้ค่ะเอาจะไปกันในพื้นที่ของสน.พระพลาชัย2นะคะร้อยตำรวจเผ่านาทีสายันประเสริฐนะคะรองสารวัตรจราจรสน.พระพลาชัยนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างเยาวราชตอนนี
2: ้สภาพการจราจรโดยรวมก็มีรถปริมาณมากครับจะไม่ถึงขั้นที่คับข้างครับยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วบรรยากาศตรงช่วงที่เขามีขายอาหารเจตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
2: บรรยากาศโดยรวมก็คือครั้งอยู่ครับมีประชาชนเข้ามาใช้มาซื้
1: ออาหารเจ
2: หลายคนครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคักครับ
1: ค่ะแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบแบบว่ารถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยใช่ไหม
2: ครับไม่ครับไม่ครับไม่มีครับ
1: ค่ะตรงที
2: ่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับเจ้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่กันตลอดเวลาครับ
1: ตรงที่บริเวณที่ขายอาหารเจอ่ะแล้วเขาทางเจ้าหน้าที่มีการเอาแผงเหล็กไปวางให้คนเดินแค่ตรงนั้นไหมคะหรือว่ายังไง
2: ใช่ครับเป็นเยาวราชฝั่งซ้ายครับ
1: ฝั่งซ้ายก็คือ
2: ฝั่งซ้ายก็จะมีการกั้นแผงเหล็กเอาไว้ให้คนเดินเพื่อให้จะได้เดินกันได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ฝั่งซ้ายก็คือฝั่งตรงหน้าอ่ามูลนิธิเทียนฟ้าเนาะใช่ไหมแถวนั้น
2: ใช่ครับตั้งแต่เทียนฟ้าขึ้นมาจนถึงแยกเฉลิมบุรีครับ
1: อ๋อค่ะก็คือจะมีแผงเหล็กก็คือร้านมีซุ้มที่เขาขายอาหารยาวไปแล้วก็มีแผงเหล็กวางกั้นไปให้คนเดินในทาง
2: จะไปสุดตรงแยกเฉลิมบุรีครับ
1: อืมค่ะก็เลยตรงเนี้ยก็เลยไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรนะคะ
2: ไม่ส่งผลครับไม่ส่งผลกระทบเลยครับ
1: ค่ะตรงพอเลยจากตัวที่เขาขายตรงอาหารเจแล้วก็ไปทางด้านของแถวหน้าตลาดเก่าแถวนั้นเป็นไงมั่งการจราจรยังไปได้ไหมคะ
2: ไปได้ตลอดครับ
1: ไปได้
2: ตัวได้ตลอดเลยครับ
1: อืมค่ะค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะฝั่งเจริญกรุงก็ไม่มีปัญหานะคะ
2: ไม่มีครับอาจจะมีรถมากกว่าวันปกตินิดหนึ่งเพราะวันนี้เป็นวันหยุดครับแต่ก็ยังขึ้นตัวได้ตลอดครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
2: ยินดีมากครับยินดีมาก
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็เป็นต้องบอกว่าบรรยากาศที่ทางด้านของถนนเยาวราชนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปซื้อหาอาหารเจทานนะก็ยังเดินทางไปได้นะคะบรรยากาศยังสบายๆอยู่นะตอนนี้เนี่ยแดดร่มลมตกแล้วหรือยังก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยพอเรื่องของสภาพอากาศไม่มีฝนแล้วเนี่ยก็เริ่มมีลมแบบเย็นๆมาตอนช่วงเช้าๆเนี่ยคุณพักเกอินบอกว่าตอนนี้ฝนสั่งลาไปแล้วเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะตอนแถวบ้านมีลมเย็นพัดมาแล้วนะแถวๆรังสิตนะคะเริ่มมีลมเย็นๆรู้สึกสัมผัสได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปที่คุณหัวโต99อยู่ถนนทหารบกค่ะคุณหัวโตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะ
2: ยังหรอคิดไปเรื่อยยังไม่หมด
1: ฝนน่ะไม่ก็ยังไม่หมดใช่ไหมคะ
2: ยังครับยัง
1: ค่ะ
2: ผมพูดได้เลยว่าช่วงกรุงเทพยังไม่หมดฝน
1: ค่ะ
2: ยังอยู่ถ้าทั้งต้องเลยวันที่17-18ไปแล้ว
1: ค
2: ่อยวางใจได้ตอนนี้ยังไม่หมดหรอกครับผมว่าแล้วประกาศน้องไม่หมดสั่งไม่พอหรอก
1: ยังไม่พออีก
2: เพราะต้องร้องมากกว่านี้ฟ้าน่ะก็ไม่ได้ร้องก็วันสองวันแล้วก็หายไปก็ร้องหลายครั้ง
1: อ๋อเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เรารอรับไว้ก่อนแล้วกันนะคะเตรียมตัว
2: เขาเรียกฝนสั่งฟ้าไง
1: ฝนสั่งฟ้า
2: ไม่ติดที่ยังไม่ไปหรอกเชื่อผมยังไม่ไปก็ขอบติดทะเลอย่างนครปฐมอย่างเงี้ยปทุมยังโดนฝนเยอะสมุทร
1: สา
2: ครสงครามเนี่ยยังอีกหลายรอบอาทิตย์หน้าไปแล้วว่าอาทิตย์หน้าไปแล้วเราค่อยคุยว่ามีหรือไม่มีตอนนี้การจราจรทางบกไม่เป็นปัญหานะใช้ได้ท
1: ุ
2: กวันจิตนะครับหน้าพระใช้ได
1: ้คร
2: ับไม่มากนักนะครับรอบๆผมก็ปฐมครีใช้ได้เพราะที่ดูขณะที่กลุ่มฝนอยู่กลุ่มหนึ่งเล็กๆอยู่แถวๆบางแพก็เขาตกอะนะบางที่ตกเปียกนะเท่าที่ดูขนาดนี
1: ้
2: บางแพก็เลยถ้าลึกบางแพไม่ออกก็ทางที่ไปบ้านโป่งก็จะตรงไปราชบุรีนั่นแหละก็จะติดสายเขาเรียกบางแพนะ
1: ค่ะ
2: ขวามือคือบกโพธารามด้านซ้ายคือบางแพน่าจะออกนะไม่เข้ามา
1: เคลื่อนออกไปเน
2: า
1: ะ
2: แล้วน่าจะเคลื่อนออกไปคงจะไม่เคลื่อนเข้ามาทางนครปฐมหรือว่าไม่เคลื่อนมาทางสมุทรสงครามเท่าที่ดูแต่ว่าถ้าแต่ขยายด้านลึกๆ ก็ยังมองเห็นชัดเจนอยู่ว่าที่อาจทางดำเนินสะดวกอาจมีผลได้เพราะว่าทางด้านนั้นยังไม่ผิดนะครับก็ยังไม่หมดผลผมเชื่อได้ว่ายังไม่หมดยังต้องวางใจก็มันยันกันอยู่ตอนนี้อากาศเหนือทางเหนือเย็นแต่ทางเรานี่ทางใต้ร้อนต้องยันตรงกลางแล้วฝนก็จะตกช่วงตรงกลางนี่แหละครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.นะคะกระทรวงคมนาคมแจ้งเรื่องของการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน3สายทางด้วยกันนะคะวันนี้ก็คือวันอังคารที่13ตุลาคมเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรให้กับประชาชนด้วยค่ะสำหรับในส่วนของสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2จำนวน32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านด้วยกันนะคะทางนี้ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอให้ผู้ใช้ทางนั้นวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางนะคะโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Exact Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็วันนี้ใครเดินทางถ้าสะดวกขึ้นทางด่วนก็ขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวไปที่คุณหมูค่ะอยู่ที่จรัญสนิทวงมีอุบัติเหตุด้วยนะคะคุณหมูสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรัตยา
1: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนฮะ
2: มีอุบัติเหตุหน้าตลาดบางขุนศรีครับ
1: หน้าตลาดบางขุนศรีค่ะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปไหนคะ
2: มุ่งหน้าไปจะไปท่าพระครับ
1: จะเข้ามาทางท่าพระ
2: จะไปแยกไป
1: จ่าย
2: คร
1: ับ ค่ะค่ะ
2: เป็นรถเก๋งวีออสสีขาว
1: รถเก๋ง
2: ถูกรถกระบะชนรถกระบะรถสิบล้ออย่างนั้นนะครับ
1: เป็น
2: รถขวางถนนอยู่หน้าตลาดเลยฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปท่าพระอะครับไปสี่แยกท่าพระ
1: ค่ะเป็นรถกระบะแบบรถกระบะหกล้อหรือไงคะ
2: หกล้อหรือแปดล้อทำนองนั้น
1: รถใหญ่รถใหญ่เลยนะคะ
2: ใช่รถใหญ่ครับ
1: ค่ะแล้วเขาบรรทุกอะไรมาไหมรถกระบะค่ะ
2: ผมไม่ได้สังเกตแต่ว่าผมเห็นเป็นรถเหมือนอาจจะเป็นรถที่รถวิ่งเปล่าอะครับไม่ได้บรรทุก
1: ค่ะค่ะ
2: แต่ว่าอาจจะมีผู้บาดเจ็บแบบเล็กน้อยเนี่ยครับ
1: อ๋อในรถเก๋ง
2: เหรอคะนาทีนี่เองครับ
1: ในรถเก๋งใช่ไหมคะที่น่าจะมีคนเจ็บค่ะ
2: รถขวางถนนเลยสีขาวรถเก๋งวีออส
1: อยู่ตรงช่วงอ๋อชนแล้วก็รถเก๋งนี่ขวางถนนเลยเหรอคะ
2: ขวางเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ขวางแบบ
1: อยู่
2: ติดตรงขวางขวางเลยอ่ะ
1: อยู่ตรงหน้าอยู่ตรงข้ามตลาดบางขุนศรีพอดีนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: เลนขวาสุดเลยครับก่อนลงอุโมงค์นะครับ
1: อ๋อก่อนลงอุโมงค์นะอ่ะได้ค่ะค่ะค่ะตอนนี้การจราจรนี่มาก็น่าจะมีชะลอตัวแล้วนะคะตอนนี
2: ้เดี๋ยวคงมีเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้นะครับ
1: อืมค่ะ
2: สตบางกอกน้อยครับ
1: ได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให
2: ้ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เป็นอุบัติเหตุบนถนนจรัสสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าตรงข้ามตลาดบางขุนศรีนะคะก่อนทางลงอุโมงค์ลอดแยกไฟฉายนะคะรถเก๋งกับรถน่าจะเป็นรถบรรทุก6ล้อนะคะชนกันแล้วก็รถเก๋งนี่ขวางในช่องทางขวาสุดเลยทำให้รถที่ตามมาด้านหลังน่าจะมีเรื่องของการจราจรชะลอตัวแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยละกันนะคะแล้วก็คุณสมนึกอยู่พระราม2บอกว่ามีฝนตกคุณสมนึกสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสัญญานะครับผม
1: ค
2: ือมันน่าจะต่อเนื่องมาจากทางที่คุณหัวต่อเขาคาดคะเนมาครับผม
1: บางแพแถวนั้นเหรอ
2: เพราะว่าผมมองไปไกลๆก็คือทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะแถวน่าจะเป็นบ้านแถวบางแพอะไรทางโน้นมันดำก้อนใหญ่อยู่ข้างหน้า
1: ค่ะค่ะ
2: แต่ว่าตรงที่ผมขับมาเนี่ยพระราม2อยู่ตรงด่านช่างอะแถวแถวตลาดบางแก้วแถวแถวอะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะ
2: มันเพิ่งจะเริ่มลงเม็ดนิดหน่อย
1: ค่ะ
2: เรายังไม่ถึงฝั่งขาเข้า
1: ค่ะ
2: แล้วก็อีกสักครู่นึงเนี่ยผมขับเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าตรงวัดนาขวางเนี่ยที่มันเป็นจุดก่อนถึงวัดเกตุงนะครับผมตรงสะพานน่ะ
1: ค่ะ
2: คิดว่าท้ายแถวน่าจะยาวคาดว่านะผมคาดว่า
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเมื่อตอนที่ผมออกไปเมื่อตอนประมาณเที่ยงๆอะไรเงี้ยนะผมเห็นท้ายแถวมันเป็นกิโล2กิโลแล้วตอนเย็นเนี่ยรถมันจะเข้าเยอะ
1: ค่ะค่ะ
2: อยู่เชิงสะพานพอดีเลยครับผมที่จุดที่เขาน้ำท่วมอ่ะคิดว่าท่วมไม่เยอะแต่ว่าคนก็ชะลออ่ะ
1: อืมค่ะแล้ว
2: อยู่ตรงโค้ง
1: อยู่ตรงช่วงทางโค้งก่อนถึง
2: ใช่ครับลงสะพานปุ๊บก็เจอเลย
1: ค่ะก็คือตอนนี้ท้ายแถวมาอยู่ตรงแถวๆประมาณวัดนาขวางได้เลยไหมแถวนั้น
2: ผมยังไล่เข้ามาไม่ถึงผมกำลังขับอยู่ขาเข้าอยู่นะแต่ว่ายังไม่เจอท้ายแถวแต่คาดการณ์ว่าเนี่ยมันน่าจะต้องยาวกว่าเมื่อตอนเที่ยงแน่เลย
1: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่าตอนนี้รถมันเข้าเยอะกว่าตอนเมื่อตอนกลางวันเน
1: ี่ยค่ะ
2: คือรถใช้ขาเข้านี่ค่อนข้างจะเยอะครับ
1: แล้วเจอจุดที่แบบน้ำทะเลหนุนหรือยังก่อนหน้านี้
2: ถ้าก่อนหน้านี้มาไม่มีเลยครับผมมาจากทางรถยังไม่มีเลยครับผมน่าจะเป็นจุดเดียวของที่เส้นพระราม2ที่มีน้ำขังอยู่ก็คงโค้งตรงนั้นแหละ
1: ค่ะค่ะ
2: ก็คือน่าจะเป็นจุดที่ต่ำหน่อยมั้งครับ
1: ตรงช่วงทางโค้งคือ
2: ลงสะพานไปจะเจอเลย
1: ลงสะพานไปตรงแถวๆประมาณหน้าบริษัทพันท้ายแถวนั้นไหม
2: ตรงก่อนถึงบริษัทอะไรนะน้ำมันพืชอ่ะแล้วก็หน้าวัดเกตุงตรงนั้นนะครับผม
1: ค่ะ
2: มันจะเลยเท่าที่ขาออกนะที่ผมใช้ขาออกไปมันจะเลยวัดเกตุงมาได้นิดเดียว
1: ค่ะ
2: เข้าโค้งก็เข้าโค้งก็เจอน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วคือรถเข้าเนี่ยพอลงสะพานก็คือเจอน้ำแล้วกันอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: จะเป็นจุดนี้จุดเดียวเท่าที่สังเกตดูนะ
1: ค่ะแต่ว่าตอน
2: หากว่าคลี่คลายตรงนี้ได้ก็คงจะใช้กันได้ดีขึ้นนะครับผมไม่มีปัญหาอะไร
1: ค่ะแต่ว่าคือตัวของคุณสมนึกยังไม่ถึงจุดตรง
2: ยังครับผมกำลังเข้าอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงจุดนั้นผมเพิ่งผ่านในตรงด่านช่างน้ำหนักตรงสนามที่เขาแข่งรถอะไรเขาตรงนั้นน่ะตรงนั้นเขาเรียกอะไรสนามบางแก้วหรืออะไรน่ะเพิ่งจะผ่านตรงนั้นมาได้นิดนึง
1: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า
2: ข้างหน้าน่าจะตกอ่ะครับผมเพราะว่าเนี่ยยังเห็นเขาดำอยู่ข้างหน้าก้อนใหญ
1: ่แต่ว่าตรงที่ยังไม่ได้รับแจ้งแต่คือที่เรียนดูของทางหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าแต่มันเป็นตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายไปแล้วนะที่บอกว่าเป็นฝนตกนะแล้วทางกรมอุตุบอกว่าน่าจะตกอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งคือฝนอันเนี้ยมันมาจากทางด้านของน่าจะเป็นข้างในแล้วก็เคลื่อนออกไปทางด้านของราชบุรีสมุทรสงครามแถวนั้นนะคะ
2: ตอนนี้ผมใช้พระราม2ออกันน่าจะผิดคาดครับคุณตัตยา
1: ค่ะ
2: ก็คือผมเข้ามาในจุดที่เมื่อเช้าตอนเที่ยงผมออกไปอะนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมจะพบหางแถวตั้งแต่ตรงนั้นตอนนี้ผมไล่เข้ามาใกล้ๆจนโค้งจะสุดปุดตรงในที่เขาทำนาเกลือกันแล้ว
1: ค่ะ
2: ยังไม่พบท้ายแถวนั้นแสดงว่าผิดคาด
1: ก็คือพอไปได้เรื่อยๆ
2: พอไปได้วิ่งได้เลยครับเจ้าหน้าที่เขาคงจะสูบน้ำสูบอะไรฮะเพราะว่ามันไม่มีฝนน่ะมันความจริงอ่ะบริหารจัดการให้ดีๆมันก็ช่วยได้ครับผมเพราะมันไม่มีฝนที่จะลงมา
1: เติมน้ำอย่างเงี้ยนะ
2: ครับผมกรมทางหลวงหรือว่า ผมไม่รู้ว่ากรมทางหลวงเขารับผิดชอบหรือว่าเขตอบต.หรือว่าเทศบาลตรงไหนเขารับผิดชอบอะนะเขามีการวางท่อวางรายดูดให้ดีมันก็จบอะก
1: ็
2: จะไม่มีน้ำอยู่บนผิวถนนด้านซ้ายอะครับผม
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมใกล้จะถึงสะพานสูงตรงวัดไอ้นากวางนี่แล้วแสดงว่าผิดคาดไม่ติดครับไม่ติด
1: ค่ะก็คือแค่รถเยอะเท่านั้นใช่ไหม
2: แค่รถเยอะครับ
1: แค่รถเยอะนะคะ
2: แต่ถ้าหากว่าตรงนี้ไม่ติดก็คือเดี๋ยวพอพ้นหน้าวัดเกตุงไปแล้วนี่ก็คือใช้ความเร็วกันแบบว่าปกติได้ครับผมเพราะน้ำไม่จะอยู่จุดเดียวครับผมจุดตรงนั้นเนี่ยตรงที่เขาเรียกว่าวัดแก้วมงคลหรือว่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมจำไม่ได
1: ้ค่ะ
2: ที่มันมีสะพานสูงๆอยู่อ่ะ
1: ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตรงนั้นแต่เห็นอยู่ว่าตรงนี้โซนที่ก่อนที่จะผ่านทางด้านของวัดนาขวางไปเนี่ยรถเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าพอเลยจากวัดนาขวางไปก็ยังรถเยอะอยู่ไปแต่ว่าพอเลยเท่าที่ดูเนี่ยพอเลยจากตรงช่วงของตรงพันท้ายนรสิงห์เข้าไปเนี่ยตรงโรงงานพันท้ายเข้าไปเนี่ยก็ใช้ความเร็วกันได้แล้วนะก่อนถึงวัดเกตุง
2: เพราะว่าน้ำจริงๆจะอยู่ตรงแถววัดนาขวางนะครับผม
1: ค่ะ
2: อยู่เท่าที่ผมเห็นเมื่อตอนออกไปน
1: ะ
2: เท่าที่ผมเห็นเมื่อตอนออกไปคือจุดที่มันมีน้ำท่วมขังด้านซ้ายเนี่ยก็คืออยู่ตรงแถววัดนาขวาง
1: ค่ะแล้วคุณสมนึกตอนนี้ยังตกอยู่ไหมฝนน่ะ
2: ก็มีนิดหน่อยครับผม
1: นิดหน่อยนะไม่ได้หนัก
2: มันเป็นละอองแล้วกันใช้คำว่าละอองแล้วก็ต้องใช้แบบปัดน้ำฝนนานๆเนี่ยมันต้องเปิดแบบว่าไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองไล่คือมีละอองฝนมานิดหน่อยครับผม
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมนึกขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ฝนที่ตกอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็รายงานไปบอกว่าเป็นตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายโมงแล้วนะเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนไปทางด้านของราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็น่าจะไปตกอยู่แถบๆนั้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีแล้วนะคะคือถ้าดูจริงๆเนี่ยมันก็ยังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่เหมือนกันนะคะยังถ้าเกิดว่าใครอยู่แถบทางด้านของราชบุรีสมุทรสงครามนะคะเพิ่มเติมว่ามีตรงแถวๆทางด้านของบ้านแพ้วกลุ่มนี้ก็กำลังเคลื่อนออกไปทางด้านของดำเนินสะดวกไปทางโซนทางนั้นนะคะก็ใครอยู่โซนราชบุรีหรือว่าบ้านแพ้วก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะมีฝนอยู่เพิ่มเติมกันเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ่
4: ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้จะไปกันที่คุณใจกันตนานะคะอยู่ถนนนครอินทร์ค่ะคุณใจกันตนาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอัธยาและพี่น้องที่รับฟังจอร้อยครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็ฝากแจ้งเตือนนะคุณอัธยาท่านใดที่จะใช้นครอินทร์ขาออกข้ามสะพานแยกเกียรตินนท์แล้วในช่องทางด่วนเลนซ้ายไปรถแลนด์โรเวอร์นะที่จอดเสียอยู่เลนซ้ายตรงรับฟังจอร้อยครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็ฝากแจ้งเตือนนะคุณนัทยาท่านใดที่จะใช้นครอินทร์ขาออกข้ามสะพานแยกเกียรตินนท์แล้วในช่องทางด่วนเลนซ้าย

0: ไม่เจอรถเสียบัติเหตุไม่มีด้วยความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้จุดนี้นี่เราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีให้ทราบนะคะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลนิดนึงนะรถจอดเสียอยู่ก็จะได้เข้าไปทางด้านของช่วยเหลือเผื่อที่จะได้เดินทางต่อได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอย้ำคุณผู้ฟังนะเรากำลังตามหาคนหายพร้อมรถแท็กซี่นะคะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูนะคะทะเบียนสททหารสเสือ3958แท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ3958คนขับรถชื่อคุณชาญชัยไทยเจริญอายุ70ปีค่ะก็คือขาดการติดต่อไปติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงประมาณสัก3ของวันที่12นะคะก็เนื่องจากว่ามีที่ทางด้านของลูกชายของคุณสมของคุณชาญชัยเนี่ยลูกชายชื่อคุณสมชายแจ้งเข้ามาที่จสร้อยบอกว่าคุณพ่อหายไปพร้อมกับรถแท็กซี่นะคะโดยก่อนหน้าที่จะหายไปเนี่ยมีคนโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ของคุณสมชายโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อนะคะโทรเข้ามาแล้วแจ้งบอกว่าเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นรถแท็กซี่ของคุณพ่อแล้วปรากฏว่าคุณพ่อก็คือคุณชาญชัยอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างที่เขาโทรศัพท์เข้าไปบอกคุณสมชายนะบอกว่าตัวคุณชาญชัยเนี่ยขับรถแท็กซี่แล้วไปเกิดอุบัติเหตุแถวๆวัดตะกล่ำวัดตะกล่ำก็น่าจะแถวๆทางด้านของถนนเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เขตประเวศนะคะแล้วบอกว่าไปเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถพูดได้แต่ตอนนี้กำลังให้การช่วยเหลือนำส่งไปโรงพยาบาลแต่ยังขาดเงินอยู่ประมาณ 2,000 ก็จะให้ตัวคุณสมชายเนี่ยโอนเงินไปให้คุณสมชายก็น่าจะสอบถามกลับไปว่าอยู่ที่ไหนเกิดอุบัติเหตุที่ตรงไหนอะไรยังไงนะจะไปส่งโรงพยาบาลไหนปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยตอบไม่ได้แล้วก็วางสายไปเลยนะทางด้านของตัวคุณสมชายเองเนี่ยก็พยายามติดต่อกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณพ่อก็คือโทรติดแต่ก็ไม่รับในขณะเดียวกันนะคะก็มีคุณวัชรินทร์ก็เป็นคนที่ได้โทรศัพท์มือถือล่าสุดน่ะก็คือว่าที่เมื่อสักครู่คุณวัชรินทร์แจ้งเข้ามาที่เล่าให้ทางจสร้อยฟังก็บอกว่าคุณวัชรินทร์ก็เป็นคนขับรถแท็กซี่เช่นเดียวกันนะแต่เป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ8456เป็นอีกคันหนึ่งนะไม่เกี่ยวกับรถของคุณชาญชัยนะแต่เป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูเล่าให้ฟังว่าวันนี้ตอนช่วงประมาณเช้ามืดตอนประมาณสัก5 นะคะมีคนผู้ชายคนหนึ่งเรียกรถของคุณวัชรินทร์จากแถวตลาดห้วยขวางบอกว่าจะขอเหมาไปตลาดไทยเพื่อที่จะไปเอาไก่หรือไงเนี่ยนะคะไปเอาไก่แล้วปรากฏว่าพอคุณผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอเหมาไปกับถามว่าจะเหมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตกลงราคากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาก็ทำท่าทางเหมือนกับว่าจะแบบคือเหมือนจะพยายามจะเดินหนีตลอดจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ส่งโทรศัพท์มือถือที่เขาถืออยู่ในมือเนี่ยส่งให้ตัวคุณวัชรินแล้วก็เดินหายไปเลยนะคุณวัชรินก็รอจนถึงตอนช่วงสายๆก็ถึงรู้ว่าชัดเจนว่าถูกหลอกมาแน่นอนเลยนะตอนนี้เนี่ยเรามีสายของคุณนิธิกิจนะเป็นลูกสาวของคุณชาญชัยนะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณนิธิกิจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณนิธิกิจตอนนี้เนี่ยเราไปแจ้งความหรือว่าดำเนินการยังไงกับในกรณีของคุณพ่อ
2: ไหมคือตอนนี้เราเพิ่งได้ทะเบียนรถคุณพ่อมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็โทรติดต่อแท็กซี่คนที่นำโทรศัพท์มาให้
1: ค่ะ
2: ว่าไปเจอไม่ใช่ว่าคนร้ายหรืออะไรเรายังไม่ปักเราไปเจอที่ตรงจุดไหนที่ขึ้นรถเราก็จะไปตรงที่เกิดเหตุแล้วก็จะไปสอนห้วยขวางให้ตำรวจช่วยค้นคว้ารูปภาพหรือวิดีโอของคนร้าย
1: ไปดูกล้องวงจรปิด
2: ใช่ถูกต้องว่าขึ้นที่ไหนแล้วไปลงที่ไหนแล้วแท็กซี่คันนี้ดีมากเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปให้ความร่วมมือจะไปชี้จุดแล้วก็จะไปบอกหมดเลยหน้าร้านผลไม้อะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
2: ซึ่งอันนี้อยากให้เจอคืออยากให้เจอรถว่าจอดที่ไหนขอให้เจอรถหรือเจอคนอะไรก
1: ็
2: ได้แค่นี้เจอพ่อ
1: ค่ะค่ะคุณค่ะคุณนิธิกิจตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวถามนิดนึงรถแท็กซี่สีชมพูมีคาดอะไรด้วยไหมคะ
2: ไม่มีคาด

0: ราะเราไปดูกล้องวงจรปิดชมพูล้วน
1: เป็นสีชมพูล้วนเอาไปดูกล้องวงจรปิดจากที่ไหนมา
0: ที่หมู่บ้านก็คือเราอะไม่รู้ทะเบียนรถเขาไง
1: ค่ะ
0: ไม่เคยสังเกตรู้แต่ตัวหลังตัวน้องอพอเราจะไปให้แบบเหมือนกับตามหาอู่อะไปตามหาอู่แถวพานิทนอะเราก็ไม่รู้ไงเขาบอกไปหาตัวหน้าให้ผมก
1: ็
0: เลยคิดว่ายังไงกล้องวงจรปิดตามหมู่บ้านอ
1: ะ
0: มันจะต้องบันทึกไว้แล้วก็เป็นจริงคนที่หมู่บ้านประตูวิลเลจให้ความร่วมมืออย่างดีเลยคณะกรรมการเม
1: ื่อ
0: คืนเปิดมองไม่เห็นทะเบียน
1: ค
0: นมามองเห็นทะเบียนก็คือวันเมื่อวันที่9
1: คนนี้ที่
0: ได้ทะเบียนเสร็จก็จะไปแจ้งความเนี่ยแหละแจ้งตามหารถให้หน่อย
1: คนนี้ที่กิจคะคนนี้ที่กิจครั้งสุดท้ายที่ไปดูเนี่ยก็คือล่าสุดตอนกี่โมงคะ
0: อ๋อหมายถึงว่าที่เราไปดูเพราะว่าเขาไปส่งแม่ที่ปทุมวิลเลจตอนเวลา3:49
1: ของวันไหน
0: แล้วของเมื่อคืนนี
1: ้เมื่อคืนนี
0: ้เมื่อคืนวันที่12เลยคืนเกิดเหตุอ่ะ
1: ตอน3:19
0: ใช่3:49
1: 3:49
0: ที่ปทุมวิลเลจ
1: ค่ะของวันที่12นะคะ
0: จากนั้นข
1: ับ
0: รถออกมาไม่ได้จอดแวะไม่ได้เข้าบ้านเลยข
1: ับ
0: รถออกมาเพื่อทำการรับส่งผู้โดยสารปกติ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนประมาณ14:00
1: ค่ะ
0: มีสายทักไลน์มาโดยใช้โทรศัพท์พ
1: ่
0: อเล่าลุงเดินรถชนค
1: ิ้
0: วแตกปากเบี้ยวพูดไม่ได้ให้โอนตังมาหน่อย 4,500
1: อ่าฮะค่ะ
0: แล้วหลานสาวบอกว่าไม่ได้เป็นคนถึงเงินรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะให้คุณยายโทรกลับพอโทรไปเขาก็ไม่รับแล้วพอโทรไปอีกทีว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกไม่ต้องตามหาผมแล้วผมกำลังเดินอยู่ข้างถนนอยู
1: ่
0: แล้วก็ดับสายไปแล้วหลังจากนั้นโทรไปก็บอกแบตจะหมดแล้ว
1: อ
0: ีกไม่กี่นาทีนี้แบตก็จะหมดแล้วเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ย
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้หลานสาวเพิ่งเล่าให้ฟังเขาเป
1: ็
0: นคนถูกหลายแต่ว่าคนร้ายจะต้องได้รหัสโทรศัพท์พ่อเพราะตอนนี้โทรศัพท์พ่อที่อยู่กับเราที่เจอมาตัวเราเองยังเข้าไม่ได้เลย
1: ล็อกไปแล้ว
0: ล็อกไปแล้วไม่ก็คือเหมือนล็อกกดล็อกหน้าจอธรรมดา
1: คืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนคุณนิธิกิจคื อมีความเป็นไปได้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ล็อกหน้าจอแต่ว่าตัวคนที่เข้าถือโทรศัพท์ไป
0: มันล็อกเองอยู่แล้วแต่ว่าคนร้ายอ่ะบังคับพ่อแน่นอนให้รหัสหมายถึงให้บอกรหัส
1: ค่ะค่ะ
0: ให้บอกรหัสไว้พ่อซ่อนเงินไว้หน้าเก๊
1: ะค่ะ
0: ซ่อนเงินแบบเงินเก่าเงินโบราณเงินอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วน่ะประมาณนี้แล้วมันก็คงจะได้เงินหรือได้อะไรที่โอเคแล้วเขาถึงไม่ต้องโทรไปขอหลานสาวอีก4,500นี้ไง
1: เดี๋ยวนะคุณนิธิกิจแล้วอย่างคุณสมชายอ่ะที่บอกว่ามีคนโทรศัพท์ไปแล้วบอกให้โอนเงินไป 2,000 เนี่ยก็คือเขาคือคุณสมชายกับคุณนิธ
0: ิ
1: เดี๋ยวนะคุณนิ
0: ธิลูกเลี้ยงเขา
1: คุณนิธิกิจคุณสมชายกับคุณนิธิกิจไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันถูกต้องไหมฮะ
0: ไม่ได้อยู่ทุกคนอยู่คนละบ้านหมดเลย
1: ค่ะและทีนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเขาโทรได้เหมือนเขาพยายามโทรไล่ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เรคคอร์ดอยู่ในโทรศัพท์อย่างนั้นหรือเปล่า
0: สงสัย
1: น่าจะอย่างนั้น
0: แต่มันไม่โทรหาเรานะ
1: เขา
0: ไม่ค่อยโทรคุยกับเราไง
1: เขาโทรหาคุณนิธิกิจตอนประมาณตีสองกว่าแล้วทราบไหมเขาโทรหา
0: เขาไม่โทรหาเราเขาไม่โทรหาเราโทรหาหลาน
1: โทรหาหลานโทรหาหลานแต่โทรหาหลานตอนประมาณ2:00กว่า
0: ใช่ว่าให้โอนเงินให้หน่อย
1: แล้วทราบไหมว่าเขาโทรหาคุณสมชายตอนกี่โมง
0: ไม่ทราบเลยกำลังจะไปเจอเนี่ยกำลังจะไปเจอ
1: ค่ะ
0: หลังไว้ขวางเน
1: ี่
0: ย
1: เพราะว่าเราต้องปฏิปต่อเรื่องกันนะเพราะจะได้รู้ว่าเขาว่าพยายามไล่โทรหาคนที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่เขาเมมอยู่ในนั้นเนี่ยเพื่อที่จะขอเงินจะเอาเงินให้โอนเงินน่ะตรงนี้เนี่ยยังไงบ้างนะคะค่ะแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่ไหนคะ
0: สอนอห้วยขวางก็จะไปที่เกิดเหตุที่คนร้ายข
1: ึ
0: ้นรถเลยไง
1: ค่ะ
0: แล้วมันทิ้งโทรศัพท์ไว้ในแท็กซี่อีกที่มาส่งเราก็คือว่าจุดนั้นแหละต้องเจออยู่แล้วว่าเป็นใคร
1: แล้วตอนนี้เบื้องต้นได้ไปแจ้งความที่ไหนอะไรยังไงได้แล้วหรือยังคะ
0: กำลังจะไปแจ้งที่ห้วยขวางค่ะ
1: ที่แรกเลยนะ
0: ที่แรก
1: ค่ะยัง
0: ไม่ใช่ที่ทุ่งคูนั่นมันคือแท็กซี่
1: เอาโทรศัพท์เป็นคืนอันนี้ฉันเข้าใจแต่หมายความว่าค่ะที
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้กำลังจะแจ้งแล้ว
1: ว่าคุณพ่อหาย
0: การอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ตามหาเลยให้เจอด่วนอะไรประมาณนี้
1: ได้เดี๋ยวที่ฉันย้ำรถแท็กซี่อีกทีนึงเป็นสีชมพูทะเบียนททหารสเสือ3958นะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะไปบ่าวสองส ใช่ค่ะ
1: 3958นะคะอ่ะแต่ตรงเนี้ยทางสสร้อยทางดิฉันเองเนี่ยก็พยายามประชาสัมพันธ์เป็นระยะนะให้สังเกตดูรถแท็กซี่แล้วก็รวมถึงคนขับรถนะก็คือคุณชาญชัยไทยเจริญอายุ70ปีนะคะตัวของคุณพ่อเนี่ยปกติเวลาออกไปขับรถเนี่ยได้บอกกับที่บ้านไหมว่า
0: ไม่บอกใครเลยว่าที่ไหนอะไรอย่างไรไม่บอกอะไรเลยไปแล้วก็จับแล้วก็อยากจะมาอาบน้ำก็มาอยากจะมากินข้าวก็มาไม่กลับ7วันก็มีไม่กลับ5วันก็มี
1: ก็คือคุณพ่อก็อยู่บ้านกับคุณแม่2คน
0: ไม่ได้นะแม่หมายถึงอันนี้คือแม่คือเป็นอา
1: ค่ะ
0: นี่น้องสาวเขา
1: ค่ะ
0: เขามาอาบน้ำบ้านน้องสาวเขาที่ปทุมวิลเลจเอาเสื้อผ้ามาซัก
1: ค่ะ
0: มาโมมี
1: แล้วตัวคุณชาญชัยเองเนี่ยอยู่ที่บ้านที่ไหนฮะจริงๆแล้วบ้านพัก
0: เขาไม่บอกเลยไงว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรเขาไม่บอกใครเลย
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มันเลยแบบว่าขอสันนิษฐานว่าขอให้แบบไปอยู่ไหนสักที
1: ่แสดงว่าเราก็ไม่รู
0: ้มันไม่เลยอ่ะถ้าโทรศัพท์ตัวเองหายจะโทรเข้าเบอร์ตัวเองไหม
1: แสดงว่าคุณตัวคุณนิติกิจก็ไม่ทราบว่าคุณพ่อจริงๆแล้วบ้านพักอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะ
0: ไม่รู้เลยลูกทุกคนไม่รู้
1: เขาไม่บอกใครไว้เลย
0: ไม่บอกใครไว้เลยใช
1: ่อ๋อค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณ
0: ตอนนี้เบื้องต้นคือตามหา GPS รถให้เจอแค่นั้นเอง
1: มีเขามีใช่ไหมคะ GPS เนี่ยในรถอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไงให้คุณนิติกิจไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะคะได
0: ้ค่ะ
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณนิติกิจซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยไปแจ้งความที่สน.ห้วยขวางเนื่องจากว่าคุณวัชรินทร์นะคะที่แจ้งกับเราไว้บอกว่ารับตัวผู้ชายคนที่เอาโทรศัพท์มือถือของคุณชาญชัยให้เนี่ยรับมาจากตรงแถวๆตลาดห้วยขวางก็เลยจะไปแจ้งความตรงนั้นแหละค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูนะลักษณะของคนร้ายเอาที่ชัดเจนว่าเป็นไงเพื่อจะได้เห็นหน้าเห็นตาที่ชัดเจนด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงถ้าได้ข้อความหรือได้เบาะแสเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราจะได้มาแจ้งกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะคุณสิริพรแจ้งเข้ามาบอกว่าพบเห็นมีกลุ่มควันลอยมาจากตู้ที่ติดอยู่ขอบทางข้างๆโทเวไม่แน่ใจว่าเป็นตู้โทรศัพท์หรือว่าตู้อะไรควันออกมาเยอะเลยนะคะน่าจะเป็นตู้ที่เวลาเขาแจ้งจะเหตุฉุกเฉินบนโทเวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มมีเปลวไฟด้วยอยู่บนโทเวฝั่งขาเข้าบริเวณทางลงอนุสรณ์สถานนะตอนนี้เราแจ้งไปที่หมวดทางหลวงรังสิตต้องน่าจะแจ้งทางด้านของบนโทเวหรือเปล่าคะเพราะว่าตู้นี้น่าจะอยู่บนโทเวบนทางด้านบนนะคะ เห็นมีกลุ่มควันแล้วก็มีไฟขึ้นมาแล้วด้วยตรงช่วงของเป็นฝั่งโทเวส่วนนี้เป็นการรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนะคะเป็นโทเวฝั่งขาเข้าบริเวณทางลงลงมาจากโทเวแล้วลงมาจากทางลงโทเวตรงอนุสรณ์สถานแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าตกลงเป็นยังไงกันบ้างตรงส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรสภาพการจราจรที่เมื่อสักครู่นี้มีทางด้านของคุณหมูแจ้งเข้ามาที่บอกว่ามีอุบัติเหตุตรงถนนจราจรสนิทวงฝั่งขาเข้าที่บอกว่าเป็นรถ6ล้อไปชนกับรถเก๋งตรงช่วงแถวหน้าตลาดบางขุนศรีนะคะแล้วทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วไหมคะเพราะว่าการจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะการจราจรฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกไฟฉายใช้การได้ตลอดเส้นทางแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักรอเคารพธงชาติช่วง18:00 นค่ะ

0: ทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
7: อะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิ่งพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ำไงน้ำท่วมชุมพรน้ำท่วมชุมพรเพราะน้ำทั้งหมดนี่ที่ลงมาจากท่าแซะนะลงมาไม่ได้ลงมาทางนี้ลงมาทางนี้ที่เราไปจอดที่ไอ้ตรงนี้ที่นี่ทางน้ำมันไม่สะดวกทางน้ำไม่ไหลไม่ดีจึงท่วมมาเชื่อมกันคลองละมุที่ตรงนี้ตะกี้เราไปจอดรถที่นี่น้ำมันจะมาทางนี้น้ำลงมาที่นี่แล้วก็ย้อนไปที่หัววังลงมานี่ผสมกับน้ำที่มาจากรถมาจากชุมพรคลองชุมพรก็มาท่วมอยู่ตรงนี้ฉะนั้นโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจะสมบูรณ์ผมไม่ได้บอกคือกั้นน้ำที่ลงมาทางนี้ส่วนแต่ลงมาทางนี้ส่วนใหญ่ลงมานี่แล้วก็มาทำให้บริเวณทั้งหมดนี้ท่วมแต่ถ้าเราทำเรื่องกั้นนี่น้ำลงมาก็สามารถที่จะลงทะเลได้และอย่างที่เขาบอกว่านี่เป็นแก้มลิงก็เพราะว่าเวลาไม่ต้องไปปรึกษาคุณนิยมเป็นสำคัญอะไรรู้ว่าฝนตกถามผู้ว่าถามไปที่อำเภอสับชะแกที่อำเภอบางสะพานข้ามจังหวัดนะนี่จังหวัดไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะน้ำมันไม่รู้จักจังหวัดน้ำลงมาจากจังหวัดประจวบลงมาเพราะยังไม่มีเขื่อนที่ไม่มีแล้วอย่างน้อยที่สุด4 ปีถึงจะทำน้ำที่ลงมานี่เรารู้แล้วจำนวนน้ำโดยที่ถามจากหมู่บ้านตำบลหรืออำเภอก็อยู่ข้างนอกอำเภอตำบลที่อยู่ข้างในนี่ว่าน้ำลงมาเท่าไหร่คำนวณได้ทันทีเลยว่าน้ำจะลงมาที่นี่เมื่อไหร่เท่าไหร่น้ำลงมาที่นี่ถึงบอกว่าที่ตรงนี้จะต้องคำนวณดูน้ำเท่าไหร่น้ำที่เข้ามาที่นี่เราจะปล่อยน้ำจากนี่ประตูน้ำ3 ประตูนี่ให้ออกให้เร็วที่สุดและประตูนี้นี่ด้วยให้ออกเร็วที่สุดอาจจะต้องปั๊มด้วยอาจจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำใหญ่ๆอย่างที่
1: เป็นที่ได้ก็มี
0: อย่างที่สั่งชายทะเลนี่ถ้าทำได้เอาลงทะเลน้ำที่นี่จะแห้งชาวบ้านอาจจะว่าเสียดายนะแต่ถ้าไม่เอาออกน้ำมันต้องลงมาแน่เป็นความแน่นอนว่าน้ำลงมานี่ไม่กี่วัน5 วันน้ำจะเต็มระวัง5 วันนั่นแหละน้ำจะเท่าไหร่ที่บอกว่า3 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่มีน้ำที่อยู่ระดับต้องกอง
2: นั่น
0: เองก็คุ้มกว่า2 ล้านลูกบาศก์เมตรออกมาเรามีที่2 ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำนี่มาลงมามากกว่าที่เราจะระบายได้แต่น้ำที่ลงมานี่จำนวนน้ำที่ลงมานี่ลบจำนวนที่เราระบายออกก็เหลือจำนวนน้อยลงน้อยกว่าเดิมน้ำที่นี่ก็ค่อยๆขึ้นน้ำข้างบนหมดแรงแล้วภายใน2 วัน 3 วันน้ำมันหมดแรงแล้ว2 วัน 3 วันน้ำนี่เต็มน้ำนี่เต็มปล่อยน้ำตรงนี้เต็มที่น้ำตรงนี้ก็ยังเต็มแก้มลิงหนึ่งคืออย่างนี้ในหนังสือที่ให้นะลิงมันกินกล้วยให้กล้วยกี่ใบมันกินใส่ในแก้มใส่ไว้ในแก้มให้ตุยแล้วเสร็จแล้วมันค่อยๆกลืนนี่น้ำที่นี่ลงมาเราให้มันกลืนก่อนให้กลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ๋ยนี่แก้มลิง แล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็ตกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากทางเหนือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้านเกษตรกรสามารถจะใช้เต็มที่ใช้เต็มที่น้ำไม่ท่วมแล้วเพื่อทำเกษตรกรรมได้

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา12นาทีสวัสดีค่ะคุณรัศมิมานคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงบ้างเดินทางมา
2: วันนี้ถนนโล่งเลยคุณ
1: โล วันนี้วันหยุดไงวันนี้วันหยุดราชการนะถนนโล่ง
2: เลย
1: แล้วก็ต้องบอกว่าที่หลายๆคนเป็นห่วงกันบอกว่าจะมีปิดการจราจรตรงไหนอะไรยังไงมั้งเขาไม่ได้ปิดการจราจรตรงหน้าศูนย์เศรษฐกิจนะอาจจะแบบว่าเดี๋ยวช่วงที่แบบว่ามีขบวนของผู้นำที่มาประชุมคือวันนี้ตั้งแต่วันที่12มาเขาก็ประชุมนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่ถ้าจะไปจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงประมาณวันที่15 16ที่จะเริ่มมีแบบว่าระดับเป็นผู้นำที่เดินทางเข้ามาประชุมนะคะ
2: เมื่อกี้ดิฉันผ่านมาก็จะมีขบวนออกมาบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ปิดถนนนะเพียงแต่ว่าก็จะมีมอเตอร์ไซค์ตำรวจนำอำนวยความสะดวกเล็กน้อยแค่นั้นไม่ได้อะไรแล้วก็ขับของเราปกติ
1: ใช่ๆแล้วไม่มีแบบให้ได้แบบว่าปิดตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ไม่มีนะต้องย้ำก่อนเพราะหลายๆคนก็จนถึงตอนนี้ก็ยังแบบว่าหลายคนก็ยังเป็นห่วงว่าปิดการจราจรหรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรโดยรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยใช้การได้ทุกๆเส้นทางเลยอาจจะมีเนี่ยแถวแถวพระราม1ที่รถเยอะสักหน่อยนึงนะคะ
2: ห้างนะ
1: ใช่ใช่
2: จะเป็นปกติ
1: แล้วก็มีตรงช่วงของลาดพร้าวค่
2: ะ
1: เส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวตรงช่วงบริเวณหน้าห้างยูเนียนมอลล์ตรงหน้าห้างยูเนียนมอลล์เนื่องจากว่าวันนี้ที่ยูเนียนน่ะเขามีคอนเสิร์ตเขามีคอนเสิร์ตแล้วก็มีการเปิดแบบตลาดนัดขายของตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายๆมาแล้วรถติดเพราะว่ารถเนี่ยจะเข้าไปจอดอยู่ที่ลานจอดรถยูเนียนมอลล์ซึ่งเต็มตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วตอนแรกอะรถอะที่มาจากทางพหลโยธินที่จะมาทางด้านของลาดพร้าวจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางลาดพร้าวฝั่งขาออกตรงนี้เนี่ยติดต่อเนื่องยาวไปจนถึงเนี่ยพหลโยธิน24เลยนะคะทางด้านของท่านรองสวัสดิ์บอกว่าถ้าจะมาเนี่ยมารถไฟฟ้าหรือมา MRT สะดวกสุด
2: เพราะลงข้างหน้าเลย
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือบางตอนแรกเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะเอารถเข้ามาให้ได้นะคะรถติดก็ต่อเนื่องกันไปเลยทำให้ฝั่งละพร้าวฝั่งขาเข้าตอนแรกเพราะว่าตรงเนี้ยเขามีจุดกับรถพอตรงเนี้ยติดปุ๊บกับรถมันก็ติดตามไปด้วยใช่ไหมคะก็เลยทำให้ฝั่งขาเข้าเนี่ยเขาติดต่อเนื่องไปแต่ตอนเนี้ยดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวตอนคอนเสิร์ตเลิกเดี๋ยวก็อีกช่วงหนึ่งเหมือนกันช่วงค่ำๆประมาณสักน่าจะสัก3-4ทุ่มประมาณนั้นนะคะนอกจากที่ตรงยูเนียนมอลล์แล้วมีตรงราชมังคลาอีก
2: โอ้วันนี้วันสุดท้าย
1: ใช่
2: คนเยอะมาก
1: คนเยอะคือตอนนี้เนี่ยตอนช่วงเย็นๆก่อน18นาฬิกายังไม่ค่อยเท่าไหร
2: ่
1: ตอนนั้นเนี่ยคนก็เริ่มทยอยมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าการจราจรจุดที่จะมีปัญหาเยอะๆก็คือเนี่ยในซอยรามคำแหง24จะรถเยอะแล้วก็ทางด้านหน้าแต่ทางด้านหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มเบาบางแล้วแหละตรงบริเวณฝั่งรามคำแหงฝั่งขาเข้าจะมีปัญหาทางด้านของฝั่งขาออกเท่านั้นนะคะทีนี้รองสวัสดิ์จราจรสนหัวมากฝากไว้นิดนึงบอกว่าคนที่จะเข้าไปดูคอนเสิร์ตอ่
2: ะ
1: อย่าไปจอดแบบว่าบังหน้าบ้านเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีแบบมีหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะบางคนก็คือหาคือข้างในเนี่ยเขาไม่ให้จอดอยู่แล้วที่จอดรถตามห้างใกล้เคียงก็เต็มก็เลยแบบว่าเหมือนลักษณะเหมือนมาเสี่ยงดวงข้างหน้าก็จะจอดอยู่ริมถนนอะไรไปอย่างเงี้ยรองสวัสดิ์บอกว่าเมื่อวานวันสองวันก่อนเนี้ยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จากคนที่อยู่บ้านแถวเนี้ยเขาบอกมาจอดแบบเหมือนประมาณว่าขวางทางเข้าออกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่หนักกว่านั้นก็คือพอถึงช่วงเวลาที่คอนเสิร์ตจะเริ่มเจอตรงไหนเสียบเลยตรงนั้นจอดตรงนั้นเลยเนี่ยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเราคิดว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็คืออาจจะไม่แน่ใจยังมีปัญหานี่อยู่หรือเปล่านะคนเยอะเพราะว่
2: า
1: เป็นหมื่นนะหลักหมื่นนะ
2: เต็มทุกวันเลย
1: ใช่ค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศเนา
2: ะ
1: เดี๋ยวฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับในส่วนของการจราจรตรงช่วงของรามกำแพงแล้วก็ลาดพร้าวสองจุดนะ
2: คะ
1: แล้วก็มาที่ทางด้านของคนหายที่เราตามหากันอยู่นะคนหายก็คือคุณชาญชัยไทยเจริญอายุ70ปีแล้วค่ะขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนท้อทหารสอเสือทะเบียน3958เรื่องของเรื่องก็คือว่ามีคุณสมชายที่เป็นลูกชายนะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งบอกว่ามีคนโทรศัพท์ใช้เบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อแจ้งเข้ามาบอกว่าคุณพ่อไปคือบอก อ้างบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนขับรถเป็นผู้โดยสารนั่งรถของคุณพ่อไปแล้วคุณพ่อไปเกิดอุบัติเหตุพูดไม่ได้กำลังจะพาส่งไปที่โรงพยาบาลคุณสมชายก็เลยถามว่าเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าแถววัตกรรมแล้วจะไปส่งที่ไหนเขาก็ตอบไม่ได้แล้วก็จากนั้นก็วางโทรศัพท์ไปแล้วก็ตัวคุณสมชายก็พยายามติดต่อเข้าไปนะคะก็ติดต่อไม่ได้อันนี้ก็เลยแจ้งที่จสร้อยมาเพื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ตามหารถแท็กซี่กับคุณพ่อแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวต่อมาอีกก็คือว่าเข้าใจว่าก็คือพยายามติดต่อเข้าไปที่โทรศัพท์ของคุณพ่อจนกระทั่งไปเจอว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่ซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังเล่าให้จสร้อยฟังด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าเขาได้โทรศัพท์มือถือมาจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเรียกรถแท็กซี่ของเขาจากแถวแถวตลาดห้วยขวางให้ไปส่งที่ตลาดไทยตั้งแต่ประมาณ5:00แล้วก็คือพยายามที่แบบว่าเหมือนอ้างว่าเดี๋ยวจะไปเอาไก่ที่ในตลาดไทยตัวของคุณวัชรินทร์เองเนี่ย เขาบอกว่าเขาว่าเคยถูกผู้โดยสารโกงค่าโดยเบี้ยวบิดโดนบิดไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ไว้ใจก็เลยเดินตามคนผู้ชายคนนี้ไปตลอดจนกระทั่งผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าถ้างั้นเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เอาเป็นแบบเอาเป็นประกันไว้แล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณวัชรินทร์บอกว่าอ่ะถ้าอย่างน้อยก็ได้โทรศัพท์มือถือก็เดี๋ยวเขาคนต้องกลับมาเอาอยู่ดีนะสุดท้ายปรากฏว่ารอตั้งแต่5:00จนถึง3:00หายไปเลยนะแล้วก็เลยว่ามั่นใจว่าโดนแน่นอนแล้วแต่โชคดีนะว่าตัวคุณพัชรินทร์อ่ะไม่ถูกคนเนี้ยเขาหลอกเอาสตางค์อะไรอย่างเงี้ยไปนะคะก็จนกระทั่งล่าสุดก็คือว่าได้มีการติดต่อกับทางด้านของลูกของคุณของคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้หรอกจนกระทั่งได้มีการติดต่อกันถึงรู้ว่าอ๋อตัวเจ้าของโทรศัพท์มือถือเนี่ยตอนเนี้ยทางลูกชายลูกสาวกำลังตามหาตัวอยู่ว่าหายไปพร้อมรถแท็กซี่คันนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งเมื่อสักครู่นี้คุณนิธิกิจซึ่งเป็นลูกสาวของตัวคุณชันชัยกำลังจะเดินทางไปที่สน.ห้วยขวางเพื่อแจ้งความคุณพ่อหายเพราะนั่นเป็นจุดที่คุณวัชรินรับตัวของผู้ชายคนที่ยื่นโทรศัพท์มือถือให้เป็นโทรศัพท์ของคุณชันชัยนะก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกทีนึงสอบถามคุณวัชรินบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยลักษณะก็คืออายุประมาณสัก40ปีผมเป็นผมสั้นคล้ายๆแบบผมทรงตำรวจเหมือนทรงตำรวจเกรียนๆแต่ไม่ได้สั้นเกรียนมากนะคะแล้วก็ใส่กางเกงลักษณะเหมือนกางเกงขาสามส่วนใส่เสื้อยืดสีขาวรูปร่างสมส่วนนะคะสูงประมาณสัก165เซนตอนที่ขึ้นมาบนรถเนี้ยก็ได้มีการพูดคุยกันปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วยังมีลักษณะเหมือนกับเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุยบอกว่าให้เอาโอนบัญชีอะไรแบบเนี้ยคุยอย่างเงี้ยก็คุยดีปกติเลยนะก็ไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตจนกระทั่งเนี่ยหายไปกับเขาเรียกอะไรนะเป็นร้านขายไก่นี่บอกว่าคือเขาบอกว่าตอนแรกเรียกมาเหมานะบอกว่าเหมาไปกับห้วยขวางตลาดไทยจะไปรับไก่มาอย่างเงี้ยแล้วพอตอนไปถึงอ่ะก็คือเหมือนพอคุณวัชรินถามว่าให้ไปจอดตรงไหนเดี๋ยวตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งคุณวัชรินบอกว่าก็ยังแปลกใจอยู่แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าอ้าวไหนบอกว่ามารับไก่ที่นี่เป็นประจำทำไมไม่รู้ว่าร้านตรงไหนแล้วก็อ้างบอกว่าเดี๋ยวโทรให้ที่ร้านเอาไก่มาส่งตรงนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณวัชรินเองก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณอันนี้ที่กิจทางครอบครัวของคุณชาญชัยที่หายไปเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแบบว่าต้องการไปเป็นให้ทางเจ้าหน้าที่ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมยินดีเลยนะก็เดี๋ยวทางคุณนิธิกิจก็เดินทางไปที่สน.ห้วยขวางไปแจ้งความอ้อแล้วก็อีกนิดนึงวันที่ตัวคุณสมชายที่แจ้งบอกว่ามีโทรศัพท์เข้ามาที่หายไปเนี่ยคุณพ่อหายไปเนี่ยเป็นช่วงประมาณ3:00ของวันที่12ซึ่งมันก็เป็นเวลาต่อจากที่ตัวคุณนิธิกิจที่เป็นลูกสาวอะไปดูกล้องวงจรปิดของบ้านของคุณอาซึ่งคุณพ่อขับรถไปส่งที่บ้านที่หมู่บ้านปทุมวินเลจตอนประมาณสัก3:49ขับรถออกมาจากที่หมู่บ้านแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือติดต่อไม่ได้นะคะก็คือเนี่ยใกล้เคียงกับที่เวลาที่เขาหายไปนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปบอกหลานเหมือนกันบอกหลานของคุณนิธิกิจบอกว่าลักษณะคล้ายๆกับที่บอกกับคุณสมชายเลยว่าตัวคุณชันชัยอ่ะมีอุบัติเหต
2: ุ
1: พูดไม่ได้ให้เขาโทรมาต้องการเงินรักษาพยาบาลแต่นี้ตัวของหลานบอกว่าไม่มีเงินเดี๋ยวโทรบอกอาโทรบอกอะไรอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เรียนว่าเข้าใจว่าเวลาใกล้เคียงกันนะเพราะว่าของคุณนิธิกิจบอกว่าหลานรับโทรศัพท์ประมาณ
2: 14:00
1: แต่ตัวคุณสมชายบอกว่าที่ติดต่อพ่อไม่ได้ก็ประมาณ 3:00 น่าจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนพยายามแบบโทรไล่เอาตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เขาเมมเบอร์เบอร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวให้ในส่วนของหลังจากนี้เนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจละกันแต่ว่าตอนนี้เราตามหาอยู่เป็นรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ3958คนขับรถเป็นผู้สูงอายุละ70 ปีนะแต่ก็น่าจะยังแข็งแรงอยู่นะก็ขับรถได้แต่ประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวคุณนี้ที่กิจบอกว่าไม่ทราบว่าคุณพ่อพักอยู่ที่ไหนก็คือบอกว่าลูกๆเนี่ยไม่รู้เลยว่าบ้านคุณพ่ออยู่ที่ไหนคุณพ่อไม่เคยบอกด้วยนะคะก็เลยอาจจะยากนิดหนึ่งในส่วนของการหาเบาะแสตรงนี้นะคะ
2: แต่เดี๋ยวช่วยกันมองแท็กซี่ตรงนี้ว่าไปจอดอยู่ตรงไหน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของวันนี้เนี่ยมีกรณีของอุบัติเหตุเครื่องบินขนาดเล็กตกที่ตรงเป็นสนามบินที่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงเขาบอกว่าคนขับเครื่องบินเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะอายุ32ได้รับบาดเจ็บนะได้รับบาดเจ็บก็คือมีแขนผิดรูปแล้วก็มีบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าตอนช่วงที่ตกเนี่ยก็คือขึ้นเพิ่งจะขึ้นเทคออฟไปได้ประมาณไม่กี่นาทีเองแล้วก็มีการแจ้งบอกขอลงฉุกเฉินปรากฏว่าพอขอลงฉุกเฉินอะแล้วลักษณะเหมือนกับว่าทรงตัวไม่ได้อะก็เลยไปตกอยู่ตรงบริเวณจริงๆอ่ะมันอยู่เป็นท้ายรันเวย์แล้วมันจะเป็นเหมือนกับเป็นโรงงานรับซื้อของเก่าก็ไปตกอยู่ตรงบริเวณตรงนั้นนะก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นที่ชัดเจนที่บอกขอลงฉุกเฉินตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงประมาณสัก11:30 นนะคะแล้วก็วันนี้ที่รังสิตนครนายกใช่ค่ะที่ตรงแถวๆคลอง12เมื่อวานเนี่ยเขามีกรณีที่บอกว่าทางด้านของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นครนายกอ่ะเขาน้ำท่วมมาหลายวันแล้วเขาไม่ไหวเขาเลยบอกว่าเขาก็เลยรวมตัวกันมาเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำที่ตรงคลอง12เพื่อที่จะระบายน้ำด้านบนลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ตกลงกันคือเปิดประตูระบายน้ำประมาณ10 เซนเป็นเวลา2 ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นพอครบ2 ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะมีการประเมินว่าทางด้านของพื้นที่ทางด้านของปทุมทางด้านของด้านล่างทางนครทางปทุมธานีเนี่ยอาจจะแบบทางองคลักษณ์เนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่ก็เลยมีการเปิดประตูระบายน้ำแต่ว่าหลีลงมาจาก10 เซนเป็น5 เซนแต่ก็เพื่อที่จะระบายน้ำลงมาเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้ทางด้านของทางสทนชเองท่านรองเลขาธิการก็ได้ลงไปพื้นที่เพื่อไปดูปัญหาตรงบริเวณที่ตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ตรงคลอง12เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าทางฝั่งนครนายกเขาก็น้ำท่วมแต่ทางนี้ก็ท่วมอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันมีน้ำมาเติมมันก็จะยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมคะก็ไปรับฟังปัญหากันก็เลยตกลงว่าตรงประตูระบายน้ำคลอง12เนี่ยก็ยังเปิดอยู่5 เซนระบายน้ำอยู่แล้วก็น้ำตรงนี้มันจะลงมาทางด้านของคลอง8คลอง9ตรงนั้นก็จะเปิดอยู่ประมาณ7 เซนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่เรื่อยๆนะ
2: ข้างล่างนี่ก็เกินระดับแล้วนะ
1: ใช่ทีนี้โชคดีที่ว่ามันไม่มีฝนลงมาเติมไงถ้าเกิดมีฝนลงมาเติมก็อาจจะต้องปิดแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ยังสามารถที่จะระบายน้ำไปได้ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตรงฝั่งน้ำทางด้านบนเนี่ยจริงๆก็อยากให้ระบายลงทางด้านของคลองรังสิตเพื่อไปออกเจ้าพระยาเป็นหลักตรงนี้เนี่ยตอนนี้ที่ประตูระบายน้ำตรงคลองรังสิตเปิดอยู่แต่ว่าเปิดประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเนื่องจากว่าน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยมันขึ้นมามันทนอย่างเงี้ยมันก็จะไหลย้อนกลับเข้ามาใช่ไหมคะก็แต่ว่าโชคดีว่าตอนนี้ทางเขื่อนเจ้าพระยากับเขื่อนพระราม6ระบายน้ำลดลงตอนนี้ระบายอยู่ที่เจ้าพระยาระบายอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและถ้าเกิดว่าไม่มีฝนมาเติมหรือว่าน้ำเหนือไม่ได้มามากไปกว่านี้ก็จะลดลงเหลือประมาณ 1,800 นะก็นอกจากเขื่อนเจ้าพระยาลดลงก็จะทำให้เขื่อนพระราม6ก็ลดลงไปด้วย นะคะก็อันเนี้ยก็ยังต้องส่งกำลังใจช่วยนะในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็คาดว่านะน่าจะช่วงปลายสัปดาห์น่าจะสถานการณ์น่าจะค่อยๆคลี่คลายขึ้น
2: จะลดลงเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะรวมถึงที่บ้านสร้างที่ปราจีนบุรีนั่นก็จมน้ำอยู่เหมือนกัน
2: พอถ้าฝั่งนี้ลงบางปะกงไอ้ก้อนนั้นที่จะลงมาจากบ้านสร้างจากอะไรอีก
1: ใช่แต่ทีนี้เรื่องของเรื่องคือบางปะกงอ่ะเขาก็มีเรื่องของความคดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้น้ำอ่ะมันไหลช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเอาละค่ะส่งต่อคุณรัศมีมานเท่านี้เลยค่ะ
2: ขอบคุณคุณณัฏฐยาค่ะ

0: เดินทางกับจสร้อยนะคะวันนี้13ตุลาคม2569เราติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การจราจรไปด้วยกันวันนี้ฝั่งด้านนอกถนนหนทางเส้นต่างๆนี่ดูละการจราจรเดินทางกันค่อนข้างจะสะดวกเลยสำหรับในกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าในเส้นทางต่างๆที่บอกว่าเอ๊ะเป็นช่วงของวันหยุดต่อเนื่องในสัปดาห์นี้แล้วก็กรุงเทพมีวันหยุดพิเศษด้วยวันศุกร์นี้นะคะก็หลายคนวางแผนเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าหยุดยาวๆกันด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูกันว่าในเส้นทางต่างๆจะเป็นยังไงกันบ้างมีรายงานอุบัติเหตุนะเดี๋ยวไปที่คุณโป้งฉิมพลีนะคะสวัสดีค่ะคุณโป้ง
1: สวัสดีครับคุณรัชวิมา
0: อยู่ตรงไหนคะคุณโป้ง
1: ตอนนี้ผมวนกลับมาแล้วนะครับผมวนกลับแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นน่ะบนต่างระดับฉิมพลีนะครับ
0: ค่ะ
1: บนต่างระดับฉิมพลีมันมีจำนวนรถสะสม
0: ค่ะ
1: นะฮะผมก็เลยวิ่งออกเลนข้างเข้าทางด่วน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยเห็นรถแอมบูเลนส์เปิดไฟก็ประมาณ 2-3 คันน่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยชะลอดูแล้วก็ถ่ายรูปไปเมื่อกี้เนี่ยส่งไปทางไลน์200
0: ค
1: ่
0: ะค่ะ
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ผมก็จะรอดูเห็นมีแอมบูเลนซ์แล้วมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแล้วก็มีแอมบูเลนซ์คันหนึ่งเห็นเปิดฝาท้ายอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนมีคนนอนนะถ้าผมเห็นแวบๆมันนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีรถเก๋งหน้ารถแอมบูเลนซ์เนี่ยมีรถเก๋งอยู่บนรถสไลด์อ่ะสิ่งที่เห็นนะครับ
0: แสดงว่ามีตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการกันอยู่แล้วตอนนี
1: ้เมื่อกี้นะผมไปธุระแถวพุทธมณฑลสาย2ใช่ไหมฮะผมวนกลับมาแล้ว
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ผมลองดูแต่ว่ามองไม่ค่อยชัดเพราะว่าตรงเกาะกลางจะมีต้นไม้นะครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะไปแล้วฮะไม่มีไฟแอมบูเลนซ์ไม่มีไฟไซเรนแล้ว
0: โอเค
1: แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมสังเกตคนต่างระดับอยู่ที่ไม่มีรถสะสมตัวเหมือนตอนแรกแล้ว
0: โอเคค่ะน่าจะเคลียร์เปิดทางได้เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตรงนี
1: ้ใช่ตอนแรกโทรไปจสร้อยเพื่อที่ว่าไม่แน่ใจว่ามีใครแจ้งหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะรถสะสมตัวไปถึงจากบางบูทองมานะฮะเดี๋ยวเกือบสมาชิก
0: เดิน
1: สายพอดีวันนี้มันหยุดด้วยไงก็จะบอกว่าทำไมมันถึงติด
0: ได้เลยแต่ว่าโดยรวมตอนนี้ก็เส้นทางที่คุณโป้งใช้ก็โอเคเน
1: า
0: ะ
1: ครอบตัวทั้งทางด่วนทั้งคู่ขนานเส้นบรมราชชนีนะครับทั้งสองทิศทางทั้งขาเข้าขาออก
0: ได้
1: รถไม่มีสะสมตัว
0: ค่ะ
1: แต่ของก็ตอนนี้ทางขึ้นที่เข้าเมืองเส้นคู่ขนานลอยฟ้าก็เปิดขึ้นแล้วนะ
0: ได้เลย
1: ใช่การจราจรปกติดีครับผม
0: โอเคค่ะได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอเลยอุตส่าห์โทรเข้ามาแจ้งให้ค่ะ
1: ยินดีครับยินดีครับผม
0: ขอบคุณค่ะคุณโป้งค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณโป้งฉิมพลีด้วยนะคะจุดอุบัติเหตุที่คุณโป้งแจ้งก็เป็นช่วงโค้งต่างระดับฉิมพลีที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือน่าจะมีผู้บาดเจ็บด้วยแล้วก็มีอุบัติเหตุทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเคลื่อนย้ายกันเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีติดสะสมกันด้วยเหมือนกันอันนี้จะเป็นพื้นที่ทางสน.ตลิ่งชันนะเผื่อใครอยู่ในละแวกนั้นนะบางทีเราได้ยินเสียงแอมบูเลนซ์หรือว่าได้ยินเสียงรถฉุกเฉินนะคะรถกู้ภัยอะไรแบบนี้ก็จะสงสัยกันว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่านะคะนอกจากคนที่ต้องอยู่บนถนนแล้วก็รถติดๆแล้วนะที่บางทีบอกอย่างที่คุณโป้งบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าวันหยุดทำไมแบบมีหางแถวมีรถชะลอตัวก็แน่นอนว่าถ้าใครอยู่ข้างหน้านะคะก็จะเห็นหรือว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามแล้วสวนทางกลับมาก็จะเห็นว่าโอ้จุดนั้นจุดนี้มีอุบัติเหตุนะคะโทรมาแจ้งจสร้อยก็เพื่อให้เราได้แจ้งประชาสัมพันธ์กันเพื่อใครอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวตรงนี้จะต้องใช้เวลาเคลียร์กันอีกมากน้อยแค่ไหนยังไงจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อจะได้เลือกนะคะว่าจะไปต่อหรือว่าจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่หรือจะยังไงดีนะคะขอบคุณเพื่อนสมาชิกจสร้อยทุกคนเลยน่ารักมากๆเลยนะคะที่ช่วยห่วงใยกันแล้วก็ช่วยให้ข้อมูลกันแล้วก็รวมไปถึงอย่างที่หลายๆคนเนี่ยจะไม่ได้เดินทางหรือว่าขับรถอยู่นะแต่ว่าอยู่ที่บ้านหรือว่านั่งฟังอยู่ตรงจุดไหนแล้วกลายเป็นว่าได้ยินเสียงผิดปกติมีรถฉุกเฉินรถดับเพลิงรถอะไรเกิดเหตุอะไรกันที่ไหนก็ติดตามจสร้อยเราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดของอุบัติเหตุนะคะที่คุณโป้งฉิมพลีแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรถกู้ภัยหลายคันเลยอยู่ในเส้นทางตรงจุดนี้ค่ะมาที่ข้อมูลการจราจรนะคะคุณวงศกรแจ้งรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้านะคะรถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตั้งแต่ช่วงสะพานพระนั่งเกล้ามุ่งหน้าไปที่ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีก่อนหน้านี้คุณใจกันตนาให้ข้อมูลของทางถนนนครอินทร์ในฝั่งขาออกนะคะจากถนนติวานนท์มุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม5บอกว่าลงสะพานข้ามแยกติวานนท์มาเล็กน้อยเนี่ยมีรถแวนจอดเสียอยู่ที่ช่องทางซ้ายของทางด่วนก็เลยฝากให้ช่วยแจ้งในพื้นที่ด้วยอันนี้จะเป็นพื้นที่ของทางสภ.เมืองนนทบุรีนะคะตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีข้อมูลแจ้งเข้ามาในเรื่องของเส้นทางการจราจรค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่กรุงเทพมหานครนะคะก็วันนี้ปลอดโปร่งโล่งเลยล่ะนะคะเพราะว่าอย่างข้อมูลเรดาร์ฝนที่เราตรวจสอบกันว่าจะมีฝนกันหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณฝนที่บอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็คงต้องติดตามกันอยู่เพราะว่าอาจจะยังมีฝนนะคะฝนตกลงมาได้เหมือนกันในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้นะคะจากเรดาร์ของสำนักระบายน้ำบอกว่ากลุ่มฝนในกรุงเทพมหานครไม่มีนะคะพื้นที่ของกรุงเทพก็เดินทางกันได้อย่างปลอดโปร่งแต่ว่าโซนที่มีฝนตกเนี่ยยังมีฝนกันอยู่นะในพื้นที่ของแถวๆสมุทรสาครนะคะรอยต่อทางบ้านเพราชบุรีเนี่ยยังมีฝนสมุทรสงครามนะคะบางจุดยังมีฝนอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็โพธารามนะคะจุดนี้ก็ยังมีฝนนะคะกระจายอยู่รอบๆทางฝั่งตะวันตกนะคะก็ใครขับขี่กันอยู่ในบริเวณนี้ก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวไป อีกหนึ่งข้อมูลการจราจรไปที่คุณหมูนะคะคุณหมูสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณหมูอยู่ตรงไหนคะ
2: ตอนนี้มาอยู่ประชาอุทิศ90แล้วอะครับ
1: ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้าง
2: รถก็ติดเฉพาะช่วงประชาอุทิศ54อะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ผมเข้าซอยประชาอุทิศ90มาเนี่ยก็ไม่ติดเท่าไหร่อะครับส
1: ่
2: วนมากจะติดแบบติดตลาดอะไรอย่างนั้นนะครับ
1: อ๋อโดยปกติตรงนี้รถเยอะกันไหมคะหรือว่าวันนี้เขามาทำอะไรกันวันหยุดอะไรยังไงหรือเปล่า
2: ก็รู้สึกว่ารถเยอะครับเพราะว่าคล้ายๆว่าคนเขาเลิกงานด้วยแล้วก็ออกมาจับจ่ายของอะไรอย่างนั้นนะครับ
1: ยาวไหมคะแถว90ที่บอกอยู่ตรงไหน
2: อะไรนะครับ
1: จุดที่บอกว่าติดอะค่ะรถเยอะตรงไหน
2: ถนนประชาธิปไตยติดมันติดแบบขยับได้ทั้งเส้นนะครับคุณเพราะว่าผมเข้ามาจากทางถนนพุทธบูชา
1: ค่ะ
2: แล้วมาถึงแยกนาหลวง
1: ค่ะ
2: ค่ะแยกนาหลวงนะครับแล้วก็เดินผ่านประชาธิปไตย54อย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะได้ก็รถเยอะเนาะแต่ว่าไม่
2: ค่ะ
1: ครับไม่ได้หยุดนิ่งแต่รถ
2: คือ
1: ไปได้เรื่อยๆใจเย็นๆหน่อยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะดินฟ้าอากาศแถวนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ไม่ตกเลยครับ
1: โอ้โหค่ะได้ได
2: ้
1: ค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะคุณหมูนะคะ
2: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณหมูด้วยแถวๆประชาอุทิศไม่ได้โล่งนะคือรถเยอะเหมือนกันนะคะแถว50อ่ะที่คุณหมูบอกนะคะแต่ก็ไปได้เรื่อยๆแหละต้องใจเย็นๆกันหน่อยละกันในช่วงเย็นๆแบบนี้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะ 18:40 น.เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านาน

ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: เดินทางด้วยกันต่อนะคะในช่วงค่ำวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาที่คุณวงศกรนะคะมีสายคุณวงศกรอยู่รัตนาธิเบศสวัสดีค่ะ
1: ครับวงศกรครับคุณสมิมานครับ
0: ค่ะคุณวงศกรค่ะ
1: ครับผมคงต้องย้อนหลังไปสักประมาณ15นาทีผมมาจากเส้นราชพฤกษ์ขาข้างครับนะฮะก็ทั้งสองฝั่งครับใช้การได้ดีลดสภาพคล่องตัวแล้วผมก็เลี้ยวซ้ายมาเข้าตรงเส้นรัตนาธิเบศอันนี้ก็ใช้การได้ดีเหมือนกันนะครับพอข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาครับก็จะมีรถปริมาณมากนิดนึงที่จะช่วงเข้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวอะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับก็เป็นเพียงแต่ว่ามีปริมาณรถมากนะฮะแล้วก็ผมก็มาหักกลับรถตรงเกือกม้าก่อนถึงศูนย์ราชการก็ใช้การได้ดีเหมือนกันก็กลับมาก็เป็นช่องทางขนานนะครับแถวบิ๊กซีอันนั้นก็มีรถปริมาณมากเป็นปกติก็วันนี้วันหยุดก็มีคนใช้รถมา
0: ตามหน้าห้างนะ
1: ใช่ครับจนเข้ามาเส้นเลี่ยงเมืองแล้วก็ขึ้นสะพานเกตก็ใช้การได้ดีหมดเลยครับไม่พบเห็นอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีจุดใดที่จะเป็นปัญหาการจราจรครับวันนี้ใช้การได้ดีมากๆช่วงเย็นช่วงค่ำ
0: ค่ะก็หลายคนถ้าออกไปทานข้าวตอนนี้ไปเถอะ

0: ได้
1: ใช่ครับครับแต่ตอนเมื่อครู่นี้ครับมองท้องฟ้าช่วงทางฝั่งตะวันตกแห่งนครปฐมนะครับโอ้ก็น่าห่วงอยู
0: ่เหมือนกัน
1: เพราะว่าเข้มมาเลยเข้มมาเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้มแล้วเดี๋ยวเขาหายไปหรือว่าเขาจะมาตรงไหน
0: อ๋อคือตอนนี้ยังเห็นอยู่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมตอนที่ยังสว่างสว่าง
1: ใช่ใช่ใช่ครับก็ช่วงประมาณสัก15 นาทีที่แล้วครับพอดีเป็นจังหวะที่ผมวิ่งข้ามสะพานเจดซึ่งมุ่งหน้าก็ถึงทางฝั่งตะวันตก
0: อ๋อก็จะเห็นกลุ่ม
1: ก็จะเห็นใช่ครับใช่ครับแต่ก็รอดูต่อไปว่าเขาจะพัฒนาเป็นสลายไปหรือว่าย
0: ังไง
1: หร
0: ือ
1: ว่ายังเข้มอยู
0: ่ดูยังไม่น่าไว้ใจนะคะ
1: ใช่ใช่ครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับมีเพิ่มเติมไหมคุณพงศกร
1: ไม่มีครับผมก็เดินทางปลอดภัยทุกขั้นทุกเส้นทางขอให้ความสุขกับช่วงวันหยุดครับผมครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวเราไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษกันนะคะในช่วงนี้กับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณภัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์มีรายงานค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: สวัสดีค่ะคุณภัทรพันธ
3: ์ครับสวัสดีครับคุณรัศมีมานครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทางด่วนวันนี
3: ้ครับผมครับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษช่วงเวลานี้ครับผมก็ขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมพระนครครับครับผมทิศทางจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศเลยครับช่วงนี้รถค่อนข้างมองเลยครับใช้งานได้ดีโดยตลอดเลยครับก็จากดินแดงเข้าท่าเรือต่อเนื่องไปออกบางนาเนี่ยรถใช้งานได้ดีเลยครับเช่นเดียวกันกับฝั่งที่เข้ามาจากบางนาเข้าท่าเรือไปลงดินแดงเนี่ยฝั่งนี้ก็ลดน้อยเช่นเดียวกันเลยครับส่วนฝั่งที่เข้ามาจากดาวคะนองเข้าต่างระดับท่าเรือโดยรวมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกของโซนดาวคะนองเนี่ยลดน้อยใช้งานได้ดีครับส่วนของทางพิเศษศรีรัตน์ครับทางพิเศษศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าพญาไทต่อเนื่องไปออกบางโคเนี่ยโดยรวมทั้งสองฝั่งเนี่ยยังคงลดน้อยใช้งานได้ดีครับส่วนฝั่งที่เป็นจากพญาไทมุ่งหน้าไปทางมอเตอร์เวย์เนี่ยออกจากพญาไทมาลดน้อยครับผมมีชะลอตัวเล็กน้อยครับตรงบริเวณต่างระดับประสันจนถึงเข้าแต่อโศกครับผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับแล้วก็มีชะลอตัวสักเล็กน้อยตรงนี้บริเวณก่อนถึงคลองแสนแสบครับตรงนี้ชะลอตัวห่างแถวถนนประมาณสัก800เมตรครับผ่านพ้นคลองแสนแสบแล้วก็คลายตัวครับผมส่วนฝั่งกับกันขึ้นจากมอเตอร์เวย์ขึ้นจากเสือครินเข้าพญาไทเนี่ยลดค่อนข้างน้อยครับผมส่วนของบุรพาวิถีตรงทางลงชลบุรีตอนนี้มาเป็นปัญหาครับแล้วก็ของสายทางอื่นครับไม่ว่าจะเป็นฉลองรัฐกาญจนาพิเศษอุดรรัตยาแล้วก็ปะจินรัตยาโดยรวมรถยังคงถือว่าน้อยครับแค่นั้นดีครับผมก็ขอฝากเป็นประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ครับเป็นวันหยุดราชการประจำปีครับก็ทางด่วนของเรายกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางด้วยกันครับก็จะมีเฉลิมพระนครศรีรัตน์แล้วก็อุดรรัตยาจนถึงเที่ยงคืนครับผม
1: คร
3: ับก็มีเพียงเท่านี้ครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัทรพันธ์
3: ไม่ค่อยดีเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: บนทางด่วนก็วันนี้ใช้การได้ดีนะคะแล้วก็เรียกว่าไม่เก็บค่าผ่านทางด้วยนะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเผื่อว่าจะขึ้นไปใช้ทางพิเศษกันวันนี้นะคะในเส้นทางภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะใช้การได้จนถึงฟรีนะจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะวันนี้เผื่อใครจะขึ้นไปเลือกได้หรือจะวิ่งข้างล่างหรือว่าข้างบนก็สะดวกนะคะในการขับขี่เดี๋ยวมาดูเส้นทางการจราจรนะคะวันนี้อย่างที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาจุดที่มีการจัดคอนเสิร์ตน่าจะเป็นจุดสำคัญที่ปริมาณรถไปหนาแน่นกันอยู่บริเวณนั้นช่วง5แยกลาดพร้าวนะคะจากพหลโยธินที่จะเลี้ยวเข้าในฝั่งขาเข้านะคะที่จะผ่านหน้าทางยูเนียนมอลล์ไปทางลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยท้ายแถวของพหลโยธินไม่มีแล้วนะแต่ว่ามาชะลอตัวกันบริเวณหน้ายูเนียนมอลล์นะคะที่จะผ่านในเส้นของลาดพร้าวมีชะลออยู่พอผ่านจุดของยูเนียนมอลล์ไปได้ที่จะไปตัดทางรัชดาลาดพร้าวเนี่ยก็ใช้การได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ดูแล้วค่อนข้างจะคลี่คลายไปเยอะแล้วส่วนจุดอีกจุดนึงที่มีกิจกรรมมีงานคอนเสิร์ตตรงรัชมังคลานะคะตรงรามคำแหงถนนรามคำแหงเนี่ยด้านหน้าสนามกีฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเยอะเลยแต่ว่าในซอยด้านหลังรามนะคะแถวรามคำแหง24แล้วก็ซอยต่างๆเนี่ยปริมาณรถยังเยอะอยู่น่าจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะจอดรถกันอยู่ด้วยแล้วก็รถที่เข้าออกซอยเนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวกันได้ช้าสักนิดหนึ่งนะก็เลยทำให้อาจจะยังเป็นปัญหาการจราจรอยู่ด้านหลังนะคะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจากเส้นของพระราม9เลี้ยวเข้ารามคำแหงแล้วก็น่าจะใช้การได้ปกติแล้วแล้วก็ไปติดชะลออีกทีนึงก็ตรงแยกลำสาลีเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลของเส้นทางในช่วงค่ำนี้ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เส้นทางต่างๆนะคะวันช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะคล่องตัวกันพอสมควรเลยล่ะเผื่อใครจะวางแผนไปไหนมาไหนไปทำธุระนะคะในวันที่14 15เนี่ยก็จะเป็นอีก2วันนะที่ยังสามารถที่จะเดินทางกันในช่วงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้นะคะคิดว่าน่าจะโล่งๆเพราะว่ามีการขอความร่วมมือในเรื่องของการ work from home กันแล้วก็วันที่16ก็จะเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็เนื่องจากว่าอย่าง 15-16 นี่ก็จะมีเป็นอย่างงานประชุมนะคะ IMF เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเวทีสำคัญสำคัญเนี่ยที่จะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่15นะคะวันนี้ก็เริ่มแล้วล่ะก็จะเป็นเวทีของการพูดคุยกันเจรจากันแต่ว่าเวทีใหญ่ๆที่เป็นผู้นำที่เรียกว่าเป็นระดับผู้กำกับดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ที่จะมีเป็นพาร์เนลที่สำคัญสำคัญก็จะเกิดขึ้นในวันที่15และเดี๋ยวข้อสรุปที่จะออกมาต่างๆก็จะได้รับฟังกันในช่วงของวันที่17นะคะที่จากแต่ละเวทีเนี่ยเขามีข้อสรุปอะไรมีข้อเสนอแนะอะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงสัปดาห์นี้ที่เราจะต้องติดตามกันนะคะที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานเลยที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็อย่างที่บอกว่าถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารกันก็จะมีประเด็นสำคัญโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นในเชิงของเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะต้องเดินทางหรือทำงานกันก็ช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าจะการจราจรค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะคะในการเดินทางแล้วก็เด็กๆก็ปิดเทอมกันแล้วด้วยเหมือนกันนะวันนี้ก็ฝนของกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มซาๆกันลงไปแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ชาวกรุงเทพมหานครนะคะส่วนหนึ่งนะก็น่าจะใช้ชีวิตกันได้แบบดีขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ที่โอ้โหหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีอีกส่วนนึงเหมือนกันนะคะที่ร่องรอยของน้ำท่วมนะหรือบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเนี่ยก็ยังต้องลำบากกันอยู่ต้องส่งกำลังใจให้ด้วยเหมือนกันนะคะมาดูข้อมูลฝนตอนนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางคุณพงศกรบอกว่าเอ๊ะทำไมดูแบบว่าคลึ้มคลึ้มเลยนะในโซนของฝั่งตะวันตกมีกลุ่มฝนอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะที่บอกว่าเอ๊ะอยู่แถวแถวรัตนาธิเบศแล้วก็แบบฟ้ามืดมากเลยอ่ะกลัวว่าจะตกหรือเปล่าหรือจะยังไงเท่าที่ดูเรดาร์แล้วก็ทิศทางลมแล้วนะไม่น่าจะพัดเข้ากรุงเทพนะคะเพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่หลายกลุ่มอยู่เหมือนกันแถวๆนั่นแหละทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะคะทั้งโซนด้านสามพลานนะศาลายาแถวนั้นอ่ะแล้วก็ตรงเส้นด้านเหนือไปเลยๆไปทางบางบัวทองเนี่ยก็จะมีกลุ่มฝนอยู่แต่ว่ากลุ่มฝนพัดขึ้นเหนือนะก็คาดว่านะเดาว่าไม่น่าจะพัดเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครราชบุรีดำเนินสะดวกตอนนี้ก็ตกหนักอยู่เหมือนกันนะคะใครยังต้องใช้เส้นทางในโซนด้านนี้ก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะส่งความห่วงใยให้ทุกคนด้วยทักทายหลายคนที่พูดคุยกันมาในช่อง YouTube นะคะพี่พักเคอินสวัสดีค่ะบอกว่าแถวสมุทรสาครพัดไปทางราชบุรีนะแล้วก็เห็นแวบอีกกลุ่มนึงแถวนนทบุรีด้วยนะคะอันนี้แวะมาช่วยดูเรดาร์ฝนขอบคุณมากค่ะมีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะที่ทักทายขึ้นมาคุณเดี๋ยวนะคุณขจรเหรอคะที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีนะคะบอกว่าวันนี้ดีเจพัทไม่มาค่ะก็เดี๋ยวเขามาที่เพิ่มเติมนะคะจากทางสภ.บางโทรัฐนะคะไปที่ร้อยตำรวจโทถนอมศักดิ์พุ่มสงวนค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัฐสวัสดีค่ะรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะมีฝนตกเหรอคะโซนนั้น
2: ไม่มีครับวันนี้ไม่ตกเลยครับ
1: มีไหมคะโอ้ดีจังค่ะแต่ว่ามีน้ำขังเหรอคะ
2: ใช่น้ำขังหลายวันแล้วครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเป็นยังไงบ้าง
2: ก็วิ่งได้2ช่องทางกว่านะครับ
1: ค่ะ
2: เป็นหลัก
1: ค่ะเส้นไหนคะ
2: ครับ
1: กม.เท่าไหร
2: ่ที่2+300ครับ
1: อ่าค่ะค่ะ
2: ขาเข้า
1: ขาเข้านะคะค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะกี
2: ่ตอนนี้การจราจรก็ไม่ชะลอตัวนะครับผมเพิ่งรายงานไปเมื่อสักพักนึงครับก็การจราจรคล่องตัวครับ
1: ค่ะน้ำลึกไหมคะ
2: ไม่ลึกครับ
1: อ๋อ
2: ท่วม หลายทางกับช่องทางหลักเป็นช่องทางครับ
1: อืมค่ะ
2: ครับผม
1: ซ้ายเนาะถ้าใครจะวิ่งตรงนี้ต้องชะลอนะคะ
2: ครับผมแต่แนะนำว่าให้วิ่ง2ช่องทางขวาครับ
1: อืมค่ะใช้2ช่องขวาแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหานะคะลดน้อยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะแล้วจุดอื่นๆล่ะคะในพื้นที่มียังไง
2: ไม่มีครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีฝนตก
1: ค่ะได
2: ้ครับผม
1: ขอบคุณรองสารวัตรมากเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นเส้นพระราม2นะคะที่ทางสภ.บางโทรัฐให้ข้อมูลมาทางรองสารวัตรบอกว่ากม42บวก300จุดนี้มีน้ำขังแต่เป็นน้ำแบบน้ำไม่ลึกนะเป็นน้ำขังที่ผิวจราจรนะคะตรงไหลทางแล้วก็เลนซ้ายนะคะ1เลนเพราะงั้นก็ให้วิ่งขวานะในเส้นทางนี้ใครใช้เส้นทางของถนนพระราม2ก็พอไปถึงจุด42บวก300ตรงนี้มีน้ำขังอยู่ชะลอนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ค่ำแล้วด้วยนะคะจะมองไม่เห็นนะคะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลตรงจุดนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ
3: วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นสารพิษอาศิตบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลเฟอริกแอซิด
1: คุณเจ้าครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการว่าสายป้ายตัวเองเป็นคน
1: คุณเจ้าครับ
0: ตั้งป้าย
1: มีหกแปลง
0: โครงการแปลงดินภาษาอังกฤษเรียกว่าโครงการแปลง
2: aggravation
0: ไม่ใช่ไอ้นี่พวกกบฏเขาทำ aggravation ต้องหาใหม่ที่จริงมันเป็นบูลลี่แต่ว่าต้องหาคำเอาเป็นสิ่งแกล้งดินว่าไงโครงการแกล้งดินเนี่ย
1: Oppress
0: ไม่รู้อะไรให้เด็กๆใครแกล้งนี่ภาษาอังกฤษว่าไงก็เราทำแกล้งดินก็ยอมเสร็จแล้วโครงการแกล้งดินแล้วก็ทำปลูกข้าวข้าวมันขึ้นมานิดน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ไหมทีแรก
0: ขึ้นมาตรงนี้ต้องหยิบก็นี่เราครอบเลยไงใช้ไม่ได้เราก็บอกมันเป็นไรเอาน้ำออกรอน้ำเข้าไปใหม่เราปลูกใหม่มันขึ้นสูงขึ้นสูงสองเท่าแล้วเติมสะบัดแค่นี้มันไม่เลวลงมันดีขึ้น เราก็เลยบอกเอาทำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำแทนที่จะทำปีละครั้งปลูกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละสามครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่สามก็หมายความว่าหลังจาก9เดือนขึ้นแล้วก็ให้ดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปีต่อไปทำใหม่มันขึ้นพวกนี้เหมือนเริ่มมีเนี่ยทำเหมือนมีเนี่ยมันไม่เลวลงนะดีขึ้นแล้วหลังจากปลายปีหมายว่าหลังจาก6ครั้งมันมีเม็ด
1: เริ่มฟอม
0: แล้วก็ดูข้างในมันชัดเจนเป็นเม็ดที่เหลือเป็นเม็ดปีที่สามปลูกได้30 ตัน
1: ประมาณ
0: หลังจาก2ปีก็โครงการแกล้งดินกลายเป็นส่งเสริมดินให้ดินตอนแรกก็ต้องใส่นะปูนมาไม่นิดหน่อยแต่ที่แรกเขาบอกว่าให้สิใส่ปูนมาเยอะแล้วปีหน้าก็ใส่อีกไม่ต้องใส่ข้างเดียวปูนใส่ปูนมาเดี๋ยวนี้ก็เขาได้60 ถัง 50 ถัง
1: ใช่ไหม

0: มาติดตามจสร้อยกันต่อค่ะในช่วงนี้มีขอความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของติดตามหาผู้พลัดหลงนะคะเป็นคนหายนะเดี๋ยวขอไปที่สายของคุณเยาวเรศนะคะคุณเยาวเรศสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงคะ
1: อ๋อคือคุณพ่อออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานตอน8โมงเช้าอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ปกติอะท่านจะไปให้อาหารเต่าที่วัดโพศพผลเจริญ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านอยู่แล้วตอนนี้สิบเอ็ดโมงก็ท่านต้องกลับเข้าบ้านแล้วไปทานข้าวแม่ก็รอว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นกลับมาสักทีมันผิดปกติอะค่
0: ะ
1: เลยรอกันจนถึงจนเย็นแล้วมืดจนมืดเลยอะค่ะเลยไปแจ้งความที่สนคูคต
0: ค
1: ่ะแล้วนะถึงจนปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยเวลาเนี้ยก็คือยังไม่กลับถึงบ้านเลยตอนนี้ก็คือเบื้องต้นก็คือไปแจ้งความแล้วก็ดูไล่ตามกล้องวงจรปิดแล้วก็ตอนนี้ก็เอารถมาวนหาพ่อที่ไม่แน่ใจว่าท่านชอบขี่จักรยานมาร่วมงานเวลามีงานพระราชพิธีอะไรต่างๆเนี้ยปกติจะขึ้นรถเมล์แต่ท่านหายไปพร้อมจักรยานนะคะ
0: คือ
1: ตอนนี้อยู่ที่หน้าวัดเด่นแล้วกำลังจะเดินดูว่ามีจักรยานพ่อจอดไว้หรือเปล่าแล้วก็จะเดินดูตามว่าท่านไปร่วมงานไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะรูปประพันธ์สันฐานคุณพ่อเป็นยังไงเผื่อใครฟังอยู่ช่วยบอกหน่อย
1: สูง150ผมสีขาว
0: ค่ะ
1: ทั้งหัวละตัวผอมๆเล็กๆอะค่ะบางๆ
0: ค่ะ
1: ใส่เสื้อแจ็คเก็ตวอร์มสีดำใส่หมวกใส่ผ้าใบกางเกงวอร์มสีดำ
0: ค่ะค่ะแล้วปกติคุณพ่อจะเข้าไปพูดคุยอะไรยังไงกับใครไหมคะ
1: ไม่ค่ะไม่เลยแกก็จะใช้ชีวิตของแกอย่างเงี้ยปกติเช้ามาก็ไปใส่บาตรทำบุญที่วัดทุกวันปั่นจักรยานไปเก็บผักบุ้งตามข้างทางให้อาหารเต่า
0: ค่ะ
1: แล้วเที่ยงก็กลับเข้าบ้าน
0: มีอาการหลงลืม
1: ก็จะทำงานบ้าน
0: หลงลืมอะไรยังไงไหม
1: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะพ่อแข็งแรงค่ะ
0: ค่ะ
1: อายุตอนนี้ก็84ค่ะวันนี้เป็นวันเกิดพ่อด้วย
0: โอ้ค่ะแล้วมีโทรศัพท์มือถือมีอะไรติดตัว
1: ไหมไม่มีค่ะโซเชียลพ่อไม่เล่นเลยมือถืออะไรพ่อไม่เล่นเลยค่ะ
0: อ๋อแต่ปกติก็คือกิจวัตรก็คือทำแบบเนี้ยทุกวันแล้วกลับบ้าน
1: ใช่ใช่เป็นประจำเลย
0: เป็นรูทีนอยู่แล้วไม่ได
1: ้ปั่นจักรยานแล้วว
0: ันนี้ไม่ได้บอกว่าจะไปทำอะไรพิเศษอะไรไหมอ่ะวันนี้
1: ไม่ค่ะแต่ว่าไปเจอกับพี่คนนึงที่เป็นรปภ.อยู่ที่หมู่บ้านบอกว่าเจอคุณพ่อไปเบิกเงินท่านจะเหมือนกับแต่งตัวว่าจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือก็ไม่กล้าขอแม่ถ้าบอกแม่คือแม่จะไม่ให้ไปใช่น่าจะแอบขี่จักรยานมาแต่ว่ามันผิดวิสัยที่ว่าทำไมไม่นั่งรถเมล์แล้วออกมาจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งมันแปลกไงแต่ว่าเมื่อ2ปีก่อนนั้นน่ะท่านเขาเคยขี่จักรยานมาที่สนามหลวง
0: โอ้โหจากบ้านเลยนะ
1: ใช่ค่ะจากลำลูกกาค่ะคุณโค้ชค่ะ
0: แข็งแรงมากค่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าออกกำลังกายทุกวัน
0: ถ้าสมมติแบบขี่จักรยานแล้วหลงทางหรืออะไรอ่ะท่านจะไปขอความช่วยเหลือหรืออะไรยังไงกับใครไหมคะหรือว่าจะไม่สนใจเลยไม่พูด
1: น่าจะสื่อสารรู้เรื่องพ่อพูดรู้ค่ะไม่มีการหลงอะไรแต่แกไม่หลงอะค่ะยืนยันได้เลยแกไม่น่าจะหลงแต่อาจจะขี่ไปแล้วไปแวะเที่ยวตรงไหนสักที่นึงอ่ะใช่แล้วก็เลยเป็นห่วงคือมันถึงจะแข็งแรงก็จริงแต่อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหม
0: ใช่
1: มันได้ทุกโอกาสละค่ะอาจกลัวจะไปเป็นลมอะไรแบบนี้แต่ไม่มีโรคประจำตัวค่ะ
0: โรคประจำตัวไม่มีแต่ไม่มีอะไร
1: ม
0: ีอะไรที่แสดงตัวตนกระเป๋าสตางค์บัตรประชาชน
1: มีค่ะมีค่ะพ่อมีไปแต่ว่าประสานแล้วว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี้ยก็คือมีในนั้นมีบัตรประชาชนมีอะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อได
0: ้ค่ะค่ะตอนนี้เราแวกที่คิดว่าน่าจะไปอยู่เราเผื่อใครฟังอยู่ตรงนี้จะได้ช่วยกันมองน่าจะเป็นโซนไหนยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อตอนนี้คือจุดที่คิดกันอยู่นะคะว่าแกจะต้องมางานที่ว่าตรงสนามม้าเก่าที่ว่าตอนนี้ที่มีรูปน้องก้าวอะค่ะเห็นมีเซ็นมีอะไรอยู่ตอนนี้กำลังจะลงรถแล้วก็เดินหาพ่ออะค่ะ
0: ค่ะเขามีงานตั้งแต่เช้าแล้วตรงนั้นอาจจะไปร่วมงานหรืออะไรอยู่แถวๆนั้น
1: ใช่พ่ออาจจะแบบรีบไปก่อนกลัวคนจะเยอะอะไรเงี้ยก็เลยมาแต่เมื่อคืนหรือเปล่าอันนี้เป็นการที่เราสันนิษฐานกันเนี่ยค่ะใช่
0: ค่ะแล้วมีจุดไหนอีกไหมคะ
1: จุดไหนมันไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าไล่ดู CCTV มันสิ้นสุดตรงแยกลำลูกกา
0: ก็คือตอนนี้ก็คือคิดว่าคุณพ่อน่าจะตั้งใจขี่จักรยานไปเองนั่นแหละ
1: ใช่น่าจะขี่ขึ้นมาทางเส้น เกษตรอะไรพวกนี้ค่ะพี
0: ่ค่ะไม่น่าจะมีใครแบบชักนำหรืออะไรน่าจะไปเองน่าจะไปเอง
1: ไปเองดูจากดูที่ CCTV ที่กล้องอ่ะอันปั่นจักรยานบ้างแล้วก็หยุดจูงบ้างวิ่งจูงจักรยานข้ามถนนนะคะ
0: อืมเนาะถ้าเพราะถ้าหลงทางหรืออะไรยังไงน่าจะขอความช่วยเหลือไหมหรือไม่ได้อยากจะอะไรก็คิดว่าอยู่ได้จะไปรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะใช
0: ่ได
1: ้แต่เบื้องต้นก็คือได้ออกสื่อออกอะไรไปบ้างแล้วอะค่ะ
0: มีภาพ
1: เชื่อแจ้งไปแล้วค่ะ
0: เพราะเราก็ขึ้นภาพให้อะไรให้เผื่อใครเห็นนะคะ
1: แบบ
0: ค่อนข้างผอมเลยล่ะแล้วก็มีผมขาวแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าจะใส่หมวกแล้วก็จะใส่แว่นตาสีดำเหมือนจะท่านเพิ่งผ่าต่ออะไรมาด้วยอ่ะ
0: อ๋อใส่แว่นไปด้วยนะ
1: ค่ะแว่นกองน่าจะกองแสงอะไรพวกนี้ค่ะ
0: แจ็คเก็ตดำกางเกงดำนะคะเผื่อ
1: ใส่หมวกค่ะหมวกแก
0: ๊ปแต่ทีเนี้ยถ้าเผื่อแบบคนเห็นอ่ะก็จะไม่ได้คิดนะว่าเป็นผู้พัดหลงหรืออะไรไหมอ่ะเพราะร่างกายแกก็แข็งแรงปกติอันเนี้ยมันจะยากอยู่นะนอกจากจะเดินเข้าไปถามชื่อ
1: ใช่นอกจากว่าเห็นโซเชียลอะไรเงี้ยเวลาลงเนี้ยอาจจะเห็นแล้วก็แจ้งกลับมาเนี่ยเห็นคุณพ่อแล้ว
0: บริเวณนี้
1: ท้ายอะไรเงี้ยก็โทรกลับมาแจ้งแต่ตอนนี้ยังไม่มีรับแจ้งกลับมาค
0: ่ะเผื่อเห็นเผื่อใครเห็นนะคะเพราะว่าก็ดูแข็งแรงดูปกติเลยล่ะก็อาจจะคิดว่าเป็นคนทั่วๆไปที
1: ่
0: แต่จุดสังเกตอีกอย่างนึงน่าจะไปกับจักรยานนะ
1: ใช่ค่ะจักรยาน
0: นะถ้าจูงจักรยานไปด้วยหรือว่ามีจักรยานแล้วก็รูปพรรณสันฐานประมาณอย่างเงี้ยช่วยแจ้งมาด้วยละกันเผื่อใครฟังอยู
1: ่
0: นะคะเราจะได้ไปตรวจสอบดู
1: ค่ะได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะขอให้ปลอดภัยเดี๋ยวช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เจอเร็วๆ
1: ค่ะสื่อให้อีกช่องทางนึงขอบค
0: ุ
1: ณมาก
0: ค่ะเดี๋ยวเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเยาวเรศตามหาคุณพ่ออยู่ออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะเมื่อวาน8โมงเช้านะคะแล้วก็ปกติก็คือขี่จักรยานออกไปนะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันโอ้โหขี่จักรยานได้ไกลด้วยแหละนะคะว่าคิดว่าวันตั้งแต่เมื่อวาน8โมงเช้านะสูงประมาณ155เซนติเมตรนะคะรูปร่างผอมผิวคล้ำนะคะมีผมขึ้นภาพไว้ให้ด้วยเป็นผมแซมสีขาวละนะคะแล้วก็อายุ84ปีเพิ่งจะผ่าต้อมาก็เลยใส่แว่นกันแดดเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อว่าใครพบเห็นแล้วก็ไม่ได้มีอาการหลงลืมนะแต่ว่าที่จุดสังเกตอย่างนึงก็คือขี่จักรยานออกไปด้วยอีกอย่างนึงที่คาดไว้ว่าคุณพ่อของทางคุณเยาวเรศเนี่ยชื่อนะคะชื่อคุณลอนคุณล่อนนะคะชอบที่จะไปงานอ่ะแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยวันเนี้ยที่ตรงอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะคะตรงอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเขาจะมีงานมีวางพวงมาลามีอะไรเขาก็จะเปิดให้คนให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปก็เลยทางลูกสาวก็เลยคิดว่าคุณพ่ออาจจะไปจองที่หรือรีบไปตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าในบริเวณรอบๆตรงนั้นนะคะเผื่อใครเห็นนะยังไงก็ช่วยมองหาหรือว่าถ้าเห็นแล้วคาดว่าอาจจะใช่ก็ช่วยโทรมาแจ้งจสร้อยด้วยนะคะดอกจัน1808 1137นะคะก็โทรเข้ามาเผื่อใครเห็นใครที่มีลักษณะรูปพรรณสันฐานคล้ายๆแบบเนี้ยนะคะอายุ84ปีนะคะสูง155นะคะไม่ได้มีอาการหลงลืมนะคะจูงจักรยานน่าจะขี่จักรยานหรือว่าจูงจักรยานไปด้วยนะก็ช่วยฝากมองดูด้วยว่าแบบเป็นอาจจะใช่ไหมหรือว่าถ้าพบเห็นนะคะได้ช่วยโทรกลับมาด้วยอันนี้จะเป็นอีก1เรื่องนะคะที่ขอความช่วยเหลือเพื่อนๆสมาชิกจสร้อยอยู่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามข่าวกันนะคะอัปเดตความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันในรอบค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณรัชมิมาน
0: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะมาข่าวแรกเป็นเรื่องของการโอนเงินเยียวยาค่ะ
0: ค
3: ุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เปิดเผยถึงเรื่องของการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะบอกว่าวันนี้วันเดียวมีการโอนเงินถึงจำนวน 1,100 กว่าล้านบาทนะคะ จำนวนทั้งสิ้น 150,000 ครัวเรือนค่ะเยียวยารวดเร็วตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งนะคะได้บอกให้โอนนายกบอกให้โอนวันต่อวันถ้าทำได้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ทำรายชื่อของวันนี้เสร็จตอน 3:00 นะคะตามจำนวนนี้นะคะมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปภ.รับมาแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงไฟล์ให้เข้ากระบวนการของธนาคารออมสินจากนั้นก็ส่งข้อมูลต่อที่ธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วง 11:00 นแล้วก็เริ่มโอนเงินเข้ากับบัญชีของประชาชนคุณนิรัตน์บอกว่าน้ำท่วมรอบนี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้ความสำคัญมากโดยตัวเองเนี่ยกำหนดเดิมจะต้องมารับตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันที่1ตุลาคม2569แต่ว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าคนจะกังวลว่าจะมีรอยต่อระหว่างอธิบดีปภ.คนก่อนนะคะจึงให้มาทำงานก่อนล่วงหน้า1สัปดาห์เพื่อให้การทำงานไร้รอยต่อนะคะจะได้ไม่ขาดตอนนะคะจึงได้มีการเตรียมการเชิงลุกอย่างเต็มที่ติดตามสถานการณ์หน่วยวิเคราะห์ทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเพราะว่าที่เข้าใจง่ายเพราะว่าเราปรับปรุงให้ดีขึ้นมีการสรุปข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับเป็นภาษาในการบริการหน่วยปฏิบัติงานก็รับไปทำงานได้ต่อนะคะเรื่องความกังวลว่าน้ำท่วมเนี่ยจะท่วมเป็นเดือนถึง2เดือนนั้นนะคะวันนี้คุณนิรัตน์บอกว่าคลี่คลายแล้วแสดงว่าลดความเสียหายแล้วก็ระยะเวลานะคะการโอนเงินก็ได้เร็วกว่าการประสานงานการก็ปฏิบัติตามแผนนะคะเขาบอกว่าช่วงอดีตเนี่ยนะคะ1ปีน้ำท่วม3รอบได้เงินเยียวยาล่าช้าแต่ปีนี้เนี่ยนายกบอกว่าต้องได้รับเงินเยียวยาภายใน1วันนะคะก็บอกว่าตอนแรกถามว่าได้หรือไม่ซึ่งก็บอกไปว่าก็จะเร่งดำเนินการซึ่งปภ.นะคะแนะนำวิธีที่รวดเร็วซึ่งทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครก็ร่วมมือกันอย่างดีนะคะก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีด้วยความรวดเร็วตอนนี้นะคะจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว6ครั้งจำนวน 2,200 ล้านบาทค่ะตั้งแต่น้ำยังไม่แห้งนะคะไม่ใช่น้ำแห้งไปจนถึงหน้าหนาวแล้วเงินก็ยังไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามเรื่องของการเยียวยาเป็นไปตามข้อเท็จจริงค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบก้อนสุดท้ายของปี2569เอาไว้จำนวน 4,700 ล้านบาทก็ใช้ตามข้อเท็จจริงหากความเสียหายมีมากกว่านั้นก็จะไปคุยกับทางสำนักงบประมาณตามข้อเท็จจริงสามารถนำเสนอเรื่องการเบิกงบประมาณเพิ่มเติมได้แต่ขณะนี้ยังเพียงพอนะคะเพราะว่าใช้ไปแค่ 2,200 ล้านบาทจาก 4,700 ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะเห็นใจเนาะคือบางคนแบบโอ้โหแทบจะไปต่อไม่รู้จะยังไงเลยนะ
3: จริงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเกษตรกรต่างๆนะที่เขาเพิ่งลงทุนเพิ่งเห็นข่าวเนี่ยล่าสุดก็คือเอาหมูเพิ่งลงทุนเลี้ยงหมูอ่ะเอาหมูมาเลี้ยงบนถนนน่
0: ะ
3: นะคะก็ไม่รู้อีกกี่วันจะน้ำจะหายท่วมไม่งั้นเดี๋ยวหมูก็จะเป็นโรคเท้าเปื่อยกัน
0: นะ
3: ค
0: ะดิ้นรนกันเน
3: า
0: ะ
3: ก็ต้องทำนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาลงทุนไปแล้วว่าลงทุนของพวกนี้ไม่ใช่บาทสองบาทนะคุณรัศมีวานนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของสถานทูตนะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดนะคะซาอุดิอาระเบียก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่2นะคะถึงเหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ของกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดนะคะกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงริยาดก็ขอแจ้งและก็รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดคือยังสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานได้ตามปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงนะคะหากมีความจำเป็นที่จะต้องไปสถานที่ดังกล่าวก็ขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะ2คือท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดที่กรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมนะคะระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียก็ยังคงสามารถใช้บริการที่ท่าอากาศยานอื่นๆที่ยังคงเปิดทำการได้เช่นที่เมืองเจด้าหรือว่าที่ประเทศข้างเคียงเช่นบาเลนหรือกาตาร์เป็นต้นนะคะโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนการเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางบินนะคะในกรณีที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตได้ตามมี QR code นะคะ QR code ที่1 นะคะ แล้วก็ขอให้คนไทยที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะคะก็ของสถานทูตเนี่ยนะคะโปรดลงทะเบียนตาม QR code ที่2เพื่อประโยชน์ของท่านเองในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นกรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้นะคะที่เบอร์แรกก็เป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงริยาดนะคะจะโทร WhatsApp หรือว่าโทรไปที่9665462005ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าที่สถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาก็โทร WhatsApp ได้หรือว่าโทรไปที่9665680812241224ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะก็คือยังใช้ชีวิตปกติได้แต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังออกไปสถานที่สาธารณะได้แต่ใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้มีตอนนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีการปฏิบัติการต่างๆเนี่ยเขาจะมีการตั้งชื่อคุณทัศมิวานเห็นไหมวันนี้มีปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตู
4: ม
3: นะคะก็เป็นการช่วยเหลือ6เหยื่อค้ามนุษย์ชาวเมียนมาค่ะคุณเคยเห็นไหมเวลาคุณไปทานอาหารที่ร้านอาหารจะมีเด็กต่างชาติเนี่ยเดินขายดอกไม้หรือว่าเป็นกุหลาบเป็นดอกกุหลาบดอกเดียวๆที่ห่อกระดาษแก้วมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เนี่ยไปช่วยเด็กเหล่านี้นะคะ
4: ค
3: ุณวรชิตเลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าวันนี้ได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองนะคะแล้วก็ไปเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมเข้าตรวจค้นบ้านพักในซอยรามคำแหง122เขตสะพานสูงกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะตามหมายจับและก็หมายค้นของศาลอาญามีนบุรีนะคะก็จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมาได้2รายในคดีค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานแล้วก็ขยายผลช่วยเหลือผู้เสียหายชาวเมียนมาได้อีก6รายค่ะปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เกิดจากการร้องเรียนของนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติถ้าบอกงี้คนอาจจะไม่รู้จักแต่บอกว่าเต้อาชีวะอันนี้ก็อาจจะรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มาร้องเรียนค่ะบอกว่ามีหญิงชาวเมียนมาอายุ29ปีพร้อมบุตรสาววัย5ขวบนะคะหลบหนีจากขบวนการค้ามนุษย์ออกมาขอความช่วยเหลือก็เลยได้ประสานกับคุณวรสิทธิ์นะคะให้ทางกรมการปกครองนะคะช่วยกันให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไปช่วยขยายผลนะคะโดยวันนี้นี่มีอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลนะคะแล้วก็ยังมีทางรองอธิบดีกรมการปกครองผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกรรวมถึงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายนะคะของกรมการปกครองก็ไปด้วยกันเลยนะคะจากการสืบสวนเนี่ยพบว่านะคะขบวนการนี้มีในหน้าจัดหาเด็กจากชายแดนไทยเมียนมาก่อนที่จะไปรับคือไปติดต่อก่อนแล้วก็จะไปรับนะคะจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะแล้วก็มาอย่างบ้านพักในซอยรามคำแหง122นะคะโดยหลอกว่าจะให้ทำงานเป็นแม่บ้านแล้วก็พาลูกมาได้นะคะจะให้บุตรสาวบุตรลูกเขาเนี่ยเข้าเรียนด้วยนะคะมีการจัดทำบัตรต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ากลับบังคับให้ผู้เสียหายแล้วก็เด็กเนี่ยไปเร่ขายพวงมาลัยดอกไม้แล้วก็น้ำผลไม้บริเวณซอยนวลจันทร์แล้วก็ถนนข้าวสารตั้งแต่5โมงครึ่งนะคะจนถึงตี4คุณรัศมิมานหรือถ้าขายไม่หมดก็ต้องขายให้หมดนะคะขายไม่หมดจะถูกทำลายร่างกายมีการใช้ช้อนลนไฟมานาบตามร่างกายแล้วก็ยึดเอกสารประจำตัวไม่ให้หลบหนีแล้วก็ผู้เป็นคนที่เป็นแม่เนี่ยนะคะถูกล่วงละเมิดด้วยนะคะแล้วก็ข่มขู่ไม่ให้บอกใครขณะที่ลูกสาว5ขวบที่โดนที่แม่ก็โดนหลอกมาบอกว่าลูกจะได้ไปเรียนหนังสือเนี่ยนะคะก็ไปเรียนเพียง2อาทิตย
4: ์
3: แล้วก็ไม่ให้ไปโรงเรียนอีกเลยนะคะรายได้จากการขายของเนี่ยก็ถูกโอนเข้าบัญชีของ2ผู้ต้องหานี้นะคะผลการตรวจค้นพบผู้ต้องหา5รายค่ะเป็นผู้เสียหาย5รายเป็นเด็กหญิงอายุ11ปีจำนวน2รายอายุ14ปี18ปีอย่างละ1นะคะเด็กชายอายุ12ปีอีก1มีเอกสารประจำตัวนะคะแล้วก็ QR code พร้อมเพย์สำหรับรับเงินจากการขายของนะคะแล้วก็มีการยึดยานพาหนะที่ใช้รับส่งผู้เสียหาย5คันเป็นรถยนต์คันหนึ่งแล้วก็จักรยานยนต์อีก4นะคะเจ้าที่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง2ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสน.บางชันเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสองคนมุมซ้ายล่างนะคะนอกจากนี้เจ้าที่ก็ยังขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในซอยรามคำแหง20ก็ไปพบหญิงเด็กหญิงชาวเมียนมาอายุ12ปีซึ่งยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้นะคะเจ้าของบ้านยอมรับว่าซื้อตัวเด็กคนนี้มาจากแม่ในราคา 30,000 บาทโดยอ้างว่านำมาเลี้ยงดูให้ทำงานบ้านเจ้าที่ก็เข้าช่วยเหลือพร้อมกับสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอันนี้ค้ามนุษย์ชัดเจนนะคะแล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยรวมผู้เสียหายช่วยเหลือผู้เสียหายได้6รายนะคะไม่รวมผู้หญิงเมียนมากับลูกสาวที่หนีออกมานะคะเขาบอกว่าก็นำผู้เสียหายเข้าสู่กลไกส่งต่อระดับชาติโดยคัดกรองโดยทีมสหวิชาชีพเพื่อฟื้นฟูร่างกายและก็จิตใจเร่งด่วนนะคะซึ่งประชาชนหากพบเบาะแสหรือว่ามีข้อร้องเรียนก็สามารถแจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือจังหวัดที่คุณพบได้นะคะหรือว่าสายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยก็คือ1567ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะที่เราเห็นเดินๆกันอยู่บางที่ขายถั่วไหม
0: ขายท็อฟฟี่
3: ใช่
0: พวงคุณ
3: พวงมาลัยนะฮะแล้วก็ดอกไม้ที่เป็นช่อๆนะคะช่อเล็กๆนะคะไม่ได้ช่อใหญ่
0: ที่ฉันเห็นไม่ได้เฉพาะเด็กนะเห็นผู้สูงอายุก็เหมือนกันที่เดินคือเขาจะดูแบบถือมาดูแล้วให้คนดูแบบเหมือนน่าสงสารอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเรายังในใจยังคิดว่าที่บ้านปล่อยลูกหลานปล่อยออกมาขายได้ยังไงแต่ว่าพอไปดูจริงๆเหมือนกับเขาจะมีผลิตภัณฑ์หรือของที่เขาถือมามันจะเหมือนกันหลายคนก็เลยคิดว่ามันน่าจะ
3: เป็นทีมแล
0: ้วไม่รู้ว่ายังไงอะเนา
3: ะ
0: แต่เคยเห็น
3: แจ้งได้นะคะ1567ได้ตลอด24ชั่วโมงก็ช่วยเขานะคะเพราะบางทีอย่างที่บอกไม่ขายให้เราเห็นตอนหัวค่ำแต่เขาต้องขายจนถึง
0: จนเช้า
3: เนี่ยยันว่างอะนะคะน่าสงสารมากถ้าเกิดขายไม่หมดก็โดนอีกนะคะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะวันนี้หุ้นไทยปิดทำการนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดค่ะแล้วก็ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยนะคะโดยลดช่วงลบจากการซื้อขายช่วงแรกๆหลังก่อนหน้านี้เนี่ยมีแรงกดดันเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะซึ่งส่งผลกระทบมายังตลาดหุ้นเอเชียค่ะวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,808.86 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 3.62 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดบวกเช่นกันโดยลดช่วงลบจากการซื้อขายช่วงแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้แรงกดดันจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดนิวยอร์กเช่นเดียวกันนะคะกระทบมายังตลาดหุ้นเอเชียทำให้หางเสงปิดที่ 24,345.22 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 74.02 จุดค่ะส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวก็วันนี้ปิดลบนะคะมีแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่ฉุดตลาดขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุนนิเคอิปิดที่ 67,777.52 จุดลดลง 1,253.40 จุดนะคะการซื้อขายก็ได้รับอิทธิพลจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐที่ร่วงลงเมื่อคืนที่ผ่านมาจากความกังวลเรื่องของการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะหลังจากที่ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำของจีนประกาศความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญนอกจากนี้ก็ยังได้รับปัจจัยลบจากราคาน้ำมันเช่นเดียวกันเหมือนกันทุกตลาดนะคะท่ามกลางแรงตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็หลังจากที่กลุ่มฮูตีในเยเมนก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็มีเหตุโจมตีท่าอากาศยานของซาอุดิอาระเบียหลายครั้งอย่างที่สันทุษไทยได้เตือนคนไทยนะคะวันนี้ทองคำในประเทศนะคะคุณรัศมีมานทั้งวันวันนี้ปรับไปทั้งหมด14ครั้งค่ะนะคะโดยเป็นปรับบวกไป8ครั้งแล้วก็ปรับลบไป6ครั้งนะคะปิดตลาดยังบวกอยู่50บาทนะคะทำให้ราคาขายนะคะทองคำแท่งรับซื้อนะคะอยู่ที่บาททองคำละ 66,300 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,500 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,975 1.76 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,300 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,188 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.5 บาทนะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะคะน้ำมันดิบตลาดโลกวันนี้นะคะปรับตัวลดลงหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ1เดือนเมื่อวานนี้นะคะขณะที่บรรดาเทรดเดอร์ต่างๆก็จับตาเหตุการณ์โจมตีในซาอุดิอาระเบียอย่างใกล้ชิดควบคู่กับแนวโน้มตลาดที่จะได้รับอุปทานน้ำมันดีเซลเพิ่มเติมจากรัสเซียนะคะในช่วง6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลบอยู่ 1.68 ดอลลาร์นะคะก็อยู่ที่ระดับ 92.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะส่งมอบเดือนธันวาคมลบอยู่1เหรียญ81เซนต์นะคะสู่ระดับนะคะ1ระดับราคาขายอยู่ที่ 104.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาน้ำมันดิบทั้ง2สัญญาณเนี่ยปรับตัวเกือบ2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายรอบก่อนหน้านะคะโดยน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่15กันยายนประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียได้ตกลงที่จะส่งออกน้ำมันดีเซลเข้าสู่ตลาดโลกแล้วก็รัฐบาลสหรัฐได้ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงรัสเซียเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการดังกล่าวก็เดิมมีเป้าหมายที่จะสกัดกั้นรายได้ของรัฐบาลมอสโกนะคะที่เป็นทุนในการทำสงครามกับยูเครนทั้งนี้ปริมาณอุปทานเพิ่มเติมดังกล่าวอาจจะช่วยบรรเทาภาวะตึงตัวในตลาดเชื้อเพลิงทั่วโลกได้และก็ช่วยลดทอนความกังวลด้านอุปทานที่เคยเป็นปัจจัยหนุนสำหรับราคาน้ำมันดิบก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดนะคะคุณรัศมีมานเวสเท็กซัสเนี่ยลงไปอีกเหรียญ1เหรียญ51เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 92.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็เบรนท์ลงไปอีก1เหรียญ99เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 104.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
4: บ้าน
3: เรานะคะราคาขายอยู่ที่ 92.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็เบรนท์ลงไปอีก1เหรียญ99เซนต์ราคาขายอยู่ที่

0: เวลาระงับเที่ยวบินระหว่างสนามบินสุลต่านอับดุลอาซิสซานะคะใกล้กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียและสนามบินเซเลทาในสิงคโปร์ไปจนถึงวันพุธที่14ตุลาคมเนื่องจากว่ายังคงมีฝุ่นจากควันป่าในอินโดนีเซียปกคลุมพื้นที่อยู่นะคะซึ่งบริษัทไฟฟรายเนี่ยนะคะเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มการบินมาเลเซียนะคะรวมถึงสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินครั้งแรกเมื่อ10ตุลาคมเนื่องจากว่าทัศนวิสัยต่ำมีฝุ่นควันหนาแน่นผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบก็จะได้รับการจองเที่ยวบินใหม่ในสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เส้นทางการบินระหว่างสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์และก็สนามบินชางงีของสิงคโปร์นะคะโดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างนะคะไม่ใช่ได้ทุกคนนะตามรายงานของ IQ Air ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะระบุว่าสิงคโปร์และกัวลาลัมเปอร์เป็น2เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกในเมื่อวันอังคารนะคะที่13ตุลาคมก็คือวันนี้เนี่ยแหละค่ะโดยดัชนีคุณภาพอากาศสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ที่199แล้วก็กัวลาลัมเปอร์อยู่ที่183โดยทั่วไปแล้วค่าที่สูงกว่า150เนี่ยนะคะจะถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพแล้วนะคะและค่าที่สูงกว่า300ก็จัดอยู่ในระดับอันตรายนะคะไฟป่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่บนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายมากที่สุดนะคะในรอบ11ปีของประเทศโดยมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมีความรุนแรงที่สุดในรอบ4ทศวรรษค่ะด้านรัฐบาลสิงคโปร์ได้นำมาตรการอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันนะคะกลับมาใช้อีกครั้งเช่นเดียวกับที่เคยทำในปี2558ขณะที่มาเลเซียโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารนะคะเนื่องจากคุณภาพอากาศจะดีขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงปิดอยู่ใน3รัฐ1เขตปกครองพิเศษค่ะยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะคะเรื่องหมอกควัน
1: บ้านเราก็ต้องเตรียมฤดูกาลเหมือนกันนะ
0: ใช่ฝนหมดก็เต็มตัวนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณคุณวัฒนาพรค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
0: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

ติดตามจอสร้อยกันต่อนะคะช่วง 19 นาฬิกากับ52นาทีค่ะมีข้อมูลจากทางกรมทางหลวงนะคะที่เปิดเผยผลการเปิดทดลองใช้ M6 ช่วงบางปะอินหินกองรองรับการเดินทางกว่า 1.7 แสนคันค่ะเพิ่มทางเลือกเลี่ยงน้ำท่วมช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนพหลโยธินทางหลวงหมายเลข1นะคะซึ่งช่วยได้ถึง 27% สูงกว่า 27% เลยค่ะทางกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและสำนักอำนวยความปลอดภัยรายงานผลการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองระหว่างวันที่6ถึง11ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่ามีปริมาณจราจรรวมทั้ง2ทิศทาง 171,635 คันค่ะช่วยรองรับการเดินทางของประชาชนและแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 57,271 คันและขาออกรวม 114,364 คันสามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนพหลโยธินได้ร้อยละ16และร้อยละ27ตามลำดับแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมอเตอร์เวย์ M6 ในการเป็นเส้นทางทางเลือกที่ช่วยกระจายการเดินทางจากถนนสายหลักในช่วงที่ประชาชนเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้มอเตอร์เวย์ M6 จะเปิดทดลองให้บริการตามกำหนดเดิมเป็นประจำทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่วันศุกร์นะคะเวลา 12:00 นถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นโดยครั้งถัดไปจะเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เวลา 12:00 นถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569เวลา 24:00 นค่ะสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงและติดตามข้อมูลจราจรผ่าน DOH Highway Radio นะคะจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะทำให้เราได้สัญจรกันได้อย่างสะดวกในการเดินทางก็ขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลแจ้งมาบอกว่าในซอยสุขุมวิท42นะมีคนตีกันแล้วก็อยู่ภายในปั๊มปตท.ถนนพระราม4ในฝั่งขาออกก่อนที่จะเลี้ยวไปตรงซอยสุขุมวิท42นะคะฝากแจ้งผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นให้ระมัดระวังด้วยตอนนี้โทรแจ้ง191ให้แล้วนะคะบอกว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยเป็นชาย1รายจุดนี้จะอยู่ภายในปั๊มPTT Station นะคะตรงถนนพระราม4ในฝั่งขาออกก่อนที่จะเลี้ยวไปที่ซอยสุขุมวิท42นะคะอันนี้ได้รับแจ้งข้อมูลมาก็ฝากแจ้งเป็นอีก1 อีก1จุดนะคะของเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานมาในช่วงค่ำวันนี้ด้วยหลายท่านยังติดตามกันอยู่เนาะทั้งทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะคุณระเบียบสวัสดีนะคะสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจแล้วก็คุณพักคีอินด้วยนะกับการทักทายมาในอีกช่องทางหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียของจอสร้อยนะคะตรวจสอบฝนให้อีกรอบนึงละกันนะคะจะในช่วงนี้เรดาร์ของสำนักระบายน้ำกทมยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะยังปลอดโปร่งดีแต่ว่ากลุ่มฝนยังกระจายตัวแถวๆนครชัยศรีนครปฐมยังอยู่นะคะฝนกลุ่มนี้นะในโซนทิศตะวันตกของกรุงเทพนะคะใครขับขี่อยู่โซนนี้บ้านโป่งราชบุรีนครชัยศรีนครปฐมแถวๆเนี้ยนะคะอำเภอเมืองราชบุรีแถวนี้ก็ใช้ความระมัดระวังกับการเดินทางกันด้วยนะคะยังมีเรียกว่าปัจจัยในเรื่องของฝนอยู่กับเรื่องของการเดินทางแล้วก็เส้นทางการจราจรนะคะที่ต้องระวังกันเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการเวลา 17:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภกินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทันมาศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวลา18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐาภกินีที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐาภกินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรตลอดราชสมัยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงทั้งนี้เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ที่ปราสาทพระเทพอิดรในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทพระเทพบิดรถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: ายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2569โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรคัตติยราชนารีทรงมีพระเมตตาพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ด้วยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศด้วยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งทรงคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมมากมายช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชอันมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569 วันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตมีบุคคลสำคัญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569อาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการและคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงกรมและหน่วยงานต่างๆรวม299หน่วยงานอาทิคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำโดยพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอุบลราชในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานกปร.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและธนาคารกรุงเทพตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพวงมาลัยและดอกไม้ไปกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันนอกจากนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาแห่งนี้ขึ้นดำเนินงานแบบ3ประสานคือบ้านวัดและโรงเรียนหรือบวรเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขยายพื้นที่การให้บริการออกไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราและได้ขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศอีกด้วยคณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธาโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวภัทรกมลศักดิ์อาทรทรัพย์และนางสาวรัตระดาพรลันทมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์ เวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกายารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 น.นางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปราชสกุลหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามพระนครศรีอยุธยาวัดแคร์ทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวนพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาสาลาอตุลธานาจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัทยูเรนัส to the universe จำกัดนายปนวิทย์พิบูลธนาพิรมและคณะนายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะพร้อมทั้งโรงเรียนพเดิมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเว วันนี้ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์และสนองพระราชดำริเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาเดียวกันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงพร้อมทีมงานขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 所里面就是讲两天他在什么在说一下
1: อยากทำที่นี่โอ้โหดินมันเปรี้ยวมากทำให้เป็นการเป็นข้อความรู้สำหรับไปทำที่นครนายกส่วนนครนายกก็เปรี้ยวมากนะ
2: มีดินลักษณะเดียวก
1: ัน คล้ายๆกับที่นี่แต่ว่าน้ำเขาไม่มีถึงว่าเราขวนขวายหาน้ำถึงโครงการหาน้ำต่างๆนี้คนเขาคัดค้านกับวันโน้นสิ่งแวดล้อมจะเป็นนู่นจะเป็นนี่แต่ถ้าสมมติว่าไม่ทำปูนมันต้องใส่ปูนใส่ปูนก็ไม่ได้ดินแข็งก๊กเพราะว่าไม่มีน้ำน้ำดินที่มีเปรี้ยวตอนหน้าแล้วขุดไม่ได้ต้องใช้เครื่องจักรก็เครื่องจักรครับแต่ถ้ามีน้ำเราก็ทำนาตลอดเวลาถ้าทำนาก็ทำนาได้ดีอย่างดีคุณภาพข้าวคุณภาพแต่ถ้าข้าวคุณภาพไม่ดีขายไม่ออกก็แต่ถ้าข้าวทำอย่างดีๆก็คุณภาพดีขายออกแม้จะเอ็กซ์พอร์ตขายออกแต่เราก็ต้องใช้บริโภคแต่ก่อนนี้เมืองไทย20ล้านอยู่นี่60ล้านข้าวต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามาบอกว่าข้าวมันไม่ดีขายไม่ออกอะไรนะในเมืองไทยก็ใช้แต่ก่อนนี้20ผลิต20ล้านตันเอ็กซ์พอร์ตได้3ล้านตันมันเป็นปกติไอ้17ล้านตันบริโภคเองเดี๋ยวนี้ก็ต้องบริโภคมากขึ้นขึ้นเป็น25ไป30ล้านตันเอ็กซ์พอร์ตก็3ล้านตันอย่างเดิม4ล้านตันก็เป็นอย่างเดิมถ้าไม่เอ็กซ์พอร์ตเองเลยก็เกิดจะไม่เป็นรายได้ในเมืองไทยบริโภคเองถึงว่าถ้ามาบอกว่าไม่ควรจะปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ถ้าลดจำนวนข้าวที่จะปลูกเราจะต้องซื้อข้าวแล้วก็ในทางเศรษฐกิจเราต้องบรรทุกมาแบกมาถึงตอนนี้ก็เสียค่าส่งขนส่งไม่นับถึงกำไรของใครอะไรถึงเราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้ปืนช่างข้าวต้องปลูกยี่สิบปีข้างหน้าประชากรอาจจะ80ล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมขายข้าวคนไทยไม่ต้องมีข้าวแม้จะข้าวปลูกในเมืองไทยสู้ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องเป็นนั้นนี่นะนะชื่นใจที่สุดดู
2: เชียว
1: ได้เป็นคนเพราะว่าแต่ก่อนนี้เรามายืนตรงนี้เห็นพื้นที่ที่เขาทำน้อยกว่านี้แต่ว่าที่เป็นจุดที่เขียวที่ใช้ได้มีไม่ถึง10ไม่ถึง10เสียหมดเพราะนั้นนี่ที่มาที่นี่เราดีใจมากที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันทำชาวบ้านช่วยกันร่วมกันทำเป็นคนสำคัญนี่ต้องมาดูนี่จะไปอธิบายอะไรครับอธิบายมันมืดแต่ดู
3: อายุ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
6: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

มาติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะเดินทางไปด้วยกันในช่วง20นาฬิกากับ43นาทีค่ะในช่วงเวลานี้สวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันคุณบุญชนะสวัสดีนะคะแวะเข้ามาทักทายบอกว่าสวัสดีคุณรัศมีมานด้วยแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณอภิชาติสวัสดีนะคะแวะมาทักทายกันในช่วงค่ำด้วยเหมือนกันคุณรัพพีแวะมาเช็คชื่อด้วยสวัสดีทุกท่านที่ทายบอกว่าสวัสดีคุณรัศมีมานด้วยแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณอภิชาติสวัสดีนะคะแวะมาทักทายกันในช่วงค่ำด้วยเหมือน

2ทุ่มที่ผ่านมาคุณพันธ์บอกว่าช่วงเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะมีอุบัติเหตุเลยโลตัสนครปฐมไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะเป็นรถเทรลเลอร์กับรถเก๋งขวางอยู่ในช่องทางด่วนรถวิ่งได้1ช่องทางซ้ายค่ะแนะนำว่าใครใช้เส้นนี้ออกทางขนานมีเจ้าหน้าที่แล้วฝนเพิ่งจะหยุดตกแล้วก็ถนนเปียกลื่นด้วยนะคะการจราจรชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุแต่ผ่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้คุณพันธ์แจ้งมานะคะสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นอีก1จุดนะในพื้นที่ที่โซนด้านฝั่งตะวันตกยังมีฝนอยู่นะคะใช้ความระมัดระวังกันด้วยกับการขับขี่แล้วก็ช่วงนี้นะคะจะมีความห่วงใหญ่นะที่แจ้งมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะจากทาง MEA ค่ะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะที่ใช้บัตรพนักงานแล้วก็ใบเสร็จปลอมเพื่ออ้างคืนเงินค่ามิเตอร์ดิจิทัลยืนยันว่า MEA ไม่มีนโยบายในการแนบลิงก์หรือว่าให้สแกน QR code เพื่อการคืนเงินค่ะMEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA โดยมีการปลอมแปลงเอกสารสำคัญทั้งบัตรประจำตัวพนักงานและใบเสร็จรับเงินเพื่อหลอกลวงให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหลงเชื่อว่าได้รับสิทธิ์คืนเงินค่ามิเตอร์ดิจิทัลพร้อมกับหลอกให้สแกน QR code ซึ่งอาจจะนำไปสู่การถูกดูดเงินจากบัญชีธนาคาร MEA ขอยืนยันว่าภาพเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอมนะคะและ MEA ไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนผ่านลายส่วนตัวเพื่อทำธุรกรรมการเงินแต่อย่างใดค่ะ MEA ขอย้ำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าคลิกลิงก์อย่าสแกน QR code และอย่าโอนเงินตามคำกล่าวอ้างของมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดทั้งนี้รูปแบบการให้บริการและการคืนเงินของ MEA มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดและโปร่งใสโดยมีข้อสังเกตเพื่อความปลอดภัยดังนี้ช่องทางการติดต่อทางการ MEA จะไม่ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางลายส่วนตัวหรือส่งลิงก์ QR code ให้ทำธุรกรรมคืนเงินผ่านช่องทางแชทโดยเด็ดขาดค่ะการติดต่อผ่าน LINE จะต้องเป็น LINE Official Account ของ MEA ที่มีชื่อว่า MEA Connect @MEA Thailand ซึ่งมีสัญลักษณ์โล่สีเขียว Verify Account หน้าชื่อเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ของ MEA ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงจะต้องมีบัตรประจำตัวพนักงานที่ถูกต้องตามระเบียบขององค์กรและแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบที่ระบุต้นสังกัดชัดเจนหากพบผู้แอบอ้างที่มีลักษณะพิรุธสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือการเข้าถึงพื้นที่ได้ทันทีการทำธุรกรรมและการชำระเงินค่าบริการต่างๆของ MEA ควรทำผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือได้อย่างเช่นแอปพลิเคชัน MEA Smart Life Counter Service หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือได้รับเอกสารข้อความที่อ้างว่ามาจาก MEA และเข้าข่ายหลอกลวงสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเบาะแสได้ที่ MEAcall center 1130ตลอด24ชั่วโมงนะคะฝากให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อนะการแอบอ้าง MEA นะคะย้ำว่าไม่มีการส่งพนักงานหรือว่าส่งลิงก์อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวต่างๆนะที่เป็นการติดต่อโดยส่วนตัวนะคะเพราะงั้นใครที่สงสัยหรือมีใครแอบอ้างตรงนี้นะคะโทรไปที่ call center ของ MEA ได้เลยตลอด24ชั่วโมง1130นะคะตรงนี้ขอบคุณความห่วงใหญ่จากทาง MEA ด้วยค่ะเดี๋ยวขอมาติดตามข้อมูลนะคะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆกันต่อในช่วงนี้นะคะได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้หญ้าและกองขยะตรงมิตรไมตรี20
8นะคะอันนี้ได้รับแจ้งมาเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาบอกว่าตรงซอยมิตรไมตรี28นะคะมีเหตุเพลิงไหม้หญ้าได้มีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหนองจอกไปยังจุดเกิดเหตุแล้วอยู่ระหว่างการใช้น้ำในการดับไฟนะคะเหตุเพลิงไหม้หญ้าก็ได้รับแจ้งกันมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเนาะในเรียกว่าในทุกๆช่วงเวลาเลย

ไม่ใช่แต่เฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นนะคะบางทีเป็นแบบหญ้าแห้งหรือว่าตรงใครที่มักง่ายทิ้งก้นบุหรี่ลงไปพวกนี้ก็ทำให้เกิดเหตุได้เหมือนกันโดยเฉพาะพื้นที่โล่งที่มีลักษณะเป็นแบบบริเวณกว้างนะคะบางทีลามไปแล้วค่อนข้างจะเร็วมากก็จะทำให้เรียกว่าระงับเหตุเนี่ยเข้าไปดับก็ยากแล้วยิ่งมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ก็ยิ่งจะทำให้เรียกว่าน่ากังวลเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่เวลาพบเห็นเหตุแล้วก็ช่วยแจ้งเข้ามานะคะทำให้เราได้สามารถประสานเจ้าหน้าที่ต่อได้แล้วก็จะทำให้เข้าไประงับเหตุก่อนที่จะลุกลามไปแบบใหญ่โตเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในช่วงหัวค่ำมาดูที่สภาพการจราจรกันบ้างจริงวันนี้เราก็ว่าเป็นช่วงของวันที่รถโล่งๆเนาะวันนี้ก็กรุงเทพนะคะค่อนข้างดีเลยล่ะตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยในทุกๆเส้นทางนะคะเท่าที่ดูนะในโซนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะมีเส้นพระราม1รถเยอะนะคะแต่ก็เรียกว่าไม่ได้ถึงกับติดขัดนะปริมาณเยอะนะคะเป็นสีแดงเข้มสลับส้มบ้างเหลืองบ้างเนี้ยน่าจะเป็นช่วงของหน้าห้างนะคะคนออกมาจับจ่ายซื้อของนะหรือว่ามาพักผ่อนกับครอบครัวเพราะวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เป็นวันหยุดนะคะจากแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางแยกราชประสงค์นะคะไปทางเพลินจิตเนี่ยปริมาณรถค่อนข้างจะเยอะอยู่ในช่วงนี้แต่ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนักแต่ว่ารถเยอะนะคะแน่นอยู่สักหน่อยนึงแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้แหละนะคะฝั่งนี้ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าพอผ่านไปทางอโศกสุขุมวิทแล้วก็ค่อนข้างดีนะคะไปแน่นอีกทีนึงก็บริเวณแถวๆซอยสุขุมวิท22 24เนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นหน้าห้างอีกจุดนึงเหมือนกันจากแยกอโศกผ่านมานะคะก็เรียกว่านะหนาตาหน่อยนะคะเป็นฝั่งที่จะจากสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาเข้าไปทางแยกอโศกฝั่งนี้รถเยอะนะคะแต่ว่าฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาออกก็เรื่อยๆนะคะเรียกว่าวิ่งกันไปได้แบบยาวๆเลยไม่มีติดขัดอะไรนะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะก็จะมีแยกตรงถนนเพชรบุรีนะคะที่เป็นตัดแยกอโศกเพชรเนี่ยตรงเนี้ยนะตัดตรงถนนอโศกมนตรีนะคะที่มีท้ายแถวสะสมตรงไฟแดงนิดนึงนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะไปได้ตามรอบไฟไม่มีปัญหาติดขัดอะไรจุดอื่นๆก็ค่อนข้างดีเนาะไม่เรียกว่าไม่ได้สะดุดตานะคะกับเรื่องของเส้นทางการจราจรยกเว้นว่าเดี๋ยวสักประมาณช่วงหลัง4ทุ่มใช่ไหมคะใกล้ๆ4ทุ่มเนี่ยที่จะมีหลายจุดเขาจะเข้าพื้นที่นะคะในการทำงานก็อาจจะมีชะลอตัวบ้างเดี๋ยวช่วงนั้นก็จะตรวจสอบกันอีกทีนึงละกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีเลยในพื้นที่ของกรุงเทพประกอบกับเรื่องของกลุ่มฝนนะคะที่เราดูกันว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีฝนเข้ามาหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ยังปลอดโปร่งอยู่นะไม่พบกลุ่มฝนนะคะจากเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มฝนค่ะอากาศดีเชียบอกว่า28องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 80% ก็อาจจะค่อนข้างสูงเพราะว่ากลุ่มฝนยังอยู่ในบริเวณรอบๆเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็เห็นกลุ่มฝนในโซนของทิศตะวันตกของกรุงเทพมีแถวบางปะมาสุพรรณเนี่ยมีฝนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะแถวอู่ทองแถวโพธารามราชบุรีนะคะอำเภอเมืองราชบุรีแล้วก็ขยับเข้ามาตรงบ้านเพนครปฐมก็จะมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะมีบางจุดเนี่ยกลุ่มค่อนข้างที่จะตกแรงตกหนักนะคะปริมาณน้ำฝนเยอะเพราะเราเห็นเป็นก้อนสีแดงเลยดูจากจอเรดาร์แต่ว่าไม่ได้แผ่กระจายเป็นวงกว้างนะจะตกเป็นจุดๆเท่านั้นเองนะคะแต่ปริมาณตัวของฝนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะในบางจุดนะคะก็ ลองติดตามดูในข้อมูลของการเรดาร์ตรวจอากาศแล้วก็ฝนเนี่ยพัดไปในทิศทางของทิศตะวันตกนะคะในตัวกลุ่มฝนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะก็ยังไงก็ขับรถกันใช้ความระมัดระวังด้วยละกันใครที่เดินทางไปในจุดที่มีเรียกว่ามีสภาพเรื่องของฝนนะคะก็อาจจะทำให้ทัศนวิสัยแล้วก็ถนนเปียกลื่นด้วยมาที่อีกหนึ่งโครงการ
ดีๆนะคะที่ทางจสร้อยกับทางวิริยะประกันภัยได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะให้เรียกว่าทุกคนนะคะร่วมกันมีจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์กันอยู่นะคะโครงการนี้ดีมากสำหรับคนที่ขับรถดีแล้วก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะถ้าสมาชิกนะคะของโครงการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่หนึ่งกับทางโครงการก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนจากทางกองทุนถ้าสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อๆไปด้วยแล้วก็ผู้ที่ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการถ้าเผื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ว่าเป็นฝ่ายถูกนะคะโครงการก็จะมีรถสำรองเอาไว้ให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุด20วันคุณสมบัติผู้ที่จะนำรถเข้าร่วมโครงการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1นะคะต้องเป็นเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะแล้วก็ผ่อน 0% ได้6เดือนด้วยใครสนใจเข้าร่วมโครงการนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021500888นะคะหรือว่ารถใครที่อาจจะเกิน7ปีไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการทำประกันรถยนต์แบบประเภทที่3ให้ด้วยนะใครสนใจก็นำรถเข้าร่วมทำประกันภัยประเภทที่3ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเก๋งส่วนบุคคลเป็นปิกอัพส่วนบุคคลหรือว่าปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็ได้นะคะคนที่ทำประกันภัยประเภท3ก็สิทธิประโยชน์เหมือนกันเลยอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าสินไหมใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะผ่อน 0% ได้3เดือนด้วยนะสำหรับใครที่เอารถเข้าร่วมโครงการในการทำประกันภัยประเภท3นะคะสอบถามรายละเอียดที่วิริยะประกันภัยได้เลยนะคะ021500888นะคะเป็นเบอร์ของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการดีๆแบบนี้ที่ร่วมมือกับทางจสร้อยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ3หน่วยงานลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยปัจจุบันทั้งสองพื้นที่น้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีปัญหาเรื่องคราบโคลนขยะตกค้างซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีแผนจัดทำพื้นที่ปิดล้อมด้วยการเสริมคันกั้นน้ำโดยรอบให้สูงกว่าระดับน้ำในคลองปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในชุมชนก่อสร้างสถานีสูบน้ำขับเคลื่อนแผนงานอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่กองทัพไทยนำรถบรรทุกสาร EM ฉีดพ่นบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งย่อยสลายน้ำเน่าเสียฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมคุณวรรณภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: กองทัพไทยเร่งเดินหน้าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยภารกิจสำคัญครั้งนี้คือการบำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งล่าสุดกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้นำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือสาร EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย7จุดภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าโดยเน้นการฉีดพ่นโดยตรงบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนซึ่งเป็นจุดสะสมของน้ำเน่าเสียหลังน้ำท่วมเพื่อใช้คุณสมบัติของสารจุลินทรีย์ชีวภาพในการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดการเน่าเสียของน้ำลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศให้แหล่งน้ำกลับมาดีขึ้นการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาสะอาดและปลอดภัยกองทัพไทยยังคงปฏิบัติภารกิจบำบัดน้ำเสียด้วยสารจุลินทรีย์ชีวภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามประเมินผลสภาพน้ำในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคุณณภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัยว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ48จังหวัดรวมกว่า 21,000 รายพื้นที่ความเสียหายกว่า 173,000 ไร่โดยดำเนินการผ่าน5มาตรการเร่งด่วนได้แก่การส่งเงินเยียวยาผ่านระบบดิจิทัลการพักหนี้และเสริมสภาพคล่องเร่งฟื้นฟูอาชีพฉีดวัคซีนปศุสัตว์และพืชรวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกตามปริมาณน้ำพร้อมการรับมือความเสี่ยงใน3ด้านได้แก่ภัยธรรมชาติและสินค้าเกษตรเถื่อนอุปสรรคการค้าและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัญหาต้นทุนแรงงานและหนี้สินโดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นการใช้ตลาดนำการผลิตด้วยการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการบริหารงบประมาณการนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรด้านดินน้ำและการเกษตรมาเป็นองค์ความรู้หลักในการปฏิบัติงานเพิ่มมุ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงลดภาระต้นทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ

นวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริเวณที่ขนาดนี้ทำได้ถึงประมาณ800ไร่ที่เรียกที่จะไปที่ที่น่าจะทำจะมากที
1: อยากทำที่นี่โอนดินมันเปรี้ยวมากทำให้เป็นการเป็นข้อความรู้สำหรับไปทำที่นครนายกส่วนนครนายกก็เปรี้ยวมากนะ
2: มีดินลักษณะเดียวก
1: ัน คล้ายๆกับที่นี่แต่ว่าน้ำเขาไม่มีถึงว่าเราขวนขวายหาน้ำถึงโครงการหาน้ำต่างๆนี้คนเขาคัดค้านก็หวนโหนสิ่งแวดล้อมจะเป็นนู่นจะเป็นนี่แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ทำปูนไม่ต้องใส่ปูนใส่ปูนก็ไม่ได้ดินแข็งก๊กเพราะว่าไม่มีน้ำน้ำดินที่มีเปรี้ยวตอนหน้าแล้วขุดไม่ได้ต้องใช้เครื่องจักรก็เครื่องจักรครับแต่ถ้ามีน้ำเราก็ทำนาตลอดเวลาถ้าทำนาก็ทำนาได้ดีอย่างดีคุณภาพข้าวคุณภาพแต่ถ้าข้าวคุณภาพไม่ดีขายไม่ออกก็แต่ถ้าข้าวทำอย่างดีๆก็คุณภาพดีขายออกแม้จะเอ็กซ์พอร์ตขายออกแต่เราก็ต้องใช้แต่ก่อนนี้เมืองไทย20ล้านอยู่นี่60ล้านข้าวต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามาบอกว่าข้าวมันไม่ดีขายไม่ออกอะไรนะในเมืองไทยก็ใช้แต่ก่อนนี้20ผลิต20ล้านตันเอ็กซ์พอร์ตได้3ล้านตันมันเป็นปกติไอ้17ล้านตันบริโภคเองเดี๋ยวนี้ก็ต้องบริโภคมากขึ้นขึ้นเป็น25ไป30ล้านตันเอ็กซ์พอร์ตก็3ล้านตันอย่างเดิม4ล้านตันก็เป็นอย่างเดิมถ้าไม่เอ็กซ์พอร์ตเองเลยก็เกิดจะไม่เป็นรายได้ในเมืองไทยบริโภคเองถึงว่าถ้ามาบอกว่าไม่ควรจะปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ถ้าลดจำนวนข้าวที่จะปลูกเราจะต้องซื้อข้าวแล้วก็ในทางเศรษฐกิจเราต้องบรรทุกมาแบกมาถึงตัวนี้ก็เสียค่าส่งสูงสุดไม่นับถึงกำไรของใครอะไรถึงเราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้ปืนช่างข้าวต้องปลูกยี่สิบปีข้างหน้าประชากรอาจจะ80ล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมขายข้าวคนไทยนี่ต้องมีข้าวแม้จะข้าวปลูกในเมืองไทยสู้ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องเพราะนั้นนี่นะชื่นใจที่สุดดูเขียวได้เป็นคนเพราะว่าแต่ก่อนนี้เรามาอยู่ตรงนี้เห็นพื้นที่ที่เขาทำน้อยกว่านี้แต่ว่าที่เป็นจุดที่เขียวที่ใช้ได้มีไม่ถึง10ไม่ถึง10เสียหมดเพราะนั้นนี่ที่มาที่นี่เราดีใจมากที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันทำชาวบ้านช่วยกันร่วมกันทำเป็นคนสำเร็จนี่ต้องมาดูนี่จะไปอธิบายอะไรครับอธิบายมันมืดแต่ดู

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะในช่วงเรียกว่าดึกไหม3 ทุ่ม 14 นาทีนะคะในช่วงคืนวันนี้ที่จะข้อมูลข่าวสารที่เราจะอัปเดตกันแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะการจราจรในเส้นทางต่างๆด้วยที่มีการเรียกว่ารายงานกันเข้ามานะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเส้นทางที่บอกว่ามีแจ้งเรื่องของถนนเปียกลื่นนะคะก็ต้องระวังในส่วนของอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะคะขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะอย่างช่วงกลางคืนดึกๆเนี่ยความระมัดระวังก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะคะอย่าขับรถเร็วเกินไปเพราะว่าถนนว่างๆเนี่ยบางทีเหตุสุดวิสัยต่างๆเนี่ยยิ่งเรียกว่าที่เราบอกว่ายิ่งเร็วนะคะความรุนแรงของอุบัติเหตุมันก็จะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเพราะงั้นก็ต้องเรียกว่าใจเย็นๆนะคะในการขับขี่นะจริงๆต้องใจเย็นทั้งถนนว่างแล้วก็ถนนที่มีแบบรถติดๆนะใจเย็นไปคนละแบบแต่ว่าติดตามจสร้อยนี่แหละนะคะเปิดจสร้อยเอาไว้ก็เราจะได้เดินทางไปด้วยกันส่งความห่วงใยถึงกันด้วยมาดูที่ข้อมูลฝนกันอีกนิดนึงละกันจริงๆอ่ะวันนี้ไม่อาจจะแทบไม่ต้องห่วงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ติดตามข้อมูลเรดาร์กันมาตั้งแต่ช่วงเย็นเนี่ยพื้นที่กรุงเทพเองนะคะตั้งแต่รอบในเองนะจนถึงเขตต่างๆเนี่ยไม่มีฝนเลยแต่ว่าไปตกรอบๆเนี่ยแหละนะคะในส่วนของปริมณฑลโดยเฉพาะในส่วนของโซนด้านตะวันตกนะคะก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่นะคะเรียกว่าแผ่กระจายมาไล่ตั้งแต่นู้นเนี่ยโซนด้านบนนะคะทั้งแต่ทางสุพรรณบุรีไล่ลงมาจนถึงนครปฐมราชบุรีก็ยังมีฝนตกอยู่เหมือนกันก็ต้องยังต้องระมัดระวังแล้วก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันถึงแม้จะเป็นช่วงปลายฝนแล้วอย่างใกล้ชิดนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันก็คือช่วงหลังๆเนี่ยเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยมันเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะในช่วงนี้นะคะเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงหรือว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างนะในฐานะประชาชนทั่วไปแบบนี้นะคะจะต้องเผชิญกับสภาพนี้กันยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับทางอาจารย์ดร.สนธิวัชรวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะคะในเรื่องของระยะยาวถ้าน้ำท่วมกทม.เนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนถึงจะปลอดภัยกว่านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเห็นอาจารย์ให้ข้อมูลเอาไว้บน Facebook ของอาจารย์เนี่ยในเรื่องหลายๆที่ที่เราจะต้องแบบว่าเตรียมตัวในเรื่องของน้ำท่วมสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ในกทม.เนี่ยจริงๆมันเป็นชั่วคราวรุนแรงขึ้นหรือจริงๆเราต้องวางแผนชีวิตในการที่จะย้ายที่อยู่แล้วคะอาจารย์วันนี้มันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนแล้วคะ
2: คือถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยทางแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การคาดการณ์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะฮะแล้วก็รวมทั้ง UN นะองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยมันมีความเสี่ยงนะในเรื่องภัยพิบัติเนี่ยนะอันดับ17ของโลกแต่กรุงเทพเนี่ยมันมีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมน
1: ะ
2: ก็อันดับ4ของโลกนะนี่เขาคาดการณ์ไว้น
1: ะ
2: นะครับโดยเฉพาะในปี2573เนี่ยนะก็จะมีน้ำท่วมประมาณ 40-80% เลยของพื้นที่เลยถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเพราะว่ากรุงเทพมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนใช่ไหมแล้วก็น้ำฝนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในปี2593เนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยนะกรุงเทพจมน้ำหมดนะสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครจมน้ำหมดนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเขาคาดการณ์จากองค์การสหประชาชาติเลยนะสำนักงานศูนย์นิยมวิทยาโลกเนี่ยพูดอย่างนี้เลยนะอันดับหนึ่งก็คือกรุงจาการ์ตาตอนนี้ย้ายเมืองหลวงไปแล้วไปนุสสันตาราแล้วที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็อันดับ2ก็น่าจะเป็นโฮจิมินห์ฟิลิปปินส์นะมะนิลาแล้วก็โฮจิมินห์แล้วก็ไทยเนี่ยนะในพื้นที่นี้มีปัญหาผมก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยถ้ากรุงเทพมันจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปีเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ฝนตกก็คือฝนตกแช่ใช่ไหมไม่ได้ตกแบบเป็นช่วงนะตกแบบแช่นะ3วันอะไรเงี้ยนะอย่างมันก็เกิดอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยนะก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าจะย้ายเนี่ยอีก10-30 ปีข้างหน้าเนี่ยนะมันก็น่าจะพิจารณาถ้าไม่อยากอยู่นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เลยตั้งเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องเลือกพื้นที่อย่างไรบ้างนะครับ
1: ค่ะทีนี้ในตัวของเกณฑ์ที่อาจารย์ให้ไว้เนี่ยค่ะตอนนี้หลายๆคนต้องแบบเฮ้ยแล้วเราจะต้องวางแผนยังไงเราต้องดูจากอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ครับก็เลยเสนอว่าอันนี้ดูในจากต่างประเทศด้วยนะมาประกอบกันแล้วบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดจะเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยไม่ว่าผมดูในของอินโดนีเซียด้วยนะแล้วก็ฟิลิปปินส์อะไรพวกเนี้ยนะที่จะโดนน้ำท่วมนะครับเขาบอกว่าหนึ่งก็คือเลือกพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยเฉลี่ย50เมตรขึ้นไปนะครับ
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็เป็นหลักประกันในความปลอดภัยในอนาคตเนี่ยจากระดับน้ำทะเลอาจจะหนุนสูงนะแล้วก็รวมทั้งปัญหาโลกร้อนที่ฝนตกมากนะตกแบบแช่นะทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำต่ำเนี่ยอาจจะจมน้ำได
1: ้
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: 50เมตรนี่รอดเหรอคะอาจารย์รอดไหม
2: ถ้า50เมตรจากน้ำจาก
1: ระดับน้ำทะเล
2: ฮะน้ำทะเลนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยมันสูงกว่าน้ำทะเลประมาณเมตรเดียวเองเมตรถึงเมตรครึ่งเองนะครับแล้วก็แผ่นดินซุดปีละ1-2เซนนะครับน้ำทะเลขึ้นสูงปีละ4มิลนะเพราะนั้นก็มีโอกาสเพราะงั้นถ้าไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันมีโอกาสนะครับน้ำที่จะท่วมได้นะถาวรคือปี2593เนี่ยท่วมแน่นอนนะอันนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะ
1: 2593
2: นะ2593นะ2573นี่ก็ท่วม 40-60% ของพื้นที่นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็อีกเกณฑ์นึงคือมองว่าอาจจะต้องไปวิเคราะห์เรื่องถ้าสมมติถ้าเราจะเลือกที่อยู่ใหม่ต้องไปดูเรื่องทางน้ำแล้วก็ระบบลุ่มน้ำด้วยนะต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำนะริมแม่น้ำเนี่ย
1: คร ับ
2: ค่ะก็คือว่าแม้ว่ามันอาจจะไม่อาจจะน้ำไม่ท่วมนะแต่ว่าที่ดินต้องอยู่ในซอยลึกเนี่ยถึงแม้ถนนมันไม่ท่วมน
1: ะ
2: แต่ที่ดินอยู่ในซอยลึกหรือใกล้ทางน้ำธรรมชาติหรือคลองหรือทางผ่านของน้ำไหลเนี่ยนะนะครับเช่นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเนี่ยสายหลักอย่างน้อยประมาณ 2-5 กิโลเมตรนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะไปหาที่อยู่อย่าไปอยู่ริมน้ำนะริมคลองจะไม่ท่วมหมดใช่ไหมทั้งประเทศนะถ้าควรจะอยู่อย่างน้อย 2-5 กิโลเมตรแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ท้ายเขื่อนทุกแห่งเนี่ย
1: ค่ะ
2: แม่น้ำริมคลองทุกแห่งเนี่ยอย่างเงี้ยต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนครนายกกทม.เนี่ยนะริมคลองเนี่ยพวกนี้ท่วมหมดนะทุกที่นะครับ
1: บ้านริมน้ำหรืออะไรพวกนี้ที่เราเห็นว่าโอ้มีสวยอยู่ริมแม่น้ำอะไรแบบนี้คืออันในอนาคตเนี่ยไม่ได้แล้วนะอาจารย
2: ์โอ้ไม่ได้ครับท่วมหมดนะเพราะน้ำทะเลมันหนุนสูงน้ำแข็งขั้วโลกละลาย
1: โ
2: อ้แล้วก็พื้นที่อยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนครนายกกทม.เป็นไงน้ำเหนือไหลหลากลงมา
1: ใช่
2: แล้วก็ฝนตกหนักนะฝนตกแบบแช่เนี่ยนะที่อันนี้คือพิสูจน์แล้วว่าในปีนี้เนี่ยน
1: ะ
2: ริมแม่น้ำลำคลองท่วมหมดเลยริมเจ้าพระยาริมคลองแสนแสบคลองเปรมประชากรท่วมหมดนะลาดพร้าวท่วมหมดเห็นไหม
1: ใช่ครับ
2: อีกประเด็นคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดจะไปซื้อที่ไหนมันต้องเช็คสถิติน้ำท่วมย้อนหลังน
1: ะ
2: ข้อมูลสารสนเทศนะ
1: คือ
2: ก่อนจะซื้อที่ดินต้องตรวจแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากก่อนนะจากกีดได้ยังไงนะหน่วยงานนะอย่างน้อยเนี่ย10-15ปีย้อนหลังนะครับ10-15ปีนะว่ามันเคยมีน้ำท่วมขังไม่ในพื้นที่เนี้ยแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องไปสอบถามข้อมูลจากคนพื้นที่จริงเนี่ยในละแวกนั้นว่าช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยน้ำบนถนนเนี่ยเราใช้เวลาในการระบายกี่ชั่วโมง
1: อ
2: ย่างเงี้ยมันต้องถามด้วยนะนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าจะไปเลือกพื้นที่ใหม่เนี่ยนะไม่อยู่แล้วนะอาจจะอยู่ที่อื่นนะอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยและความน่าอยู่ของพื้นที่ด้วยนะต้องใกล้ห้างสรรพสินค้าตลาดนะครับโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับอย่างเงี้ยต้องขับรถไม่เกิน15-20นาทีน
1: ะ
2: แล้วต้องก็ควรจะอยู่ใกล้ทางหลวงหรือยิ่งใกล้สนามบินยิ่งดีนะสนามบินใกล้เคียงยิ่งดีนะเข้าถึงระบบไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตนะประปาเนี่ยอย่างเงี้ย
1: อ
2: ย่างทั่วถึงแต่ต้องเลือกอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนี้ก็
2: ทั้งหมดประมาณ4เกณฑ์นะครับ
1: สิ่งที่คนรุ่นใหม่ตอนนี้คือจริงๆแล้วคนที่แบบเป็นคนยุคใหม่เขาก็ต้องมีความฝันที่จะมีบ้านมีอะไรของตัวเองเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ตอนที่จะซื้อบ้านเนี่ยมันต้องมีสิ่งข้อควรระวังหรือข้อควรที่จะต้องเลือกอย่างตามที่อาจารย์แนะนำเพราะมันปัจจัยเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรมันเริ่มมันมาแล้วจริงๆเน
2: า
1: ะที่เรา
2: เจอใช่ฮะใช่ฮะตอนนี้น้ำท่วมนะริมคลองริมแม่น้ำอยู่ไม่ได้เมื่อก่อนบอกว่าอยู่บ้านริมน้ำไปไงวันนี้น้ำท่วมหมด
1: ห่วงจุ้ยดีนุ่มนิ่ม
2: ไปหมดเลย
1: ใช่
2: นะครับ
1: ไม่ได้ค่ะ
2: เนี่ยผมก็เลยเอา4เกณฑ์เนี่ยนะมาเข้าAI
1: มา
2: บอกว่าเนี่ยถ้าเราเลือก4เกณฑ์อย่างเงี้ยนะประเทศไทยมันมีที่ไหนเหลือบ้าง ที่คุณจะไปอยู่ใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ไปเข้า AI ถาม AI เลยสี่เกณฑ์เนี่ยถ้าเอามาบวกกันแล้วเนี่ยที่ไหนบ้าง
1: ตรงไหนบ้าง
2: เขาบอกเนี่ยนะอำเภอเมืองอุดรธานี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ศูนย์การของอีสานตอนบนมีสนามบินและมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่พร้อมแทบไม่มีปัญหาเรื่องภัยพิบัติน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวเลย
1: อ๋อค่ะ
2: มันก็บอกเมืองอำเภอเมืองอุดรธานีถามว่าทำไมไม่ใช่หนองคายทำไมไม่ใช่นครพนมผมมันติด
1: แม่น้ำ
2: ท่วมน้ำของสูง
1: เนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องหลีกเลี่ยงแม่น้ำเนาะถ้าเป็นปัจจัยในเรื่องของ
2: ครับเนี่ยคือเมืองไทยเป็นอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าของเรามันมีร่องมรสุมเนี่ยถึงแม้ฝนตกหนักนะครับ
1: ครับค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็อีกเมืองก็คืออำเภอเมืองกับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ฮะเขาบอกว่าอยู่อาศัยหลังเกษียณยิ่งดีเลยฮะแล้วก็มีสถิติน้ำท่วมซ้ำซากค่อนข้างต่ำนะครับ
1: ที่สันทราย
2: ควรเลือกนะที่สันทรายอำเภอเมืองนะแล้วก็ต้องเลือกโซนสูงน
1: ะ
2: หรือก็คือห้ามอยู่ใกล้แม่น้ำปิงหรือจุดที่น้ำล้นตลิ่งได้แล้วก็พื้นที่นี้มันมีทั้งโรงพยาบาลมีมหาวิทยาลัยห้างสรรพสินค้าพร้อมหมดเลยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เสนออีกเมืองก็คือเมืองชลบุรีฮะเทศบาลเมืองแสนสุข
1: ค่ะ
2: นะเขาบอกแม้จะอยู่ติดชายทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงสลับที่ราบเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีการระบายน้ำที่ค่อนข้างดีนะครับมีอุตสาหกรรมมีการท่องเที่ยวและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเท่ากทม.เลยฮะทั้งโรงพยาบาลมหาลัยติดทะเลท่องเที่ยวได้นะคร
1: ับแต่ชลบุรีนี่ก็มีท่วมอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือเทศบาลแสนสุขใช่ไหมคะที่
2: เทศบาลแสนสุข
1: ดูข้อมูลมา
2: แต่ก็คือมันท่วมเหมือนกันแต่ว่าน้ำลงทะเลเร็วนะครับแล้วมันก็เป็นที่สูง
1: ค่ะ
2: แต่นี่ที่นั่นนะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยสีไรชาโอ้โหท่วมหมดนะครับ
1: ใช่
2: นะครับไม่ได้เลยน
1: ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: พัทยานี่อยู่ไม่ได้ครับน้ำท่วมตลอด
1: นะบางจัง
2: หวัดแล้วก็อีกที่
1: ค่ะอาจารย์
2: ที่นึงก็คือที่ที่อำเภอเมืองอำเภอปากช่องโคราชนะนครราชสีมานะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ต้องเลือกทำเลที่เป็นโคกหรือเป็นเนินสูงหน่อยนะหลีกเลี่ยงแนวล่องนะหรือแนวน้ำตลิ่งเดิมเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ระยะยาวมันเจริญแน่นอนนะมีโรงพยาบาลพร้อมมีมหาลัยพร้อมด้วยนะที่ปากช่องจากอำเภอเมือง
1: ค่ะแล้วก็ไม่ไกลจากศูนย์กลางอย่างกรุงเทพอะไรแบบนี้ด้วยตรงนี
2: ้ครับใช่ครับแล้วก็อีกเมืองก็คืออำเภอเมืองอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะ
1: ค่ะ
2: แต่เขาบอกเป็นเมืองเงียบสงบมีสถิติน้ำท่วมที่ค่อนข้างต่ำนะน้ำท่วมขังเนี่ยต่ำมากนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางไปเชียงใหม่ได้ง่าย
1: จ
2: ริงอำนวยความสะดวกพบทันนะไม่วุ่นวายด้วยนะครับพื้นที่เนี่ย
1: ครับค่ะเพราะงั้นอันนี้ก็กลายเป็นแบบจุดหรือเป็นที่ที่เราจำเป็นจะต้องเรียกว่าเลือกนะในเกณฑ์ที่อาจารย์บอกและอันนี้ก็เป็นจุดที่เหมือนกับแนะนำว่าถ้าจะเข้าเกณฑ์4ข้อตรงนี้นะคะจะมีที่ไหนบ้างทีนี้ตัวเรียกว่าตัวปัจจัยสำคัญที่มันเร่งในสิ่งพวกเนี้ยให้มันเกิดแบบเร็วขึ้นนะตอนนี้ที่เราเห็นอาจารย์มันจะสัก10ปีได้ไหมคะอาจารย์ที่บอกว่ามันจะท่วมแบบใหญ่ๆหรือแทบเราจะแทบจะอยู่ไม่ได้
2: เขาบอกในปี2573นะไม่กี่ปีเนี่ยปีนี้69ไม่กี่ปีเนี่ย
1: โอ
2: ้นะเนี่ยเร็วๆเนี่ยฮะ 4-5 ปีเนี่ยมันมีโอกาสมันเกิดลานิญญาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราเริ่มเห็นแล้วนะว่าอากาศเนี่ยมันสุดขั้วใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงของอากาศมันค่อนข้างสุดขั้วแล้วปีนี้อย่างเงี้ยกทมฝนตกแช่น้ำท่วมภาคตะวันออกโอ้ท่วมหมดเลยฮะฝนตกแช่หมดเลยเมื่อก่อนนี่คือมันตกแบบเรนบอมเป็นจุดๆนะจุดๆแล้วก็นานแช่ตรงนั้นเลยตอนนี้มันแช่ตลอดเลยแช่อย่างค่อนข้างกว้างเลยนะครับ
1: ครับ
2: เนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มมาแล้วนะแล้วก็มันเกิดเรื่องภัยพิบัติน้ำท่วมมาหลายครั้งนะก็คือปีก่อนนู้นก็คือเชียงใหม่เชียงรายใช่ไห
1: ม
2: แล้วก็ปีที่แล้วก็คือที่หาดใหญ่ต้นปีนี้ก็คือที่น่านนะปลายปีนี้ก็คือปีนี้คือกรุงเทพ
1: อย่าง
2: เงี้ยเนี่ยมันเริ่มภัยพิบัติมันเริ่มมาติดต่อกันเลยนะแล้วบ้านเราแผ่นดินไหวอะไรไม่มีมันมีเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวตอนบ้านเราเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะนะครับ
1: ค่ะเพราะงั้นในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยคือจากข้อมูลเชิงวิชาการหรืออะไรก็ตามที่อาจารย์ติดตามมามันเป็นไปได้เลยจริงๆที่มันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็
2: ต้องครับคือฝรั่งเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลของบ้านเราเนี่ยไปคาดการณ์เมืองหลวงของทุกประเทศนะ
1: ค่ะ
2: กรุงเทพอันดับ4ที่จมน้ำ
1: ใช่ใช่เพราะนี้ก็เป็น
2: ก็คือน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือมาใช่ไหมฝนตกแช่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นแอ่งกระทะอันเนี้ยนะแล้วก็มีอาคารสูงเนี่ยแผ่นดินก็ซุดทุกปีแล้วก็น้ำขึ้นเห็นไหมปี ทุกปีเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเงี้ยน้ำขึ้นมาถึงพระรามสอง
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: น้ำสูงมากเลยแล้วก็สมุทรปราการเป็นไงจมน้ำไปแล้วเนี่ยแถวแหลมฟ้าผ่าเข้ามาหาเข้าสมุทรเจดีย์นะวัดคุณสมุทรเจดีย์อยู่กลางทะเลไปแล้วสมุทรจีนนะ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้ามันรุนแรงอย่างเงี้ยคือย้ายบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะสำหรับบางคนเราจะต้องอยู่กันยังไงอะอาจารย์ต้องทำยังไง
2: นี่ก็คือเขาก็แนะนำเราไงอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องอยู่สู้ถ้าเราจะอยู่ใช่ไหมก็ต้องสู้เราจะไปมองแค่กรุงเทพนะต้องมองเป็นลุ่มน้ำนะเพราะว่าน้ำมันไหลมาจากอยุธยาด้วยมาจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งเหนือข้างบนด้วยนะแล้วก็เพราะฉะนั้นนี่คือที่เขาจะทำเจ้าพระยาสองก็ถูกต้องแล้วนะนะเอาน้ำเนี่ยเขื่อนป่าสักไชน่าตรงนี้ไปลงอ่าวไทยเนี่ย
1: นะ
2: เนี่ยไชน่าป่าสักเนี่ยแล้วก็ให้ไปลอยไปลงอ่าวไทยเพื่อไม่ให้น้ำมาเข้ากรุงเทพเนี่ยนะอันนี้แล้วก็น้ำก็ไม่ท่วมยุทธยาน
1: ะ
2: ขณะเดียวกันเนี่ยคือเขาแนะนำว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นที่ราบที่ลุ่มต่ำนะเป็นแอ่งกระทะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเขื่อนกันไหมแบบเนเธอร์แลนด์เนี่ยเดลต้าเวิร์กมีเขื่อนป้องกันไหมนะครับหรือว่าไอ้ตรงเจ้าพระยาที่ไหลลงทะเลเนี่ยอาจจะต้องมีประตูปิดเปิดน้ำให้เวลาน้ำขึ้นน้ำขึ้นเราก็ปิดน้ำลงเราก็เปิดเพราะตอนนี้น้ำทะเลหนุนเยอะนะครับหรือว่าเราอาจจะต้องทำให้เป็นเมืองฟองน้ำเนี่ยต้องมีแก้มลิงเยอะๆนะไหลๆแก้มลิงนะครับแล้วเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำฝนจะต้องไหลลงไปอาจจะต้องมีวอเตอร์แบงค์ไหมก็คือไอ้เก็บน้ำใต้ดินนะฮะแก้มลิงใต้ดินเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นที่ทำนะครับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยคือผมว่ารัฐบาลจะต้องเอาตรงเนี้ยมาวางแผนเนี่ยมาดูกันแล้วว่าเนี่ยถ้าเราจะอยู่ทั่วตรงนี้เราจะทำยังไงนะเราจะทำยังไงไม่ให้น้ำท่วมหรือให้น้ำท่วมน้อยที่สุดไหลลงทะเลให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ค่ะในแวดวงของผู้ดูแลเรื่องของนโยบายเองหรือวงการวิชาการเองอะไรตรงเนี้ยเขาตื่นตัวหรือว่ามีการเตรียมการหรือรับมือในมุมของอาจารย์คือมันดีพอแล้วหรือยังหรือมันจะต้องขับเคลื่อนหรือต้องอะไรมากกว่านี้ไหมคะอาจารย์
2: ครับก็จะมีการพูดกันในวงวิชาการบอกโอ้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ต่อไปน้ำท่วมแน่นอนเลยนะก็คือเดิมเนี่ยเขาบอกย้ายเมืองหลวงไหมไปโคราชไหมนะนะในบรรดานักพวกผู้ลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะนักธุรกิจก็บอกว่าไม่ได้เราลงทุนเป็นแสนล้านหลายแสนล้านนะอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องอยู่สู้เหมือนกันเจ๊งหมดเลยแล้วกรุงเทพเนี่ยใครๆก็มาอยู่ใช่ไหมทุกอย่างลงทุนหมดแล้วก็ต้องต่อสู้อาจจะทำเหมือนเนเธอร์แลนด์ไหมนะอาจจะทำเขื่อนล้อมรอบกรุงเทพไหมนะล้อมรอบแต่สมุทรปราการมานะแล้วก็สร้างเขื่อน
1: เป็น
2: ทางฝั่งตะวันตกเราใช่ไหมเราก็มีถนนตามโครงการพระราชดำริอย่างที่กันน้ำหลากจากเจ้าพระยามาเนี่ยไม่ให้เข้าอ่ะนะก็คือจะมาตั้งแต่สายไหมบางเขนสายไหมมาเนี่ยหาไทยราชนะแล้วก็ไปจนถึงวัดกิ่งแก้วเนี่ยถึงถนนกิ่งแก้วเนี่ยเราก็ตั้ง
1: เหมือนคัน
2: กั้นนะก็คือเริ่มมีการทำนะแต่ผมมองว่ายังรัฐบาลยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ผมว่ามันต้องเริ่มมาคิดแล้วฮะตอนนี้ครับ
1: ใช่เพราะถ้าอาจารย์บอกว่าประมาณสัก3ปี5ปีมันไม่ทันนะโครงการแต่ละโครงการมันน่าจะใช้เวลามากกว่านั้นไหมคะอาจารย
2: ์ไม่ทันเนี่ยตอนนี้ไม่ทันนะครับ
1: โอ้
2: ก็คือก็เราก็ต้องมองไปถึงปี2593นะฮะ
1: ค
2: ่ะ2573นี่น้ำท่วมแน่แต่ว่าก็ต้องให้ระบายเร็วนะแต่ว่า2593มันจมเมืองเลย
1: ค่ะก็คือไปตรงนู้นน่ะประมาณ20ปีแต่ว่าไอ้10ปีตรงนี้เราต้องเริ่มคือถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่มีการเรียกว่าการรับมือหรืออะไรรองรับเลยสักอย่างเดียว
2: เนี่ยคือเราก็ยังไม่เห็นรัฐบาลพูดนะว่าเอ๊ะเราจะเตรียมรองรับไปอีก20ปีจะทำยังไงนะคือยังไม่มีโปรเจกต์ไม่กลับโปรเจกต์ขนาดใหญ่เรายังไม่เห็นนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่เห็นไม่กลับโปรเจกต์นี่คือมันก็เริ่มอันตรายแล้วก็เริ่มส่งสัญญาแล้วไอ้น้ำท่วมมาเรื่อยๆนะนะก็คือบางทั้งหลายพวกบางคอแหลมบางกอกน้อยบางกอกใหญ่เนี่ยนะน
1: ะ
2: ถ้าเกิดว่าเกิดภาวะที่เลวร้ายคือน้ำทะเลหนุนด้วยน้ำเหนือมาฝนตกแก้ด้วยจมหมดนะ
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆวิธีการต่างๆที่เมื่อสักครู่อาจารย์เล่ามาในของประเทศต่างๆหรือที่ต่างๆเขาก็มีการทำกันมาแล้วซึ่งมันก็ใช้ได้ผลแต่เราเริ่มที่หลังเราก็จะเห็นต้นแบบแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเราเห็นต้นแบบคือผมยกตัวอย่างเช่นโตเกียวนะฝนตก34วันนะติดต่อนะตกแค่นะน้ำไม่ท่วมนะนี่ไงเพราะเนี่ยก็ผมก็ไปเปิดดูก็ทำยังไงอ๋อเขามีเนี่ยแก้มลิงใต้ดินนะ
1: เป็น
2: มหาวิหารใหญ่โตใต้ดินเลยนะใหญ่โตเลยแล้วก็ใต้คลองทั้งหมดนั่นคือมันมีถังเก็บน้ำใต้ดินเนี่ยใหญ่โตเหมือนกันน
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าน้ำในคลองเต็มเขาจะเอาน้ำในคลองสูบลงใต้ดินก่อน นะแล้วน้ำแล้วก็ค่อยเอาโมงดูดออกไปในทะเลนะคือเขาเริ่มคิดแล้วนะเพราะว่าญี่ปุ่นเจอภัยพิบัติเยอะนะครับแล้วไอ้การทำนายของเขาเนี่ยสามารถทำนายได้ฝนจะตกสี่นาทีนะแม่นขนาดนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
2: เนี่ยให้กลางเนี่ยออกไปสี่นาทีฝนจะหายอะไรเงี้ยเขาแม่นเลยแต่ของเราเนี่ยโอ้ไม่ยังไม่แม่นเนี่ยจริงๆก็คือระบบเตือนภัยของเราเนี่ยนะระบบทำนายคาดการณ์อุตุนิยมวิทยามันจะต้องใช้ระบบ AI ดาวเทียม Big Data ใช่ไหมเอามาประมวลผลเนี่ยแล้วส่งเจอบอร์ดแท้ไปบอกเลยนะไม่ใช่ไปรอต้องส่งให้หน่วยงานต่างๆไปประมวลผลก่อนไม่ได้นะ
1: ค่ะอาจารย์ขาความแม่นของเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวเครื่องมือหรืออยู่ที่ตัวกระบวนการที่เราจัดการนะคะ
2: คือของเราเนี่ยก็คือเขาทำนายได้ล่วงหน้าประมาณ5วันนะ
1: ค่ะ
2: 5วันข้างๆอ่ะฝนจะตก 80% 90% ของพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดนั้นจังหวัดนี
1: ้
2: แต่พอไปเจาะเป็นอำเภอตำบลเนี่ยเจาะไม่ได้ถูกมั้ยก็คือใช้เรดาร์ฉะนั้นก็คือจะแม่นก็คือประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะหรือแค่ครึ่งวันนะฮะมีเรดาร์กลุ่มฝนเนี่ยตอนเนี้ยนะมาอยู่แถวบางกะปิน้ำจะตกแล้วนะ
1: ค่ะ
2: เตือนได้แค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเอง
1: ค่ะ
2: ถูกมั้ยแต่ถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยนะเค้าใช้นะเค้าใช้ทั้งใช้ทั้งเรดาร์ใช้ทั้งดาวเทียมนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ใช้เครื่องมือเนี่ยที่ไปอยู่ในตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยทั้งหมดประมวลผลเนี่ยนะใช้ AI ประมวลผลขึ้นดาวเทียมส่งไปที่โทรศัพท์มือถือประชาชนเลย
1: นะ
2: ค่ะแต่ของเราเนี่ยมันต้องเอากลับไปประมวลผลเนี่ยเข้าไปที่กรมก่อนนะแล้วค่อยเตือนประชาชนนะ
1: คร
2: ับอันนี้ต่างกันตรงนี้ครับ
1: เป็นทั้งตัวเครื่องมือเองแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าระบบการจัดการของเราด้วยส่วนหนึ่ง
2: ถูกต้องครับเป็นระบบการจัดการนะแล้วก็ของเราเตือนภัยเราก็ใช้ภาษาราชการนะแถลงการฉบับที่หนึ่งนะฝนตกอย่างนั้นอย่างนี้นะชาวไร่ชาวนาฟังไม่ออกไม่รู้นะ
1: ค่ะจริงๆเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เราก็สามารถมีได้ไหมคะอาจารย์ที่บอกว่าต้องมี
2: มีได้ฮะมีได้ผมว่าคือเขาก็ระบบสามคนเขามีนะก็คือสถานีวัดน้ำฝนเนี่ยเราก็มีหลายๆที่แล้วนะน
1: ะ
2: เช่นวัดความชื้นเช่นวัดอะไรหลายเรามีได้หมดนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเอาข้อมูลดาวเทียมของจิตด้านะดาวเทียมนะของจิตด้ามาผสมกันนะครับแล้วก็ใช้ระบบ AI ประมวลผลนะครับแล้วยิงขึ้นดาวเทียมลงโทรศัพท์มือถือครับ
1: ซึ่งก็ทำได้แต่ว่าเดี๋ยวของเราตอนนี้ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนกันแล้วจากสิ่งที่เราเจอกันมานะคะแบบ
2: เนี่ยงบปี70นะผมเห็นแล้วนะพันกว่าล้านนะเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องเนี่ยประมาณสัก 400-500 ล้านน่ะนะเนี่ยก็จะเอาตรงเนี้ยที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาให้เทียบเท่ากับญี่ปุ่นสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะซึ่งก็น่าจะดีขึ้น
2: ค
1: ่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ถามเผื่อชาวบ้านอย่างเราเนี่ยก็คือถ้าเราต้องเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้จริงๆถ้ามัวรอภาครัฐดูแลหรือช่วยมันก็ยาวนานเนาะอย่างที่อาจารย์บอกมันจะต้องอยู่ยังไงอะคะอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะ
2: คือตอนนี้นะคือประชาชนเองต้องช่วยตัวเองนะก็คือพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากอะ
1: ค่ะ
2: คือตอนนี้ผมอยากจะส่งสัญญาณไปบอกรัฐบาลนะไปบอกว่าคุณจะต้องทำพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่มันท่วมประจำเนี่ยเอาแผนที่ลิสต์แบบออกมาให้ชัดนะฮ
1: ะ
2: ใช่ไหมแล้วตอนนี้คือประชาชนเนี่ยพอรู้ว่าของตัวเองเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ฝนตกเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าฝนตกเนี่ยประมาณ1วันเนี่ยนะก็คือตกจุดเนี่ยประมาณวันอย่างนี้เตรียมตัวได้แล้วนะเตรียมตัวได้แล้วนะคือเขาจะมีอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าตกประมาณสัก60มิลนะตกประมาณ60มิลน่ะอย่างเงี้ยเตรียมตัวถ้า100มิลน่ะยกของขึ้นสูงนะแต่ถ้าเกิน100แต่ถ้า100มิลยกของขึ้นสูงแต่ถ้าเกิน100มิลขึ้นไปเป็นไงอย่างนี้ต้องอพยพอันนี้ในเชิงวิชาการนะในเชิงวิชาการน่ะถ้าฟังกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกประมาณ60มิลน
1: ะ
2: ในพื้นที่ตรงนี้นะพื้นที่บ้านเรานะยกของขึ้นสูงเลยนะแต่ถ้าก็เตือนบอกว่า100มิลเมื่อไหร่เป็นไงอย่างนี้เตรียมตัวแล้วนะเตรียมตัวอพยพแล้วถ้าเกิน100มิลน่ะไปเลยฮะไปอยู่ตรงอื่นเลยนะนะเพราะว่าท่อบ้านเรามันรับได้แค่60มิล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะมันท่อ60เซนเองอ่ะรับได้น้อยนะครับอันนี้คือการฟังเตือนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเตือนเลยนะอย่างนี้เราผมว่าอย่างนี้มันต้องมองสังเกตจากธรรมชาติแหละนะถ้ามันมีมดขึ้นมานะมันมีแมลงขึ้นมานะมันมีเสียงท้องฟ้าร้องคืนแล้วตกแบบเรนบอมนะตกแล้วไม่หยุดนะอย่างนี้ต้องเตรียมตัวแล้วก็ก็บอกว่าประชาชนก็อย่างนี้นะคือถ้าเวลามันฝนตกมันตกเนี่ยสมมติตกหนักเลยเนี่ยแล้วน้ำป่ามันจะไหลหลากมาเนี่ยนะอย่างนี้เขาบอกให้เตรียมกระเป๋าไว้เลยนะมีกระเป๋าทั้งลูกหนึ่งนะใส่ทุกอย่างไว้ในกระเป๋าทั้งหมดของจำเป็นนะ แต่พอมันมาเนี่ยเราก็ต้องแบกไปเลยก่อนที่จะมาถึงเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรออกไปเลยนะครับ
1: คือแพ็คสิ่งของเตรียมรอไว้เลยในช่วงฤด
2: ูกาลนี่เนี่ยในญี่ปุ่นก็เตือนหมดนะในญี่ปุ่นนะผมเคยไปดูโรงเรียนในญี่ปุ่นนะคือเขาสอนเลยนะเด็กอนุบาลเนี่ยนะแล้วก็ประถมเนี่ยเขาไม่ได้มาตรวจวิชาเหมือนบ้านเรานะนะครับอนุบาลของเขาก็สอนวิชาเอาตัวรอดนะวิชาเอิร์ธไซน์ยูนามิทำยังไงแผ่นดินไหวจะทำยังไงถ้าฝนตกน้ำท่วมใหญ่จะทำยังไงน
1: ะ
2: แล้วก็เขาก็พาเด็กไปดูงานนะไปดูชงตาดูว่าได้ทำแล้วว่าไปจ
1: ะ
2: สอนวิชาเอาตัวรอดเด็กนะแล้วก็ไปดูนะหลังห้องเป็นไงโอ้แขวนหมวกกันน็อกไปเลยแล้วกับอะไรชูชีพพร้อมเลย
1: พร้อมตลอดเวลา
2: พร้อมเลยฮะแล้วก็มีกระเป๋าลูกหนึ่งน
1: ะ
2: ก็บอกทุกอย่างใส่ในกระเป๋าหมดอ่ะสมมติพอเจอแผ่นดินไหวปั๊บเป็นไงใส่หมวกกันน็อกเลยน
1: ะ
2: ใส่ชูชีพเลยแล้วก็ไปหลบอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยมีการฝึกซ้อมตลอดนะปีละ3ครั้งเนี่ยเด็กอนุบาลนะเด็กอนุบาลประถมนะนะครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่บ้านเราต้องคิดแล้วเหมือนกันเพราะเราเจอแล้ว
2: ไม่มันต้องบรรจุไว้ในนั้นเลยในหลักสูตรเลยโอ้ฝังแต่เด็กเลยฮะของเรานี่มหาลัยยังไม่ได้เรียนเลยเรื่องภัยพิบัติเนี่ย
1: จริงอ่ะค่ะบางคนเดินเรายังไม่รู้เลยว่าแล้วถ้าเกิดอะไรอย่างนี้เราต้องทำยังไงเรายังนึกไม่ออกเลย
2: ถูกต้องนะตอนเกิดสึนามิที่ภูเก็ตเป็นไงโอ้โหญี่ปุ่นวิ่งหนีเลยนะน้ำลงแต่คนไทยตื่นเต้นโอ้ปรากฏการธรรมชาติใหม่ถ่ายรูปก็แป๊กแป๊กหมดน้ำท่วมตายหมด
1: ค่ะอาจารย์หาถามอีกอย่างนึงที่อาจารย์บอกว่ามันจะท่วมที่มันท่วมซ้ำซากอ่ะมันก็มีโอกาสจะเกิดถ้าเป็นบ้านเราแต่ว่าหลายๆที่ที่มันไม่เคยท่วมมันก็ท่วมไหมบางคนจะบอกว่าโอ้โหทำไมรอบนี้มันสูงจังเลยปี54ก็ไม่เคยโดนอย่างเงี้ยเรามีโอกาสจะเจออะไรแบบนี้ใน
2: เจอแน่นอนนะในอนาคตเราเจอแน่นอนนะเพราะว่าฝนตกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 7%
1: ค่ะ
2: เขาทำนายเลยนะก็คือในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยนะก็คือว่าไอ้น้ำมันจะไปสะสมอยู่ในบรรยากาศแล้วเพิ่มขึ้นแต่ 7% เพิ่มขึ้นทุกปีนะนะเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นน้ำทะเลมันระเหยนะน้ำทะเลมันร้อนขึ้นมันก็เลยระเหยขึ้นไปจับนะเพราะฉะนั้นดูฝนเนี่ยมันจะฝนจะตกหนักมากกว่าเดิมนะตกแบบเรนบอมบ้างตกแบบแค่บ้างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะคือถ้าใครอยู่ริมน้ำเป็นไงท่านเตรียมน้ำมันขึ้นเรื่อยๆนะน้ำเต็มคลองเมื่อไหร่นะอย่างนี้เตรียมตัวนะแพ็คกระเป๋าเลย
1: น
2: ะแพ็กกระเป๋าเลยหรือว่าบ้านเราเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าน้ำมันขึ้นมาถึงถนนนั่นเป็นไงเดี๋ยวนี้เขามีไอโฟมกั้นน้ำนะประตูนะต้องเตรียมแล้วน
1: ะ
2: เตรียมถุงทรายไว้เลยนะถุงทรายมาปิดหน้านะเอาพลาสติกมาคุมไว้ข้างหน้านะแล้วก็ไอตรงที่เป็นท่อน้ำล้นทับอาจจะทำเขื่อนในบ้านจ
1: ะ
2: มีไดโว่ตัวมันเตรียมดูดน้ำออกน
1: ะ
2: อย่างเงี้ยต้องเตรียมไว
1: ้
2: เตรียมน้ำเข้าบ้านนะป้องกันน้ำเข้าบ้านนะครับ
1: ความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีนะเราไม่ต้องแบบว่าตื่นตกใจแต่เราจำเป็นต้องพร้อมเพราะมันมีโอกาสมันเกิดจริงๆจากในหลายข้อมูลจริงๆที่ทำให้เรียกว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ
2: ครับแน่นอนนะถ้าใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มในกรุงเทพมหานครนะสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนะนะฉะเชิงเทราเนี่ยมีโอกาสตลอดนะแล้วรวมทั้งอยุธยานะปทุมธานีนนทบุรีมีโอกาสตลอดนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะนะมีปัจจัยที่เข้ามาแล้วฝนจะตกมากขึ้นกว่าเดิมนะทุกปีครับ
1: ปีหน้าเราก็จะอาจจะต้องเห็นแบบนี้อีกใช่ไหมคะอาจารย์ในฤดูฝน
2: ครับนี่ปีนี้ขนาดเอลิโยนะคือร้อนแรงนะแต่ว่ากลายเป็นร้อนแรงอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่อินโดนีเซีย
1: อ
2: ยู่ในภูมิภาคเดียวกันเห็นไหมไฟป่าไฟปุ
1: ๊
2: แล้วควันเข้ามานะอินโดนีเซียฝนไม่ตกนะใช่ไหมแต่ก็ควันเข้ามาเอ๊ะแต่ประเทศไทยประเทศพม่าเป็นไงโอ้โหน้ำท่วม
1: ฝนใช่
2: นะกัมพูชาเนี่ยใช่ไหมอยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะแล้วเป็นเอลนิโยนะเอลนิโยคือร้อนแรง
1: อ
2: ุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นนะนะเพราะฉันไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดนะ
1: เตรียมพร้อมไว้แล้วกันนะคะอย่างน้อยวันนี้เราได้ข้อมูลแล้วล่ะก็เผื่อที่ใครที่จะต้องเอ๊ะเตรียมการยังไงหรือว่าเตรียมตัวยังไงต้องตระหนักรู้อะไรยังไงบ้างวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่กรุณามาเล่าให้ฟังนะคะ
2: ครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณสวัสดีค่ะท่านดร.สนธิโคชวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยอาจารย์กรุณามาเล่าให้เราฟังเนาะก็เรียกว่าโอกาสที่เราจะต้องเจอกับภัยพิบัติหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะต้องตระหนักกันเอาไว้แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียว ก้อเสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
0: รถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

มาติดตามกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมในพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับรวมในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะที่เจอกับช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาที่เป็นฤดูฝนนะคะแล้วก็พูดคุยกับทางนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดร.สนธิโคชวัฒน์นะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ข้อมูลที่อาจารย์ให้ไว้เนี่ยก็บอกว่าแล้วถ้าในช่วงของ3ปีเนี้ยนะคะเรามีโอกาสที่จะเจอสถานการณ์แบบเนี้ยแล้วก็

ก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจากการพยากรณ์นะอาจารย์ใช้ข้อมูลของทาง UN นะคะว่าอย่างประเทศไทยเองหรือว่ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียกว่าจมน้ำนะคะหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยคือเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่ด้วยเหมือนกันนะอีกประมาณสัก2593เนี่ยคืออีก24ปีข้างหน้าเนี่ยคือท่วมแน่ๆแต่ว่าสถานการณ์กับความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้ว เราจะดูในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าเกณฑ์ในการเลือกหรือในจุดต่างๆตรงนี้เราจะทำยังไงกันนะคะอาจารย์ก็ให้ข้อมูลเอาไว้ก็บอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย50เมตรขึ้นไปนะอันนี้เป็นหลักประกันเรื่องของความปลอดภัยจากกรณีที่ถ้าเผื่อว่าระดับน้ำทะเลหนุนสูงหรือว่าปัญหาโรคร้อนนะคะที่จะทำให้แบบพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มีน้ำเรียกว่าปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงมานะคะจากที่สูงแล้วก็รวมถึงอย่างเรื่องการละลายของน้ำแข็งเนี่ยทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกที่อยู่อาศัยหรือว่าจุดต่างๆเนี่ยถ้าวัดจากระดับน้ำทะเลเนี่ยควรจะเฉลี่ย50เมตรขึ้นไปอย่างกรุงเทพเองเนี่ยสูงมาแค่เมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะต้องมีการวิเคราะห์ทางน้ำหรือว่าระบบลุ่มน้ำตรงเนี้ยในจุดที่เป็นที่อยู่อาศัยก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกันว่าความเสี่ยงนะคะจากจุดที่เป็นลุ่มต่ำบริเวณริมน้ำนะคะหรือแม้แต่ถนนใหญ่ที่บอกว่าน้ำไม่ท่วมเนี่ยแต่ถ้าดินที่ดินในซอยลึกหรือว่าใกล้กับทางน้ำคลองธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นเส้นทางของน้ำหรือว่าถูกน้ำท่วมได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดที่เป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนทุกแห่งเลยนะคะอย่างในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างตรงนี้เราก็จะเห็นว่าในการที่มีการเขื่อนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการระบบการกักเก็บน้ำนะคะเอาไว้มาใช้เพาะปลูกในยามหน้าแล้งแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฝนตกลงมาในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นความต้องการเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยน้ำออกจากเขื่อนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นลุ่มแม่น้ำต่างๆที่เราเห็นอย่างลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยที่เป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนในเรื่องของน้ำท่วมนะคะหรือว่าปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาในแต่ละช่วงที่เป็นน้ำที่เกินจากส่วนที่กักเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องเช็คสถิติน้ำท่วมย้อนหลังเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เช็คได้นะจากข้อมูลต่างๆที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกันเอาไว้จากหน่วยงานราชการต่างๆอย่างจิสด้าเนี่ยเขาก็เก็บย้อนหลังเอาไว้10ถึง15ปีเหมือนกันนะคะที่เป็นแผนที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากตรงนี้เนี่ยจุดไหนเคยมีประวัติน้ำขังหรือเปล่านะคะระดับน้ำสูงแค่ไหนยังไงตรงนี้ก็ตรวจสอบได้เหมือนกันหรือว่าไปสอบถามจากคนที่อยู่ในพื้นที่จริงนะคะว่าจุดนี้เนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่าเวลาฝนตกมาแต่ละฤดูกาลเนี่ยหรือน้ำท่วมในแต่ละปีเนี่ยปีไหนท่วมสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะประเมินได้ว่าจุดที่จะไปตั้งที่อยู่อาศัยจะไปซื้อบ้านใหม่หรือว่าจะย้ายที่อยู่เนี่ยก็จะปลอดภัยจากน้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์บอกว่าก็ต้องดูเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกันนะคะระยะทางการขับรถนะบ้านห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเรื่องของระบบไฟฟ้านะอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะไปอยู่บางทีบอกว่าอยากไปอยู่ในพื้นที่เขานะคะคือเข้าไปแล้วอินเทอร์เน็ตไม่ถึงไฟฟ้าน้ำต่างๆเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเนี้ยมีหรือเปล่านะคะในการที่จะดูทีนี้ในเกณฑ์ที่อาจารย์บอกมาเนี่ยเวลาที่จะเลือกนะมันมีจุดไหนบ้างที่อาจารย์บอกไว้เมื่อกี้ก็คือที่อุดรธานีนะคะเป็นอำเภอเมืองนะตรงนี้มีสนามบินด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาจากข้อมูลที่ผ่านมาในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆน้ำท่วมหรือว่าแผ่นดินไหวนะคะที่เขาค้อเพชรบูรณ์ตรงนี้ก็สูงมากนะ116เมตรจากระดับน้ำทะเลเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอเมืองกับอำเภอสันทรายที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ถ้าเชียงใหม่เนี่ยเราคงต้องดูนะถ้ารอดพ้นจากน้ำท่วมแต่ว่าเรื่องของPM 2.5 เนาะในเรื่องของเนี่ยไฟกลุ่มหมอกควันนะคะจากเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านหรือข้างเคียงอย่างเงี้ยในช่วงฤดูกาลเนี่ยก็เป็นยังไงอันนี้ก็ต้องประเมินในส่วนอื่นๆด้วยอีกทีนึงเหมือนกันนะคะนี้ให้คำแนะนำเฉพาะจุดที่เรียกว่าปลอดภัยจาก
จุดที่เป็นน้ำท่วมนะคะแล้วก็ที่อำเภอเมืองชลบุรีกับเขตเทศบาลแสนสุขที่ชลบุรีนะอันนี้อาจารย์ให้ไว้นะแล้วก็ปากช่องนะคะนครราชสีมาที่ป่าซางลำพูนนะคะอันนี้ก็เป็นจุดต่างๆเราคงต้องประเมินข้อมูลกันแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นนะในแต่ละที่นะคะในแต่ละจุดก็เป็นข้อมูลที่เราพูดคุยกันแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของตัวเราเองนะคะในส่วนของเรียกว่าถ้าจะต้องรอพึ่งหน่วยงานราชการหรือว่าคนที่ผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีการเรียกว่ามีการวางแผนนะคะการกำหนดนโยบายอะไรต่างๆก็ต้องใช้เวลาเนาะเข้าใจแหละขั้นตอนนะคะแต่ว่าในส่วนที่เราพอจะทำได้หนึ่งก็ต้องเรียนรู้ว่ากรณีเกิดภัยพิบัตินะหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยบางอย่างมันไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันเนาะอย่างแผ่นดินไหวที่เรียกว่าหนักๆเนี่ยไม่คิดว่าเราจะได้เจอเราก็เจอแล้วนะคะน้ำท่วมกรุงเทพที่เป็นบริเวณกว้างแบบนี้เราก็เจอแล้วเพราะงั้นในการรับมือสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องเรียนรู้ไว้ที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าขั้นตอนเนี่ยพอเจอแล้วจริงๆจะต้องทำยังไงระดับน้ำนะคะเวลาวัดที่อาจารย์บอกว่าฟังฝนถ้า60มิลลิเมตรก็ต้องเก็บของนะคะขึ้นที่สูงหรือว่าถ้า100มิลขึ้นไปเนี่ยการพยากรณ์ที่เราฟังตัวเลขต่างๆก็ต้องรู้ว่าเมื่อฟังแล้วรู้ข้อมูลนี้แล้วแล้วเราจะต้องทำอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็ดูแลพวกเด็กๆนะคะว่าเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้คือต้องเรียนรู้เอาไว้ว่าควรจะต้องทำยังไงจะต้องเก็บของใส่กระเป๋าเอาไว้นะคะเป็นยาของใช้ของสำคัญประจำตัวต่างๆเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็คว้ากระเป๋าใบเดียวแล้วก็ออกไปได้เนาะในต่างประเทศในญี่ปุ่นเองเขาก็มีการฝึกนะคะหรือการทำแบบนี้ซึ่งบางทีเราคิดว่าเป็นไกลตัวจะเห็นโอ้เรียกว่าตื่นตระหนกเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราพร้อมนะคะก็ดีกว่าที่จะมัวแต่มารับมือกับสถานการณ์แบบมาแก้ไขในภายหลังนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อาจารย์ได้ฝากเอาไว้ในช่วงที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เรียกว่าก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะได้ตระหนักกันเอาไว้แล้วก็ได้รู้ข้อมูลสภาพการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะได้พบเจอในเรียกว่าไม่กี่ปีตรงนี้แหละนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูกาลที่เราจะต้องประสบพบเจอนะในช่วงฤดูกาลที่เป็นฝนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐเตรียมแก้กฎหมายคุมเข้มสถานบริการหลังฝ่ายปกครองบุกจับผับเถื่อนในถนนข้าวสารสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมกำหนดมาตรการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายแบ่งเป็นระยะสั้น30วันดำเนินคดีทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยระยะกลางใช้ถนนข้าวสารแซนด์บ็อกซ์เป็นโมเดลต้นแบบดึงผู้ประกอบการร่วมหาในเดือนพฤศจิกายนนี้นำสถานบริการและโรงแรมที่ผิดระเบียบขึ้นมาอยู่บนดินอย่างถูกต้องก่อนขยายผลไปทั่วกรุงเทพและระยะยาวแก้กฎหมายล้าสมัยให้สถานบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันกระทรวงกลาโหมเผยกระแสตอบรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ยอดสมัครเกินกว่า50%ของเป้าหมายแล้วคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: กระทรวงกลาโหมเปิดเผยกระแสตอบรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เป็นไปอย่างคึกคักโดยยอดผู้สมัครสะสมณวันที่12ตุลาคมมีจำนวนสูงถึง 13,627 นายคิดเป็น 54.51% ของเป้าหมายทั้งหมดเพราะวันที่12ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มถึง303นายการสมัครเข้าเป็นพลทหารอาสาในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่รับใช้ชาติแต่เป็นการเปิดเสียโอกาสสำคัญเพื่อสร้างอนาคตได้แก่การมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคงรวมเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนจะรับการฝึกฝนวินัยร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีจิตสาธารณะได้รับการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะตลอดจนวิชาชีพและยังเป็นเส้นทางเลือกในอนาคตที่ต่อยอดได้ทั้งในสายงานทหารข้าราชการบริษัทเอกชนหรืออาชีพอิสระทั้งนี้ผู้สนใจยังสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้วิริยะจันทรารายงาน
3: กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดตัวหนังสือ Shaping the Future of Asia ในการประชุม IMF World Bank มีนางคริสตารีนากอเกวากรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานนำเสนอ3ประเด็นสำคัญที่จะกำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียคือการเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้หญิงการส่งเสริมการทำงานในวัยสูงอายุและพัฒนาทักษะแรงงานส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งการรักษาการเติบโตของเอเชียในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการใช้ประโยชน์จาก AI และการเสริมสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
5: ประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ำบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการช่วยย่นระยะทางการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยทำให้น้ำไหลออกได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในด้านบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไอ้นี่เก็บได้หมดแต่ว่าหลุมมันไม่แต่ว่าที่เขาเก็บเนี่ยไม่ใช่หมอกทำไมความชื้นเนี่ย
1: ชื้นเนี่ยนี่เก็บได้ดี
0: ไอ้นี่เก็บได้ดีแต่ว่าจะไม่เก็บถ้าเป็นหมอกธรรมดาที่ริวมาเนี่ยไม่เก็บเพราะว่ามาถึงจะแยกหมอกจะแยกไปไอ้นี่ไปยัง
2: อันนี้หมอกมาประทานมันจะแยกไป
0: แต่อย่างคล้ายๆอย่างนี้ก็ควรจะได้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นที่เทเก็บน้ำแต่ว่าต้องที่เทนี่ต้องมาที่นี่คืออย่างนี้มันต้องข้ามไปสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมันปะทะนี่มันรวมลง
3: แต่ว่าอันนี้ถ้าทำตอนกลางคืนไม่ใช่ไม่ต้องมีหมอกมีน้ำค้างมากๆแล้วมีลมนิดหน่อยก็ผ่านก็เก็บน้ำทำอันใหญ่ๆ
1: แต่ที่เราทำเป็นระบบประปาอันใหญ่มากก็บอกขนาด
0: ตอนนี้ลองหมดใส่เนี่ยกระป๋องใส่กันใต้เดี๋ยวนึกว่าดักแมงสาคือดักแมงสาเขาทำอย่างนี้เขาออกกล้วยแล้วก็มีสะพานขึ้นไปเขาก็ขึ้นไปแล้วก็ชะโงกลงไปในถ้วยมันตกลงไปในถ้วยขึ้นมาดักแมงสาอันนี้เราดักน้ำ

0: มาติดตามจส.ร้อยกันต่อนะคะเราเดินทางไปด้วยกันในช่วงดึกคืนวันนี้นะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะใครอยู่บ้านแล้วพักผ่อนก็เปิดจส.ร้อยเป็นเพื่อนนะเราฟังได้ทั้งทาง FM แล้วก็ใครฟังทางออนไลน์นะคะก็มีทั้งทางแอปพลิเคชันของ JS100 นะคะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม YouTube นะคะก็ติดตามรับฟังกันได้แบบสดๆเลยส่วนถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะก็สามารถมีช่องทางของ X นะคะแล้วก็ Facebook ก็ติดตามกันได้เรียกว่าครอบคลุมกันทุกแพลตฟอร์มเลยในการติดต่อสื่อสารถึงกันนะคะและถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องแจ้งนะให้ได้รับทราบข้อมูลนะคะก็ทั้งทางโซเชียลมีเดียนะต่างๆหรือว่าโทรมาดอกจัน1808-1137ก็ได้นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันถ้าใครดาวน์โหลดเอาไว้แล้ว SOS ก็มีประโยชน์มากเลยเวลาเกิดเหตุด่วนนะคะต่างๆที่จะต้องเรียกว่าได้รับการช่วยเหลือหรือว่าดูแลอย่างทันท่วงทีก็กด SOS เข้ามาก็ได้ถ้าใครติดตั้งแอปพลิเคชันของ JS100 เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่าหลากหลายช่องทางที่เราจะสื่อสารถึงกันในช่วงดึกๆแบบนี้นะคะขอมาอัปเดตข่าวดีกว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะคะในเรียกว่าหลายๆครั้งก็ยังต้องติดตามกันอยู่เนาะในช่วงนี้นะคะมีทางกรมชลประทานนะคะที่เขาเดินหน้าเร่งระบายน้ำแล้วก็มีการเสริมเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนนะคะในช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยทางอธิบดีกรมชลประทานหรือว่าคุณวิทยาแก้วมีนะคะได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขวิกฤตอุทกภัยเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็วางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะก็โดยมีผู้เกี่ยวข้องนะคะทั้งรองอธิบดีนะคะมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็มีการจัดประชุมกันด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะไปยังหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะก็มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลงนะคะโดยปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,813 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากวันก่อนขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะคะมีการปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่น้ำป่าสักก็มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อยู่ที่ 544.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากวันก่อนเช่นกันโดยยังคงติดตามสถานการณ์และปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็ยังมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นโดยเน้นการเร่งระดมติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่และพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำผ่านระบบคลองลำน้ำสายหลักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกับตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำแล้วก็อาคารชลศาสตร์ตลอดจนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดสำคัญที่ให้สามารถดำเนินงานแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีถ้าหากเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการติดตามระดับน้ำแล้วก็ปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขังแล้วก็บรรเทาผลกระทบกับประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยทางกรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องจากเครื่องมือในช่วงระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคม2569ครอบคลุม44จังหวัดรวม493หน่วยประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ373เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ95เครื่องแล้วก็เครื่องจักรอื่นๆอีก25หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ประสบอุทกภัยโดยปัจจุบันค่ะก็ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจะมีจำนวน19จังหวัดขณะที่40จังหวัดก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะทั้งนี้จากการคาดการณ์สภาพอากาศในวันที่13ตุลาคมประเทศไทยก็มีแนวโน้มฝนที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมชลประทานก็เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่พร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วก็ดูแลนะคะประชาชนรวมถึงการปรับแผนการกันอย่างเรียกว่าต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการปรับแผนกันอย่างใกล้ชิดเลยอันนี้เป็นการข้อมูลจากการประชุมเมื่อช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมานะคะกับผู้เกี่ยวข้องของทางกรมชลประทานในเรียกว่างานบริหารจัดการเนี่ยเรียกว่าในทุกส่วนเลยที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันด้วยค่ะในอีกส่วนงานหนึ่งนะคะก็คือทางสทนช.นะคะจุดนี้ก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็เร่งในเรื่องของการจัดการน้ำขังโดยเฉพาะอย่างในพื้นที่องครักษ์นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะสำหรับเรื่องนี้ทางคุณไพบูลย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าทางสทนช.นะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครในฝั่งตะวันออกพร้อมกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตมีนายสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีข้อมูลนะคะจากปัญหาสถานการณ์น้ำขังที่อยู่เป็นเวลานานปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์ค่ะทางสทนช.ก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยจะเร่งกระจายมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้นะคะก็มีการแบ่งเอาไว้3เส้นทางค่ะได้แก่1นะคะก็คือการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13แล้วก็ประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ 1.7 ถึง 1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ 10-20 เซนติเมตรและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน 1.9 เมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมทั้งเร่งสูบและระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำต่างๆเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำในคลองให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรองรับฝนได้ในห้วงต่อไปค่ะในส่วนเส้นทางที่2นะคะก็คือการรับน้ำผ่านคลองหกวาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลองหกวาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นพร้อมทั้งบริหารจัดการประตูระบายน้ำและระบบสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมระดับน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนทันทีค่ะเส้นทางที่3ก็คือการรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16 เครื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลนอกจากนี้นะคะบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรขณะที่อำเภอบ้านสร้างและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวลดลง 5-6 เซนติเมตรทั้งนี้หากระดับน้ำในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวลดลงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ตอนบนได้มากขึ้นค่ะส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือประมาณ280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ประมาณ400ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีแผนพิจารณาลดการระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็ยังคงต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงจะสามารถรองรับน้ำจากคลองรังสิตได้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีการสั่งการได้กำชับให้ทางสทนชบูรณาการหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วขณะนี้ทุกหน่วยงานก็ได้ระดมสรรพกำลังในการเข้าช่วยเหลือคลี่คลายอุทกภัยอย่างเต็มที่แล้วก็คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะคะที่ทางสทนชได้เข้าไปดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของระดับน้ำค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะที่ต้องมีการติดตามกันก็เป็นในเรื่องของน้ำนะคะที่เราเห็นภาพเนาะที่คลองรังสิตนะคะจะเป็นน้ำสีดำคล้ำแล้วก็จะมีฟองขาวลอยอยู่ด้านบนนะคะอันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ได้เร่งเข้าไปหาสาเหตุแล้วก็บอกว่าคงต้องหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการสัมผัสน้ำโดยตรงทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ห่วงใยในกรณีของการพบการระบายน้ำสีดำคล้ำนะคะลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์สั่งให้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยติดตามไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ประสานงานในพื้นที่เพื่ ไปตรวจสอบข้อมูลทางด้านในพื้นที่นะคะส่วนทางด้านดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะก็บอกว่าทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษที่6เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปวัดคุณภาพน้ำ3จุดด้วยกันก็คือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะจุดที่1จุดที่2ก็คือประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมแล้วก็จุดที่3ก็คือสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้นะคะก็พบว่าน้ำเนี่ยมีสีดำคล้ำแล้วก็มีฟองสีขาวมีกลิ่นเน่าทุกจุดเลยนะคะโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายนะผลของการวัดพบค่าออกซิเจนละลายน้ำนะคะอยู่ที่ 1.18 1.80 แล้วก็ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับค่ะส่วนค่า pH อยู่ระหว่าง 6.61 ถึง 6.73 แล้วก็ความเค็มนะคะ 0.2 ppt ทั้งนี้ผลประเมินเบื้องต้นนะคะก็ระบุว่าคุณภาพน้ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยมีค่า DO ที่ต่ำกว่าก็สะท้อนว่าน้ำเนี่ยมีออกซิเจนจำกัดแล้วก็อาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำค่ะสาเหตุเบื้องต้นนะคะก็คาดการว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพาสารอินทรีย์ การสารซักล้างจากชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงแม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกเนี่ยแล้วก็การ กวนผสมของน้ำกับอากาศก็เลยทำให้เกิดเป็นฟองสีขาวขึ้นมาค่ะคล้ายกับโฟมนะคะไปสะสมอยู่ที่บริเวณประตูระบายน้ำอย่างไรก็ตามก็คือต้องตรวจสอบพื้นที่เพื่อยืนยันสาเหตุแล้วก็แหล่งกำเนิดมลพิษด้วยโดยในเบื้องต้นนะคะก็มีการขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจจะมีเชื้อโรครวมถึง เป็นควรจะสวมถุงมือหรือว่ารองเท้าบูทงดทิ้งขยะหรือว่าระบายน้ำเสียลงคลองค่ะเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นโดยก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เร่งหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วก็ทางสพค.6นะคะก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างน้ำใน3จุดนะคะในวันที่14ตุลาคมก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมอีกนะคะที่บริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะบริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมก็คือน้ำจุดเนี้ยจะเป็นน้ำที่เกิดฟองนะคะแล้วก็บริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปลมใต้ด้านล่างค่ะโดยจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมโลหะหนักนะคะแล้วก็มีการตรวจสารต่างๆสนับสนุนมีการเรียกว่าแจกจ่ายน้ำชีวภาพให้แก่ให้ช่วยให้แก่ชาวบ้านนะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนแล้วก็จะสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนด้วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยนะคะก็สามารถในพื้นที่นี้ก็สามารถขอคำแนะนำจากทางสพค.6ได้นะคะก็จะมีสายด่วนของกรมควบคุมมลพิษก็คือ1650นะคะที่จะทำเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนเนี้ยสามารถที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าขอคำแนะนำจากทางกรมควบคุมมลพิษได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับเรียกว่าในการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบดูแลค่ะมาอัปเดตมีอีกข่าวหนึ่งที่ส่งเข้ามานะคะได้รับแจ้งว่ามีเหตุปล้นร้านทองในLotus ลาดกระบังนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยล้อมจับคนร้ายเอาไว้ได้แล้วนะคะเพิ่มเติมจากเพจของสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยนะคะในงานสืบสวนร่วมกับงานป้องกันและปราบปรามสน.จระเข้น้อยค่ะเมื่อช่วง 19:05 ที่ผ่านมาเมื่อช่วงเย็นนี้เองนะคะมีเหตุเกิดขึ้นที่ร้านทองออโรราโลตัสหลวงแพ่งถนนหลวงแพ่งแขวงทับยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพนะคะก็จับตัวผู้ก่อเหตุชื่อนายศิวการอายุ42ปีนะคะทรัพย์สินนะที่ถูกขโมยไปก็คือเป็นทองคำรูปพรรณหนัก2บาทจำนวน27เส้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ19:05ค่ะวันที่13ตุลาคมนะคะมีเหตุชิงทรัพย์บริเวณสถานที่เกิดเหตุข้างต้นเนี่ยที่ได้แล้วก็คนร้ายเนี่ยได้สร้อยทองคำไปจำนวนหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายสวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวสีดำหมวกแก๊ปสีน้ำเงินมีอาวุธเป็นค้อนนะคะวิ่งหลบหนีมุ่งหน้าออกไปทางหน้าโลตัสผู้ก่อเหตุพร้อมกับของกลางก็ วิ่งไปอยู่ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับอ่อนนุชลาดกระบังทางหน้าทางเข้าโลตัสนะคะแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการส่งตัวให้กับทางสน.นะคะก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะที่เกิดขึ้นนะช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานี้เองนะคะอัปเดตสถานการณ์ตรงนี้ก็เรียกว่าห้างยังเปิดอยู่เลยนะคะแล้วก็กลางห้างด้วยคนเยอะมากนะคะก็ไม่รอดมือตำรวจไปได้นะคะตรงนี้ก็สามารถจับได้แล้วนะเหตุเกิดที่ตรงโลตัสหลวงแพ่งนะคะที่ลาดกระบังนี่ก็ อัปเดตข้อมูลมาจากที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุปล้นร้านทองนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่จับสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เนาะในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะที่เราได้ติดตามสถานการณ์จากจุดต่างๆหรือว่าพื้นที่ต่างๆไปด้วยกันเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลเส้นทางจราจรกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไม่รู้ว่าตรงแถวรามในคอนเสิร์ตเลิกกันน่าจะประมาณแถวๆนี้ไหมสี่ห้าทุ่มใช่ไหมตรงราชมังคลานะคะใครอยู่แถวนั้นหรือผ่านไปเป็นยังไงกันบ้างนะคะในพื้นที่รถเยอะไหมหนาแน่นหรือเปล่าติดขัดแค่ไหนก็ยังไงเดี๋ยวดู รายงาน สถานการณ์ได้นะคะอ๋อบอกว่าเลิกประมาณ5ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครไม่ได้จำเป็นในพื้นที่นั้นก็อาจจะหลีกเลี่ยงหน่อยเพราะเห็นบอกว่าโอ้โห2คืนที่ผ่านมานี่คือแน่นขนาดกันเลยทีเดียวนะคะหรือว่ารถสาธารณะจะรอเข้าไปรับผู้โดยสารก็ได้นะมีบางคนเขาก็ขึ้นตรงด้านหน้าเนี่ยหารถแทบไม่ได้เลยก็มีเดินออกมาเป็นกิโลเหมือนกันออกมาเรียกรถกันเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะตรงนั้นก็จะเป็นอีกจุดนึงที่พอ5ทุ่มแล้วค่อนข้างจะชุลมุนกันเลยทีเดียวนะสำหรับจุดนั้นนะคะส่วนเหตุการณ์อื่นๆอุบัติเหตุคืนนี้ค่อนข้างดีนะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นรถว่างด้วยแหละก็เลยยังไม่มีอุบัติเหตุแจ้งรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะฝนฟ้าก็ค่อนข้างดีเนาะกรุงเทพวันนี้ก็ปลอดโปร่งไม่มีฝนตกนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาถ้าใครแบบสนใจปรากฏการณ์บนท้องฟ้ามีใครเห็นดาวเคียงเดือนบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าจะเป็นแบบช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งอะค่ะเห็นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์บอกว่าจะมีเป็นดาวพุธเคียงดวงจันทร์ด้วยเห็นหลายคนถ่ายรูปเอาไว้ด้วยก็สวยเชียวเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะคะช่วงค่ำที่ผ่านมาแต่ตอนนี้น่าจะดูไม่เห็นแล้วล่ะนะคะแล้วก็บางพื้นที่เหมือนฟ้าปิดด้วยนะก็เป็นท้องฟ้าสวยงามบางทีก็ความสวยงามก็หาได้จากธรรมชาติรอบๆตัวเรานี่แหละนะคะในช่วงกลางคืนแต่กรุงเทพเหมือนฟ้าเปิดเนาะเปิดไหมคะในหลายเขตนะหลายที่เพราะว่าดูแล้วมันค่อนข้างจะปลอดโปร่งก็ท้องฟ้าก็น่าจะโปร่งๆนะสำหรับคืนวันนี้นะคะติดตามข้อมูลไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวใครขับรถไปอยู่ตรงไหนแล้วเจอเหตุการณ์อะไรก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักสักครู่นึงค่ะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ในช่วงนี้นะคะขอมาติดตามข้อมูลการขอความช่วยเหลือนะคะมีคนหายนะคะที่จะต้องติดตามหาเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณจินตนานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงอะคะคุณจินตนา
1: ก็คือคุณพ่อหายไปจากบ้านนะคะที่บางคูวัดนะคะคือบ้านหนูอยู่แยกบางคูวัดชวนชื่นเนี่ยค่ะหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงที่เขาเดินออกจากบ้านเนี่ยที่ดูกล้องหมู่บ้านได้ก็คือออกได้แต่ตั้งแต่ประมาณ 9:20 ที่เขาหายไปอะค่ะแต่ทีเนี้ยเหมือนเขาแจ้งกับทางบ้านว่าเขาตั้งใจจะไปที่โรบินสันศรีสมานซึ่งแต่ทางโรบินสันหนูไปแจ้งไว้ไปหมดแล้วเขาบอกว่าเช็คกล้องอ่ะไม่เห็นทีเนี้ยตอนเนี้ยล่าสุดก็คือว่าหนูมันยังไม่สามารถเช็คได้เลยว่าเขาไปยังไงจากหมู่บ้านเนี่ยว่าขึ้นรถแท็กซี่ไหมแต่โดยปกติเขาบอกโดยปกติแล้วอ่ะเขาจะเดินทางโดยแท็กซี่อ่ะค่ะถ้าเกิดเขาจะไปไหน
0: ค่ะคุณพ่อเป็นยังไงอะคะเห็นบอกเป็นชาวต่างชาติด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะอายุ79เป็นอเมริกาค่ะ
0: ค่ะ79
1: มีอาการหลงลืมด้วยค่ะแต่เขาพูดไทยได้นิดหน่
0: อ
1: ยคือโดยปกติแล้วอะคือเราจะไม่ได้ให้เขาไปไหนเลยคนเดียวสิ่งที่สถานที่ที่เขาจะไปก็คือไปแทบทุกอาทิตย์ก็คือไปกับแม่ก็คือไปโรบินสันศรีสมานที่เขารู้จักแท็กซี่ที่นั่นเขาก็จะรู้ว่าพ่อบ้านอยู่นี่มาส่งมากับแม่ประจำอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่แต่ไปตามหาหมดแล้วเขาก็บอกว่าไม่เห็นว่าเมื่อวานที่พ่อมาอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วบังเอิญว่ามือถือเขาอะเขาไม่รู้ตัวว่ามันถูกตัดสัญญาณไปเพราะว่าตอนที่เขาอยู่บ้านอะมันใช้ Wi-Fi นะคะพี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะคือหนูก็พยายามที่จะอยากรู้ว่าอย่างน้อยว่าตามกล้องเนี่ยหน้าหมู่บ้านข้างหน้าริมถนนใหญ่เนี่ยถ้าเห็นว่าเขาขึ้นรถไปไหนอะไรแบบเนี้ยมันได้บ้างแต่ว่ามันไม่เห็นแท็กซี่ไม่เห็นตัวเขาเลยนะคะ
0: ค่ะอันนี้ตั้งแต่วันไหนนะคะ
1: เมื่อวานค่ะ9:20
0: 9:20
1: วันที่12ค่ะวันที่12
0: 9:20คุณพ่อพูดไหมว่าเขาจะไปไหนหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
1: เขาบอกกับแฟนค่ะว่าเขาจะไปโรบินสันศรีสมานจะไปเล่นฟิตเนสเขาบอกแบบนี
0: ้ก็คือเป็น
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าม
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ของเขา
1: ไม่ค่ะไม่เหมือนวันก่อนอ่ะเขาไปสอบถามที่ฟิตเนสเขาอยากออกกำลังกายเขาก็เหมือนมีความตั้งใจว่าจะไปสมัครที่จะเล่นแบบนี้ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาหลงลืมหรือเปล่าว่าบอกว่าจะไปฟิตเนสแต่ผลสุดท้ายเพราะว่าเขามีอาการหลงลืมเหมือนจะเริ่มเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะซึ่งแบบคือโดยปกติแล้วเราไม่คิดว่าเขาจะไปค้างคืนที่ไหนได้เพราะว่าอย่างพูดตรงว่าอยู่บ้านเขานอนเขายังต้องใส่แพมเพิร์สแล้วเนี้ยค่ะ
0: ค่ะแต่ปกติเขาไม่เคยไปไหนมาไหนเองใช่ไหมต้องมีคนไปด้วยหรอเขา
1: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็จะไปกับแม่เป็นหลัก
0: แต่วันนี้เขาไปเอง
1: ตลอดเขาไม่เคยไปเองใช่ค่ะเมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวาน
0: แต่ตอนออกไปก็คือโดยปกติแต่คือด้วยความที่เขาไม่ต้องมีคนไปด้วยหรอเขา
1: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็จะไปกับแม่เป็นหลัก
0: แต่วันนี้เขาไปเอง
1: ตลอดเขาไม่เคยไปเองใช่ค่ะเมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวาน
0: แต่

0: หมู่บ้านใหญ่ที่แยกย่อยหลายหมู่บ้านนะ
1: คะ
0: แล้วมันจะมีเซเว่นอยู่โซนกลางอะแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเหมือนเขานัดคนที่ฟิตเนสจะมารับเขาซึ่งเราก็คิดแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาเลอะเลือนหรือเปล่าว่าคนจะมารับเขาแบบเนี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยไปถามที่ฟิตเนสอะไรหมดแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วพ่อก็ไม่ได้ไปเลยที่โรบินสันศรีสมานเขาก็เช็คกล้องให้แล้วเขาก็บอกว่าไม่พบคุณพ่อไปที่นั่นตั้งแต่ห้างเปิดอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่มีเลย
1: ตอนขึ้นรถแท็กซี่ไปนี่หรือเห็นไหมคะหรือว่าก็ยังไม่
0: เห็นเลยค่ะไม่เห็นแล้วมันก็ทีนี้มันก็มีกล้องจากหมู่บ้านที่ตรงข้ามกับเซเว่นอะไรเงี้ยที่ส่องมาคือมันก็ไม่เห็นเขาเดินผ่านก็เลยไม่รู้ว่าเขาขึ้นแท็กซี่ระหว่างทางตรงไหนหรืออะไรหนูยังไม่ดูกล้องไม่ได้ค่ะไม่เจอเลย
1: แล้วปกติถ้าค
0: ุ
1: ณพ่อขึ้นแท็กซี่เขาสามารถสื่อสารหรือบอกได้เหรอคะว่าจะไปที่ไหน
0: บอกได้ค่ะหมายถึงว่าถ้าแม่บอกว่าเขาก็จะพูดได้ว่าสมมติว่าจะกลับบ้านเนี่ยเขาจะพูดได้เลยว่าบางครูวัดชวนชื่นบางครูวัดแบบนี้ค่ะเขาจะพูดไทยได
1: ้ค่ะ
0: หรือไม่ก็บางครั้งถ้าสมัยก่อนนะคะตอนที่มันนานแล้วที่เขาเคยออกไปข้างนอกแล้วโทรศัพท์เขาจะยื่นให้แท็กซี่คุยกับแม่ได้หรือโทรหาลูกชายเขาได้ว่าจะให้ขับมาส่งที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้าแท็กซี่มาไม่ถูกฟังเขาพูดแล้วมาไม่ถูกแบบเนี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยครั้งเนี้ยเขาออกไปโดยที่เขาไม่รู้ว่ามือถือเขามันใช้ไม่ได้ซิมมันถูกยกเลิกไปแล้วแบบเนี้ยค่ะ
1: ก็เลยไม่ติดต่อไม่ได้แต่ว่ากระเป๋าสตางค์หรือบัตรเบิร์ดอะไรที่จะแสดงตัวตนยังพกติดตัวไปด้วยไหมคะ
0: มีค่ะเขามีค่ะเขาพกพาสปอร์ตไปค่ะ
1: อ๋อพกพาสปอร์ตไปด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะงั้นเดี๋ยวตอนนี้จสร้อยขึ้นภาพเอาไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อพี่ๆที่ขับรถกันอยู่ตอนนี้ถ้าฟังอยู่นะคะถ้ามีชาวต่างชาติเนาะใครที่รับไปน่าจะเป็นย่านบางครูวัดใช่ไหมตรงเนี้ยค่ะ
0: ค่ะใช่
1: ใครรับไปหรือเปล่า
0: น่าจะตั้งแต่
1: เมื่อวานช่วงเช้านะ
0: แล้วที่เนี้ยใช่ค่ะแล้วที่เนี้ยคือหนูตามไปหลายที่แล้วที่คนคิดว่าใช่ไปดูกล้องแต่มันไม่ใช่ก็อาจจะมีชาวต่างชาติบ้างที่เขาลักษณะคล้ายแต่ไม่ใช่ก็เขาจะทีเนี้ยเหมือนล่าสุดอะคนก็แจ้งพี่เขาแจ้งว่าเหมือนเห็นพ่อแล้วเขาก็คิดว่าใช่เลยขึ้นแท็กซี่หน้าหมู่บ้านเมืองประชาตรงก่อนถึงแยกบางครูวัดอะค่ะเขาบอกเห็นขึ้นแท็กซี่เลยช่วงประมาณ 4-5 โมงเย็นเมื่อวานแต่ทีนี้หนูยังไม่สามารถหากล้องได้ว่ามันใช่เขาไหมเพราะไม่เห็นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยอยากแล้วเหมือนแบบคนก็บอกว่าบางคนเขาก็เหมือนคอมเมนต์ว่าแถวสาวรีอะไรเงี้ยหนูก็เลยอยากจะรบกวนประชาชนให้หน่อยว่าเผื่อถ้าเขาขึ้นแท็กซี่แล้วเหมือนแบบพี่ๆแท็กซี่จำได้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะจะใช่หรืออะไรที่มันจุดสังเกตของเขาอะค่ะ
0: จุดสังเกตคือเขาตัวสูงมากค่ะต้องมี180ขึ้นขาวเป็นแบบฟ้าหลังจ๋าเลยตาเขาจะออกสีฟ้าแต่ต้องเข้าจากบ้านเนี่ยเขาใส่หมวกแก๊ปสีเหลืองแบบเหลืองสดเลยแล้วก็กางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบฟ้าอ่อนแล้วก็เสื้อแบบสีเขียวขี้ม้าอ่อนๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็จะสะพายกระเป๋าโน้ตบุ๊กสีดำหนึ่งใบ
1: ค่ะหมวกเหลืองนะอันนี้น่าจะเป็นจุดสังเกตเพราะว่า
0: แล้วหัวสมมุติว่าเขาไม่ใส่หมวกเนี่ยแต่หัวเขาจะล้านเลยแบบไม่มีทรงผมให้ไอ้นี่เลยค่ะใช่
1: ค่ะแล้วตัวใหญ่มากใครรับไปบ้างหรือเปล่าช
0: ่
1: วยโทรมาหน่อยถ้ารับคล้ายๆแบบนี้ไปเมื่อวานนี้นะคะเขาจะพูดได้หรอเขาจะสื่อสารรู้เรื่องไหมเพราะบอกว่าเขาพูดไทยไม่ค่อยได้ค่ะ
0: พูดไทยไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าหนูไม่ได้นิดหน่อยตรงที่ว่าอย่างที่หนูบอกค่ะเหมือนเขาสามารถพูดได้ว่าเขาจะมาบางครูวัดจะมาชวนชื่นหมู่บ้านหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าอันนี้ค
0: ือเขาพูดได้
1: เขาจากบ้านไปที่อื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่
1: เขาจะบอก
0: ไม่รู้ว่า
1: จะสื่อสารว่าเขาจะไป
0: ไหน
1: มันมีจุดอื่นนอกจากตรงโรบินสันไหมคะที่เขาจะไปอ่ะที่เขาจะไปบอก
0: เออไม่เขาแทบไม่มีเลยพี่หมายถึงว่าเขาแทบไม่เคยไปเลยตั้งแต่เขามาอยู่อะไรแบบนี้ค่ะยังนึกไม่ออกเลยไกลสุดก็โรบินสันศรีสมานที่เขาไปเพราะว่าเราก็พยายามแบบว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มเลอะเลือนแล้วก็พยายามกำชับเขาตลอดว่าไม่ให้ไปนะอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ให้เขาไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่หนูแค่คิดว่าหนูก็ไม่รู้ว่าคือตอนนี้เรายังไม่สามารถดูกล้องได้ว่าตอนเขาออกเนี่ยเขาออกโดยแท็กซี่ตั้งแต่ในหมู่บ้านหรือไปรอรถ หน้าถนนนอกหมู่บ้านใหญ่อะไรแบบนี้เลยอะค่ะหนูยังหาไม่ได้ว่าเขาไปยังไงเลยด้วยซ้ำตั้งแต่จากจุดใกล้ๆอ่ะใช่ค่ะหมายถึงว่าไปแท็ก

0: ที่อยู่แล้วแต่หนูยังหาไม่ได้ว่าเขาไปคันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเขาหาทางกลับบ้าน
0: แต่อะไรเลย
1: เขาก็สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ไหมคือด้วยอาการหลงลืมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะคะตอนเนี้ย
0: มากน้อยแค่ไหนที่ถามแม่หนูก็ถามแม่แบบนี้ว่าแม่ใกล้ชิดที่สุดคุยกับเขารู้เรื่องมากสุดเนี่ยแม่คิดว่าเขาอยู่ระดับไหนแม่ก็บอกว่าถ้า100เขาก็คิดว่าน่าจะเริ่มหลงมา30กว่าแล้วประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ยังสามารถมีบางจังหวะถ้าจะขอความช่วยเหลือคนหรืออะไรก็ยังพอที
0: ่
1: บอกได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนยังไง
0: ใช่ค่ะแล้วคือประเด็นมือถือใช้ไม่ได้หมายถึงว่าซิมมันใช้ไม่ได้แต่ว่าคือเครื่องอ่ะถ้ามันเปิดมาแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือหรืออยากจะให้ใครติดต่อหาเราอ่ะจริงๆมันสามารถมันมีเบอร์ลูกเบอร์เมียเขาที่เมมไว้อยู่ไงพี่หมายถึงว่าเผื่อเขาจะเปิดแล้วกดโทรให้ติดต่อมาหาเรา
1: โทรให้หน่อย
0: ก็ไม่มีเลยใช่ค่ะใช่
1: ไอ้ปกติอันนี้พอตัดซิมแล้วเขาโทรออกไม่ได้แต่ว่ามันรับสายได้ไหมอ่ะอันเนี้ย
0: ไม่ได้ค่ะหนูโทรเช็คกับทางนั้นแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนมันถูกจำหน่ายตัดสัญญาณระงับไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ระงับเฉยๆมันยกเลิกไปเลย
1: ยกเลิกไปเลยค่ะอันนี้ก็คือไม่สามารถติดต่อได้มีเขตหรือมีบริเวณตรงไหนไหมคะที่น่าคาดว่าเขาจะอยู่หรือจะต้องไปช่วยกันมองหาเป็นพิเศษหน่อยอะค่ะนอกจาก
0: ไม่นึกไม่ออกเลยพี่หมายถึงว่าถ้านอกจากตอนแรกจุดเริ่มต้นเราคิดว่าเป็นโรบินสันสีสมานเนี่ยแค่นั้นเลยค่ะนอกจากนี้ก็ไม่คิดเลยเพราะว่าอย่างอนุแล้วก็มันจะมีอย่างอนุสาวรีย์มันจะมีโรงแรมที่มันนานมากแล้วที่เขาเคยมาพักสมัยก่อนอย่างใช่ค่ะแล้วหนูก็ไปถามที่โรงแรมแล้วเพื่อนเหมือนแบบว่าเขาเคยมาพักกับเพื่อนเขาอย่างเงี้ยค่ะเราติดต่อเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าตอนนี้ตัวเพื่อนเขาอยู่อเมริกาเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่นี่หนูไปถามโรงแรมเขาก็บอกว่าจำเพื่อนของพ่อคนนี้ได้แล้วพ่อก็ไม่ได้มาถามหาไม่มีอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ค่ะงั้นอาจจะต้องช่วยกันมองหาน่าจะทุกที่แล้วล่ะตอนนี้เพราะเราก็จำกัดจุดเขาไม่ได้เลยเนาะว่าเขาตั้งใจจะไปทำอะไร
0: ใช่ค่ะใช่
1: อาจจะเผลอขึ้นรถแล้วก็มีใครไปส่งที่ไหนยังไงเนี่ยตรงจุดไหนนะคะก็อย่างน้อยฝากรูปประพันธ์สันฐานเอาไว้หน่อยพี่ๆแท็กซี่ถ้าฟังอยู่นะคะรถสาธารณะต่างๆนะเผื่อมีคุณพ่อของคุณจินตนานะคะก็จุดที่สังเกตง่ายๆก็คือเป็นฝรั่งตัวใหญ่เลยแหละนะคะแล้วก็มีอายุแล้วเนาะ79ปีนะคะมีหมวกสีเหลืองนะสูง180นะคะแล้วก็กางเกงขาสั้นเสื้อยืดเขียวใช่ไหมกางเกงขาสั้นสีฟ้า
0: ค่ะเป็นเหมือนน่าจะเป็นเขียวขี้ม้าอ่อนๆ
1: ค่ะรองเท้าผ้าใบสะพายกระเป๋าสีดำนะคะโน้ตบุ๊กนี่คุณพ่อใช้อะไรอ่ะติดต่ออีเมลหรืออะไรยังไงได้ไหม
0: โน้ตบุ๊กเขาไม่ได้เอาไปค่ะพี่
1: อ๋อเป็นกระเป๋า
0: อยู่ที่บ้านใช่เหมือนเขาสะพายกระเป๋าไป
1: แค่กระเป๋าสีดำค่ะลักษณะแบบนี้ใครรับไปส่งตรงไหนหรือไปพบเห็นเดินอยู่ตรงไหนฝากช่วยแจ้งเบาะแส
0: แล้วเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่เหมือนที่หน้าเขาเนี่ยจะมีติ่งแบบเหมือนติ่งเนื
1: ้อ
0: หนูไม่ได้เลยข้างซ้ายหรือข้างขวามาจำได้ปะไม่แน่ใจว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาค่ะแต่มันก็จะค่อนข้างชัดอยู่เพราะใช่ค่ะเหมือนเป็นติ่งเนื้อสีน้ำตาลเข้มหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ฝากสังเกตดูหน่อยถ้าคิดว่าใช่นะคะหรือแบบสงสัยว่าอาจจะใช่หรือยังไงช่วยโทรแจ้งเราหน่อยเราจะได้ประสานแล้วไปตรวจสอบดูว่าใช่หรือเปล่าเนาะอย่างน้อยพอมีเบาะแสก็ยังอุ่นใจขึ้นมาว่าอาจจะใช่อาจจะน่าจะใช่หรือเปล่าถ้าใช่จริงๆเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าอยากให้พบข่าวดีอยากให้เจอเร็วๆเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะปลอดภัยเนาะแล้วก็ช่วยกันมองหานะคะก็ยังเนาะยังนึกไม่ออกเหมือนกันเนาะจากสิ่งที่เล่าเนี่ย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือตอนเนี้ยหมายถึงว่าเราเต็มที่ดูกล้องได้แค่บางจุดเพราะเขาบอกว่าสถานที่ราชการวันนี้มันปิดพรุ่งนี้หนูก็เลยกะว่าจะไปติดต่อเพิ่มเติมเพื่อเผื่อจะขอดูกล้องพวกเมนหลักถนนหลักได้เพิ่มบ้าง
1: ค่ะหรือร้านค้าหรือใครที่มีคนเข้ามาเห็นลักษณะแบบนี้ก็ช่วยบอกหน่อยหรือว่าฝากข้อมูลจากกล้องถ้าใช่นะคะก็ช่วยแจ้งเบาะแสให้จสร้อยหน่อยเราจะได้ประสานแล้วไปตรวจสอบกันว่าใช่หรือเปล่าเนาะค่ะ ได้ก็เดี๋ยวเราช่วยกันนะคุณจินตนาขอให้พบโดยเร็วแล้วขอให้ปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้บ่อยๆเผื่อใครขับรถผ่านไปผ่านมาจะช่วยมองหาด้วยนะคะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตนะ
0: ค
1: ่
0: ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณจินตนาเป็นลูกสะใภ้อ่ะนะคะตามหาคุณพ่อสามีที่หายไปชื่อคุณโทมัสเจอรัลชอลเลตนะคะอายุ79ปีเนาะขึ้นภาพเอาไว้ให้ตรงเนี้ยค่ะตาสีฟ้าเลยล่ะผมไม่มีผมละบนศีรษะนะคะแล้วก็ตัวสูงใหญ่เลยแบบเป็นฝรั่งอเมริกันเลยล่ะนะคะหายออกไปจากบ้านเมื่อวานนี้ช่วง 9:00 นนะคะแต่ก็ทางบ้านก็บอกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอาการหลงลืมแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะเรียกแท็กซี่ไปที่ไหนตรงไหนยังไงหรือเปล่านะคะถ้าใครพบเจอนะฝากช่วยแจ้งจสร้อยเข้ามาด้วยนะคะสิ่งที่จะสังเกตได้ชัดก็คือสวมหมวกแก๊ปสีเหลืองสวมเสื้อยืดสีเขียวนะคะกางเกงขาสั้นสีฟ้าอ่อนรองเท้าผ้าใบสะพายกระเป๋าสีดำนะคะฝากด้วยละกันฝากมองดูถ้าไปอยู่ตรงไหนหรือสงสัยว่าจะใช่ยังไงช่วยแจ้งจสร้อยมาด้วยค่ะอีกหนึ่งการขอความช่วยเหลือนะคะก็ส่งกำลังใจขอให้ปลอดภัยละกันเดี๋ยวเราช่วยกันมองหาดูเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

นวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เอาดอกไม้ที่สวยต้องอยากทำไมไม่สวยเพราะดอกไม้มันสวยดอกไม้เห็นไหมสวย
1: ที่ป่าแฝดที่ผ่านการตัดสินใจมีบ้านป่าแฝด
2: เท่าไหร่นี่มันสวนนี่ไม่ถึง4
3: ถ้าไอ้เงานี่ลึกลงไปหน่อยคือถ้าดินอยู่แค่นี้ก็ต้องอยู่พื้นดินแต่ว่าถ้าจมลงไปเริ่มจมแค่นี้สัก5เซนติเมตร
0: ทำหลังคาบ้าน
3: ก็ค่อยๆเลิกให้ลึกลงไปอาจจะทนหนาวได้มาก
2: คือจะลองใส่กา
3: วแต่สำหรับเมืองไทยนี่ไม่มีปัญหาขึ้นไป 1,000 เมตร 1,500 เมตรก็ยังได
2: ้ได้อยู่
0: ไอ้อย่างนี้ปลูกขึ้นไหมอ
2: ันนี้มีขึ้นแล้วจ้ะ
0: แ
2: ห้งแล้ว
0: ขึ้นแล้ว
2: แห้งแล้วจ้ะอันนี้สดสดเพิ่ง
0: หยักหน้าไอ้นี่ขึ้น
2: อันนี้อายุประมาณ1ปีที่ปลูกในถุงที่ถุงแล้วมันไม่ขยายไม่แตกกอมากเหมือนกับที่ในนา
0: อันนี้ออม
2: ัน
0: น
2: ี่ถุง
0: คร
2: ับในถุง
0: นี่อันนี้สำหรับทำหลังคาบ้าน
2: อันนี้ประโยชน์อันของแฝกก็ค
0: ือ
2: มาทำหลังคาบ้าน
0: ถ้าทำหลังคาบ้านต้องเย็บอีกไหม
2: ไม่เย็บแล้วผู้ชกะเอาไปมุงเลย
0: แค่นี้พอแล้ว
2: พอแล้วผู้ช
0: กรู้สึกว่าจะทนกว่ากระจากนะ
2: ทนกว่าประมาณ3-4เท่าอีก

มาติดตามจส.ร้อยกันต่อนะคะในช่วงดึกคืนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ขอความช่วยเหลือในเรื่องของคนหายนี่หลายเคสเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับทางคุณจินตนาคุณพ่อของสามีซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะหายออกไปจากบ้านนะก็ย่านบางคูวัดนะคะก็ฝากพี่ๆที่ขับรถนะคะผ่านไปในเส้นทางต่างๆก็ฝากมองดูด้วยแล้วก็เมื่อช่วงหัวค่ำนะอีกเคสหนึ่งก็คือคุณล่อนนะซึ่งเป็นคุณพ่อที่อายุ84ปีเนี่ยอันเนี้ยก็หายออกไปจากบ้านเหมือนกันนะคะก็คือของคุณล่อนเนี่ยก็คือออกไปจากบ้านพร้อมกับจักรยานนะขี่จักรยานเหมือนจะแบบชอบออกไปทำบุญที่วัดเป็นประจำนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงออกจากบ้านไปรอบเนี้ยนะคะบอกว่าหายออกไปแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็เลยเป็นห่วงนะก็เลยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงนะคะรอจนเย็นก็ยังไม่กลับบ้านก็เลยมาแจ้งจส.ร้อยฝากให้ช่วยกันดูนะคะก็คือยังแข็งแรงดีนะแต่ว่าขี่จักรยานออกไปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วอันนี้ก็เป็นย่านที่หายออกไปนะคะอายุ84ปีผิวคล้ำนะสูง155เซนตัดผมรองทรงสั้นนะคะไม่ได้มีอาการบอกว่าไม่ได้มีอาการหลงลืมนะแต่ว่ากิจวัตรประจำวันขี่จักรยานไปที่วัดนะคะแล้วก็สวมเสื้อโปโลกางเกงขายาวสแล็กนะคะออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าเมื่อวานเนี้ยไปพร้อมกับจักรยานแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนยังไงแล้วแล้วก็ไปดูที่กล้องCCTV บอกว่าปั่นจักรยานบ้างจูงบ้างนะคะผ่านแยกลำลูกกาเข้ามาในกทม.แล้วก็ จากนั้นก็ไม่เห็นภาพแล้วนะคะก็เลยฝากมองด้วยว่าผอมสูงผมขาวใส่แว่นตาสีดำนะคะแล้วก็ใส่หมวกเพราะว่าเพิ่งไปผ่าตัดต้อมานะคะก็เลยยังสวมแว่นตาอยู่จุดที่หายไปก็คือย่านซอยยายพ่วงนะคะตรงถนนลำลูกกาคลอง2แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะปั่นจักรยานหรือว่าจะไปอยู่ตรงไหนจุดไหนยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ฝากดูด้วยละกันนะคะก็เนี่ยแหละก็จากความช่วยเหลือของพวกเราหลายๆครั้งนะคะเราก็สามารถตามคนที่พลัดหลงไปนะคะหรือว่าบางคนก็มีอาการหลงลืมนะก็ตามกลับมาให้เบาะแสแล้วก็กลับมาสู่ครอบครัวกันได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ฝากดูด้วยละกันนี่ก็เป็นอีก2เคสนะคะที่ตั้งแต่ช่วงเย็นมาจนถึงช่วงดึกคืนวันนี้ที่ฝากช่วยมองหาด้วยละกันนะคะส่วนเส้นทางในการเดินทางนะคะในช่วงคืนวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็เป็นช่วงของดึกๆแล้วด้วยนะคะก็เรียกว่าถนนเส้นทางต่างๆค่อนข้างดีอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีแจ้งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะในช่วงดึกคืนนี้เดี๋ยวขอไปที่ข้อมูลข่าวแล้วกันนะเมื่อสักครู่นี้คุยกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะหรือว่าพื้นที่ต่างๆในเรื่องของน้ำท่วมไปอีกที่หนึ่งนะคะเป็นวิกฤตมลพิษของแม่น้ำที่ปราจีนบุรีนะคะปราจีนนี่ก็หนักนะสำหรับปีนี้นะคะในหลายๆอำเภอเลยทีเดียวอำเภอเมืองเนี่ยปกติก่อนหน้านี้ก็เท่าที่ตามข่าวมาก็ไม่ได้เคยท่วมมากสักขนาดนี้นะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลหลายอภัยภูเบศเนี่ยโอ้โหเห็นแจ้ย้ายผู้ป่วยกันแล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะลึกเลยแล้วก็มีหลายอำเภอนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่นอกจากเรื่องของน้ำแล้วนะคะยังมีวิกฤตที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครั้งใหญ่เลยนะคะตลอดลำน้ำปราจีนบุรีเนี่ยตั้งแต่อำเภอกบินบุรีศรีมหาโพธิ์นะคะที่อำเภอเมืองปราจีนยาวไปจนถึง
บ้านสร้างนะคะหลังจากที่มวล น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงเนี่ยมีคราบสีดำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทำให้สัตว์น้ำในธรรมชาติแล้วก็ปลาเลี้ยงกระชังก็น็อกน้ำตายยกแพด้วยเหมือนกันนะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรหลายรายนะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยก็สูงมากคือเป็นหลักล้านบาทเลยขณะที่ทางจังหวัดเองก็เปิดประชุมด่วนเพื่อเตรียมนะคะเตรียมที่จะเรียกว่าลงดาบโรงงานอุตสาหกรรมที่แอบปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่นะคะระดับการวัดค่าออกซิเจนในระดับน้ำเนี่ยบอกว่าอยู่ในระดับอันตรายวิกฤตต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำด้วยเหมือนกันนะคะทางเรื่องนี้นะคะได้มีการเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลจากพื้นที่ในจังหวัดนะว่ามีเดี๋ยวนะคะทางการลงพื้นที่นะคะของเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรหรือว่าหมอต้อมนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนในเรื่องของงานสมุนไพรด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลคนดีศรีประจีนประจำปี2569ด้วยนะคะก็บอกว่าปลาหายากทั้งน้ำลึกน้ำตื้นเนี่ยตายเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ภาพที่ลงพื้นที่ไปในฝั่งของแม่น้ำประจีนเนี่ยมวลน้ำเสียนะคะทอดตัวยาวจากพื้นที่ตอนบนสิ่งที่น่าตกใจก็คือปลาในธรรมชาติเนี่ยที่ปกติอาศัยอยู่ในน้ำลึกนะคะอย่างเช่นปลาลิ้นหมาปลาเสือหรือปลาปักเป้านะคะต่างก็พยายามที่จะกระเสือกกระสนมาเกยตื้นเพื่อหาอากาศหายใจก่อนที่จะทยอยตายไปเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็คราบน้ำมันที่ลอยเป็นสายอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพนะคะจากภาพที่สัตว์น้ำเนี่ยที่ดิ้นรนเนี่ยหาอากาศหายใจเนี่ยก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันมีสารพิษเจือปนอยู่ในแหล่งน้ำนะคะแล้วก็ในน้ำเนี่ยคือไม่มีออกซิเจนแล้วในขณะที่ทางวัดนะคะวัดที่เป็นเขตอภัยทานเนี่ยที่วัดปทุมบูชาอำเภอศรีมหาโพธินะคะก็พระที่วัดก็บอกว่าเรื่องของออกซิเจนหรือว่าเรื่องของสัตว์น้ำเนี่ยก็คือแฮอัดกันมาอยู่ในบริเวณหน้าวัดนะคะทางวัดเนี่ยก็มีการเอาเครื่องปั๊มอากาศพ่นน้ำไปช่วยตีน้ำนะคะรวม4จุดด้วยกันบริเวณหน้าวัดนะก็ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยแย่งกันมาแออัดอยู่ที่บริเวณหน้าวัดเหมือนกันเพราะว่าพอช่วยบำบัดแล้วในตรงจุดนี้ก็มีออกซิเจนนะคะเพิ่มขึ้นมาด้วยส่วนเกษตรกรนะคะก็มีในฝั่งของเกษตรกรเองผู้เลี้ยงปลาทับทิมเนี่ยที่ตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้างก็บอกว่าฟาร์มปลาทับทิม17กระชังเนี่ยเลี้ยงมา20ปีถูกมวลน้ำพัดเข้ามานะคะจนปลาไซส์ใหญ่พร้อมจับที่จะขายได้เนี่ยรวมน้ำหนักกว่า10ตันเนี่ยคือเรียกว่าตายเกลี้ยงเลยนะคะ 100% ความเสียหายสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยเรียกว่ามหาศาลเลย 700,000 กว่าบาทนะคะรวมกับวิกฤตน้ำท่วมคราวก่อนเนี่ยก็ทำให้ฟาร์มเนี่ยขาดทุนสะสมนะคะเกิน1ล้านบาทแล้วแล้วก็ยังได้สะท้อนถึง เรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะคะว่าทำให้ไม่เรียกว่าไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ในการจับปลาส่งขายตลาดได้ทันทีก็ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้านะคะส่วนปลาใหญ่ที่น็อกน้ำไปเนี่ยก็ต้องเอาไปเร่ขายเพื่อขาดทุนนะคะกิโลกรัมหนึ่งก็แค่20ถึง25บาทจากราคาปกติเนี่ยเคยขายได้100บาทเพื่ออย่างน้อยนะการขายขาดทุนเนี่ยก็ยังได้เงินกลับมาบ้างแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ชี้ว่าการชดเชยจากภาครัฐเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้นะคะรวมถึงเรื่องของการต้องเข้าไปตรวจค่า
ของน้ำนะคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนอกจากน้ำท่วมแล้วอ่ะเรื่องของน้ำที่เป็นพิษเนี่ยจะทำยังไงกันทางด้านที่รองผู้ว่าราชการประจินบุรีนะคะที่รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือร่วมกันนะทั้งฝั่งของประมงจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะทางสสในพื้นที่นะคะแล้วก็แกนนำของภาคประชาสังคมด้วยเพื่อร่วมหารือในเรื่องของมลพิษแล้วก็เพื่อที่จะลดผลกระทบภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะที่ประชุมก็เลยเห็นพ้องต้องการบอกว่าพฤติการของโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งในพื้นที่เนี่ยมีการกระทำผิดซ้ำซากแล้วก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการทางจังหวัดก็เลยเตรียมเสนอมติไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสั่งปิดกิจการพร้อมทั้งสั่งการให้ทางกรมประมงนำซากปลาไปพิสูจน์หาสารปนเปื้อนในเชิงลึกนะคะแล้วก็เร่งวางมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะส่วนทางภาคแกนนำประชาชนกลุ่มประจินเข้มแข็งนะคะก็ได้แสดงความพอใจต่อการทำงานของรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดที่เรียกว่าสามารถที่จะดำเนินการแล้วก็กล้าตัดสินใจหน้างานนะคะก็ระบุว่าภาคประชาชนเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดในการปราบปรามโรงงานที่ลักลอบการปล่อยน้ำเสียเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศของลุ่มน้ำปราจีนบุรีให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วนะก็ยังมีเรื่องของน้ำเสียอีกเรื่องปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะก็ทำให้เห็นว่าส่งผลกระทบต่อชาวบ้านนะต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเนี่ยอย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาพนะที่เราเห็นว่าโอ้โหปลานี่ลอยตายกันแบบว่านะมหาศาลเลยจริงๆนะคะก็คงภาคส่วนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องดำเนินการแล้วก็หามาตรการต่างๆในการทำอย่างเร่งด่วนกันต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะจากในเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะก็เรียกว่า อยู่ยากกันเต็มทีนะโดยเฉพาะอย่างพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะในหลายๆจุดทั้งลงที่ไปลงในแหล่งน้ำนะกากของเสียต่างๆที่ลงไปในพื้นที่แหล่งน้ำแล้วก็เรียกว่ายังมีช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่อีกหลายจุดอยู่เหมือนกันเนาะเท่าที่ติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยอนุญาตให้เปิดหรือว่าการกำจัดของเสียนะคะที่ต้องปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมนะหรือว่าเรื่องทุนของต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานประจีนนี่จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของโรงงานรีไซเคิลขยะหรือว่าโรงงานเรียกว่าโรงงานหลอมนะในการกำจัดขยะพวกนี้ก็เข้ามามีอยู่หลายโรงงานเหมือนกันนะคะเพราะงั้นมาตรการจะดูแลยังไงนะคะมีการลักลอบหรือเปล่าเป็นไปตามกฎหมายไหมช่องโหว่ตรงไหนเกิดขึ้นบ้างนะคะระบบการจัดการต่างๆก็คงต้องเรียกว่าเคร่งครัดกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาทีเนี่ยโอ้โหผลกระทบหรือว่าผลเสียเนี่ยมันเรียกว่ามูลค่าแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะคะหรือว่าบทลงโทษต่างๆเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะอัตรา โทษปรับตามกฎหมายของโรงงานเนี่ยจริงๆก็อาจจะรุนแรงไม่พอนะคะเพราะว่าจ่ายค่าปรับนิดนึงก็สามารถที่จะทำงานต่อไปได้แล้วหลักแสนอาจจะไม่พอหรือเปล่าหรือคงต้องมีมาตรการในการลงโทษอะไรที่มากกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามรอดูกันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องของมาตรการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะตอนนี้สำคัญมากเหมือนกันนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็พูดกันมานานแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยหลายๆคนหลายๆภาคส่วนก็อาจจะไม่ได้ตระหนักมากเพียงพอในเรื่องนี้นะคะที่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะแวะมาทักทายหลายคนคุณพักเคอินยังอยู่ด้วยกันบอกว่าใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะแวะมาส่งนะคะยังไม่ง่วงนอนใช่ไหมยังเปิดจสร้อยเอาไว้เป็นเพื่อนอยู่นะคะในช่วงดึกๆก่อนนอนคุณพักเคอินบอกว่าดูเรดาร์กลุ่มฝนละอยู่แถวๆสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะคะใกล้จะสลายแล้วด้วยแล้วก็กรุงเทพ
รังสิตก็ยังปลอดฝนนะคะโซนรังสิตยังปลอดฝนอยู่ตอนนี้มีผู้ช่วยที่ตรวจสอบเรดาร์ฝนให้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยดูให้ช่วยรายงานสถานการณ์ด้วยใครที่ขับรถอยู่เป็นยังไงบ้างวันนี้น่าจะปลอดโปร่งโล่งสบายเลยใช่ไหมคะในเส้นทางต่างๆในพื้นที่ที่ขับรถกันอยู่ในช่วงดึกๆคืนนี้นะคะการสัญจรหรือว่าการเดินทางเนาะในช่วงนี้ก็จะมีอีกข่าวหนึ่งในเรื่องของแผนการรถไฟฟ้านะคะที่ด้วยบอกว่าจะมีแบบ17บาทถึง45บาทเนี่ยที่คาดว่าจะมีการเริ่มต้นกันวันที่1มกราคม70นะคะในเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะภายใต้กรอบค่าโดยสาร17ถึง45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระการใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องมีการเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายครั้งซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ต้องรับภาระแรกเข้านะคะแล้วก็ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการเดินทางข้ามระบบโดยทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่า1มกราคม70เนี่ยต้องพร้อมเตรียมระบบชำระเงินแล้วก็การคืนส่วนต่างต่างๆให้กับผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์นะคะในเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าทางคมนาคมก็เตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างของค่าโดยสารโดยในระยะเปลี่ยนผ่านค่ะจะยังคงใช้กลไกสัมปทานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเดิมเพื่อให้สามารถเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยไม่ต้องรอการปรับโครงสร้างสัมปทานทั้งหมดนะคะผู้โดยสารจะยังคงชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติเมื่อใช้บริการจากนั้นระบบก็จะคืนเงินส่วนต่างตามสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังให้กับประชาชนชาวไทยที่ลงทะเบียนและผ่านเงื่อนไขมาตรการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสุทธิในการเดินทางให้อยู่ภายใต้กรอบค่าโดยสารที่กำหนดนะคะทั้งนี้ก็การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นระบบคืนเงินภายหลังไม่ใช่การปรับลดค่าโดยสารที่เรียกเก็บณประตูทางเข้าออกให้เหลือไม่เกิน45บาททันทีนะคะก็คือต้องจ่ายไปก่อนแหละแล้วเดี๋ยวคนไหนที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ตัวแอปก็จะมีการปรับแล้วก็คืนเงินให้เนาะทางกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าอยู่ระหว่างการประสานของธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตรชำระเงินมาตรฐาน EVM ทั้งบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตที่รองรับการแตะจ่ายค่ะให้เข้ากับระบบลงทะเบียนแล้วก็คืนเงินส่วนต่างรวมถึงหารือรองรับบัตรแรปปิดซึ่งประชาชนใช้งานอยู่ในปัจจุบันด้วยโดยมีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาระบบหัวอ่านบัตรของรถไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐานเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามสายด้วยนะคะการพัฒนาระบบตั๋วร่วมแล้วก็ค่าโดยสารร่วมเนี่ยมีเป้าหมายลดความซ้ำซ้อนของค่าแรกเข้าทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายรถไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยกระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายการเชื่อมโยงระบบตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะและเรือในระยะต่อไปด้วยเพื่อให้การเดินทางจากชุมชนสู่สถานีรถไฟฟ้าแล้วก็จุดหมายปลายทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยตั้งเป้าหมายกันเอาไว้ว่า1มกราคมปี70จะลด ลดภาระประชาชนที่เดินทางข้ามสายด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรียกว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญมากนะสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานแล้วก็คนในเขตเมืองนะคะค่าโดยสารร่วม17ถึง45บาทเนี่ยก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะคะถ้าคนมาใช้รถสาธารณะมากขึ้นนะการลดการใช้งานรถ
ส่วนตัวรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยปัญหารถติดก็น่าจะลดปริมาณรถส่วนตัวลงได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ1มกราคมปี70เนี่ยก็ยังเป็นเป้าหมายเริ่มดำเนินการซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบแล้วก็การอนุมัติที่เกี่ยวข้องด้วยโดยประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางกระทรวงคมนาคมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อ่ะเดี๋ยวอย่างน้อยก็มีการขับเคลื่อนกันแบบจริงจังและเดี๋ยวก็ต้องรอดูอัปเดตข่าวกันต่อไปว่าในราคาแบบเนี้ย1มกราคมจะเป็นไปได้หรือว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆให้เราได้ใช้หรือเปล่านะคะถ้าติดตามดูจากข่าวลงนี้ก็คือตอนนี้หลักๆน่าจะอยู่ที่ตัวระบบการเชื่อมโยงเนาะของบัตรที่เราจะใช้บัตรโดยสารในการแตะเข้าออกว่าเอ๊ะในการเชื่อมของเพราะว่าเรามีสัมปทานอยู่หลายระบบอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าสีนี้จะไปสีนี้หรือว่าใต้ดินจะขึ้นไปบนแบบลอยฟ้าจะยังไงมันจะเชื่อมระบบกันได้ยังไงจะคิดค่าโดยสารหรือว่าการหักส่วนลดส่วนต่างเนี่ยจะต้องทำยังไงก็คือต้องเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของตัวการเชื่อมต่อหรือว่าตัวบัตรต่างๆเนี่ยที่อยู่หลังบ้านทั้งนั้นเลยที่จะต้องมาอัปเดตแล้วก็ดูกันว่าจะทำยังไงแต่ส่วนหนึ่งที่งบประมาณที่รัฐได้ดูแลในส่วนนี้ก็เรียกว่าก็น่าจะผ่านขั้นตอนไปแล้วในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามดูกันก็น่าจะเป็นเรียกว่าข่าวดีนะคะที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางเข้าเมืองในระยะไกลๆนะก็น่าจะเซฟค่าใช้จ่ายกันไปได้เยอะทีเดียวเลยสำหรับข่าวนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

เดินทางด้วยกันต่อนะคะอยู่กับจสร้อยในช่วงนี้23:43แล้วนะคะใครที่เดินทางกันอยู่ส่วนไหนตรงไหนยังไงนะก็ให้ข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะจุดไหนมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือว่ามีสิ่งที่ต้องแจ้งบอกเตือนกันก็โทรเข้ามาได้นะคะดอกจัน1808-1137นะคะก็มีที่จสร้อยเราอยู่ด้วยกันตลอด24 ชั่วโมงเลยนะนะคะมีอีกหนึ่งงานนะในเรื่องของเรียกว่าในช่วงเวลากลางคืนนะคะตรงบริเวณถนนราชดำเนินกลางเนี่ยเขามีการแสดง immersive art ด้วยนะตรงอาคารสถิตไทยชโยนะคะก็คือเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะเป็นการฉายเรียกว่าฉายภาพ immersive เข้าไปบนตัวตึกอะนะคะก็จะเป็นแสงสีที่เรียกว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตรงนี้ก็คือจะเป็นการแสดงศิลปะแสงสี immersive art ชุดแสงแห่งแผ่นดินนะคะจากพระราชหฤทัยสู่ความยั่งยืนจัดขึ้นช่วงวันที่13วันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะในช่วงเวลา 19:00 นก็คือจะเริ่มเปิดไฟตอนช่วงประมาณ 13:00 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถิตไทยชโยถนนราชดำเนินกลางนะคะการแสดงตรงนี้ก็เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ภาพที่ฉายไปบนตัวตึกด้วยแสงสีตรงนี้เนี่ยก็จะถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระราชปณิธานตลอดจนพระราชกรณียกิจนานับประการค่ะที่ทรงอุทิศพระวรกายแล้วก็เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนประสบนิกรชาวไทยนะคะการแสดงแสงสีตรงนี้นะคะก็จะเป็นการนำเทคโนโลยีการนำเสนอภาพแสงสีการเคลื่อนไหวเนี่ยผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็น immersive art นะถ่ายทอดเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณผ่านมิติของศิลปะร่วมสมัยนะคะใครที่สนใจก็ไปดูได้ก็คือแสงสีการเคลื่อนไหวเนี่ยผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็น immersive art นะถ่ายทอดเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณผ่านมิติของ

แสงไฟเนี่ยก็จะแปลเปลี่ยนไปนะในรูปแบบต่างๆนะรูปของธงชาติไทยนะคะเรื่องราวของพระราชกรณียกิจนะคะใครผ่านไปแล้วเห็นสวยยังไงถ่ายรูปมาฝากกันได้นะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นเนี่ยแสงสีที่จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนนะคะสำหรับจุดนี้ก็เห็นบอกว่าเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ยคนก็ไปแบบเหมือนแบบโอ้ไปจอดรถชะลอดูกันก็สวยสดงดงามกันเลยทีเดียวเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งของถนนราชดำเนินในช่วงกลางคืนนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เราติดตามดูกันอยู่เส้นทางของคอนเสิร์ตเลิกตรงราชมังคลานะคะก็อาจจะโอ้ตั้งแต่ช่วง5ทุ่มใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะเมื่อช่วง5ทุ่มนี้เห็นเป็นเส้นสีแดงรถติดเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มเส้นถนนรามคำแหงนะคะก็เป็นน่าจะเคลื่อนตัวได้แล้วล่ะนะคะเห็นเป็นแดงสลับเหลืองแล้วรถประมาณรถเยอะก็ไปหนาแน่นกันอยู่ในบริเวณนี้แต่ว่าก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างช้าๆนะคะตั้งแต่บริเวณตรงแถวๆซอยรามคำแหง24นะก็เริ่มมีปริมาณรถเยอะเลยทั้งสองฝั่งไปจนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะฝั่งขาเข้าเมืองเนี่ยน่าจะดูเยอะหน่อยแต่ฝั่งขาออกนี่ก็พอเรียกว่าตามกันไปได้นะคะนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งส่วนด้านหลังเนี่ยด้านซอยด้านหลังนะคะที่เป็นตรอกซอกซอยต่างๆเนี่ยอย่างที่เมื่อช่วงเย็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็มีคนแอบเอารถไปจอดตามหน้าหมู่บ้านบ้านคนอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ในซอยต่างๆที่จะทะลุออกมาได้นี่ก็หนาแน่นเหมือนกันในช่วงนี้นะคะใกล้ๆจะเที่ยงคืนแบบนี้อันนี้ก็บริเวณนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะของคอนเสิร์ตใหญ่ตรงนี้นะคะก็เรียกว่าโอ้คนเยอะมากเลยทั้ง3วันเลยทีเดียวนะสำหรับตรงจุดนี้นะคะรามคำแหงส่วนเส้นทางอื่นๆตอนนี้ก็ดูแล้วก็นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะในช่วงเวลานี้ในช่วงดึกๆแบบนี้ขอมาดูในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวมาดูติดตามของหายก่อนคุณยานีนะคะแจ้งมาเป็นพาสปอร์ตหายนะเป็นพาสปอร์ตแล้วก็บัตรประชาชนบัตรบริจาคร่างกายนะคะบอกว่าน่าจะไปทำตกหายบริเวณลานจอดรถโซน A ของสนามบินสุวรรณภูมินะคะในช่วง23นาฬิกานะคะก็ฝากด้วยเผื่อใครเก็บได้โทรศัพท์มือถือของคุณกนิษฐานะคะบอกว่าขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนจากพุทธมณฑลสาย4ไปลงที่หมู่บ้านสินสมบูรณ์เมื่อช่วง10โมงเช้านะคะเป็นลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่เป็นซัมซุงเคสสีชมพูนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าขึ้นจากพุทธมณฑลเมื่อ10โมงเช้าแล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านสินสมบูรณ์นะคะ อีกท่านหนึ่งคุณจันทิมานะคะลืมเป็นซัมซุงเคสสีฟ้าขึ้นจากหมู่บ้านพันศักดิ์วิลล่าที่ปิ่นเกล้าไปลงที่ซอยวุฒิอากาศ14ขึ้นแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้เลยนะคะตรงนี้ก็ตั้งแต่เมื่อช่วงสักทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะใครที่รับผู้โดยสารจากหน้าหมู่บ้านพันศักดิ์วิลล่าปิ่นเกล้าไปลงที่ซอยวุฒิอากาศฝากดูด้วยนิดหนึ่งนะคะผู้โดยสารบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้เป็นซัมซุงเคสสีฟ้านะคะอยู่ที่บนเบาะหลังของรถแท็กซี่แล้วก็จะมีของคุณยานีนะคะลืมกระเป๋าสะพายเอาไว้เป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กสีน้ำตาลแล้วก็มีเอกสารสำคัญมีบัตรประชาชนบัตรประกันชีวิตนะคะมีเงินสดอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งนะคะขึ้นรถแท็กซี่ไม่ทราบสีก็จำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าคนขับชื่อคุณสมพงษ์นะคะจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปลงที่รังสิตคลอง7เมื่อช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองฝากดูด้วยแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายเอาไว้บนนั้นนะคะอีกเคสหนึ่งบอกว่าลืมเป็นเดี๋ยวนะคะเป็นแท็บเล็ตนะคะเป็นแท็บเล็ต Xiaomi เคสสีดำนั่งรถจากโคมโปรสุวรรณภูมิไปลงที่บลูคอนโดที่ซอยลาซานตอนช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ

0: เรียนรถแท็กซี่นะนะคะอ๋อ1มมขอไข่8851นะคะคนขับชื่อคุณชูชัยนะแต่ว่าทราบชื่อเพราะว่าโอนเงินให้แต่ว่าลืมแท็บเล็ตเอาไว้นะคะบนรถเป็นแท็บเล็ตเคสสีดำขึ้นรถเมื่อช่วง15 นาฬิกานะคะวันนี้เมื่อช่วงบ่ายจากโฮมโปรสุวรรณภูมิไปลงที่บลูคอนโดที่ซอยลาซานนะคะใครเก็บได้หรือว่ามีโน้ตบุ๊กนะคะแท็บเล็ตเนี่ยเป็นแท็บเล็ตของผู้โดยสารยังไงฝากช่วยแจ้งมาด้วยละกันข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจเลยบางคนบอกว่าเวลาลืมคอมพิวเตอร์ลืมแท็บเล็ตเนี่ยบางทีมูลค่าเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่เลยกับงานหรือว่าของที่อยู่ในนั้นต่างหากนะคะข้อมูลสำคัญน่ะทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆบางทีอยู่ในนั้นเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าจะหามาทดแทนได้ยังไงนะคะเผื่อใครเก็บได้ยังไงก็ฝากช่วยแจ้งจสร.ด้วยละกันนะคะเราจะได้ประสานแจ้งเจ้าของนะเพื่อที่จะได้ติดตามมา รับคืนนะคะมีคุณวราพรแจ้งแทนเพื่อนชาวจีนนะคะบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone สีม่วงเข้มเอาไว้อะในรถนะคะเมื่อช่วงเที่ยงคืนก่อนหน้านี้เป็นเที่ยงประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะเมื่อช่วงเนี่ยแหละก่อนเช้าวันเนี้ยขึ้นรถจากเอ็มสเฟียไปลงที่คอนโดฟิลจันสาธรนะคะเป็นรถเก๋ง MG ไม่ทราบสีทะเบียนททหารออ่าง537นะคะก็ฝากดูด้วยนะคะอันนี้ลืมเอาไว้เป็นผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินะมีหลายเคสอยู่เหมือนกันนะยังไงก็ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้ดีนะคะเพราะว่าลงจากรถเนี่ยบางทีรีบๆนะลืมนู่นลืมนี่เอาไว้บนรถนะคะก็ตรวจสอบสิ่งของของท่านก่อนลงจากรถด้วยมีอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงดึกวันนี้ด้วยนะ เป็นถนนกาญจนาภิเษก M9 มอเตอร์เวย์สาย9นะคะช่วงต่างระดับรามอินทรากม42+858ที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเสรีไทยค่ะ46+922นะคะจุดเกิดเหตุอยู่กม45+800นะคะเป็นรถกระบะชนคนค่ะมุ่งหน้าคือรถเนี่ยมุ่งหน้าไปทางบางนานะแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตรงจุดนี้ได้รับแจ้งมา1รายนะคะรถเร็วไม่ได้มีการชะลอตัวเนาะตรงจุดเกิดเหตุนะคะเคลื่อนตัวได้เพราะว่าช่วงกลางคืนแบบนี้นี่ก็อันตรายเหมือนกันเนาะรถขับเร็วๆนะคะอันนี้จะเป็นช่วงต่างระดับรามอินทราที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเสรีไทยมีอุบัติเหตุนะคะได้รับแจ้งมาที่กม45+800มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะเป็นรถกระบะไปชนคนนะคะอันนี้ล่าสุดเลยเป็นอุบัติเหตุรายที่22สำหรับในคืนวันนี้นะคะมีแจ้งของหายเพิ่มมาอีก1รายนะเป็นกระเป๋าสะพายนะคะสีดำของชาวต่างชาตินะคะขึ้นรถนั่งแท็กซี่แล้วลืมไว้คาดว่านั่งจากสุวรรณภูมินะคะแล้วก็มาลงที่โรงแรมเกรทเรสซิเดนซ์ที่ลาดกระบังเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คอควาย8989กทม.นะคะผู้โดยสารลืมกระเป๋าสะพายสีดำเอาไว้ผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติเป็นออสเตรเลียแล้วก็ในภายในมีเงินด้วยนะคะมีเงินสดมีเสื้อผ้ามียานะคะแล้วก็นั่งแท็กซี่จากสุวรรณภูมิมาลงที่โรงแรม Great Residence นะคะใครรับผู้โดยสารท่านนี้มาก็ฝากช่วยโทรมาแจ้งจสร.ด้วยนะคะผู้โดยสารลืมกระเป๋าสะพายสีดำเอาไว้แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอควาย8989ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับคืนวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะในช่วงดึกคืนนี้เดี๋ยวเราขอไปอัปเดตอุบัติเหตุประจำวันที่13ตุลาคมกันค่ะ
1: อัป Update Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะมีอุบัติเหตุ22รายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย4คนค่ะเป็นในกรุงเทพมหานคร1คนแล้วก็เป็นต่างจังหวัด3คนค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกการติดตามนะคะในทุกๆช่องทางเลยมีแวะมาส่งด้วยนะมีคุณระพีคุณพักเคอินนะคะมีน่าจะมีอีกหลายท่านแหละนะคุณอภิชาติด้วยนะคะที่อาจจะฟังอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ทักทายกันนอนดึกกันจังเลยนะคะวันนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆที่ยังขับรถอยู่ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็เปิดจอสอร้อยเอาไว้เป็นเพื่อนเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวสารในช่วงหลังเที่ยงคืนกันต่อนะคะก็ทางคุณอนัชชานะคะจะมาเรียกว่าติดตามข่าวสารต่างๆกับทางจอสอร้อยกันต่อกับคุณอนัชชาละกันเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามในทุกช่องทางด้วยดิฉันรัศมีมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปนะ
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับไม่นี่เนาะ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทหารและตำรวจรับพระราชทานปริญญาบัตรรับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประดับเป็นสิริมงคลอยู่ในบ้านเรือนทั่วประเทศนอกจากเป็นภาพแห่งความยินดีที่มีบุคคลในครอบครัวภาคเพียรศึกษาจนสำเร็จชั้นปริญญาแล้วยังเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนจะออกไปเริ่มทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2473เช่นเดียวกันก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นครั้งแรกและถือเป็นประเพณีสืบต่อมาแต่ครั้งนั้นพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจึงเป็นงานเสด็จพระราชดำเนินหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์จนถึงทุกวันนี้ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆและพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนในร้อยเหล่าทัพต่างๆหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครตั้งแต่พุทธศักราช2493เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบันนานกว่า50ปีซึ่งภายหลังเมื่อมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ด้วยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษานี้ยังมีสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งอีกประการหนึ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรและพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางสำหรับบัณฑิตจะได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนตัวและแก่สังคมดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2498ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีที่ท่านทั้งหลายได้มีความสามารถศึกษาสำเร็จในมหาวิทยาลัยนับเป็นเกียรติสำคัญตอนหนึ่งของชีวิตซึ่งเชื่อมั่นว่าท่านจะรักษาเกียรติที่ท่านได้รับในท่ามกลางสันนิบาตนี้ไว้ได้ดีทุกวิถีทางคือจะทำอะไรจะต้องนึกถึงเกียรติยศของท่านอยู่เสมอและหวังว่าท่านจะได้ใช้ความรู้ความคิดและความสุจริตปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

ระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหน่วยงานทั้งหลายสร้างขึ้นไว้ณสถานที่ต่างๆคือพระบรมราชานุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนานนับประการที่พระราชทานไว้แก่ปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เป็นต้นมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงพระราชอุทิศถวายเป็นคราวแรกเมื่อเสด็จสวรรคตบรรจบรอบปีเมื่อพุทธศักราช2469และเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงพระราชประสงค์ไว้ว่าให้มีหนังสือสร้างขึ้นในงานพระบรมศพแห่งพระองค์เป็นส่วนศาสนูปถัมภกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชดำริสร้างพระไตรปิฎกถวายเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเรียกว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐพิมพ์แล้วเสร็จ3เล่มในงานพระบรมศพแล้วเสร็จสมบูรณ์รวม45เล่มพร้อมกับหนังสือดีกาสารัตติปณีพระราชทานในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตในพุทธศักราช2473ต่อมาเมื่อรัฐบาลและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานณสวนลุมพินีตั้งแต่พุทธศักราช2485จึงได้กำหนดให้มีพิธีถวายบังคมในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีในรัชกาลปัจจุบันนับแต่ปี2494ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายณโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในช่วงเช้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสรณ์สวนลุมพินีในเวลาบ่ายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวชิราวุธานุสรณ์ณพระราชอุทยานสรานรมณ์ในช่วงเย็นอีกงานหนึ่งซึ่งนับจากพุทธศักราช2515งานนี้ได้เลิกจัดไปการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยมีแบบอย่างการปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบมาเช่นนักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณขณะเปิดพระวิสูตรนักเรียนสวดวชิราวุธานุสรณ์คาถารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร้องเพลง O King Our Help และเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเราเด็กในหลวงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินทั้งหมดย่อมเป็นประจักษ์พยานว่าพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ายังสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชั่วนิรันดร์

0: พุทธเจดีย์ที่พบในแผ่นดินไทยเหล่านี้เป็นสิ่งบอกให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เจริญรุ่งเรืองมานานกว่าพันปีโดยเฉพาะพระพุทธรูปรูปพระปฏิมาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนสร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างอันประณีตงดงามก็เพื่อน้อมนำให้เกิดความเลื่อมใสเจริญศรัทธาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาทั้งในส่วนที่เป็นการพระราชกุศลของพระเจ้าแผ่นดินและของอนาประชาราษฎร์ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรอยตามสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้โดยครบถ้วนส่วนที่เป็นราชประเพณีที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธรูปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปสำคัญมีมาแต่ครั้งโบราณบ้างรวมถึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่ในวาระมหามงคลต่างๆอันจำแนกเป็นพระพุทธรูปทรงพระราชอุทิศถวายพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนได้แก่พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่7พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่8และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่8พระพุทธรูปทรงสร้างเป็นพุทธบูชาในการทรงพระผนวดตามราชประเพณีคือพระพุทธนราวันตบพิตรประดิษฐานณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารพระพุทธรูปทรงสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สิริราชสมบัติและในมหามงคลสมัยที่ประชนมายุครบรอบสำคัญตามราชประเพณีได้แก่พระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50จำนวน4องค์มีความหมายเนื่องในพระองค์ที่สำคัญยิ่งคือพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์พระพุทธรูปปางห้ามญาติพระพุทธรูปประจำวันพระบรมราชสมภพพระพุทธรูปปางนาคปลกหมายถึงพระเสาองค์อภิบาลพระชนมายุซึ่งได้พ้นจากการอภิบาลพระพุทธรูปปางสมาธิหมายถึงพระพฤหัสบดีองค์อภิบาลพระชนมายุต่อจากพระเสาเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2530โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา5รอบปางสมาธิและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานวันพระบรมราชสมภพวันจันทร์ปางห้ามญาติต่อมาในพุทธศักราช2542ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนี่คือพระพุทธนวราชบพิตรซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างพระราชทานจังหวัดต่างๆเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะที่ทรงตรวจชนพอพระราชฤทัยแล้วยังทรงบรรจุพระพิมพ์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงอนาประชาราษฎร์พระพุทธปฏิมาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามราชประเพณีในรัชกาลปัจจุบันจึงเป็นรูปเปรียบแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์อัครศาสนูปถัมภกและเป็นสิ่งสำแดงว่าพระพุทธศาสนาจักได้รับการจรรโลงไว้สืบไป
1: จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอะค่ะที่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอ100ค่ะขณะนี้วันที่14ตุลาคม2569แล้วนะคะคืนนี้เริ่มมีฝนแล้วน้ำอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะกำลังมุ่งหน้าไปทางสมุทรสาครอยู่นะคะคืนนี้แล้วก็วันนี้นะคะเรา อยู่กับทีมงานหลังใหม่แล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะห่วงน้องฝนนะคืนนี้นะก็ดูระดับน้ำในแม่น้ำด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เรายังมีเรื่องของการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งวันนี้มีการจัดเสวนาพิเศษนะเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีแล้วก็มีการวางโจทย์การเติบโตรอบใหม่ของประเทศนายเคนจิโอคามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF บอกว่าประเทศไทยวันนี้แตกต่างจากเมื่อครั้งที่เป็นเจ้าภาพการประชุมในปี2534อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบในครั้งนั้นกับในวันนี้ถือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวขึ้นมากกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวเพิ่มจากเดิมที่ไม่ถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้อยู่ที่มากกว่า 8,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วอัตราความยากจนของไทยลดลงจากมากกว่า 50% เหลืออยู่ที่ไม่ถึง 5% แล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพสูงจนกลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านการผลิตการค้าและการท่องเที่ยวดาเอ็มเอฟระบุว่ามีไม่กี่ประเทศที่สร้างการเปลี่ยนผ่านกว้างขนาดนี้ได้ภายใน1รุ่นอายุคนนะคะส่วนนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540นะคะเราก็มีการปฏิรูประบบการเงินครั้งใหญ่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นและการสร้างเงินสำรองแต่ว่าโจทย์ทางเศรษฐกิจในวันนี้นะคะอยู่ที่ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งหนี้ครัวเรือนสินเชื่อ SME และการเติบโตที่ชะลอลงนะคะส่วนที่ปปช.ค่ะนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยถึงกรณีการปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหา3คนในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568หลังครบกำหนดระยะเวลาฝากขัง84วันนะคะคือก็บอกว่าเรื่องนี้ปปช.เนี่ยรับเรื่องมาจากพนักงานสอบสวนที่เขาก็คุมตัวไว้2เดือนแล้ว60วันแล้วนะมาถึงตรงนี้ก็เหลืออยู่24วันนะทีนี้การทำงานเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐและระบบไต่สวนในคดีอาญาการเริ่มต้นนับระยะเวลาการขังผู้ถูกกล่าวหาจะเริ่มนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งและครบกำหนดตามระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งซึ่งกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน84วันเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนดแล้วเนี่ยก็ต้องปล่อยตัวออกไปอันนี้ก็เป็นการคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายแต่ว่าไม่ได้ปล่อยตัวไปเฉยๆนะแต่ว่าปปช.ก็ยังมีอำนาจในการไต่สวนคดีต่อไปนะคะในส่วนความคืบหน้าของการดำเนินคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568จากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.พบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รายมีพฤติการร่วมกันกระทำความผิดอาญาในการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบและเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและก็จากการไต่สวนพยานบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันกว่า1,000 คนนะคะก็ทำให้พบว่ามีกลุ่มเครือข่ายนายหน้า ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานติดต่อและเรียกรับเงินจำนวน110สายทำให้ทราบถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนรู้เห็นกับขบวนการเรียกรับเงินจากผู้ข้อสอบจำนวนมากกว่า 6,000 คนนะคะปปช.อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหารายใดอย่างไรบ้างนะคะโดยคาดว่าจะพิจารณาได้แล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569นะคะส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมของภาคอุตสาหกรรมนะคะนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังมีภารกิจฟื้นฟูในหลายพื้นที่นะทั้งปัญหาน้ำเน่าเสียและความเสี่ยงจากการปนเปื้อนซึ่งสอท.ก็พร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบำบัดน้ำเสียและการฟื้นฟูพื้นที่นะนอกจากนี้แล้วสอทอยังผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ SME ทั้งการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมการฟื้นฟูเครื่องจักรและสารประกอบการให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วนะคะส่วนกรมควบคุมมลพิษนะคะก็มีการไปตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะซึ่งพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะพ่นอยู่กับวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้านะคะจึงอายัดของกลางแล้วก็เร่งสืบหาแหล่งที่มานายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองกองตรวจมลพิษร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นไปตรวจสอบโกดังให้เช่านะคะตั้งอยู่ในหมู่ที่1ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองผลการตรวจสอบเนี่ยก็พบกองเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหลายประเภทแล้วยังพบเครื่องจักรด้วยนะอันนี้ก็ทำให้มีลักษณะเข้าข่ายการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแต่ว่าตอนที่ตรวจสอบเนี่ยคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้นะทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจึงอายัดสิ่งของที่ตรวจพบในโกดังไว้แล้วแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะส่วนขณะประเทศนะคะรัฐบาลของสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ปรับเปลี่ยนจุดยืนเปิดทางให้บริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเนี่ยส่งโมเดล AI ให้หน่วยงานของสหราชอาณาจักรทดสอบความปลอดภัยก่อนเปิดตัวได้โดยไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็เป็นการผ่อนคลายของรัฐบาลสหรัฐต่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยของ AI เปิดทางให้บริษัทของสหรัฐเนี่ยทำงานร่วมกับสหราชอาณาจักรได้มากขึ้นขณะที่หลายๆประเทศกำลังหาทางกำกับดูแลเทคโนโลยี AI ที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนจีนนะคะนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนและกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนพบหารือกับทิมคุกประธานคณะกรรมการบริหาร Apple Inc. ที่อาคารมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งนะก็บอกว่าอันนี้เป็นการดำเนินการตามความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศและการสร้างความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีเสรีภาพเชิงยุทธศาสตร์บนพื้นฐานความเคารพความยุติธรรมและหลักการตอบแทนกันและกันเพื่อหนุนความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและโลกรวมถึงจะก่อให้เกิดความคาดหวังและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีสำหรับบริษัทข้ามชาตินะบอกว่าจีนยินดีต้อนรับบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทุกประเทศรวมถึง Apple เดินหน้าความร่วมมือกับจีนที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันและทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและร่วมคว้าโอกาสจากการสร้างความทันสมัยของจีนนะส่วนคุกเนี่ยบอกว่า Apple เนี่ยเชื่อมั่นในการพัฒนาระยะยาวของจีนอย่างเต็มเปี่ยมและก็จะทำหน้าที่เป็นสะพานแห่งการติดต่อสื่อสารภายในประชาคมธุรกิจเพื่อมีส่วนเสริมสร้างการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีเสถียรภาพยิ่งขึ้นนะคะ มีใครที่รายงานจากเยอรมนีนะคะนายฟรีดริชแมสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีบอกว่าข้อตกลงล่าสุดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกน้ำมันดีเซลนั้นเป็นสิ่งที่เยอรมนีและยุโรปไม่อาจยอมรับได้อย่างเด็ดขาดเยอรมนียังคงปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและก็คำมั่นว่าจะสนับสนุนยูเครนต่อไปนะเขาบอกว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเนี่ยสามารถไว้วางใจได้อย่างเต็มที่เลยนะว่าทั้งเยอรมนีแล้วก็ยุโรปจะยังคงให้การสนับสนุนต่อไปนะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณระพีคุณอภิชาติด้วยนะคะคุณภคีอินนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราไปชมสารคดีกันค่ะ

พเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2476นี้คือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์เหนือพระแท่นราชบัลลังก์ในการเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงลงพระประมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามพระบรมฉายาลักษณ์ในเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งนี้ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญเป็นแบบเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานเบื้องหน้าอาคารรัฐสภาเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองนำมาซึ่งความสุขของปวงอนาประชาราษฎร์และความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองหลังจากพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลต่อเนื่องกันได้แก่พระราชพิธีฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพระราชพิธีเปิดสภาผู้แทนราษฎรพระราชพิธีเปิดสมัยประชุมสามัญสภาผู้แทนราษฎรและยังมีการเฉลิมฉลองในส่วนที่เป็นกิจกรรมต่างๆของทางราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนแบบอย่างการพระราชพิธีแต่ครั้งนั้นภายหลังกำหนดเป็นรัฐพิธีเรียกว่ารัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญรัฐพิธีเปิดประชุมสภาเว้นการพระราชทานรัฐธรรมนูญอย่างเป็นพระราชพิธีดังเดิมเช่นในสมัยรัชกาลที่8เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเสด็จนิวัตประเทศไทยได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีฉลองรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2488ต่อมาในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีลงพระประมาภิไธยและพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ในรัชกาลปัจจุบันนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นต้นมาทรงประกอบพระราชกิจตามแบบแผนที่เคยปฏิบัติมาดังนี้พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมของทุกปีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าอาคารรัฐสภาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอนันตสมาคมการเชิญพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะนี้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์การต่างๆได้กำหนดให้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่พุทธศักราช2517การทรงลงพระประมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งแต่เดิมเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีณพระที่นั่งอนันตสมาคมเปลี่ยนเป็นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทรงพิจารณาลงพระประมาภิไธยส่วนรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหล่านี้ต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า50ปี

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวียนมาบรรจบครบรอบปีนั้นเป็นราชประเพณีที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฉลองอย่างหนึ่งคือการฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษากำหนดวันตามจันทรคติและการเฉลิมอีกอย่างหนึ่งเป็นงานบำเพ็ญพระราชกุศลตามวันสุริยคติราชประเพณีการเฉลิมพระชนมพรรษานี้ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมามีการกำหนดเวลาและสถานที่การจัดงานต่างกันตามแต่ราชการในราชการปัจจุบันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีและในปี2506ทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบพระนักษัตรคือมีพระชนมพรรษา36พรรษานับเป็นวาระมหามงคลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเป็นพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำราชการโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองและเงินหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพิธีฉลองสมโภชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังส่วนการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษานั้นในเวลาเช้าของวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2506พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและข้าราชบริพารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากบรรพชิตจีนและยวนและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา3รอบนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงมูรธาภิเษกขึ้นโดยเสด็จออกณพระที่นั่งราชฤดีทรงเครื่องเสวตภัตรประทับบนพระแท่นพระมูรธาภิเษกสนานเจ้าพนักงานพระราชพิธีไขสหัสธาราสมเด็จพระสังฆราชถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยครอบพระกิ่งพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้าเบญจขับรัชกาลที่5และพระครูวามเทพมุนีถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆ์ตามขติยราชประเพณีในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ประทับพระที่นั่งราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบูชาพระรัตนตรัยณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานี้นับเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาติด้วยเป็นวาระสำคัญที่เหล่าประสบนิกรจะได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ60พรรษาในพุทธศักราช2407ตอนหนึ่งว่ามีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ที่ท้องพระโรง60รูปเท่าพระชนมายุแล้วเป่าร้องให้เจ้านายข้าราชการทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระทุกวังทุกบ้านพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาครั้งนั้นจึงนับเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์และครั้งที่สองนี้จัดขึ้นในรัชกาลปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2530ในครั้งนั้นรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายอย่างยิ่งใหญ่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสำคัญคือพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลปางห้ามญาติและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษามหามงคล5รอบปางสมาธิโดยในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2530เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีฉลองสมโภชพระพุทธรูปทั้ง2องค์ในวันที่4ธันวาคมปีเดียวกันพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉลองพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบด้วยยิ่งกว่านั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีที่สง่างามและเป็นมงคลยิ่งนั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามในวันที่16ตุลาคมในวันที่2ธันวาคมรัฐบาลได้จัดให้มีรัฐพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นณวัดสุทัศน์เทพวรารามและในวันที่5ธันวาคมได้มีรัฐพิธีแห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลที่พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงบ่ายวันเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศและพัดรองที่ระลึกแก่บรรพชิตจีนและยวนพระสงฆ์ห้ารูปสวดพระพุทธมนต์นวัคคหายุทธสมธรรมพระราชทานสังฆวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทสูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในจากนั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศไตรและพัดรองที่ระลึกในวันรุ่งขึ้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลเลี้ยงพระณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงสดับพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคถาอันเป็นหลักธรรมะเกี่ยวกับการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอสวนหลวงร.9สวนสาธารณะอันร่มรื่นในกรุงเทพมหานครและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้พระราชทานนามว่าสะพานพระราม9นี้เป็นส่วนหนึ่งของถาวรวัตถุเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้และยังคงเอื้อประโยชน์แก่สาธารณชนจวบจนปัจจุบัน

พุทธศักราช2542นับเป็นปีที่สำคัญยิ่งด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบและในวาระมหามงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้จัดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ขึ้นประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเป็นพระพุทธรูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีหล่อและฉลองสมโภชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่สำคัญยิ่งที่ทรงปฏิบัติสืบเนื่องมาตามราชประเพณีกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคอันสง่างามเป็นกระบวนเรือในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนี้ในวันที่3ธันวาคมได้มีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งได้พรีกรรมตักพร้อมกันและประกอบพิธีเสกน้ำณพระอารามสำคัญของจังหวัดมารวบรวมและทำพิธีอีกครั้งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมพระราชกุศลทักษิณานุประทานเป็นพระราชพิธีสำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่4ธันวาคมเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีเวลาเช้าของวันที่5ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นในเวลาบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและในวันรุ่งขึ้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลเลี้ยงพระเทศมงคลวิเศษในวันที่8ธันวาคมคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในโอกาสนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเทเลฟูดเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นเอาชนะปัญหาความยากจนและทรงสร้างความมั่นคงทางอาหารเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมพระสุเมนและพระที่นั่งสันติชัยปราการเป็นถาวรวัตถุที่รัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้วรวัตถุที่รัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้

เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาในเดือน5พุทธศักราช2310และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังกอบกู้เอกราชคืนมาได้ภายใน7เดือนเป็นพระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่จารึกในความทรงจำของปวงชนชาวไทยสืบมาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งประดิษฐานเป็นพระบรมราชานุสรณ์ณสถานที่เนื่องในพระราชประวัติยุทธภูมิที่ทรงทำศึกตลอดพระชนชีพเป็นประจักษ์พยานว่าพระวีรกรรมได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้กล้าอย่างไม่เสื่อมคลายพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐานณวงเวียนใหญ่ธนบุรีเป็นพระบรมรูปทรงม้าพระหัตถ์ขวาชูพระแสงดาบพร้อมสู้ศึกประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เริ่มมาแต่พุทธศักราช2477คณะกรรมการผู้สร้างได้จำลองแบบให้มหาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติว่าควรสร้างแบบใดโดยให้บริจาคทรัพย์เป็นคะแนนเสียงสมทบทุนในการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชออกแบบปั้นหล่อด้วยกระบวนช่างสมัยใหม่กรมศิลปากรผู้รับผิดชอบได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีขณะเป็นคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างใช้เวลานานหลายปีเพราะต้องหยุดสร้างในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปี2497จึงเสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2497ต่อมาราชการกำหนดให้วันที่28ธันวาคมเป็นรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีและเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้เทิดพระเกียรติเฉลิมพระบรมนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงเปลี่ยนชื่อรัฐพิธีใหม่เป็นรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในรัฐพิธีวันที่28ธันวาคมทุกปีและในวันนี้ส่วนราชการองค์กรประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างพากันเชิญพุ่มดอกไม้ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกับจัดงานมหรสพเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่พระเจ้าแผ่นดินและอาณาประชาราษฎร์น้อมสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมกัน

าพจิตรกรรมฝาผนังนี้แสดงให้เห็นถึงประเพณีนิยมเนื่องด้วยวันสิ้นสุดปีเก่าและเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ซึ่งมีมาแต่โบราณทั้งที่เป็นพระราชพิธีของหลวงและพิธีของราชพระราชพิธีของหลวงได้แก่พระราชพิธีตรุษและพระราชพิธีสงกรานต์มีการประกอบพิธีขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปในปีเก่าและการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองในโอกาส

0: ปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ปรับเปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยทั้งการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่การรับคตินิยมของตะวันตกมาผสมผสานในส่วนพระราชพิธีนั้นนอกจากมีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามประเพณีนิยมแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการรื่นเริงถวายชัยมงคลปีใหม่พระราชทานบัตรอวยพรและของขวัญพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นต้นในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงแบบอย่างการพระราชพิธีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยนับแต่เสด็จนิวัตประเทศไทยในระยะแรกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วันที่31ธันวาคมและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่1มกราคมการบำเพ็ญพระราชกุศลนี้ภายหลังมีพระราชดำริให้เพิ่มการบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในตอนเช้าวันขึ้นปีใหม่ที่สนามหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบางปีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนณพระพราท้องสนามหลวงด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลขึ้นปีใหม่ซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เริ่มขึ้นในรัชสมัยคือการพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กกำพร้าและเด็กพิการในสถานสงเคราะห์พระราชทานของขวัญแก่ผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติซึ่งได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆการนี้หากมีพระราชกิจอื่นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจแทนธรรมเนียมปฏิบัติที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้คือการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ทูตานุทูตข้าราชการและประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันขึ้นปีใหม่และพระราชทานปฏิทินหลวงสำหรับความสุขปีใหม่แก่ทุกคนและสิ่งที่ประสบนิกรรอคอยในวันปีใหม่คือพรพระราชทานผ่านทางวิทยุโทรทัศน์เป็นประจำทุกปี
1: พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน
0: พรปีใหม่พระราชทานนี้ต่อมายังทรงพระกรุณาทำด้วยฝีพระหัตถ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์เป็นรูปสัญลักษณ์และข้อความที่ลึกซึ้งชวนให้ขบคิดด้วยปัญญาตามความเป็นไปของบ้านเมืองในแต่ละช่วงปีพระราชทานเป็นการส่วนพระองค์แก่คณะบุคคลต่างๆที่ปฏิบัติงานถวายและพรพระราชทานปีใหม่ซึ่งยั่งยืนนานมากว่า50ปีแล้วคือบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พรอันเป็นสิริมงคลที่แสนไพเราะพรแห่งน้ำพระราชฤทัยที่สถิตในดวงใจประสบนิกรชาวไทยชั่วนิรันดร์

เมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกจนเกือบที่จะพลาดพลั้งสูญเสียอธิปไตยแต่ก็รอดพ้นได้ทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าคงเป็นเพราะมีเทพพยดาพิทักษ์รักษาจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการสร้างรูปเทพพยดาองค์นั้นเพื่อสักการะบูชาถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นเทวรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตราธิราชพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระขนาดสูง8นิ้วประดิษฐานณพระที่นั่งทรงธรรมทรงบวงสรวงในวันอังคารและวันเสาร์ประจำทุกสัปดาห์นอกจากนี้ในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ท้ายพระราชพิธีสัมพัทชรชินซึ่งหมายถึงพระราชพิธีขึ้นปีใหม่แต่เดิมของไทยมีการพระราชกุศลในเวลาเช้าจากนั้นเวลาค่ำทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชและเทวรูปพร้อมด้วยจเวตมุกจากหอพระภูมิประดิษฐานณมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อทรงบวงสรวงมีละครหลวงเล่นสมโภชเป็นแบบอย่างธรรมเนียมด้วยต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อหมู่ที่นั่งในพุทธมณฑลและพระที่นั่งทรงธรรมลงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานณพระวิมานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีบวงสรวงในวันขึ้น1ค่ำเดือน5เช่นเดิมแต่ได้อัญเชิญจากพระวิมานมาประดิษฐานณโต๊ะตั้งเครื่องสังเวยในพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีละครหลวงสมโภชสืบมาในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชเป็นพระราชพิธีภายในพระราชสำนักในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ตามโบราณราชประเพณีหากมีพระราชกิจมิได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนเป็นพระราชพิธีประจำปีมิได้ว่างเว้นและในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานณมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อให้ประสบนิกรได้สักการะตั้งแต่วันที่3เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนในตอนเช้าของแต่ละวันเจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชจากพระวิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณโดยกระบวนอิสิริยยศมาประดิษฐานณบุษบกมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอัญเชิญกลับในเวลาเย็นตลอดเวลาเกือบ1เดือนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนาประชาราษฎร์ได้สักการะพระสยามเทวาธิราชเป็นครั้งแรกนี้มีประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางมาอย่างเนืองแน่นทุกวันผู้คนทั้งหลายที่เคยตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองโดยไม่เคยได้เห็นองค์ต่างก็ได้มีโอกาสได้ถวายสักการะโดยใกล้ชิดเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จักจารึกอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยโดยทั่วกัน

แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

0: ายน้ำอันเชี่ยวกรากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากในบริเวณนี้คือส่วนหนึ่งของแม่น้ำยมที่ชาวสุโขทัยขนานนามว่าแก่งหลวงและเคียงคู่อยู่กับแก่งหลวงคือโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าสุโขทัยราชธานีเมื่อครั้งอดีตชาวสุโขทัยเคยเรียกที่นี่ว่าบ้านเมืองเก่าแต่คนทั่วไปรู้จักที่แห่งนี้ในชื่อเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยอุปราชบางพระองค์เคยเสด็จมาครองเมืองนี้ก่อนจะกลับไปเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในภายหลังนั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของศรีสัชนาลัยเมืองเอกที่อยู่คู่สุโขทัยตราบจนอาณาจักรล่มสลายทุกวันนี้ศรีสัชนาลัยคงเหลือเพียงร่องรอยอารยธรรมดั้งเดิมที่ผูกพันกับศาสนาอย่างเหนียวแน่นวัดวาอารามนับร้อยแห่งที่กระจายอยู่ทั่วไปเกิดขึ้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคตินิยมของคนในยุคนั้นที่มักสร้างวัดอุทิศให้แก่บรรพชนสิ่งที่ตามมาคือศิลปะแห่งพุทธสถานอันพร้อมด้วยความงามของรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มจรณำประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งรูปลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมสะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวศรีสัชนาลัยก่อร่างอารยธรรมขึ้นกระทั่งเป็นชุมชนที่มากด้วยคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมนับแต่นั้นร่องรอยความเจริญบนเมืองเก่าแห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำยมยังปรากฏโดดเด่นอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายผ่านห่วงเวลากว่า7ศตวรรษแม่น้ำยมไหลเลาะสู่เมืองศรีสัชนาลัยดังเช่นที่เคยมาหล่อเลี้ยงผู้คนบนสองฝั่งแม่น้ำผู้ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายและในขณะเดียวกันยังคงสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นตราบจนปัจจุบันก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มชนชาวพวนจากแขวงเมืองเชียงขวางในดินแดนล้านช้างพากันอพยพออกจากที่พำนักเดิมเดินทางเข้าสู่แดนสยามกระทั่งมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยแล้วเข้าจับจองพื้นที่ทำกินบริเวณสองฝากฝั่งลำน้ำยมในตำบลหาดเสี้ยวก่อสร้างบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านชาวพวนและอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้เรื่อยมาด้วยความอบอุ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้คือมรดกตกทอดของชาวพวนหรือชาวหาดเสี้ยวในครั้งนั้นสะท้อนถึงลักษณะสังคมที่มีประเพณีความเป็นอยู่เก่าแก่ยาวนานชาวหาเซี่ยวยังดำรงไว้ซึ่งประเพณีพื้นบ้านจนทุกวันนี้ใต้ถุนบ้านถูกจัดไว้เป็นที่สำหรับตีเหล็กเป็นมีดดาบและเครื่องใช้อื่นๆที่ยังทำกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ผิดอะไรกับการย้อมผ้าสำหรับนุ่งห่มด้วยครามงานฝีมือที่ผู้หญิงชาวหาเซี่ยวทำสืบต่อกันเรื่อยมา
1: ก็อย่างอีกอย่างนึงฮะคือสมัยก่อนหญิงหาเซี่ยวนะฮะจะเข่งคัดในการแต่งตัวนะครับถ้าหญิงสาวยังไม่ได้แต่งงานจะใส่สิ้นตินแดงนะฮะ แท้งตู้หมายถึงเคียนนมหรือคาดอกด้วยผ้าสีนะถ้าแต่งงานแล้วจะใส่สิ้นตินดำแห้งตู้เคียนนมนะด้วยผ้าดำหรือย้อมด้วยหม้อครามนะครับ
0: เอกลักษณ์ของชาวหาดเซี่ยวจึงหมายถึงชุมชนพื้นบ้านที่ยังร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนให้คงอยู่โดยเฉพาะการทอผ้าที่ผู้หญิงหาดเซี่ยวถ่ายทอดฝีมืออันประณีตจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยหูกทอผ้าสำหรับสร้างงานหัตถกรรมชาวบ้านซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงความงามอันเป็นเลิศของลวดลายบนเนื้อผ้าโดยเฉพาะศิลปะบนเชิงผ้าสิ้นตีนจกกับลวดลายเก่าแก่ที่ชาวหาดเซี่ยวสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมืออันละเอียดอ่อนจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหาดเซี่ยวจนทุกวันนี้นี่คือบรรยากาศในงานบวชพระของชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวที่มีสีสันผิดแผกไปจากงานบวชของที่อื่นๆเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อมาจนเป็นเอกลักษณ์ที่ใครๆรู้จักกันในชื่อประเพณีขี่ช้างแห่นาคก่อนเข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นประเพณีที่ชายชาวหาเซี่ยวจะต้องบวชเป็นพระภิกษุลูกและหลานชาย3คนของครอบครัวจันหอมประดิษฐ์กำลังเตรียมตัวสำหรับงานบวชซึ่งจัดทำเป็นเวลา3วันด้วยกันในวันแรกของงานหรือวันศุกร์ดิบคือวันที่ครอบครัวจะเตรียมเครื่องบรรพชาให้ลูกหลานผู้จะเข้าเป็นพระภิกษุที่ชาวพวนเรียกว่าเจ้าหัวหรือสามเณรที่เรียกว่าจั่วอ้ายเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาพร้อมกันยังบ้านงานเพื่อช่วยจัดเตรียมสำรับอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นการแสดงถึงน้ำใจและความผูกพันที่มีให้ต่อกันของผู้คนในสังคมเล็กๆแห่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเรียกว่าวันแห่นาคนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดด้วยลักษณะประเพณีเฉพาะของชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวจะปรากฏอย่างเด่นชัดในวันนี้ญาติผู้ใหญ่และผู้อาวุโสจะร่วมกันโกนผมโกนคิ้วและอาบน้ำผู้เข้าบวชทั้ง3จากนั้นจึงช่วยกันแต่งตัวให้หน้าในวันมงคลเช่นนี้ชาวหาเซี่ยวอยากให้ผู้บวชได้สัมผัสกับสิ่งสวยงามอีกสักครั้งก่อนการบรรพชาจึงมีการเขียนหน้าทาปากด้วยสีสันสดใสจนนาคงามพริ้งทั้งใบหน้าและสวมเสื้อกำมะหยี่ผ้าสบายสีตลอดจนเครื่องประดับต่างๆมีตำนานกล่าวว่าครั้งหนึ่งพญานาคได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อบวชเป็นภิกษุแต่กลับคืนร่างเดิมในคืนหนึ่งจนเป็นที่หวาดกลัวของภิกษุทั้งหลายพญานาคจึงจำต้องลาจากเพศบรรพชิตแต่ก่อนไปได้ขอฝากนามนาคไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงตนจากตำนานดังกล่าวชุดของนาคจึงมีมาลาดอกไม้สวมศีรษะเรียกว่าเสิร์ตอันหมายถึงหางพญานาคและถือพนมนาคที่หมายถึงหัวพญานาคพาหนะสำหรับนาคของชาวพวนยังต่างไปจากที่อื่นๆด้วยที่นี่ให้นาคขี่ช้างตามพุทธประวัติครั้งพระเวสสันดรทรงมีช้างปัจจัยนาเคนเป็นช้างคู่บารมีช้างเหล่านี้มาจากหมู่บ้านในอำเภอใกล้เคียงเมื่อก่อนเคยทำงานชักลากไม้ในป่าอันอุดมของภาคเหนือแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม้พอให้ชักลากอีกแล้วการเข้าร่วมในพิธีขี่ช้างแห่นาคจึงเป็นทางรอดทางหนึ่งของช้างงานเหล่านี้เมื่อทุกสิ่งตระเตรียมไว้เรียบร้อยนาคจึงลงจากเรือนเพื่อกราบขอขมาแก่ช้างก่อนขึ้นนั่งบนหลังแล้วเคลื่อนขบวนสู่วัดนาคนั่งพนมมือบนหลังช้างพร้อมแว่นตาดำที่ใส่ไว้ปกปิดสายตา
ไม่ให้สัมผัสกับภาพมายารอบตัวเพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวกจนละเลิกการบรรพชาในขณะนั้นเมื่อขบวนเคลื่อนเข้าสู่ตัววัดก็พบกับขบวนช้างแห่นาคและผู้คนอีกจำนวนมากมายทั่วลานวัดศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาของชาวหาดเซี่ยวแสดงออกอย่างเด่นชัดในวันนี้เองเหล่านาคมุ่งขึ้นสู่ศาลาเพื่อประกอบพิธีอาราธนารับศีล5จากพระสงฆ์ภายใต้ชุดอันมีสีสันสะดุดตาเหล่านาคพร้อมใจกันทำพิธีนี้ด้วยจิตที่สงบแน่วแน่ภายหลังศาสนพิธีสิ้นสุดลงขบวนช้างแห่นาคทั้งหมดก็เคลื่อนออกจากวัดแล้วแห่แหนเป็นแถวแนวรอบตัวเมือง

การประกอบพิธีดังกล่าวของชาวหาเซี่ยวต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยในแต่ละปีขบวนช้างและนาคจึงมีจำนวนไม่เท่ากันกล่าวกันว่าปีใดทำมาหากินได้ดีมีเงินเก็บมากจะมีช้างแห่นาคกว่า30เชือกแต่ปีใดมีรายได้น้อยช้างแห่นาคอาจเหลือเพียง3เชือกเท่านั้นประเพณีขี่ช้างแห่นาคจึงสามารถบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของชาวหาเซี่ยวในปีนั้นๆได้เป็นอย่างดี

ขบวนแห่อันสนุกสนานยิ่งดูสง่างามขณะเคลื่อนข้ามสายน้ำแม่ยมสายน้ำคู่ชีวิตชาวหาเซี่ยวก่อนกลับสู่บ้านเรือนของตนเมื่อมาถึงหมู่บ้านจึงเริ่มประกอบพิธีรับขวัญนาคอันเป็นพิธีสุดท้ายสำหรับวันแห่นาคก่อนรุ่งสางของวันที่3ซึ่งเป็นวันบวชนาคทั้ง3จะไปประกอบพิธีที่วัดตามประเพณีบวชพระทั่วไปของไทยชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวยังดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนและตราบใดที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจสามารถเอื้ออำนวยให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ดีต่อไปได้ความยิ่งใหญ่ของประเพณีขี่ช้างแห่นาคก็คงไม่มีวันสูญหายไปสายน้ำยมทอดตัวอันสงบออกจากศรีสัชนาลัยมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลกกระทั่งถึงอำเภอบางระกำแม่น้ำยมได้แยกสาขาเกิดเป็นคลองสายเล็กๆที่มีชื่อว่าคลองบางแก้วที่นี่ชาวบ้านได้อาศัยน้ำทั้งสำหรับดื่มกินและเป็นที่พำนักอาศัยวัฒนธรรมชาวน้ำตามแบบอย่างคนไทยแต่เก่าก่อนปรากฏให้เห็นณที่นี้ในรูปลักษณ์เรือนแพที่เรียงรายทั่วริมฝั่งคลอง

เรือนแพที่พบเห็นโดยทั่วไปในขณะนี้มีลักษณะตามแบบชนบทเรียบง่ายเรือนเก่าบางหลังยังแสดงถึงความละเมียดละไมของสถาปัตยกรรมแต่ครั้งก่อนอันเป็นตัวบ่งบอกถึงความยาวนานของชุมชนริมคลองบางแก้วได้เป็นอย่างดี

คำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวขานถึงความเป็นอยู่ของปู่ย่าตายายที่ตั้งรกรากบนเรือนแพแน่นขนาดสองฝั่งคลองมากว่าร้อยปีใช้ชีวิตเช่นชาวนาทั่วไปและยังสามารถออกจับปลาที่มีชุกชุมทั่วท้องน้ำวิถีชีวิตอันสุขสบายดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้ด้วยความสงบทั้งยังแฝงไว้ซึ่งความงามแห่งคันลองชีวิตของผู้คนตลอดสองฝากฝั่งหากการเวลาที่แปรเปลี่ยนไปทำให้เรือนริมน้ำเหล่านี้ค่อยๆลดจำนวนลงด้วยไม่อาจต้านกระแสน้ำในฤดูน้ำหลากที่ท่วมท้นขึ้นทุกปีพัดพาบ้านเรือนให้หลุดลอยเสียหาย

และไม้ไผ่สำหรับผูกแพลูกบัวรองใต้เรือนที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจากเดิมกลับมีราคาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวบ้านไม่อาจสู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถึงหลักพันในแต่ละปีได้ในที่สุดเรือนแพก็ถูกยกขึ้นสู่ฝั่งอย่างถาวรทีละหลังเหลือเพียงซากไม้ไผ่ทิ้งไว้ริมฝั่งที่มีค่าเพียงแค่เศษไม้สำหรับก่อไฟ

เรือนแพไม่แน่นขนาดทั่วทั้งฝั่งคลองดังเช่นครั้งก่อนและคงลดจำนวนลงไปเรื่อยๆภาพชีวิตชาวน้ำแห่งคลองบางแก้วอาจเป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะค่อยเลือนหายไปในไม่ช้า

0: จากอำเภอบางระกำในจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำยมไหลเลาะลงสู่จังหวัดพิจิตรจังหวัดเล็กๆเงียบสงบในพื้นที่ภาคกลางของไทยความเจริญของสังคมสมัยใหม่ยังไม่เข้ามาบั่นทอนที่นี่มากนักความเป็นอยู่แบบชนบทไทยอันอบอุ่นจึงยังเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่ยากบนฝั่งน้ำยมแห่งนี้แม่น้ำยมไหลมาบรรจบกับน้ำน่านที่บ้านเกยชัยในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์รวมเส้นทางที่ทอดผ่านดินแดนแห่งอารยธรรมและชีวิตผู้คนสองฝากฝั่งกว่า700กิโลเมตร
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเลยๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโครวมสีสายที่ปากน้ำโค
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโครวมสีสายที่ปาก

0: ชุดถ่ายทำนะขึ้นไปพบตอนน้ำนะที่น้ำออกนะ
1: ภายหลังการค้นพบขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงบนทิวเขาแดนลาวทางชายแดนไทยพม่ากับขุนน้ำวังและยมบนเทือกเขาสูงแห่งทิวเขาผีปันน้ำบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงรายกับพะเยาคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาเดินทางมุ่งสู่พื้นที่ชายแดนไทยลาวในเขตจังหวัดน่านเพื่อการสำรวจหาขุนน้ำอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำน่านแควสุดท้ายที่ไหลรวมกับแควแม่ปิงวังและยมก่อกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความร่วมมือจากชนเผ่าลั้วที่ชำนาญพื้นที่กับกองร้อยทหารพรานที่3201แห่งกองบังคับการฐานแสงเพ็ญจังหวัดน่านคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยากำหนดจุดสำรวจลงณพื้นที่บ้านนากึ๋นกิ่งอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านอันเป็นจุดที่แม่น้ำน่านเป็นเพียงลำห้วยสายเล็กๆไหลลงมาจากภูเขาสูงลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกสืบต่อกันมาว่าดอยขุนน้ำน่านแห่งทิวเขาหลวงพระบาง

ทิวเขาหลวงพระบางประกอบด้วยขุนดอยน้อยใหญ่ทอดตัวยาวต่อเนื่องเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนไทยลาวทางทิศตะวันออกของดินแดนล้านนาไทยในอดีตเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าล้วโบราณและเคยเป็นพื้นที่ซึ่งมีการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพไทยกับกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์ดอยขุนน้ำน่านเป็นดอยเล็กๆลูกหนึ่งในกลุ่มดอยภูคาภูแวที่ยังหลงเหลือสภาพป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์ในบางจุดเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยความสมบูรณ์หรือแห้งแล้งของป่าผืนนี้เป็นเงื่อนไขโดยตรงต่อปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์แหล่งน้ำที่พึ่งพิงของเกษตรกรไทยจำนวนมากเดือนพฤษภาคมพื้นป่าแห่งดอยขุนน้ำน่านเริ่มได้รับความชุ่มฉ่ำจากฝนต้นฤดูดอกกระเจียวคืนชีวิตชีวาให้กับป่าภายหลังผ่านฤดูร้อนแล้งอันยาวนาน

เอื้องไอยเรศคลี่กลีบดอกออกเป็นช่อยาวงามอยู่ตามคบขาของไม้ใหญ่ทั่วผืนป่าวงจรธรรมชาติของพงไพรเวียนกลับมาสู่วงรอบอันชุ่มชื่นเบิกบานอีกครั้ง

คณะสำรวจเดินทวนลำห้วยน้ำน่านขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดของดอยขุนน้ำน่านที่ความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งทานน้ำค่อยๆแคบลงในที่สุดก็พบที่ราบกว้างมีหญ้าและสาบเสือขึ้นรกตรงกลางมีลักษณะเป็นบวกหรือหนองน้ำซึ่งมีน้ำแฉะตลอดทั้งปีชนเผ่าลั้วเรียกหนองน้ำแห่งนี้มาแต่บรรพกาลว่าหนองน่านน้ำจากหนองน่านไหลซึมลงสู่พื้นดินเบื้องล่างกลายเป็นตาน้ำไหลออกมาตามซอกหินหลายจุดนี่คือจุดกำเนิดของทานน้ำหลายสาย

แต่ที่สำคัญที่สุดคือลำน้ำว้าและลำน้ำน่านหรือขุนน่านซึ่งจากนี้จะไปรวมกับต้นน้ำอีกนับร้อยๆสายผสานรวมกันเป็นแม่น้ำน่านสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของแผ่นดินล้านนาตะวันออก

ภายหลังการสำรวจขุนน้ำน่านเสร็จสิ้นลงชาวลั้วแห่งบ้านนาเกินคารวะสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาสูงสุดในชีวิตเรียกกันว่าหอเจ้าพ่อพญายอดน่านสถานที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งบรรพชนชาวลั้วตามความเชื่อของพวกเขาเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายหลังภารกิจสำคัญบรรลุล่วงอีกทั้งเป็นการบูชาประจำปีเมื่อฤดูกาลแห่งงานอาชีพชนิดหนึ่งซึ่งเลี้ยงชีวิตพวกเขามาแต่โบราณเวียนมาถึงนั่นคืออาชีพต้มซ่วกหรือต้มเกลือชาวลั้วแห่งดอยขุนน้ำน่านค้นพบมานานแล้วว่าน้ำที่ซึมจากใต้ดินริมลำห้วยบริเวณนี้มีรสเค็มจึงขุดบ่อให้ลึกแล้วตักน้ำไปต้มเป็นเกลือสำหรับบริโภคในครัวเรือนและนำไปขายเป็นรายได้พิเศษนอกเหนือจากการทำนาน้ำ1กระทะจะต้มเกลือได้ 2-3 กิโลกรัมบ่อเกลือถือเป็นสาธารณสมบัติของทุกคนในหมู่บ้านโดยจะผัดกันมาต้มเกลือครั้งละ 7-10 วันครอบครัวหนึ่งก็จะมีรายได้ 4-500 บาทแต่ปีหนึ่งจะมีเวลาต้มได้2เดือนเท่านั้นเพราะบางฤดูกาลน้ำก็จะแห้งบ่อจากการศึกษาทางธรณีวิทยาใต้พื้นดินในบริเวณเชิงดอยขุนน้ำน่านมีชั้นทรายสลับกับชั้นเกลือครั้นเมื่อเกิดฝนตกน้ำที่ซึมลงไปใต้ดินได้ไปละลายชั้นเกลือจนเกิดเป็นน้ำเค็มและเมื่อขุดเป็นบ่อลึกลงไปจึงเกิดเป็นบ่อเกลือประเภทเกลือสินเทาซึ่งมีสารโซเดียมคลอไรด์ใช้เป็นเกลือแกงสำหรับบริโภคได้แต่ก็ไม่มีธาตุไอโอดีนที่จะป้องกันโรคคอหอยพอกเหมือนอย่างที่เกลือจากทะเลมีด้วยเหตุนี้เกลือของชาวลั้วแห่งดอยขุนน้ำน่านจึงเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่ก็นับว่านี่คือวิธีการที่มนุษย์สมัยโบราณเรียนรู้ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อที่จะมีสารที่ให้รสเค็มในเงื่อนไขที่อยู่ห่างไกลจากทะเลอีกทั้งนี่ก็คือที่มาของชื่อกิ่งอำเภอบ่อเกลือชุมชนของชาวลั้วลุ่มน้ำน่านชนกลุ่มแรกที่ใช้ประโยชน์จากขุนน้ำน่านเพื่อเลี้ยงชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์

ในบรรดาขุนเขาที่เป็นต้นทานของลำน้ำน่านดอยภูคานับเป็นดอยที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของทิวเขาหลวงพระบางเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงไปรวมกันเป็นแม่น้ำน่านยอดสูงสุดของดอยภูคามีความสูงเกือบ 2,000 เมตรมีหมอกปกคลุมจนหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีสภาพป่าดิบเขาแน่นทึบและพันไม้แปลกตานานาชนิดแสดงถึงความเป็นผืนป่าโบราณที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของโลกทั้งยังมีการค้นพบพันธุ์ไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ในบริเวณป่าผืนนี้เพียงแห่งเดียวในโลกอีกด้วยทุกๆปีในช่วงปลายฤดูหนาวราวเดือนกุมภาพันธ์ความงามคล้ายดอกท้อบานของกัลปพฤกษ์ช่วยแต่งเติมสีชมพูอันอ่อนหวานให้กับดอยภูคาและยังเป็นสัญญาณให้รับรู้ได้ว่ายามใดที่ดอกกัลปพฤกษ์บานก็จะมีพันไม้อีกชนิดหนึ่งออกดอกสีชมพูชูช่ออยู่ณซอกมุมหนึ่งของผืนป่าภูคาอันกว้างใหญ่พร้อมๆกันไปด้วย

นี่คือพันไม้ป่าที่มีการตั้งชื่อเรียกในภาษาไทยว่าชมพูภูคาเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละปีจะออกดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นโดยนักพฤกษศาสตร์โลกจะรู้จักในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schneider sinensis ด้วยเหตุที่ถิ่นกำเนิดของพันไม้ชนิดนี้จะอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีร่มเงาของไม้ใหญ่แน่นทึบโอบล้อมไว้ในสภาพอากาศหนาวเย็นมีความชุ่มชื้นสูงและมีหมอกปกคลุมตลอดปีจึงทำให้ระบบนิเวศของชมพูภูคาเปราะบางง่ายที่จะสูญพันธุ์มีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายที่มณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อกว่า30ปีมาแล้วแต่ต่อมาไม่นานต้นที่ค้นพบก็ตายไปนักพฤกษศาสตร์จึงคาดหมายว่า Schneider sinensis น่าจะสูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วจนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532นักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพันไม้ในผืนป่าแห่งดอยภูคาอย่างจริงจังในที่สุดได้ค้นพบต้น Schneider sinensis ออกดอกสีชมพูโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นจึงได้ตรวจสอบและได้ทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกให้ได้ร่วมแสดงความยินดีและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าพื้นป่าแห่งดอยภูคาของประเทศไทยเป็นถิ่นกำเนิดพันไม้หายากของโลกจึงได้ตรวจสอบและได้ทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกให้ได้ร่วมแสดงความยินดีและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าพื้นป่า

0: 20ปีนี้นะฮะไม้อะไรที่เป็นพันไม้ใหม่ๆหรือแปลกๆถ้าเราพบเป็นครั้งแรกนี่มันก็จะสะดุดตาแล้วก็จะสะกิดความสนใจในทันทีต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เมื่อพบครั้งแรกแล้วเข้าไปดูมีใช้คนปีนต้นไม้แล้วขึ้นไปเก็บเพราะต้นไม้ก็อยู่สูงพอสมควรนะครับขึ้นไปเก็บช่อดอกมันดูก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่ก็เก็บมาเทียบตัวอย่างพันไม้ที่หอพันไม้ในกรุงเทพก็พบว่าเป็นพันไม้ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นพันไม้ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ของโลกนี่เองนะฮะ
1: นอกจากนั้นยังมีการสำรวจพบดงต้นปาล์มโบราณที่ไม่อาจพบเห็นได้ในผืนป่าทั่วไปรวมถึงพืชมีพิษและพืชสมุนไพรซึ่งชาวล้วในถิ่นนี้ใช้เป็นยารักษาโรคอย่างคุ้นเคยมาแต่อดีต
2: คนก็มันกินอันนี้วัวควายกินกับตายคนกินกับตาย
1: เช่นเครือขางช้างใช้รากต้มกินเป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอวหรือปัสสาวะเป็นเลือดต้นเตยข้าวใช้ต้มกินแก้โรคนิ่ว
2: มาจากใน
1: ใบลิ้นนำมาต้มกับมะเฟืองป่ารวมกันเป็นยามดชะคึดใช้รักษากามโรคใบแคะเมื่อนำมาบดผสมกับน้ำ 5-7 ใบหากใครดื่มก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตในสมัยโบราณชาวล้วใช้เป็นยาพิษฆ่าศัตรูแต่ปัจจุบันใช้เป็นยาเบื่อสัตว์ที่เข้ามากินข้าวไร่หรือข้าวโพดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและลักษณะพิเศษของพันธุ์พืชหายากที่มีค่าดอยภูคาจึงถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยและของโลกปลายปีพุทธศักราช2531กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยภูคาขึ้นเพื่อพิทักษ์ปกป้องผืนป่ากว้างกว่า 700,000 ไร่นี้ไว้ให้ดำรงคุณค่าในฐานะห้องสมุดธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของชาติอย่างไรก็ตามชุมชนชาวล้วทั้งที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้กันมาแต่โบราณและที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์สงบลงก็เป็นอุปสรรคใหญ่ในการอนุรักษ์ป่าดอยภูคาอย่างยิ่งในเมื่อการทำลายป่าเพื่อทำไร่เลือดลอยขยายวงออกไปเรื่อยๆรวมถึงความละโมบของนายทุนพ่อค้าไม้ที่อาศัยเส้นทางยุทธศาสตร์เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าจนส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืชหายากในถิ่นนี้อย่างน่าห่วงใหญ่
0: จะเห็นว่าชมพูคาปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่ห่างจากแนวขอบป่าดิบดั้งเดิมซึ่งติดกับบริเวณไร่เลื่อนลอยของชาวเขานี่ไม่กี่สิบเมตรนี่เองซึ่งนับว่าอันตรายและอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ยอดชมพูภูคาในขณะนี้ได้หักลงมาแล้วกิ่งเริ่มหักเนื่องจากว่าบริเวณเรือนยอดของป่ารอบๆนี่ได้ถูกเปิดออกเมื่อเรือนยอดของป่าถูกเปิดออกลมก็พัดเข้ามาในบริเวณเรือนยอดได้ทำให้กิ่งไม้เริ่มหักระยะแรกๆก็หักลงไปบ้างเล็กน้อยต่อมาก็จะถูกลมพัดเสาะโปร่งขึ้นมากทุกทีนะฮะแล้วเมื่อไรเรือนยอดของป่านี่ถูกเปิดออกกว้างมากโอกาสที่ชมพูภูคานี่จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่นี่แทบจะไม่มีเลยซึ่งการสูญเสียเหล่านี้เป็นการสูญเสียที่ไม่มีโอกาสจะฟื้นคืนกลับมาได้นะครับใครจะไปรู้ล่ะครับว่าในพืชพันธุ์ที่ถูกตัดฟันทำลายลงไปพร้อมๆกับป่านั้นอาจจะมีต้นไม้ที่มีคุณค่าเป็นยารักษาเอดส์รวมอยู่ด้วยก็ได้นะฮะ
1: ปีพุทธศักราช2534อนาคตของชมพูภูคายังอยู่ในภาวะล่อแหลมเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ต้นน้ำร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคาใช้ความพยายามเพาะเมล็ดชมพูภูคาแล้วนำไปปลูกขยายพันธุ์แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุที่ต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

0: ที่ภาควิชาพืชสวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิชาการทำการทดลองขยายพันธุ์ชมพูภูคาด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันเป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการเกษตรที่จะช่วยขยายพันธุ์พืชได้เป็นทวีคูณด้วยวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยอย่างจริงจังว่านอกจากความสวยงามของช่อดอกแล้วชมพูภูคาจะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากเพียงใด
1: ชมพูภูคาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่สวยช่อยาวนะฮะดอกโตสีชมพูใสเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่ได้เห็นแล้วนะคะถ้าหากว่าสูญพันธุ์ไปในแง่ในห้องแลบไม่มีปัญหาในแง่ปลูกต้นอ่อนไม่มีปัญหาแต่ในแง่ปลูกในสภาพธรรมชาติถ้าสภาพระบบนิเวศได้เปลี่ยนไปเช่นไม่ชื้นแล้วนะฮะหรืออากาศร้อนมากมันก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะ

ปัจจุบันต้นอ่อนของชมพูภูคาจากห้องทดลองบางส่วนได้ถูกส่งกลับมาให้ยังรากเติบใหญ่ในถิ่นฐานเดิมแห่งดอยภูคาอีกครั้งแต่บัดนี้สภาพป่าได้เปลี่ยนแปลงไปจนยากจะมีหลักประกันได้ว่าจะสามารถเติบใหญ่ให้ดอกผลอันงดงามเฉกเช่นต้นแม่ที่ค้นพบเพียงต้นเดียวหรือไม่ในภาวะที่มนุษย์ยังไม่หยุดยั้งการทำลายสภาพป่าดั้งเดิมซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอันร่มเย็นของชมพูภูคา

ความอยู่รอดของชมพูภูคาราชินีแห่งขุนน้ำน่านย่อมหมายถึงความอยู่รอดของป่าต้นน้ำน่านสายธารสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตวิญญาณไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่

ถึงฤดูน้ำหลากเครื่องบูชาคารวะเหล่านี้คือองค์ประกอบสำคัญในพิธีบวงสรวงสิ่งซึ่งไร้ตัวตนสิ่งหนึ่งหากแต่มีความหมายยิ่งใหญ่นักต่อจิตใจของลูกผู้ชายนักสู้แห่งลุ่มแม่น้ำน่านณดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางทิศตะวันออกของอาณาจักรล้านนาซึ่งได้รับขนานนามว่านันทบุรีศรีนครน่าน

0: มีตังเมียงสมอมแล้วหากใจดีมีตังบุรีปันตองยอดปันแล้วถอดดูขาวเหมือนหนึ่งสาว
1: นี่คือพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือของชาวบ้านท่าลี่คุ้มวัดภูมินอำเภอเมืองน่านเจ้าของเรือเจ้าแม่สายทองและเรือนาคินมินลี่เรือแข่งชื่อดังที่ครองตำแหน่งชนะเลิศสร้างชื่อเสียงให้บ้านท่าลี่ติดต่อกัน3ปีซ้อนและยังคงครองความเป็นเจ้าแห่งลำน้ำน่านอยู่ในปัจจุบันพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือตามประเพณีโบราณมีความหมายต่อขวัญและกำลังใจของบรรดาลูกเรือและเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นฤดูการแข่งเรืออันสนุกสนานตื่นเต้นที่ชาวลุ่มน้ำน่านแห่งนันทบุรีรอคอยมาตลอดปี
0: นำเอาชัยชนะเข้ามาสู่บ้านสู่จองตั้งแต่กาละบัดนี้ยันนี้ขอให้เป็นมิ่งขวัญของบ้านของจองในฐานะที่นี่
1: เก้าอี้ที่ดูเสมือนว่างเปล่าคือสิ่งสมมุติให้เป็นที่ประทับของแม่ย่านางเรือหรือผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในเรือตามความเชื่อแต่โบราณซึ่งจะคอยปกปักรักษาเรือกับบรรดาฝีพายที่จะร่วมแรงร่วมใจกันนำเรือพุ่งสู่ชัยชนะในสนามแข่งกลางสายน้ำ
0: ไพลาดแห่งพญาอินทราธิราชเจ้าฟ้านั้นจุงจังมีตั้งแต่ดีลีบัดนี้เจ้าก็มีหลายกิ่งที่เจ้าได้มีเตจ
1: อีกนัยยะหนึ่งของพิธีบวงสรวงจึงเท่ากับเป็นการอัญเชิญแม่ย่านางเรือที่อาจเร่ร่อนพเนจรไปที่อื่นๆให้กลับมาเป็นมิ่งขวัญแก่ลูกเรืออีกครั้งทั้งยังเป็นฤกษ์ยามสำคัญที่จะนำเรือไปลงน้ำเพื่อการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการหลังจากเก็บรักษาอย่างมิดชิดและระมัดระวังในอู่เก็บเรือมาแรมปีนับจากวันนี้ไปชายชะกันลูกแม่น้ำน่านแห่งบ้านท่าลี่ก็จะมีชีวิตผูกพันอยู่กับเรือยาวที่มีรูปทรงสง่างามลำนี้ไปอีกนานนับเดือน
2: เร่งไว้ระวัง

เรือแข่งแห่งลุ่มน้ำน่านจะขุดจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้นก็มีความทนทานและเชื่อตามโบราณว่ามีผีนางไม้ศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่านี่คือเรือแข่งที่มีรูปร่างงดงามที่สุดในบรรดาเรือแข่งของทุกลุ่มน้ำในเมืองไทยเพราะมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือการแกะสลักโขนเรือหรือหัวเรือเป็นรูปพญานาคแยกเขี้ยวสำแดงพลังอำนาจอันเป็นลักษณะของพญานาคตามจินตนาการของชาวล้านนาตะวันออกโดยเฉพาะด้วยทัศนคติที่ฝังลึกกันมาแต่บรรพชนว่าพญานาคคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลฟ้าฝนและความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและนี่จึงเป็นเหตุให้ทุกวัดในเมืองน่านจะต้องมีเรือหัวพญานาคประจำวัดหนึ่งลำไม่ว่าจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่ก็ตามปีใดที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็พากันแห่แหนเรือไปลอยในน้ำเป็นการสมมุติว่าให้พญานาคได้เล่นน้ำจะได้บันดาลความชุ่มฉ่ำให้นั่นเองทั้งยังเป็นเหตุผลอธิบายว่าทำไมจึงมีกฎเข้มงวดห้ามสตรีขึ้นไปนั่งในเรืออย่างเด็ดขาดแม้ว่าในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็นับถือแม่ย่านางเรือซึ่งเป็นผีผู้หญิงอยู่ก็ตามนับจากวันบวงสรวงแม่ย่านางเรือบรรดาฝีภายจะต้องเข้าค่ายเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดภายในวัดประจำคุ้มบ้านของตนสร้างขวัญและกำลังใจฝีภายให้แกร่งกล้าโดยชาวบ้านพร้อมใจกันจัดพิธีตามธรรมเนียมโบราณของล้านนาเรียกว่าประเพณีสืบอายุสู่ขวัญซึ่งโดยปกติจะจัดกันในวันเกิดวันขึ้นบ้านใหม่หรือเมื่อป่วยไข้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลในชีวิตและการมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวลเรือแข่งลำหนึ่งจะมีฝีพายทั้งตัวจริงและตัวสำรองราว50คนพวกเขาส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่อยู่ในคุ้มบ้านนั้นๆถึงฤดูแข่งเรือก็พากันหยุดงานมาฝึกซ้อมบางคนฝากงานให้ญาติพี่น้องช่วยทำโดยจะไม่ถูกตำหนิด้วยยึดมั่นกันมาว่าการเป็นฝีพายเรือแข่งก็คือการเสียสละทำงานให้แผ่นดินถิ่นเกิดหรือทดแทนบุญคุณคุ้มวัดซึ่งตนเองเคยบวชเรียนมาบางคนไปรับราชการเป็นทหารตำรวจหรือครูอยู่ต่างจังหวัดก็ยังอุตส่าห์ลางานกลับมาร่วมแข่งเรือด้วยความเต็มใจเสมือนเป็นหน้าที่หนึ่งของลูกผู้ชายแห่งลุ่มน้ำ

0: ก่อนจะตั้งลำเรือให้ดีก็วักน้ำสาดออกไปเป็นการไหว้แม่ยานางเรือและคารวะต่อแม่พระคงคาแห่งขุนน้ำน่านอีกครั้งจึงลงมือฝึกซ้อมกันอย่างเอาจริงเอาจัง
1: ระวัง
0: ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวและฝึกซ้อมฝีพายมาจากเงินที่คณะกรรมการหมู่บ้านรับบริจาคจากชาวบ้านและข้าราชการในพื้นที่คนละ30บาทบ้าง50บาทบ้างเป็นประจำทุกเดือนถึงฤดูแข่งเรือก็รวบรวมเงินเป็นค่าอาหารเลี้ยงบำรุงฝีพายของพวกเขาสำหรับเรือแข่งที่มีชื่อเสียงงบประมาณในการนี้อาจสูงถึงกว่า 200,000 บาทถึงแม้ว่ามูลค่ารางวัลชนะเลิศจะเป็นเพียงถ้วยรางวัลและเงินสดเพียง 10,000 บาทเท่านั้นการแข่งเรือแห่งลุ่มน้ำน่านจึงถือเป็นเรื่องของประเพณีและศักดิ์ศรีที่จะสะท้อนถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแต่ละคุ้มบ้านโดยแท้ใกล้ถึงวันแข่งขันมากเท่าไรความกดดันในจิตใจของฝีพายก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นในเมื่อเรือคู่แข่งก็กำลังฝึกซ้อมกันขมักเขม้นอยู่ณคุ้งน้ำฝั่งตรงกันข้าม

ท่านผู้นี้คือพ่อครูชัยลังกาเครือเสนลูกแม่น้ำน่านวัย87ปีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2530ในฐานะที่ท่านได้สืบทอดเพลงพื้นบ้านของจังหวัดน่านให้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางทั่วทั้งดินแดนล้านนาสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวน่านตลอดมามีชื่อเรียกบทเพลงนี้ว่าซอล่องน่านประจักษ์พยานของความแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวน่านกับแม่น้ำและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญยืนยันความเป็นมาแห่งรากเงาของชาวนันทบุรีศรีนครน่านได้เป็นอย่างดีอาจกล่าวได้ว่าการเติบโตของชุมชนชาวน่านเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเดินทางของลำน้ำน่านในเมื่อกำเนิดของแม่น้ำอยู่บนดอยขุนน้ำน่านและกลุ่มดอยภูคาก็มีหลักฐานว่ากำเนิดของเมืองน่านในยุคแรกได้เริ่มขึ้นณขุนดอยแห่งนี้เช่นกันโดยพญาภูคาผู้นำกลุ่มชนชาวล้านนาตะวันออกได้ก่อตั้งนครรัฐเล็กๆขึ้นณเชิงดอยภูคาเมื่อกว่า700ปีมาแล้วต่อมานครรัฐนี้ได้เคลื่อนย้ายมาตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านเขตเมืองปัวโดยมีชื่อเรียกว่าวรนครครั้นไพร่ฟ้าแห่งวรนครขยายตัวหนาแน่นขึ้นจึงอพยพเคลื่อนย้ายลงมาตามลำน้ำน่านมาสร้างเมืองใหม่พร้อมๆกับการสร้างพระธาตุแช่แห้งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองณบริเวณเวียงภูเพียงแช่แห้งแล้วขนานนามเมืองนี้ว่านันทบุรีศรีนครน่านก่อนจะมีการขยับขยายเมืองออกมาทางฝั่งตะวันตกอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดน่านในปัจจุบันทั้งนี้การเคลื่อนย้ายเมืองน่านลงมาจากวรนครสมัยนั้นได้มีการจัดขบวนแห่แพแห่แหนล่องลงมาตามลำน้ำน่านกินเวลานานหลายวันเพื่อไม่ให้ไพร่ฟ้าในขบวนแพเกิดความเบื่อหน่ายจึงมีการขับร้องเพลงพรรณนาทิวทัศน์สองฝั่งลำน้ำน่านและเพลงเกี่ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาวเรียกกันว่าเพลงสอบซึ่งหมายถึงการขับร้องเพลงโต้ตอบกันตามแบบปฏิภาณกวีคือไม่กำหนดเนื้อร้องที่แน่นอนขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือปฏิภาณของผู้ร้องโดยมีพินและสะล้อหรือสอของล้านนาเป็นดนตรีประกอบ

จากบทเพลงในขบวนแพมากลายเป็นเพลงพื้นบ้านที่ชาวล้านนานิยมฟังกันอย่างกว้างขวางแม้จนปัจจุบันเพลงซอคณะครูคำผายนุปิงศิษย์เอกคนหนึ่งของพ่อครูชัยลังกาเครือเสนก็ยังคงเดินสายแสดงเพลงซอล่องน่านตามงานบุญในหลายจังหวัดภาคเหนือด้วยสำเนียงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวนันทบุรีศรีนครน่าน

กระทั่งในงานศิลปหัตถกรรมความผูกพันของชาวน่านกับแม่น้ำก็ยังแสดงออกที่ลวดลายผ้าซึ่งล้อเลียนความพลิ้วไหวของสายน้ำจนมองดูคล้ายระลอกคลื่นของแม่น้ำที่กำลังไหลรินเรียกกันว่าผ้าทอลายน้ำไหลเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอเมืองน่านที่ไม่เหมือนใครมีลวดลายหลากหลายสะท้อนภูมิปัญญาอันละเอียดอ่อนของบรรพชนชาวน่านในการซึมซับแง่มุมที่งดงามของธรรมชาติใกล้ตัวมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะในชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาดดังปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินอารามหลวงเก่าแก่ของเมืองน่านเป็นหลักฐานว่าสตรีชาวนันทบุรีได้นุ่งผ้าถุงสิ้นลายน้ำไหลกันเป็นเอกลักษณ์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วจนแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแต่วันนี้ยังมีลูกแม่น้ำน่านรุ่นใหม่ขานรับมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพชนด้วยการยึดอาชีพทอผ้าลายน้ำไหลเป็นงานหัตถกรรมเชิดหน้าชูตาชาวน่านตราบจนปัจจุบัน

กลางเดือนตุลาคมเข้าฤดูน้ำหลากเมื่อกำหนดงานทอดกฐินพระราชทานประจำปีของจังหวัดน่านมาถึงนั่นหมายถึงวันลงสนามพิสูจน์ศักดิ์ศรีที่บรรดาฝีพายเฝ้ารอมาถึงแล้ว

ลอดทั้งวันของการแข่งขันชาวน่านจากทุกอำเภอหลั่งไหลมาให้กำลังใจทีมเรือของตนไม่ต่างไปจากการมาร่วมงานบุญประจำปีที่จะขาดเสียไม่ได้เพราะถึงแม้การแข่งเรือเมืองน่านจะถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแต่ศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแพ้ชนะหากอยู่ที่ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของชาวบ้านกับฝีพายอันถือเป็นหัวใจของการจัดงานนี้มาแต่เริ่มแรกเมื่อหลายร้อยปีก่อน

นี่คือขบวนเรือแห่งาช้างดำวัตถุมงคลคู่เมืองน่านหนึ่งในขบวนเรือประเภทสวยงามในงานวันแข่งเรือเมืองน่านซึ่งมีตำนานว่าเจ้าผู้ครองนครน่านองค์หนึ่งได้ริเริ่มจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างคุ้มวัดโดยในสมัยนั้นยังไม่มีการจัดรางวัลแก่เรือที่ชนะการแข่งขันแต่อย่างใดกำหนดจัดในฤดูน้ำหลากช่วงเทศกาลตาลหวยสลากหรือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและงานประเพณีทอดกฐินประจำปีจากนั้นอาณาราษฎรแห่งนันทบุรีก็พร้อมใจกันสืบทอดประเพณีแข่งเรืออันเป็นเอกลักษณ์นี้เรื่อยมา

จวบจนปัจจุบันประเพณีแข่งเรือล้านนาในลำน้ำน่านได้กลายเป็นสายใหญ่ร้อยรัดจิตใจชาวน่านที่จะร่วมกันแสดงพลังของความสามัคคีให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางพลังของเหล่าฝีพายผู้ซึ่งพึกเหิมดั่งพญานาคหนุ่มลงเล่นน้ำบันดาลความชุ่มฉ่ำแก่แผ่นดิน

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปาก

ในบรรดาแควทั้ง4ที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน่านนับเป็นแควสายที่ยาวที่สุดและยังมีทิศทางการไหลที่วกวนและคดเคี้ยวเป็นที่สุดการเดินทางอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยของสายน้ำจากเทือกเขาสูงลงสู่ที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชวนพิศวงอันทำให้มนุษย์ได้ประจักษ์ในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำที่มีอยู่อย่างมหาศาลมิรู้จบสิ้นจากดอยขุนน้ำน่านแห่งทิวเขาหลวงพระบางในเขตกิ่งอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลำห้วยน้ำน่านไหลจากจุดกำเนิดย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือแทนที่จะไหลลงใต้เช่นแควเจ้าพระยาสายอื่นๆจนกระทั่งถึงอำเภอทุ่งช้างจึงไหลวกอ้อมลงทางใต้ตามความคดเคี้ยวของหุบเขาที่สลับซับซ้อนสู่อำเภอเชียงกลางอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองแล้วจึงไปรวมกับแม่น้ำว้าที่อำเภอเวียงสาผสานรวมกันสายน้ำเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนันทบุรีศรีนครน่านเรื่อยมาจนปัจจุบัน

0: ชาวจังหวัดน่านเรียกเสาดินรูปร่างประหลาดและวางตัวระเกะระกะเป็นบริเวณกว้างนี้ว่าห้อมจ้อมที่จริงคือชั้นดินตะกอนที่ยังจับตัวกันไม่แน่นแต่ถูกน้ำฝนกัดเซาะเป็นเวลานานนับพันปีจนกลายเป็นร่องลึบและบ้างก็เป็นแท่งเสาในรูปลักษณ์แปลกๆแตกต่างกันออกไปนี่คือวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษย์พยายามทำความเข้าใจเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของแม่น้ำน่านที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ซึ่งชาวน่านแต่โบราณตั้งชื่อเรียกตามรูปลักษณะที่เขามองเห็นว่าน้ำครกหมายถึงแหล่งน้ำซึ่งมีรูปร่างโค้งตวัดไปคล้ายกับรูปทรงสันฐานของครกซึ่งมีปรากฏอยู่สองฝั่งแม่น้ำน่านหลายแห่งโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองน่านเรื่อยลงมาถึงอำเภอเวียงสานักวิชาการธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าออกซ์บาวเล็กหรือทะเลสาบรูปแอกเพราะอาจเปรียบโค้งนี้ได้กับแอกที่ชาวนาใช้สวมคอวัว
1: เป็นทะเลสาบรูปแอกวัวสำหรับบ้านเรามีชื่อของมันนะฮะในอีสานเรียกว่าอุดแล้วก็ทางน่านเรียกว่าน้ำครกลักษณะการเกิดคือการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำคือแม่น้ำเราเนี่ยปกติเราจะเข้าใจกันอยู่แล้วเนี่ยนะท่านธรณีวิทยามีการทำงานในสองลักษณะลักษณะคือกัดลงไปในแนวลึกอีกลักษณะคือทำงานในแนวราบไม่ถึงว่ากัดข้างนึงแล้วก็ทับถมตะกอนข้างนึงจะทำให้ลักษณะของแม่น้ำเนี่ยจะเป็นรูปโค้งคดเคี้ยวไปมาที่เรียกโค้งตวัดซึ่งถ้าหากโค้งมากๆเข้ามากๆเข้ามันก็จะอาจจะไปเจอกันเข้าแล้วแม่น้ำก็เปลี่ยนทางเดินก็เหลือบริเวณแถบนั้นเนี่ยให้เป็นทะเลสาบรูปแอกวัวหรือว่ากุด
0: หนองน้ำที่เห็นนี้ในอดีตเคยเป็นแม่น้ำน่านมาก่อนแต่ปัจจุบันคือตัวอย่างหนึ่งของทะเลสาบรูปแอกวัวหรือน้ำครกชาวบ้านอยู่ที่นี่กันมา 3-4 ชั่วอายุคนบรรพบุรุษของพวกเขาอพยพมาจากจังหวัดเชียงรายมาพบหนองน้ำครกที่มีปลาชุกชุมจึงลงหลักปักฐานสร้างบ้านเรือนอยู่กันที่นี่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าแม่น้ำน่านบริเวณนี้ได้เปลี่ยนทิศทางเดินไปนานกว่า100ปีมาแล้วโดยมีเรื่องเล่าว่าสาเหตุเกิดจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เราอาจแบ่งลักษณะของน้ำครกหรือทะเลสาบรูปแอกได้2ลักษณะแบบแรกแม่น้ำกัดเซาะไปเรื่อยๆตามกาลเวลาจนในที่สุดส่วนโค้งได้ชนกันจนแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินเกิดเป็นน้ำครกที่มีส่วนปลายติดกันพื้นดินตรงกลางกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบเช่นน้ำครกที่บ้านดอนชัยอำเภอเวียงสาแบบที่สองเมื่อแม่น้ำกัดเซาะไปได้ระยะหนึ่งเกิดมีน้ำท่วมบ่ารุนแรงจนแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินไปทันทีเกิดเป็นหนองน้ำรูปแอกวัวหรือรูปคล้ายครกต่ำคาบเช่นน้ำครกผาแท่นน้ำครกผาจ่อง
1: เรื่องของการเกิดทะเลสาบรูปแอกวัวหรือกุดเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรียกวิวัฒนาการการทำงานของแม่น้ำมนุษย์ต้องพัฒนาเข้ามาช่วยเพราะว่าการตัดเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำนี่น้ำการที่จะซึมไหลเข้ามาและไหลออกนี่ก็จะน้อยจะเป็นเพียงรับน้ำฝนงั้นเราต้องเข้าไปช่วยพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์คือไม่ให้น้ำเสีย
0: ที่บ้านครกคำอำเภอเวียงสาหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นของจังหวัดน่านชาวบ้านช่วยกันสร้างศาลาพักผ่อนสำหรับสวนสาธารณะริมน้ำเป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำครกซึ่งพวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาไม่ให้ตื้นเขินจนกลายเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรและยังได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงปล่อยพันธุ์ปลาลงไปเพื่อให้น้ำครกเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับคนในหมู่บ้านนอกเหนือจากการเป็นสถานที่พักผ่อนแหล่งน้ำที่ชาวบ้านกำลังเดินข้ามนี้เป็นน้ำครกแบบที่มีพื้นดินเป็นเกาะอยู่ตรงกลางจึงมีชุมชนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เรียกว่าบ้านน้ำครกใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้สร้างฝายสาธารณะขึ้นเพื่อให้น้ำครกเป็นประโยชน์ทางการเกษตรต่อประชาชนทำให้ผืนดินบริเวณเกาะกลางน้ำครกเป็นดินดีจะปลูกลำไยหรือยาสูบก็ได้ผลผลิตสูงจนเป็นที่ร่ำลือว่าที่นี่คือเกาะสวรรค์ของการทำมาหากินโดยแท้อย่างไรก็ตามนับวันน้ำครกใหม่ก็ยิ่งตื้นเขินและแคบลงเรื่อยๆด้วยวัชพืชและผักตบชวากำลังรุกรานไปทั่วท้องน้ำวันข้างหน้าหากยังไม่ได้รับการแก้ไขน้ำครกใหม่ก็จะตื้นเขินจนหมดสภาพไปไม่เหลือร่องรอยของแม่น้ำที่ไหลโค้งมาเอื้อความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตภายในเกาะสวรรค์แห่งนี้อีกต่อไปแล้วในที่ราบลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศไทยเราอาจพบเห็นปรากฏการณ์น้ำครกหรือทะเลสาบรูปแอกได้ทั่วไปเช่นที่แม่น้ำเวรุจังหวัดตราดแม่น้ำมูลในที่ราบลุ่มภาคอีสานแต่สำหรับที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคเหนือกล่าวได้ว่าในบริเวณแม่น้ำน่านยังคงปรากฏร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นเด่นชัดที่สุดแม่น้ำครกเก่าจะตื้นเขินไปก็ยังเกิดน้ำครกใหม่ขึ้นแทนที่ตราบเท่าที่ขุนน้ำน่านยังไม่สิ้นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ใครก็ไม่อาจจะไปแข็งขืนได้มนุษย์มีหน้าที่เพียงเรียนรู้ทำความเข้าใจและรู้จักใช้พลังอันยิ่งใหญ่นี้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เท่านั้น

0: การตื่นขึ้นทำกิจวัตรท่ามกลางอากาศหนาวในเวลา6นาฬิกาเศษเช่นนี้นับว่าเช้ามากสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับชาวบ้านปากนายริมแม่น้ำน่านนี่ถือว่าสายมากแล้วสำหรับวงจรชีวิตอันเป็นปกติของพวกเขาที่เริ่มต้นมาตั้งแต่กลางดึกซึ่งคนส่วนใหญ่ยังหลับไหลอยู่นายบุญมีสุขคำวันใหม่ของเขาเริ่มต้นตั้งแต่2นาฬิกาเศษลุกขึ้นมาจัดการกับตะเกียงเจ้าพายุเป็นอันดับแรกไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีปลาให้จับตะเกียงเจ้าพายุเป็นอุปกรณ์ล่อปลาให้เข้ามาเล่นไฟในยอทุกๆวันราว 2-3 นาฬิกาชีวิตชีวาของชุมชนปากนายก็จะเริ่มขึ้นทุกบ้านจะตื่นมาปล่อยยอลงน้ำแล้วจุดตะเกียงแขวนไว้ล่อปลานายบุญมีลงทุนกับน้องชายสร้างแพยอขึ้น4ปากเลยต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่นจะได้มีเวลาตระเวนเอาตะเกียงไปแขวนให้ทั่วถึงนายชื่นสุขคำน้องชายมานอนรอในกระต๊อบบนแพยอตั้งแต่เมื่อคืนเข้าอู่น้ำของครอบ
1: รู้ว่าตะเกียงนี่รู้ว่าเนี่ย
0: แหวนตะเกียงล่อปลาแล้วทีนี้ก็นั่งฟังเพลงรอปลาหลงกลมาเล่นไฟไปราว3ชั่วโมงพอฟ้าสางก็ตักตวงสินในน้ำกันได้นี่คือเครื่องมือทำประมงง่ายๆที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาในระยะ15ปีมานี้เองแต่ละวันยอปากหนึ่งจะได้ปลา 5-10 กิโลกรัมเอาไปตากแห้งแล้วส่งขายได้ถึงกิโลกรัมละ 12-15 บาท2พี่น้องมียอ4ปากวันหนึ่งก็จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า200บาทแต่หากไปที่ท่าปลาก็จะพบว่าปากนายเป็นแหล่งปลาใหญ่ๆอย่างปลากดปลาตะเพียนปลาแดงและที่ขึ้นชื่อที่สุดคือปลาบู่ซึ่งจับกันเป็นล่ำเป็นสันเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นรสหวานส่งไปขายตลาดญี่ปุ่นจะได้ราคาดีมากท่าปลาจึงรับซื้อปลาบู่จากชาวประมงในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 70-80 บาทซึ่งจะมีค่าเป็นทวีคูณเมื่อแปรรูปเป็นอาหารตั้งโต๊ะภัตตาคารในกรุงเทพหรือที่ญี่ปุ่น
1: สิบเอ็ดโลหก
0: ปากนายจึงนับเป็นแหล่งประมงเรื่องชื่อของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ที่กว้างใหญ่ถึง 13,000 ตารางกิโลเมตรกินอนาบริเวณตั้งแต่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านไปจนถึงอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดของไทยตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำน่านนี่คือเขื่อนอเนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศปีละ960ล้านกิโลวัตต์เก็บกักน้ำเพื่อส่งไปเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบสองฝั่งแม่น้ำน่านและทุ่งราบเจ้าพระยาราว1,800,000ไร่แต่เมื่อพื้นที่ป่าต้นน้ำถูกทำลายจนส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่ากลัวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกรมป่าไม้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในการปลูกป่าทดแทนเหนือเขื่อนเพื่อให้ความชุ่มชื้นกลับคืนมาแม้ว่าจะต้องใช้เวลารอคอยผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวเพียงใดก็ตามทั้งนี้เพื่อจะเป็นหลักประกันหนึ่งในการป้องกันวิกฤตการน้ำแล้งจนต้องให้ชาวนาเลื่อนเวลาทำนาปีออกไปดังเช่นที่อุบัติขึ้นในช่วงฤดูทำนาปี 2533 ถึง 2534 ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดหลายชนิดที่ได้ปล่อยให้แพร่ขยายพันธุ์ภายในอ่างเก็บน้ำ บนี้ได้ส่งผลให้ราษฎรหันมาทำประมงกันเป็นล่ำเป็นสันเกิดมีเรือนแพเรียงรายตามริมอ่างเก็บน้ำกว่า700แพซึ่งรวมถึงชุมชนประมงบ้านปากนายแห่งนี้

เป็นเวลาเนิ่นนานมาที่สินในน้ำแห่งขุนน่านได้โอบอุ้มชีวิตลูกหลานชาวประมงแห่งลุ่มน้ำนี้อย่างเอื้อเอ็นดูดังลูกในอุทรเสมอมา

จากจังหวัดอุตรดิตถ์แม่น้ำน่านเดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลกและได้ไหลผ่านใจกลางเมืองจนเคยมีชื่อเรียกกันว่าเมืองอกแตกอันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ให้พิษณุโลกมีฐานะเป็นหัวเมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองเสมอมาทั้งยังเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของลูกแม่น้ำน่านผู้หาญกล้าพระองค์หนึ่งซึ่งภายหลังคือวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไว้ให้ลูกหลานไทยทั้งมวลพระนามของพระองค์เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่ามหาราชดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำทรงพระราชสมภพและเจริญพระชนมพรรษาณเมืองพิษณุโลกทรงดำรงพระยศเป็นมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกในช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยากำลังคับขันเพราะตกเป็นประเทศราชของพม่าด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะทรงกอบกู้ปิตุ

ในที่สุดถึงปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อพม่าแล้วเสด็จขึ้นครองราชเป็นวีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันแรม13ค่ำเดือน8

ชาวจังหวัดพิษณุโลกจึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองด้วยขบวนเรือเฉลิมพระเกียรติกลางลำน้ำน่านเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งวีรกษัตริย์ลูกแม่น้ำน่านผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้สืบไป

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหือดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่ให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ

0: หมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
1: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
2: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
3: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวิชาชั้นสูงท่านไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
4: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไปสำหรับวันที่11ถึง17ตุลาคม2569จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่12ถึง17ตุลาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะ

จากดินแดนล้านนาลำน้ำสำคัญสี่สายไหลเลาะลงสู่ที่ราบลุ่มภาคกลางนับตั้งแต่น้ำปิงและน้ำวังไหลมาบรรจบกันเป็นแควแม่น้ำปิงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแควกำแพงและแควน้ำน่านที่น้ำยมสบกับน้ำน่านและเป็นที่รู้จักกันในอีกนามว่าแควใหญ่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านสองสายทานมาประสานเป็นหนึ่งเดียวที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และนี่คือกำเนิดแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่อันยิ่งใหญ่ผู้หลั่งไหลสายน้ำหล่อเลี้ยงชุมชนบนที่ราบลุ่มภาคกลางให้เติบใหญ่เป็นมหานาทีซึ่งผูกพันอยู่กับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยตลอดสองฝากฝั่งมานับศตวรรษ

แควทั้งสี่ที่มาบรรจบกันณที่นี้ก่อให้เกิดผืนน้ำแผ่ขยายไพศาลยิ่งกว่าเดิมหากสีของน้ำกลับผิดแผ่กันไปอย่างน่าแปลกใจสายน้ำปิงมีสีครามตามธรรมชาติในขณะที่สายน้ำน่านกลับขุ่นข้นเป็นสีดินรอยต่อของแม่น้ำมีสีตัดกันอย่างชัดเจนเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเป็นเหตุให้แม่น้ำเปลี่ยนสีคำถามนี้จะมีใครให้คำตอบที่ดีได้

แต่มีชาวอเมริกันคนหนึ่งผู้หลงใหลสายน้ำและธรรมชาติเฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความสงสัยและห่วงใยอะไรคือสิ่งที่ทำให้แม่น้ำสำคัญสายนี้แปรเปลี่ยนไปเพื่อจะเข้าใจถึงวิถีของสายน้ำเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางสำรวจแม่น้ำทั้งสายโดยเลือกสำรวจที่แม่น้ำน่านหนึ่งในสี่แควสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา

22 ธันวาคมพุทธศักราช 2533 ในวังทิวเขาหลวงพระบางชายแดนจังหวัดน่านสตีฟแวนบิกนักเขียนชาวอเมริกันผู้พำนักอยู่ในเมืองไทยมากว่า20ปีกำลังตระเตรียมเรือยางและสัมภาระที่จำเป็นและแล้วการเดินทางสำรวจสายน้ำก็เริ่มต้นขึ้นด้วยเรือหนึ่งลำและลำพังเพียงคนเดียวแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกเดินทางด้วยวิธีนี้บนแฟสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยมานานและความที่เป็นคนรักผูกพันกับน้ำจึงเฝ้ามองเจ้าพระยาด้วยความสนใจในวิถีของน้ำและชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนตลอดสองฝากฝั่งปลายปีพุทธศักราช 2530 สตีฟจึงเริ่มค้นหาชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเริ่มต้นการเดินทางด้วยเรือไม้เล็กๆ เพียงลำพังจากต้นน้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่ลัดเลาะมาตามสายน้ำผ่านดินแดนล้านนาเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในดินแดนภาคกลางห้าสิบแปดวันแห่งการเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อเขาล่องเรือบนผืนน้ำกว้างเข้าสู่กรุงเทพมหานครกระทั่งลงสู่ปากอ่าวไทยที่สมุทรปราการเป็นความบากบั่นอดทนของชายผู้นี้ที่ได้ใช้เวลาอันยาวนานในสายน้ำซึ่งในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าคนไทยกับแม่น้ำเจ้าพระยายังคงผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแม่น้ำเกื้อกูลชีวิตผู้คนให้มีน้ำดื่มกินมีน้ำใช้เป็นแหล่งอาหารอันอุดมเป็นแม่ผู้โอบอุ้มลูกบนสองฝากฝั่งด้วยความรักเสมอมา

การเดินทางครั้งที่2สตีฟพบกับอุปสรรคในการเริ่มต้นลำห้วยที่ตื้นเขินทำให้การล่องเรือเป็นไปอย่างลำบากต้องจูงเรือสลับกับการพายเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดยั้งความตั้งใจ

สายตาของชาวบ้านที่จ้องมองฝรั่งล่องลำน้ำเพียงลำพังด้วยความแปลกใจคือประสบการณ์อย่างหนึ่งที่สตีฟพบเห็นอยู่เสมอตลอดการเดินทางจนรู้สึกคุ้นเคยหากประสบการณ์ที่เขาพึงพอใจเมื่อได้รับขณะเดินทางคือการได้สัมผัสภาพธรรมชาติของแมกไม้ร่มครึ้มสดับเสียงกู่ร้องของนกไพรและผิวน้ำสะอาดใสในลำห้วย

0: สตีฟแวนบีกล่องเรือมาตามลำน้ำโดยอิสระค่ำลงที่ใดก็นอนที่นั่นหากพบหมู่บ้านก็จะขออาศัยที่พักจากชาวบ้านแม้จะรู้สึกแปลกใจในการกระทำของเขาแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ต้อนรับฝรั่งพายเรือคนนี้อย่างอบอุ่นเป็นกันเอง
1: ชาวบ้านแต่ว่าเรือมันเหลือ
0: เมื่อได้คลุกคลีใกล้ชิดกับชาวบ้านทำให้เขาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทไทย
2: เรื่องไม่สาย
3: ชีวิตนี้หลายปี
2: อีกหลายปีนะครับจะเก็บหรือจะกิน
3: ครับ
0: และในบางแห่งการเดินทางพาเขาเข้าไปสัมผัสกับวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ที่ได้แสดงถึงความเป็นมาของผู้คนในสังคมเล็กๆแห่งนั้นเมื่อครั้งอดีต
4: นกข้างยูง
5: ใช่ใช่นกยูงแต่ว่าที่ดูศิลปะที่สร้างที่เป็นนกยูงเป็นกระต่ายเนี่ยมันทางเหนือเขามี
2: ใช่มี
5: เยอะทางเหนือเป็น
2: แล้วก็อันนี้ราพุทธนี่เป็นของทางเหนือด้วยแต่ว่านั่นหมายความว่า300ปีกว่าปีแล้วคงใช้แม่น้ำพายเรือลงมาที่นี่หรือเรือแพเรืออะไร
5: ใช่ใช่ทางเรือพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์นี่เป็นสุโขทัยเป็นเสียนเป็นทองคำ
0: จากขุนเขาสู่ที่ราบสตีฟแวนบีกมองเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนกับแม่น้ำไว้อย่างเหนียวแน่นคุณค่าที่แม่น้ำมอบให้ได้เอื้อประโยชน์นานับประการเท่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาได้ค้นพบความสำคัญของแม่น้ำที่มีต่อคนไทยแต่ในขณะเดียวกันเขายังพบด้วยว่ามนุษย์กำลังมองข้ามคุณค่าและความสำคัญของสายน้ำไปจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่นั่นเป็นการทำลายแม่น้ำและธรรมชาติรอบข้างกระทั่งแม่น้ำมีสภาพเลวร้ายลงไปอย่างน่าเป็นห่วงเอกชนหลายรายเข้ามาขอสัมปทานดูดทรายในแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านใกล้บริเวณปากน้ำโขงแต่ในทางปฏิบัติมีการรุกล้ำพื้นที่นอกเขตสัมปทานกันอย่างมากมายทรายจำนวนมหาศาลถูกลำเลียงขึ้นสู่ฝั่งอย่างสม่ำเสมอโดยขาดความรับผิดชอบและนั่นย่อมมีผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติสองฝากฝั่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงใต้พื้นน้ำปิงที่บ้านหาดทรายงามในวันนี้คงเหลือเพียงดินดานเพราะทรายถูกดูดไปจนแทบไม่เหลือแล้วพื้นดินใต้แม่น้ำที่ทรุดต่ำลงอย่างรวดเร็วทำให้ตลิ่งริมน้ำพังทลายและลุกลามเข้าไปใกล้บ้านเรือนตามฝั่งแม่น้ำจนขณะนี้ชาวบ้านไม่อาจทราบชะตากรรมว่าบ้านที่เคยอยู่อาศัยมานานจะพังทลายลงสู่สายน้ำเมื่อใดพื้นดินใต้น้ำที่ทรุดลงไปกลายเป็นเหตุให้ระดับน้ำในแม่น้ำลดต่ำลงกว่าเดิมต้นไม้ใหญ่น้อยริมฝั่งไม่อาจยังรากลึกไปถึงความชุ่มฉ่ำของสายน้ำพากันยืนต้นเหี่ยวเฉารอคอยความตายที่กำลังใกล้เข้ามาชีวิตและธรรมชาติริมฝั่งเจ้าพระยาแห่งนี้กำลังเดือดร้อนและยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงหรือมนุษย์เต็มใจจะปล่อยให้ธรรมชาติถูกทำลายไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่หลงเหลืออะไรอีกต่อไป

0: ิ่งล่องเรือลึกลงมาสู่ที่ราบเข้าสู่ชุมชนเมืองสตีฟยิ่งมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำมากขึ้นทุกทีน้ำเสียถูกปล่อยลงแม่น้ำด้วยความเคยชินโดยไม่มีใครแยแสว่าแม่น้ำจะรองรับสิ่งเน่าเหม็นจำนวนมากมายไว้ได้หรือไม่และผลที่ตามมาภายหลังจะเป็นอย่างไรภาระอันหนักอึ้งที่แม่น้ำต้องแบกรับไว้ได้แปรเปลี่ยนสายน้ำที่เคยใสกลับกลายเป็นสีขุ่นที่ไม่อาจดื่มกินได้ดังก่อนบัดนี้มนุษย์กำลังทำร้ายแม่อันยิ่งใหญ่ผู้เคยเกื้อกูลความอุดมให้แก่ชีวิตผู้คนอย่างไม่ใหญ่ดี
1: ผมเข้าใจด้วยตอนที่ลงไปคนชายน้ำแต่ไม่คิดอนาคตเพราะว่าแถวเชียงใหม่น้ำมันสกปรกมากเราก็ลองไปเรื่อยๆผมเห็นมันสกปรกมากขึ้นเราก็ผมคิดเอ๊ะอนาคตแม่น้ำนี่ใช้ได้หรือเปล่าตอนที่ลงไปที่เชียงไปกรุงเทพผมเข้าใจอาจจะแม่น้ำนี่ไม่มีอนาคต
0: อนาคตของแม่น้ำคงริบหรี่ลงทุกทีแต่ถึงกระนั้นเรายังสามารถกอบกู้ธรรมชาติให้กลับคืนดีดังเดิมได
2: ้จะบอกว่าถ้าหากว่าคุณมีอะไรที่มีค่ามากคุณจะเก็บไว้แล้วก็คุณจะเฝ้าแล้วก็คุณจะทำให้มันสะอาดอย่างนี้แม่น้ำมีค่าด้วยต้องทำให้ดีๆทำให้สะอาดเพราะว่าคนไทยเรียกน้ำนี้ยังไงแม่น้ำจะทำให้แม่แบบนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นแม่จริงๆในประเพณีไทยในชีวิตไทยแม่น้ำมันสำคัญมากที่สุดประเทศที่ไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยต้องคิดอนาคต
0: สี่สิบเอ็ดวันแห่งการเดินทางจากขุนน้ำน่านสู่ต้นน้ำเจ้าพระยาฝรั่งรักน้ำคนหนึ่งมองเห็นวิถีชีวิตของแม่น้ำสายสำคัญของคนไทยที่กำลังจะแปรเปลี่ยนไปจะดีขึ้นหรือเลวลงขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของสายน้ำจะกำหนด

แม่น้ำเจ้าพระยามีความสัมพันธ์กับคนไทยมาแสนนานในอดีตเคยเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญโดยเฉพาะเมื่อไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดซึ่งมีทำเลอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเหนือและเมืองใต้ที่นี่จึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่คึกคักที่สุดในสมัยนั้นเรือสินค้าจากทุกหัวเมืองแล่นมาเทียบท่าที่นครสวรรค์ในจำนวนนั้นมีพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่สำคัญคือข้าวรวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากดึงดูดให้พ่อค้าจากเมืองใต้ขึ้นมาซื้อข้าวกันอย่างไม่ขาดสายกระทั่งนครสวรรค์กลายเป็นเมืองท่าค้าข้าวที่ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปีพุทธศักราช 2,500 มีการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นที่จังหวัดชัยนาทการสร้างเขื่อนทำให้แม่น้ำที่เคยตื้นเขินยามหน้าแล้งกลับมีน้ำเอ่อล้นทั่วทั้งสายนับแต่นั้นพ่อค้าข้าวจึงสามารถล่องเรือไปซื้อข้าวได้ตลอดปีและพากันไปชุมนุมกันที่ท่าข้าวในอำเภอพยุหคีรีด้วยเป็นบริเวณที่มีน้ำมากพอที่จะล่องเรือมาได้ไกลที่สุด

0: โดยเฉพาะที่ท่าข้าวกำนันทรงองค์ชัยวัฒนะกำนันตำบลเนินมะกอกอำเภอพยุหคีรีซึ่งมีเรือซื้อขายข้าวเทียบท่ามากที่สุดกระทั่งกลายเป็นศูนย์กลางค้าข้าวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อท่าข้าวกำนันทรงต่อเมื่อความเจริญเข้ามาถึงมีถนนตัดผ่านเส้นทางขนส่งทางน้ำจึงลดความสำคัญลงจากที่เคยล่องเรือซื้อขายข้าวกลายมาเป็นการขนส่งทางบกแต่ศูนย์กลางการค้าข้าวที่นครสวรรค์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตกกลางคืนท่าข้าวกำนันทรงเริ่มคึกคักไปด้วยผู้ซื้อและผู้ขายรถบรรทุกข้าวจากจังหวัดต่างๆหลายสิบคันมีผู้ซื้อเข้ามาห้อมล้อมทันทีเมื่อรถเข้าเทียบท่าและแล้วการประมูลราคาข้าวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนำข้าวมาบดเพื่อจะดูคุณภาพแล้วผู้ซื้อจึงไปประมูลราคาข้าวกับผู้ขายจนกว่าจะได้ราคาที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายจากทุกหนแห่งที่มาชุมนุมกันที่นี่ได้เปิดบทบาทให้แก่ท่าข้าวกำนันทรงในฐานะตลาดกลางค้าข้าวที่สำคัญและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและอาจกล่าวได้ว่าที่นี่คือผู้กำหนดราคาซื้อขายข้าวในตลาดค้าข้าวทั่วประเทศ
1: ผมก็เปิดโอกาสให้เขาซื้อขายกันเองโดยตลอดเวลานะฮะผมเองก็เป็นเจ้าของสถานที่เฉยๆบางคนก็เข้าใจว่าผมเป็นคนกำหนดราคาไอ้ชื่อเสียงที่ประกาศออกไปนั้นจริงๆเป็นชื่อสถานที่เท่านั้นผมเองก็ไม่ได้เป็นทั้งผู้ซื้อและไม่เคยเป็นผู้ขายนะครับผมเองก็เก็บค่าบริการอย่างเดียวนะครับ
0: จากท่าข้าวริมเจ้าพระยาในวันนี้ท่าข้าวกำนันทรงคือตลาดกลางค้าข้าวที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

บรรยากาศอันสนุกสนานร้าวใจเช่นนี้คือส่วนหนึ่งในงานประเพณีที่ชาวจีนแห่งเมืองนครสวรรค์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีคืองานที่ใครๆรู้จักกันในชื่องานแห่มังกรปากน้ำโพนับแต่อดีตปากน้ำโพเติบใหญ่ขึ้นด้วยเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญยิ่งบนที่ราบลุ่มเจ้าพระยาในครั้งนั้นชาวจีนเป็นจำนวนมากเข้ามาตั้งรกรากค้าขายพร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมของตนอย่างเหนียวแน่นตราบจนปัจจุบันเมื่อวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนมาถึงชาวจีนทั่วนครสวรรค์จะจัดงานสมโภชเทพเจ้าที่ตนเคารพด้วยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ชาวจีนจัดริ้วขบวนมากมายที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนในแง่มุมต่างๆได้อย่างยิ่งใหญ่ดึงดูดให้ผู้คนนับหมื่นจากทุกสารทิศมาร่วมงานแห่มังกรที่เมืองปากน้ำโพแห่งนี้

มังกรเยื้องย่างเหนือพื้นน้ำด้วยท่วงท่าสง่างามและนี่คือภาพสะท้อนแห่งชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนริมฝั่งเมืองสี่แควแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

0: แต่คนไทยรู้จักกันในนามปลาเสือพ่นน้ำจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลปลาเสือซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ในหน้าน้ำเอเชียแปซิฟิกรวมถึงในลุ่มเจ้าพระยาของไทยความสามารถในการพ่นน้ำยิงแมลงให้ตกลงมาเป็นอาหารของปลาชนิดนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้นักชีววิทยาการประมงคนสำคัญของโลกท่านหนึ่งอันเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านตัดสินใจเดินทางเข้ามารับใช้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์สยามในการพัฒนางานประมงไทยให้ก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน
1: การที่ดร.สมิธตัดสินใจที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาเข้ามาด้วยความตื่นเต้นมากนะครับเขาเข้ามาด้วยความตื่นเต้นมากเช่นเริ่มแรกก็คือว่าเขาไม่เคยรู้กันมาก่อนหรือชาวตะวันตกไม่เคยรู้กันมาก่อนว่ามีปลาที่มันพ่นน้ำได้นะเขาไม่รู้กันมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาเข้ามานี่เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขามีอันนั้นจริงแล้วก็เป็นงานอันแรกเลยของเขาที่เขาเขียนไปบอกชาวต่างประเทศหรือพรรคพวกของเขาว่ามีจริงทั้งๆที่เขาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการประมงของทั่วโลกเลยกันว่าได้นะแล้วเขามีข้อมูลมากมายเขามาเจอกุ้งปูหอยในบ้านเราแล้วเขาก็ตกใจถึงขนาดเขียนไว้ว่าไม่มีที่ไหนแล้วในโลกที่มีทรัพยากรกุ้งปูมากแล้วก็ยังอร่อยเท่าที่มีอยู่ในเมืองไทย
0: ฤดูน้ำหลากในแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยโบราณนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในวงจรชีวิตสัตว์น้ำจำนวนมากน้ำที่ไหลหลากไปท่วมทุ่งนาในที่ราบลุ่มภาคกลางเอื้อโอกาสให้ปลาเลือกที่วางไข่ได้อย่างอิสระประกอบกับถิ่นที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในโซนร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงโดยเฉลี่ยซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของลูกปลาถิ่นฐานของชนเผ่าไทยในที่ราบลุ่มเจ้าพระยาเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นแหล่งอาหารปลาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจึงมิได้เป็นเพียงวลีที่พูดให้คล้องจองคุ้นหูหากมีความหมายลึกลงไปว่าคนไทยแห่งลุ่มเจ้าพระยาได้รู้จักปลูกข้าวกินโดยมีปลาเป็นกับข้าวหลักมาแต่เริ่มแรกนี่คือโครงกระดูกปลากระโหกน้ำหนัก80กิโลกรัมยาวถึง1เมตรครึ่งจับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดสิงห์บุรีกรมประมงนำมาเก็บรักษาไว้เพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นพยานหลักฐานหนึ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำนี้ปลาเทพาเป็นปลาไทยที่นับวันจะหาได้ยากในแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันดร.สมิธเจ้ากรมประมงคนแรกผู้บุกเบิกงานศึกษาค้นคว้าเรื่องปลาในเมืองไทยเป็นผู้ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์แก่ปลาชนิดนี้ว่าแพงกาซิอุสสนิทวงศ์เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์ผู้แนะนำปลาชนิดนี้ให้ดร.สมิธได้รู้จักและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าได้มีการค้นพบเป็นครั้งแรกในโลกที่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งว่าเจ้าพระยา Giant Catfish หรือปลายักษ์แห่งลุ่มเจ้าพระยาภาพถ่ายนี้เป็นหลักฐานว่าได้เคยมีชาวประมงจับปลาเทพาขนาดใหญ่ถึง120กิโลกรัมได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดชัยนาทแต่นี่ก็เป็นภาพที่บันทึกไว้นานเกือบ20ปีมาแล้วชื่ออำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นรอยอดีตของความอุดมสมบูรณ์ในลุ่มเจ้าพระยาซึ่งเคยมีปลาม้าเนื้อดีรสชาติอร่อยอยู่อย่างชุกชุมมาก่อนแต่มาบัดนี้กระทั่งในตลาดสดริมแม่น้ำ ปลาม้ากลายเป็นปลาหายากที่มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ150ถึง180บาทและน้อยครั้งที่จะมีโอกาสพบเห็นตามแผงเช่นนี้เนื่องจากชาวประมงจับมาได้เท่าไรก็จะถูกรับซื้อโดยภัตตาคารใหญ่ๆไปเสียหมดชาวบ้านทั่วไปนับวันจะหาปลาม้ารับประทานได้ยากเต็มทีปลาในลุ่มเจ้าพระยาหายไปไหนหมด
2: ลักษณะของลุ่มเจ้าพระยาปัจจุบันนะในปัจจุบันน่ะมันถ้าดูตามความคิดผมนะเท่าที่ผมมองแล้วก็ดูจากข้อมูลทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบได้รายได้มันน่าจะวิกฤตมาตั้งนานแล้วด้วยซ้ำเพราะสภาพความเป็นจริงคืออะไรสภาพธรรมชาติทางบนทางเหนือเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติโดยทั่วไปในส่วนรวมของโลกก็เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำก็เปลี่ยนแปลงผมอยากใช้คำว่าวิกฤตวิกฤตเพราะว่าดูยกตัวอย่างเนี่ยปลาหลายชนิดที่เคยเห็นอย่างง่ายๆแล้วมีอยู่ทั่วไปปัจจุบันศูนย์หายไปตั้งเยอะศูนย์พันไปจำนวนมากเลยนะมันก็เลยเป็นหน้าที่ซึ่งทางประมงจะต้องหนักหน่อยขึ้นนะถ้าว่าเพราะมันเป็นงานโดยตรง
0: ในฐานะที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาสถานีประมงชัยนาทมีภารกิจสำคัญในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมตามนโยบายอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยของกรมประมงต้นปีพุทธศักราช2534ด้วยความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องสถานีประมงชัยนาทสามารถเพาะพันธุ์ปลาม้าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปลาที่เพาะพันธุ์ได้ยากเป็นผลสำเร็จเป็นครั้งแรกบุกเบิกทางไปสู่การส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐกิจสำคัญของไทยในอนาคตเนื่องจากปลาม้าเป็นปลาที่มีรสชาติดีมีถุงลมใหญ่นิยมใช้ทำกระเพาะปลาที่มีราคาแพงและใช้ทำกาวบางชนิดปลาขมังธนูหรือปลาเสือพ่นน้ำเป็นปลาไทยอีกชนิดหนึ่งที่กำลังสูญพันธุ์ไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีประมงชัยนาทประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์โดยทำการศึกษาวิจัยถึงอุปนิสัยและธรรมชาติของปลาชนิดนี้ที่แตกต่างจากปลาชนิดใดๆในโลก

ลาเสือพ่นน้ำสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่เหนือน้ำได้ถึง 3-5 ฟุตและพ่นน้ำได้สูงถึง 1 เมตรครึ่งจากผิวน้ำโดยใช้ลิ้นและเพดานเหงือกทำหน้าที่คล้ายกระบอกปืนเหงือกจะบีบตัวอย่างแรงและรวดเร็วเมื่อพ่นเม็ดน้ำออกไปโดยมีลิ้นคอยบังคับทิศทางยิงครั้งแรกไม่ถูกก็จะปรับทิศทางไปเรื่อยแต่บางครั้งที่เหยื่อเกาะอยู่ไม่สูงก็กระโดดฮุบเอาเสียเลย

นักชีววิทยาสันนิษฐานว่าจุดสีเหลืองข้างลำตัวมีส่วนช่วยให้ปลาเสือพ่นน้ำรวมฝูงกันง่ายขึ้นเหยื่อบางตัวไม่ตกลงมาง่ายๆก็ถึงกับช่วยกันรุมยิงทีเดียว

0: ด้วยคุณลักษณะพิเศษเช่นนี้นักวิชาการกรมประมงจึงเล็งเห็นประโยชน์ของปลาเสือพ่นน้ำที่จะมีต่อวงการเกษตรเจ้าหน้าที่ทดลองใส่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูสำคัญของต้นข้าวลงในตู้ปลาเสือพ่นน้ำซึ่งแต่งสภาพภายในให้คล้ายนาข้าวลูกปลาเสือพ่นน้ำรุ่นแรกจากสถานีประมงชัยนาทถูกส่งมาทดลองตามโครงการปราบศัตรูพืชด้วยปลาในธรรมชาติอันเป็นความคิดริเริ่มของนักวิชาการกองประมงน้ำจืดกรมประมงสืบเนื่องจากวิกฤตการเพลี้ยระบาดครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2533จนทำให้ผลผลิตข้าวในภาคกลางลดลง 40-60%การทดสอบในขั้นแรกได้ผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อปลาเสือพ่นน้ำใช้อาวุธของมันจัดการกับเพลี้ยที่ใส่ลงไปจนหมดอย่างไรก็ตามการทดลองยังต้องใช้เวลาในการจะหาผลสรุปที่แน่ชัดอีกระยะหนึ่งซึ่งหากประสบความสำเร็จนี่ก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติโดยให้สิ่งมีชีวิตจำกัดจำนวนสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองตามวิถีดั้งเดิมของธรรมชาตินั่นเองภาวะที่พันปลาไทยหลายชนิดกำลังสูญหายไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาการตีอวนหาปลาของชาวบ้านแต่ละครั้งนับว่ามีความหมายต่องานอนุรักษ์พันปลาไทยเจ้าหน้าที่ประมงชัยนาทขอความร่วมมือจากชาวบ้านเลือกเก็บพันธุ์ปลาหายากเพื่อนำไปศึกษาและเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการเพาะเลี้ยงก่อนจะปล่อยกลับลงไปในแม่น้ำเช่นปลาน้ำเงินปลาขยงใบข้าวซึ่งล้วนเคยมีอยู่ชุกชุมและชาวบ้านนิยมรับประทานแต่บัดนี้กลายเป็นปลาหายากที่มีราคาแพงไปเสียแล้วนี่คือปลากระเบนน้ำจืดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัว2เมตรครึ่งมีน้ำหนัก400กิโลกรัมนับเป็นกระเบนน้ำจืดตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในแม่น้ำเจ้าพระยาและในประเทศไทยสถานีประมงชัยนาทได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามันได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือประตูน้ำอำเภอมโนรมเมื่อวันที่17กรกฎาคมจึงได้นำมาเลี้ยงไว้เพื่อการศึกษาหาหนทางอนุรักษ์ก่อนที่ปลาใหญ่รูปร่างประหลาดตัวนี้จะสูญพันธุ์ไปจากลุ่มเจ้าพระยาโดยสิ้นเชิงเพราะในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาปลากระเบนยักษ์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาราหูหลายตัวต้องตายไปเพราะความบอบช้ำและบาดแผลที่ได้รับจากชาวประมงเช่นตัวที่ได้จากจังหวัดสิงห์บุรีตัวนี้แม้เจ้าหน้าที่จะทำการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดแต่ในที่สุดก็ต้องตายไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว
1: ปลาตัวนี้มันปกติแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวแบบที่เราไม่เรียกว่าการว่ายน้ำของปลากระเบนนะฮะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า underwriting คือมันค่อยๆเคลื่อนคลีบของมันเป็นลอนเป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นแบบค่อยๆโบกไปกระพือไปนะฮะเรียกแบบกระพือไปปลาทั่วไปจะว่ายน้ำโดยใช้กล้ามเนื้อลำตัวนะฮะก็ในการที่จะยืดหดของมัดกล้ามเนื้อแต่กระเบนนี้จะใช้ส่วนของคลีบหูที่มันแผ่ออกไปเป็นจานหรือแผ่กว้างไปค่อยๆกระพือไล่จากหัวมาหางเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวไปช้าๆแล้วก็ไม่ค่อยไปว่ายอยู่ตามผิวน้ำจะเลี่ยๆไปกับพื้นน้ำหรือบ่อต้อมใต้พื้นท้องน้ำนะฮะ
0: อาจารย์สุภาพมงคลประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญปลากระเบนแห่งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการศึกษาวิจัยชีววิทยาของปลากระเบนน้ำจืดหรือกระเบนยักษ์แห่งเจ้าพระยามาเป็นเวลานานกว่า6ปี และได้ทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมนักชีววิทยาการประมงนานาชาติโดยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาชนิดนี้ว่าฮีแมนทูราเจ้าพระยาในฐานที่สำรวจพบปลากระเบนน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่มากเช่นนี้เป็นครั้งแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา

ลากระเบนน้ำจืดหรือกระเบนยักษ์จัดเป็นปลากระดูกอ่อนในกลุ่มเดียวกับปลาฉลามโดยธรรมชาติจะอาศัยอยู่ตามพื้นน้ำวิวัฒนาการของรูปร่างจึงมีลักษณะแบนและเป็นเหตุให้มีดวงตาเล็กมากเพื่อลดพื้นที่ในการปะทะกับตะกอนใต้น้ำที่ขุ่นข้นตลอดเวลาส่วนช่องใหญ่ที่เปิดปิดอยู่ใต้ตาก็คืออวัยวะหายใจหรือช่องน้ำซึ่งจะทำงานประสานกับเหงือกและปากที่อยู่ด้านท้องทำให้ปลากระเบนไม่ต้องขึ้นมาหายใจผิวน้ำเหมือนปลาอื่นๆอาวุธของกระเบนคือเงี้ยงที่โคนหางซึ่งมีพิษปล่อยออกมาป้องกันตัวได้หางของมันจะมีปุ่มแข็งซึ่งจะมีจำนวนมากขึ้นตามอายุในสมัยโบราณคนไทยนิยมใช้หางกระเบนเป็นหวายหรือแส้และใช้โคนหางที่มีปุ่มแข็งมากทำเป็นตะไบถูไม้ครีบหูที่แผ่กว้างออกไปทำให้ปลากระเบนมีขนาดใหญ่จนชาวบ้านเรียกว่าปลาราหูเพราะเปรียบเหมือนปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือราหูอมจันทร์ตามความเชื่อแต่โบราณและบ้างก็เชื่อว่าปลาราหูเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์จึงไม่นิยมนำเนื้อปลาชนิดนี้มารับประทานกันมากนักถิ่นอาศัยของปลาราหูหรือกระเบนยักษ์มีอยู่ไม่กี่แห่งในโลกมีรายงานการสำรวจพบที่เกาะบอร์เนียวปาปัวนิวกินีในเขตแม่น้ำโขงและโดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามด้วยลักษณะเฉพาะที่มีตาอยู่ด้านบนแต่มีปากอยู่ที่ท้องการหาอาหารของปลากระเบนจึงค่อนข้างลำบากประกอบกับลำตัวมีขนาดใหญ่เคลื่อนไหวได้ช้าจึงถูกจับได้ง่ายในภาวะที่สภาพน้ำในแม่น้ำเปลี่ยนไปจนการดำรงชีวิตใต้น้ำลำบากขึ้นยิ่งมลพิษในแม่น้ำเกิดขึ้นมากเพียงใดก็ยังจะมีปลากระเบนลอยตัวขึ้นมาเป็นเหยื่อของมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น

0: ปัจจุบันสถานีประมงชัยนาทสามารถเลี้ยงปลากระเบนยักษ์จนมีชีวิตรอดแล้ว4ตัวในจำนวนนั้นมี2ตัวที่ยังเป็นลูกปลาขนาดเล็กซึ่งจากการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดบัดนี้ลูกปลากระเบนตัวหนึ่งถูกฝึกให้เชื่องจนกินอาหารจากมือคนเลี้ยงได้แล้วอันมีผลต่อการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ปลาชนิดนี้อย่างยิ่ง
1: เหมือนเด็กนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารเนี่ยเขาจะวนเล่นประมาณรอบสองรอบเดี๋ยวก็กลับมากินต่อก็เล่นบางทีเราเอาอาหารให้เนี่ยก็ไม่ถูกใจบางทีเขาเอาหางชี้ใส่หน้าเราเอาหัวทิ่มลงไปข้างแก้บางทีเราหย่อนไปแล้วเราไม่ยอมให้เขาอะให้เขาอ้าปากรอนะตอนแรกก็หย่อนพุ่งไปตรงนี้เขาก็ค่อยตายขึ้นมาเราก็ค่อยหย่อนขึ้นมาทีละนิดละนิดถ้าคนอื่นมาเรียกนี่เขาจะไม่ไปเลยนะคุ้นเสียงมากกว่าตีน้ำถ้าเราเรียกนี่เขามาหาเรามามานี่แล้วมามาทีนี้ทีนี้ทีนี้เร็วอย่างนี้

มีคำอุปมาอุปไมยในสมัยโบราณว่าลุ่มเจ้าพระยานั้นมีปลาชุกชุมจนโยนก้อนหินลงไปไม่มีจมมลพิษแม่พันปลาในเจ้าพระยาร่อยหลอไปอย่างน่าเป็นห่วงอดีตที่บริบูรณ์พูนสุขของพันปลาไทยแห่งลุ่มเจ้าพระยาหลงเหลือเป็นเพียงตำนานให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เฉพาะในสถานแสดงพันปลาที่น้อยคนจะรู้จักเท่านั้น

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเวลานานมาแล้วที่คนไทยใช้ประโยชน์จากแม่น้ำในฐานะเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญกระทั่งถึงปัจจุบันวัฒนธรรมทางแม่น้ำเช่นนี้ก็ยังไม่สูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยบนลำน้ำเจ้าพระยาในวันนี้จึงยังมีการล่องแพซุงเส้นทางลำเลียงไม้จากป่าสู่เมืองที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมป่าไม้ของไทยในอดีตนับแต่เริ่มมีการขอสัมปทานทำป่าไม้สักเป็นต้นมาในระหว่างขุนเขาสลับซับซ้อนทางภาคเหนือของไทยในครั้งก่อนล้วนอุดมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มนานาพันธุ์โดยเฉพาะไม้สักไม้เศรษฐกิจที่ไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่

การลำเลียงไม้นิยมใช้ช้างชักลากจากป่าไปกองไว้ตามลำห้วยแล้วปล่อยให้สายน้ำพัดพาไม้ไปสู่ลำน้ำใหญ่วิธีนี้เรียกกันว่าปล่อยควายจากท่อนรวมเป็นแพเมื่อมีการรวมไม้ที่ไหลมาตามลำน้ำสำคัญเช่นแม่น้ำปิงแม่น้ำวังและแม่น้ำยมผูกเป็นแพล่องลงสู่ภาคกลางและนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของแพไม้ซุงสักจากภาคเหนือเป็นความชาญฉลาดของคนไทยในครั้งนั้นที่ได้คิดรูปลักษณ์ของแพไม้สักตามลักษณะธรรมชาติของแม่น้ำหากพบลำน้ำที่คดและแคบก็จะผูกแพรูปทรงเรียวยาวเรียกว่าแบบงูไส่แต่ถ้าเป็นลำน้ำกว้างก็จะผูกแพปลาตะเพียนซึ่งมีลักษณะกว้างตรงกลางป่องนับเป็นการพึ่งพิงสายน้ำที่มีการปรับใช้ได้แยบยลอย่างที่สุดจุดสุดท้ายที่แพจะมารวมกันอยู่ที่ปากน้ำโขงจังหวัดนครสวรรค์ก่อนล่องลงสู่ปลายทางที่กรุงเทพมหานครต่อไปนี่คือการเดินทางของแพซุงในอดีตซึ่งต้องอาศัยแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญ

ระทั่งการสัญจรทางน้ำถูกแทนที่ด้วยระบบขนส่งทางบกที่มีการพัฒนามากกว่าการปล่อยควายและล่องแพสูงจากทางภาคเหนือจึงหมดไปกลายเป็นการขนส่งด้วยรถหรือรถไฟแทนแต่ไม้ทุกท่อนยังลำเลียงไปสู่ปากน้ำโพปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ผู้ดำเนินกิจการทำไม้ของรัฐบาลยังคงล่องแพซุงที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถขนส่งได้ทีละมากๆและน้ำยังช่วยรักษาคุณภาพ

0: เนื้อไม้ไว้ได้ด้วยเหตุนี้การล่องแพซุงจึงยังไม่สูญหายไปจากลำน้ำเมื่อใดที่น้ำเอ่อล้นเต็มสองฝากฝั่งการเดินทางของแพซุงก็เริ่มต้นขึ้นคาราวานไม้และสายน้ำที่ผูกพันกันมานานได้นำคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาร่วมการเดินทางด้วยอย่างแนบแน่นลุงคำปวนและเพื่อนๆทำงานอยู่บนเรือชักลากและแพซุงมานานหลายปีจนรู้สึกคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตบนน้ำเช่นนี้แพเป็นดั่งบ้านที่ทุกคนได้กินอยู่หลับนอนกันอย่างสุขสบายจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสำหรับพวกเขาแพซุงจึงไม่ได้เป็นเพียงที่มาของอาชีพการงานแต่ยังหมายถึงที่พักพิงอันสงบและอบอุ่นอีกแห่งหนึ่งหากอาชีพที่ทำมานานของพวกเขาดูจะไม่มั่นคงนักด้วยป่าไม้ที่ถูกตัดทำลายอย่างรุนแรงและรวดเร็วเป็นผลให้การใช้ประโยชน์จากไม้ต้องลดจำนวนลงขนาดของแพจึงเล็กลงเป็นเงาตามตัวอาจเป็นไปได้ว่าอนาคตอันใกล้จะไม่มีการล่องแพซุงอีกต่อไปและเมื่อถึงวันนั้นแพซุงและลุงคำปวนตลอดจนเพื่อนร่วมงานจะเป็นเพียงตำนานหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้คนรุ่นหลังได้กล่าวถึง
1: แพขององค์การใช่ไหมครับ
2: แพองค์การ
1: ครับมี
2: จำนวน
1: ใบเบิกทางหนึ่งใบนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีแพมาจำนวน
2: หนึ่งแพสองนัดเอาแพเอาปองฝันครับ
3: 9 เมตร 30
4: 9 เมตร 30

ต่สำหรับวันนี้การเดินทางของแพซุงยังไม่สิ้นสุดจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทแล่นล่องตามลำน้ำมุ่งสู่จังหวัดสิงห์บุรี

0: ที่นี่เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ผู้คนมีความใกล้ชิดกับสายน้ำด้วยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเป็นสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชาวสิงห์บุรีมาทุกยุคทุกสมัยณริมฝั่งแม่น้ำน้อยที่ตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันมีสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนที่มีความเจริญเมื่อครั้งอดีตบริเวณวัดพระปรางแห่งนี้คือที่ซึ่งมีการขุดค้นพบแหล่งเตาเผาเป็นจำนวนมากที่รู้จักกันในชื่อแหล่งเตาแม่น้ำน้อยเชื่อกันว่าแหล่งเตาแห่งนี้จะเริ่มทำในราวสมัยอยุธยาตอนต้นโดยอาศัยแหล่งน้ำจากแม่น้ำน้อยในการผลิตทั้งยังใช้เป็นเส้นทางขนส่งเครื่องปั้นดินเผาไปขายตามเมืองต่างๆแม้ผลงานที่ค้นพบจะดูมีผิวหยาบไม่ประณีตมากนักแต่จากจำนวนเตาเผาที่ขุดค้นพบเป็นอันมากย่อมแสดงให้เห็นว่าที่นี่เคยเป็นชุมชนที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นอุตสาหกรรมใหญ่แล้วส่งออกไปจำหน่ายโดยอาศัยแม่น้ำเป็นเส้นทางหลักสำหรับลำเลียงสินค้าสู่ตลาด
1: น้ำปานีแสงจันเสร็จแล้วคร
0: ับ แพซุงเดินทางมาถึงด่านป่าไม้สิงห์บุรีและณที่นี้หน้าที่ชักลากแพของลุงคำปวนก็หมดลงปล่อยให้เรือชักลากลำใหม่ซึ่งมีความรับผิดชอบในพื้นที่จากนี้ไปลำเลียงแพล่องลงกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางสายน้ำนำขบวนแพซุงล่องผ่านจังหวัดอ่างทองกระทั่งถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบัดนี้คาราวานไม้กำลังล่องเข้าสู่ราชธานีอันยิ่งใหญ่ของไทยในอดีตกรุงเก่าซึ่งเคยปรากฏความรุ่งเรืองอยู่เหนือลำน้ำเจ้าพระยาในนามราชธานีกรุงศรีอยุธยาลุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่2ของเมืองสยามและดำรงความเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรอยู่ถึง417ปีนับเป็นยุคสมัยที่มีอายุยาวนานที่สุดของแผ่นดินสยามประวัติศาสตร์ได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของดินแดนไทยในสมัยนั้นซึ่งมีอาณาเขตแผ่ขยายไพศาลแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงระบบการเมืองการปกครองอันมีประสิทธิภาพส่งผลให้บ้านเมืองเจริญรุ่งหน้าถึงที่สุดในทุกๆด้านอย่างที่ไม่เคยมียุคสมัยใดเทียบได้เครื่องราชูปโภคตลอดจนโบราณวัตถุต่างๆที่ค้นพบคือภาพสะท้อนแห่งความรุ่งเรืองของสังคมที่เพียบพร้อมด้วยความมั่นคงบริบูรณ์กล่าวกันว่ากรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นงดงามดั่งเมืองสวรรค์บ้านเมืองเฟื่องฟูพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้อาณาประชาราชใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมาภูมิสถานของกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งน้ำด้วยมีแม่น้ำโอบล้อมรอบพระนครอยู่ถึง3สายด้วยกันคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีทำให้เมืองมีลักษณะเหมือนเกาะจึงมีผู้เรียกส่วนพระนครแห่งนี้ว่าเกาะเมืองทำเลที่ตั้งของอยุธยาอยู่ไม่ห่างจากทะเลและดินแดนทางเหนือเท่าใดนักจึงเหมาะที่จะเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายโดยอาศัยแม่น้ำเป็นเส้นทางติดต่อทั้งกับภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะกับต่างประเทศที่การค้าเป็นไปอย่างคึกคักส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองสยามเฟื่องฟูอย่างที่สุดในระยะแรกความสัมพันธ์ทางการค้ายังอยู่ในระหว่างประเทศใกล้เคียงเช่นจีนอินเดียชวามลายูต่อมาชนชาติต่างๆจากยุโรปออกเดินเรือสู่ดินแดนไกลโพ้นเพื่อมองหาสินค้าจากนานาประเทศที่จะสามารถติดต่อค้าขายด้วยได้จากปากอ่าวสยามเรือสินค้าได้ล่องขึ้นไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเข้าสู่อโยธยาราชธานีและแล้ว ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกรุงสยามและประเทศต่างๆก็เริ่มต้นขึ้นฝรั่งชาติแรกที่เดินเรือมาถึงอยุธยาคือโปรตุเกสเมื่อปีพุทธศักราช2054ในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่2หลังจากนั้นจึงมีชาวยุโรปอื่นๆตามเข้ามาเช่นอังกฤษฮอลันดาฝรั่งเศสสเปนและประเทศจากเอเชียคือญี่ปุ่นในครั้งนั้นจึงปรากฏเรือสินค้าจากนานาประเทศแล่นมาเทียบท่าค้าขายจนเรือแน่นขนาดไปทั่วท้องน้ำกรุงศรีอยุธยาจึงเติบใหญ่รุ่งเรืองด้วยระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆทั่วไปแล้วมักเป็นไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งราชทูตไทยไปฝรั่งเศสจากนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่14จึงได้ส่งคณะทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้ากรุงสยามอันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบทบันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึงเมืองไทยคือหลักฐานแสดงถึงบรรยากาศทางการค้าและสภาพบ้านเมืองในขณะนั้นได้เป็นอย่างดีจดหมายเหตุของบาทหลวงเดอชัวซีหนึ่งในคณะทูตจากฝรั่งเศสได้บันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าไม่เบื่อที่จะชมกรุงไกลอันใหญ่ที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินเสมือนเกาะมีแม่น้ำกว้างใหญ่ประมาณ3เท่าแม่น้ำเซนล้อมอยู่โดยรอบในแม่น้ำเต็มไปด้วยเรือกำปั่นฝรั่งเศสอังกฤษวิลันดาจีนญี่ปุ่นไทยและยังมีเรือใหญ่น้อยอีกเป็นอันมากแทบไม่ถ้วน

ในสายตาของชาวต่างชาติกรุงศรีอยุธยาคือนครอันสง่างามด้วยปราสาทราชวังและวัดวาอารามเรียงรายทั่วพระนครเป็นเมืองที่มีพระราชพิธีประเพณีอันยิ่งใหญ่ตระการตาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบริเวณตอนใต้ของเกาะเมืองมีป้อมสำหรับการฆ่าศึกชื่อว่าป้อมเพชรที่นี่คือจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสัก

เมื่อมองจากบนป้อมจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาทอดตัวอยู่เบื้องหน้าเป็นเส้นทางที่เรือกำปั่นจำนวนมากมายแล่นมาสู่พระนครในสมัยนั้นเพื่อเทียบท่าขนถ่ายสินค้าจุดนั่นขนาดทั่วบริเวณหน้าป้อมเพชรยังเต็มไปด้วยโกดังสินค้าและบ้านพักชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันร่องรอยความเป็นอยู่ดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแผ่นป้ายนี้เป็นสิ่งแสดงว่าที่นี่คือที่ตั้งของหมู่บ้านญี่ปุ่นผู้มาพำนักเพื่อติดต่อค้าขายกับชาวสยามสุสานที่ขุดค้นพบในหมู่บ้านโปรตุเกสคือสิ่งยืนยันถึงการมาเยือนของฝรั่งชาติแรกที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับอยุธยาชาวฮอลันดามาตั้งบริษัทเพื่อซื้อขายสินค้านานาชนิดที่มีอยู่ในสยามประเทศพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงให้เสรีภาพแก่ชาวต่างชาติในการนับถือศาสนาหมู่บ้านแขกจึงสร้างมัสยิดตะเกียโยคินขึ้นจนปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วยประเทศฝรั่งเศสเป็นชาติยุโรปที่เดินทางมาเมืองไทยเพื่อต้องการเผยแพร่คริสตศาสนามากกว่าการค้าขายโบสถ์เซนต์โจเซฟคือหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี้ได้เป็นอย่างดีและนับว่าฝรั่งเศสประสบความสำเร็จโดยเฉพาะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงเลื่อมใสในคริสตศาสนาเป็นผลให้อยุธยาในขณะนั้นมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสอย่างแน่นแฟ้น

ผ่านห้วงเวลามาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ร่องรอยความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสยามกับชาติต่างๆยังปรากฏบนแผ่นดินอยุธยาที่พระราชวังบางปะอินพระราชวังฤดูร้อนซึ่งก่อสร้างอาคารด้วยรูปทรงสถาปัตยกรรมตามแบบอย่างต่างประเทศไว้อย่างยิ่งใหญ่โอฬารวัดนิเวศธรรมประวัติกลายเป็นศาสนสถานอันสง่างามด้วยรูปทรงอาคารแบบกอธิกของยุโรปนับเป็นการผสมผสานระหว่างปรัชญาพุทธศาสนากับศิลปะตะวันตกได้อย่างกลมกลืนและยังเป็นหนึ่งในโบราณสถานอันทรงคุณค่าทั้งในด้านความงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของราชธานีกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ความเป็นเมืองที่มีน้ำโอบล้อมและเชื่อมต่อไปถึงโลกภายนอกคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของราชธานีแห่งนี้เติบโตส่งผลให้กรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นเป็นอาณาจักรอันรุ่งเรืองเฟื่องฟูที่สุดแห่งหนึ่งบนแผ่นดินสยามและยังปรากฏร่องรอยของดินแดนอันงามสง่าบนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตราบจนปัจจุบัน

วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำของอยุธยาได้สะท้อนผ่านมายังความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นบ้านสองฝากฝั่งคลองเจ้าเจ็ดคลองเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยคือที่ตั้งของชุมชนพื้นบ้านที่ยังสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนริมน้ำนับแต่สมัยอยุธยาเอาไว้ริมน้ำมีบ้านใต้ถุนสูงตามอย่างชนบทไทยแต่ครั้งก่อนเรียงรายทั่วสองฝั่งน้ำชาวบ้านยังได้อาศัยสายน้ำเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเรือคือพาหนะสำคัญสำหรับชาวคลองเจ้าเจ็ดมานับแต่สมัยปู่ย่าตายายจนทุกวันนี้วิถีชีวิตชนบทริมน้ำยังดำเนินสืบเนื่องมาและผสานอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมาช้านาน

พุทธศาสนิกชนแห่งคลองเจ้าเจ็ดพร้อมใจกันประกอบพิธีที่สำคัญเช่นวันเข้าพรรษาในวันนี้เป็นประจำทุกปีด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสนี่คือแบบอย่างอันเรียบง่ายแต่งดงามของวิถีชีวิตคนไทยพื้นบ้านแต่ครั้งก่อนที่บรรพชนเคยยึดถือปฏิบัติมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ชุมชนคลองเจ้าเจ็ดยังยึดถือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของสามัญชนชาวอยุธยาที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำไว้อย่างเหนียวแน่นเป็นภาพชนบทไทยอันสงบที่ไม่อาจพบสัมผัสได้ง่ายในขณะนี้

จุดสิ้นสุดการเดินทางของขบวนแพสูงอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำเข้าโรงงานแปรรูปสำหรับการใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆต่อไปแต่จุดสิ้นสุดที่แท้จริงของการล่องแพสูงจะยุติเมื่อใดอาจภายใน10 ปีข้างหน้าหรือเพียงวันรุ่งไม่มีใครรู้ได้

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝงไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝงไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปาก

สำหรับคนไทยในอดีตนี่คือภาพที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันแต่สำหรับชาวตะวันตกกลับเป็นภาพที่น่าประหลาดใจที่เห็นคนไทยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในเรือได้อย่างคล่องแคล่วในขณะที่พวกเขาคิดไม่ออกว่าจะลงไปนั่งในเรือลำเล็กๆนี้ได้อย่างไรโดยไม่พลิกคว่ำบันทึกของชาวตะวันตกที่เข้ามาในสยามจึงเขียนไว้ว่าภาพเหล่านี้ดูราวกับเป็นการแสดงกายกรรมทางน้ำเลยทีเดียว

ชุมชนคลองเจ้า7จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นภาพสะท้อนที่เด่นชัดของวัฒนธรรมชนเผ่าไทยแห่งลุ่มเจ้าพระยาที่เริ่มตั้งถิ่นฐานด้วยการสร้างเรือนแพและบ้านเสาสูงอยู่ริมแม่น้ำลำคลองมาแต่บรรพกาลนับพันปีบันทึกของชาวตะวันตกระบุว่าภายในกรุงศรีอยุธยาเมื่อ300ปีที่ผ่านมามีเรืออยู่ถึงประมาณ 200,000 ลำเรือเป็นพาหนะที่จำเป็นและสะดวกที่สุดในดินแดนที่มีแม่น้ำลำคลองอยู่มากมายราวกับตาตารางเช่นนี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมชาวน้ำหรือชาวสะเทินน้ำสะเทินบกอันเป็นเรื่องแปลกประหลาดในสายตาชาวตะวันตกยิ่งนัก

แม้ในปัจจุบันถนนหนทางจะเข้าถึงบ้านประชาชนมากขึ้นแต่พระสงฆ์วัดเจ้าเจ็ดยังคงยึดธรรมเนียมการพายเรือบิณฑบาตเพื่อญาติโยมที่อยู่ริมน้ำซึ่งยังมีอยู่มากเช่นกันคุณยายท่านนี้พายเรือออกมาใส่บาตรเป็นกิจวัตรเพื่อไม่ให้พระต้องลำบากในการพายไปไกลๆจึงนัดกับเพื่อนบ้านออกมาใส่บาตรกันริมคลองเสียเลยใส่บาตรแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนผู้ล่วงลับกันในเรือนั่นแหละแม่ค้าขายขนมพายเรือไปเจอกับลูกค้ากลางคลองก็ซื้อขายขนมกันตรงนั้นเองนี่ดูเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตประจำวันของชาวน้ำหรือชาวสะเทินน้ำสะเทินบกเช่นชุมชนคลองเจ้าเจ็ดซึ่งรวมไปถึงการจะหาซื้อก๋วยเตี๋ยวรับประทานหรือหาซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ล้วนมีอยู่พร้อมสับตามริมคลองอยู่แล้วนี่อาจเป็นเหตุให้ชาวตะวันตกมีทัศนะต่อคนไทยในสมัยนั้นว่าคนเหล่านี้เป็นคนดีไม่มีที่ติเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่บนบกจะชอบอยู่เฉยๆเว้นเสียแต่ถ้าจะต้องพายเรือก็ดูจะมีกำลังวังชาขึ้นมาทันทีและดูเหมือนคนไทยจะถือว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะเดินไปไหนมาไหนในเมื่อทุกคนสามารถนั่งเรือไปได้อย่างสบายเพราะคนไทยเป็นผู้ที่อยู่กับน้ำมาแต่กำเนิด

อารยธรรมชาวน้ำของคนไทยยังแสดงออกในงานสถาปัตยกรรมด้านต่างๆซึ่งมักปรากฏรูปพญานาคอันถือเป็นสัญลักษณ์น้ำและความอุดมสมบูรณ์มีข้อสันนิษฐานว่าคนไทยรับคติความเชื่อนี้มาจากชนชาติขอมโบราณซึ่งเคยมีอิทธิพลเหนือดินแดนสุวรรณภูมิและก่อน

ภาพจำหลักหินขนาดใหญ่นี้ประดับอยู่ที่ระเบียงเทวสถานนครวัดศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณหรือกัมพูชาในปัจจุบันสะท้อนคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูว่าด้วยเรื่องพระวิษณุกวนเกษียรสมุทรแสดงองค์พระวิษณุทรงพิทักษ์มนุษยโลกด้วยการใช้บริวารซึ่งมีทั้งเทวดาและยักษ์พันลำตัวพญานาคเข้ากับเขาพระสุเมนอันถือเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลทั้งนี้เพื่อรีดเอาน้ำอมฤตออกมาหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ภายหลังจากพญานาคได้กลืนน้ำจนแห้งหมดโลกแต่ในคติของพุทธศาสนานาคหมายถึงงูใหญ่ผู้เป็นเจ้าแห่งน้ำซึ่งตามพุทธตำนานระบุว่ามีพญานาคแห่งเมืองบาดาลตนหนึ่งมีศรัทธาในพุทธศาสนาจนถึงกับแปลงตัวเป็นมนุษย์เพื่อขอบวชกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของการเรียกชายผู้ปวารณาตัวจะเข้าบวชในพุทธศาสนาว่านาคมาจนถึงปัจจุบันในสังคมชาวน้ำของชนเผ่าไทยซึ่งรับเอาคติความเชื่อทั้งแบบพุทธและพราหมณ์ผสมผสานกันมาโดยตลอดเราจึงพบสัญลักษณ์น้ำรูปพญานาคปรากฏอยู่ทั่วไปตามหลังคาพระอุโบสถวัดทุกแห่งเรียกกันว่านาคลำยองและนาคสะดุ้งอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมไทยถือว่าบ้านประชาชนธรรมดาจะประดับประดาให้เทียบเท่าวัดหรือวังไม่ได้สัญลักษณ์น้ำในงานสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทยจึงออกมาในรูปของนาคประยุกต์เรียกกันว่าตัวเหงาซึ่งก็ดัดแปลงมาจากนาคบนหลังคาโบสถ์นั่นเองเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วไม่ว่าพญานาคหรือตัวเหงาก็ล้วนเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริบูรณ์พูนสุขและความศรัทธาในพุทธศาสนาของสังคมชาวน้ำเยี่ยงคนไทยตราบจนปัจจุบัน

0: ญบาน
1: นี่คือภาพวาดกระบวนเรือในพระราชพิธีพยุหยาตราชลมัทในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับบรรดาราชทูตและพ่อค้าชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาสอดคล้องกับบันทึกของชาวอังกฤษในการต่อมาว่าคนไทยมีความชำนาญกว่าชาติอื่นๆในการต่อเรือแล่นในแม่น้ำลำคลองอันทำให้ชาวตะวันตกรู้สึกว่าคนไทยเป็นชนชาติที่อยู่ในน้ำได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยกว่าอยู่บนบก

ที่ศาลาการประเรียนวัดยางณรังสีริมแม่น้ำลพบุรีปัจจุบันคือที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านซึ่งเก็บรวบรวมเรือในลุ่มเจ้าพระยาไว้เกือบทุกชนิดอันนับเป็นภูมิปัญญาของชาวน้ำแห่งลุ่มเจ้าพระยาที่รู้จักประดิษฐ์คิดค้นเรือชนิดต่างๆเพื่อใช้ในงานที่แตกต่างกันเรือสำปั้นใช้ประโยชน์เป็นเรือขายของชำขายกาแฟหรือก๋วยเตี๋ยวปัจจุบันยังหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างตามแม่น้ำลำคลองบางแห่ง

0: เรือสำปั้นเพียวมีรูปทรงกระทัดรัดสำหรับพระภิกษุออกบิณฑบาตจึงมีที่ตั้งบาตรอยู่ที่หัวเรือเรือมาดโขนหัวเรือเป็นรูปพญานาคลำนี้มีอายุเก่าแก่กว่า300ปีสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายใช้สำหรับงานแห่ผ้าป่ากฐินและงานประเพณีชักพระประจำปีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวกรุงเก่าที่ยังหลงเหลือให้ชนรุ่นหลังศึกษาเรียนรู้เรือหมูเป็นเรือสารพัดประโยชน์เช่นใช้ออกหาปลาบรรทุกข้าวหรือพายไปทำธุระแต่สำหรับหนุ่มไทยสมัยโบราณยามว่างจากภารกิจการงานก็จะใช้เรือเข็มพายออกไปเที่ยวหรือจีบสาวๆเพราะเป็นเรือที่ต่อด้วยไม้บางเบาเช่นไม้มะยมโดยหัวและท้ายเรือมีรูปทรงเพรียวและมีพนักพิงสำหรับนั่งพายไปคนเดียวจึงเคลื่อนตัวได้เร็วด้วยการใช้พาย2ใบอันเป็นข้อยืนยันว่าการพายเรือ2ใบพายไม่ได้เป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเท่านั้นมีคำอุปมาอุปไมยว่าเรือเข็มก็เปรียบเสมือนรถมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มๆในลุ่มเจ้าพระยาสมัยโบราณนั่นเอง
1: หนุ่มๆเจ้าพระยาร่องเรือไปขายขาเดินทางมาได้ร้อยกิโล
0: นี่คือเรือโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งกำลังสูญหายไปจากลุ่มเจ้าพระยาเรียกกันว่าเรือกระดานผีหลอกเป็นเรือท้องแบนสำหรับหาปลาในยามค่ำคืนกราบเรือด้านหนึ่งจะมีแผ่นกระดานทาสีขาววางลาดเอียงลงไปในน้ำอีกด้านหนึ่งขึงตาข่ายเป็นแนวยาวและสูงราว1เมตรยามเมื่อพายออกไปตามแม่น้ำลำคลองเมื่อปลาเห็นแสงสีขาวสะท้อนออกมาในความมืดก็จะตกใจและพยายามดีดตัวหมายจะข้ามกระดานให้พ้นก็จะเข้ามาติดตาข่ายที่ขึงดักไว้โดยง่ายนับเป็นกลวิธีแยบยลในการหาปลาของคนในสมัยโบราณซึ่งนับวันจะพบเห็นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ยากเต็มทีในยุคสมัยที่มีการลักลอบระเบิดปลาและช็อตปลาอันเป็นวิธีที่ฉาบฉวยและเห็นแก่ตัวยิ่งนักของคนในปัจจุบันในทอนขำรุ่นชาวบ้านบางพยอมสืบทอดอาชีพหาปลาด้วยเรือกระดานผีหลอกมาจากบิดาแม้การออกเรือแต่ละครั้งจะได้ปลาไม่มากนักแต่ก็นับเป็นรายได้พิเศษของครอบครัวจึงตั้งใจจะยึดอาชีพนี้ไปเรื่อยๆแม้ว่าในที่สุดเขาอาจจะเป็นคนหาปลาด้วยเรือผีหลอกเป็นคนสุดท้ายแห่งลุ่มน้ำนี้แล้วก็ตาม

ในขณะที่เรือไทยหลายชนิดกำลังสูญหายไปจากลุ่มเจ้าพระยาแต่เรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่ที่ลากโยงกันไปเป็นขบวนก็ยังคงเป็นชีวิตชีวาของแม่น้ำในปัจจุบันเรียกกันว่าเรือเอี้ยมจุ้นใช้ในงานบรรทุกสินค้าหนักจึงมีรูปทรงอ้วนใหญ่โดยจะต่อด้วยไม้เคี่ยมซึ่งแข็งแรงทนทานและมีประทุนใช้เป็นที่พักของคนเรือในยามที่ล่องไปส่งสินค้าไกลในอดีตเรือเอี้ยมจุ้นจะเคลื่อนตัวด้วยการถ่อหรือแจวไปแต่ในปัจจุบันเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จึงต้องใช้เรือยนต์ลากจูงให้ไปได้เร็วและบรรทุกสินค้าได้ครั้งละมากๆสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นข้าวสารเกลือแป้งมันสำปะหลังล่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปขนถ่ายลงเรือใหญ่ที่อ่าวไทยจึงยังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันคำว่าเอี้ยมจุ้นมาจากภาษาจีนแปลว่าเรือเกลือเป็นหลักฐานว่าสมัยโบราณเกลือเป็นสินค้าสำคัญชนิดหนึ่งจึงมีการต่อเรือไว้สำหรับบรรทุกเกลือโดยเฉพาะในวันนี้แม้สินค้าในเรือจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่เรือเอี้ยมจุ้นก็ยังมีบทบาทรับใช้สังคมชาวน้ำอยู่เช่นเดิม

ถึงแม้การคมนาคมทางบกได้ก้าวเข้ามาแทนที่การสัญจรทางน้ำจนเรือเกือบจะหมดความสำคัญในปัจจุบันแต่วิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาในสังกัดกรมอาชีวศึกษายังคงเป็นวิทยาลัยอาชีวะแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานต่อเรือโดยเฉพาะเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพชนชาวน้ำแห่งลุ่มเจ้าพระยาทั้งยังขยายหลักสูตรช่างยนต์เรือและการต่อเรือโลหะเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศสู่สังคมอุตสาหกรรมในอนาคต

เมื่อถนนหนทางได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในปัจจุบันแม่น้ำลำคลองซึ่งเคยเสมือนเป็นหน้าบ้านก็กลับกลายมาเป็นหลังบ้านชาวน้ำผู้ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำเป็นส่วนใหญ่และเคยไปไหนมาไหนได้สะดวกโดยเรือก็กลับกลายเป็นผู้อยู่ห่างไกลความเจริญเรือเวชภาเป็นเรือยนต์2ชั้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กองบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยให้บริการตรวจโรคและรักษาพยาบาลประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาในจุดที่ห่างไกลจากสถานพยาบาลของจังหวัดด้วยทรงตระหนักและห่วงใยในทุกสุขของประชาชนโดยเป็นบริการที่ไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดเช่นเดียวกับเรือนางนพมาศของกรมการศึกษานอกโรงเรียนถูกดัดแปลงเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ทางน้ำเพื่อให้บริการความรู้พื้นฐานแก่นักเรียนและประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเป็นการเสริมสร้างสาระทางปัญญาพร้อมๆกับการรณรงค์ให้ชาวบ้านสองฝากฝั่งช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำให้คงความเป็นสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมไทยดังเดิมเรือเวชภาและห้องสมุดเคลื่อนที่ทางน้ำจึงเป็นทั้งความหวังและแสงสว่างทางปัญญาของชาวน้ำแห่งลุ่มเจ้าพระยาในวันนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่ร
1: ู้
2: ที
1: ่
2: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจอสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจอสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไปสำหรับวันที่11ถึง17ตุลาคม2569จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่12ถึง17ตุลาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโครวมสีสายที่ปากน้ำโค
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโครวมสีสาย

เมื่อ500ปีผ่านมาแล้วจะมีใครนึกว่าชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทำเลกึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยากับปากแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ต่อมาจะกลายเป็นราชธานีอันรุ่งเรืองไพบูลย์ของราชอาณาจักรสยามและเป็นมหานครสำคัญแห่งหนึ่งของโลกนามกรุงเทพมหานคร

0: ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบเสมือนเป็นเมืองบนเกาะเฉกเดียวกับอดีตราชธานีกรุงศรีอยุธยารัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นามนรินทร์ทิเบตอินจึงรจนาบทร้อยกรองพรรณนาเปรียบเปรยกรุงเทพมหานครว่าปานประหนึ่งเป็นกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปแล้วล่องลอยลงมาจากสวงสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง
1: อยุธยา

การศึกษาทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาทำให้เราพบว่าในอดีตนับล้านปีพื้นแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานครเคยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลมาก่อนการต่อมาเมื่อดินเลนจากแม่น้ำเจ้าพระยาอันประกอบด้วยอินทรีย์สารและวัตถุธาตุอุดมสมบูรณ์ได้ไหลลงมาตกตะกอนทับถมจนงอกเงยกลายเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำและกลายเป็นชุมชนเมืองในที่สุดอันเป็นเหตุผลหนึ่งในการจะอธิบายว่าเหตุใดเมืองหลวงแห่งนี้จึงประสบภาวะน้ำท่วมอยู่เป็นประจำเพราะถึงแม้ดินเลนจากแม่น้ำจะทับถมกันมาเนิ่นนานเพียงใดกระนั้นก็ยังทำให้พื้นดินในปริมณฑลกรุงเทพมหานครสูงขึ้นจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยเพียง1เมตรถึง1เมตรครึ่งเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอจะรองรับปริมาณน้ำในฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลที่มักหนุนเข้ามาซ้ำเติมในช่วงเวลาเดียวกันได้เลยแต่กระนั้นในอดีตการก็ยังจัดเป็นชัยภูมิชั้นเยี่ยมในการตั้งถิ่นฐานและทำกสิกรรมกรุงเทพมหานครหรือบางกอกแต่ดั้งเดิมจึงเป็นชุมชนของชาวนาชาวสวนที่มีคูคลองเชื่อมโยงดั่งรากฝอยกระจายไปหล่อเลี้ยงความบริบูรณ์ตลอดมาชื่อชุมชนบางกอกปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางอันเป็นยุคที่ราชสำนักอยุธยากำลังรุ่งเรืองด้วยการค้ากับต่างประเทศบางกอกมีบทบาทในฐานะจุดแวะพักแรมของเรือสำเภาระหว่างการเดินทางไปตามเส้นแม่น้ำเจ้าพระยาสู่กรุงศรีอยุธยาอันเป็นช่วงที่มีความคดเคี้ยวและวกวนยิ่งนักแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ก่อนไหลออกสู่ทะเลได้กัดเซาะแผ่นดินสองฝากฝั่งจนมีทิศทางการไหลคดเคี้ยวไปมาในลักษณะที่เรียกว่าโค้งตะวันโดยเฉพาะเมื่อไหลถึงบริเวณบางกอกน้อยบางกอกใหญ่มีคำอุปมาอุปไมยว่าแม่น้ำโค้งมากเสียจนหากใช้วิธีเดินลัดก็เพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลกทั้งนี้เพราะมีตำนานเล่ากันว่ามีชาวเรือจอดเรือพักที่บางหลวงและยกเตาไฟขึ้นหุงหาอาหารที่ริมตลิ่งจากนั้นก็แจวเรือต่อไปจนถึงบางกอกน้อยจึงนึกขึ้นได้ว่าลืมหม้อข้าวเตาไฟไว้จึงจอดเรือแล้วเดินมาเอาหม้อข้าวโดยใช้เวลาเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลกเท่านั้นแต่ถ้าหากแจวเรือกลับไปก็ต้องใช้เวลา1วันเต็มๆทีเดียวความคดเคี้ยวของแม่น้ำช่วงนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือสินค้าในรัชสมัยพระเจ้าชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้ขุดคลองลัดเพื่อตัดโค้งแม่น้ำบริเวณบางกอกน้อยบางกอกใหญ่เป็นการอำนวยความสะดวกและย่นระยะเวลาเดินทางให้พ่อค้าชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนและโปรตุเกสโดยขุดขึ้นจากทางน้ำเล็กๆจนในที่สุดก็ขยายกลายเป็นเส้นแม่น้ำสายใหม่ในขณะที่แม่น้ำสายสะดวกและย่นระยะเวลาเดินทางให้พ่อค้าชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนและโปรตุเกสโดยขุดขึ้นจากทางน้ำเล็กๆจนในที่สุดก็ขยายกลายเป็นเส้นแม่น้ำสายใหม่ในขณะที่แม่น้ำสายเก่าค่อยๆแคบกลายเป็นคลอง

ในขณะที่เส้นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ก็คือช่วงที่ไหลผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพระบรมมหาราชวังคลองลัดบางกอกใหญ่ทำให้เกิดคำอุปมาอุปไมยประโยคใหม่ว่าทำให้การเดินทางเร็วขึ้นชั่วไม่ถึงหม้อข้าวเดือดแต่กระนั้นความคดโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีอีกหลายจุดในเวลาต่อมาจึงมีการขุดคลองลัดในบริเวณชุมชนเมืองนนทบุรีเรียกกันว่าลัดเมืองนนปรากฏเป็นเส้นแม่น้ำสายใหม่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและขุดคลองลัดจากคลองบางกรวยถึงคลองบางกอกน้อยเรียกว่าลัดบางกรวยส่งผลให้พื้นที่บริเวณที่มีการขุดคลองลัดกลายเป็นเกาะมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบทำให้เป็นข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งถึงที่มาของชื่อบางเกาะว่าอาจจะมาจากคำว่าบางเกาะหมายถึงชุมชนที่ตั้งอยู่บนเกาะนั่นเองอย่างไรก็ตามชื่อที่เป็นทางการของบางเกาะในเวลาต่อมาปรากฏเป็นหลักฐานครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาว่าบางเกาะคือเมืองธนบุรีเมืองนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านควบคุมเรือสินค้าตามลำน้ำเจ้าพระยาก่อนจะขึ้นไปถึงกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชเมืองหน้าด่านธนบุรีก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีมีนามว่าธนบุรีศรีมหาสมุทรอันเป็นเมืองอกแตกคือมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางแต่ก็เป็นเมืองหลวงอยู่ได้เพียง15ปีเท่านั้นพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีแล้วย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยทรงตระหนักว่าการป้องกันรักษาราชธานีที่เป็นเมืองอกแตกในยามที่มีข้าศึกศัตรูนั้นเป็นเรื่องยากทรงขนานนามราชธานีใหม่ของพระองค์ตามชื่อเทพนครเมืองหลวงของพระอินทร์ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์หรือกรุงรัตนโกสินทร์อันมีความหมายว่าเป็นดินแดนแห่งทวยเทพเป็นนครหลวงแห่งราชอาณาจักรสยามและเป็นคลังรัตนะคือโภคทรัพย์อันไพบูลย์ของอาณาราษฎร

รุงเทพมหานครราชธานีนี้ถือกำเนิดขึ้นจากดินเลนของแม่น้ำแล้วเติบใหญ่ขึ้นก็เพราะมีแม่น้ำเป็นเส้นทางเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของชาติในขณะเดียวกันแม่น้ำนี้มีสง่าราศีขึ้นก็ด้วยมีราชธานีที่รุ่งเรืองไพบูลย์สถาปนาอยู่เคียงข้างเป็นเวลาถึง209ปีแล้วที่ราชธานีกรุงเทพมหานครและแม่น้ำเจ้าพระยาดำรงอยู่คู่กันและเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาแต่พลันเมื่อราชธานีก้าวสู่การเป็นมหานครที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความทันสมัยแม่น้ำกลับเสื่อมทรุดร่วงโรยไปอย่างน่าเวทนาอาดูลยิ่งนักเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำเจ้าพระยา

รุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568 ตารางกิโลเมตรจัดอยู่ในลำดับที่65ของพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยแต่กรุงเทพกลับมีจำนวนประชากรอยู่หนาแน่นเป็นอันดับหนึ่งคือราว6,400,000คนพลเมืองเกือบทั้งหมดใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคซึ่งกลั่นกรองมาจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วในเวลาเดียว

กันน้ำเสียจากชุมชนทั้ง6ล้านกว่าคนรวมถึงภัตตาคารร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรมก็ล้วนถูกถ่ายเทลงในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเลยแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้ชื่อว่าเป็นมารดาแห่งชีวิตวัฒนธรรมไทยมีสภาพไม่ต่างไปจากถังขยะรองรับปฏิกูลจากคนทั้งเมืองนี่คือสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองพระโขนงกรุงเทพมหานครซึ่งถูกตรวจสอบแล้วว่าเป็นจุดที่น้ำสกปรกเป็นอันดับหนึ่งถึงขั้นที่สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์น้ำไม่สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้โดยสิ้นเชิงอันเนื่องเพราะออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีปริมาณลดลงถึงจุดต่ำสุดตัวการสำคัญคือน้ำทิ้งจากห้องครัวห้องน้ำตลาดสดโรงงานอุตสาหกรรมและขยะตกค้างนับพันตันในกรุงเทพมหานครรวมถึงสารเคมีและน้ำมันเครื่องจากเรือต่างๆอันนำไปสู่การคาดหมายของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่สร้างความตกตะลึงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าหากยังไม่มีการสร้างระบบระบายน้ำโสโครกและระบบบำบัดน้ำเสียภายในปีพุทธศักราช2543หรือในราว10ปีข้างหน้าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6จนถึงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทาง58กิโลเมตรก็จะเน่าจนไม่อาจเยียวยาแก้ไขได้อันจะก่อให้เกิดวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับเมืองใหญ่ที่มีคนแออัดอยู่ถึงกว่า6ล้านคนเช่นกรุงเทพมหานครอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือเจ้าพระยาจะสิ้นใจไปในยุคสมัยของคนรุ่นเราเสียแล้ว

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทำการเก็บตัวอย่างของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประจำทุกเดือนเพื่อตรวจสอบขีดอันตรายของคุณภาพน้ำและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาและรีบเร่งดำเนินการแก้ไข

หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนบางแห่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเริ่มตระหนักถึงภาระรับผิดชอบที่จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

กระแสเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือในการดูแลรักษาแม่น้ำก้องกังวานไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องหลายหน่วยงานช่วยกันรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ดูแลรักษาแม่น้ำของพวกเขาทุกคน

แต่กระนั้นกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็มีบทบาทเป็นเพียงการปลูกสร้างจิตสำนึกของคนต่อแม่น้ำที่อุ้มชูชีวิตพวกเขามาทว่าอาการป่วยของแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในสภาพทรงกับสุดตราบเท่าที่เมืองใหญ่เมืองนี้ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพพอและตราบที่มหานครแห่งนี้ยังเติบโตไปอย่างไร้ทิศทางใครจะโอบอุ้มคนป่วยหนักอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาได้นับเป็นระยะทางมากกว่า 1,000 กิโลเมตรจากจุดกำเนิดแห่งขุนน้ำปิงวังยมและน่านในดินแดนเหนือสุดของประเทศบัดนี้แม่น้ำเจ้าพระยาได้เดินทางมาถึงบางเจ้าพระยาจุดอันเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมๆกับการเป็นจุดสุดท้ายก่อนสายน้ำจะไหลออกสู่ทะเลที่อ่าวไทยหากเป็นคนการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยและยาวไกลก็ถึงจุดสิ้นสุดแต่ภารกิจของแม่น้ำในฐานะเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตวัฒนธรรมไทยประหนึ่งเป็นมารดาแห่งประชาชาติไทยทั้งมวลยังไม่จบสิ้นและดูจะไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าสายน้ำจะหยุดไหล

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2หรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

พื้นแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

เหตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันธุ์ไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุๆโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เรามักจะพบมีกล้วยไม้บางชนิดขึ้นอยู่บนต้นไม้ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของเปลือกต้นไม้นั้นสามารถยึดให้เมล็ดกล้วยไม้ซึ่งมีขนาดเล็กมากติดค้างอยู่ได้โดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นๆไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบลาตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ้ยกำลังบานอยู่บนต้นกอกซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ้ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ้ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ้ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ้ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ้ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ้ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ้ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ้ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ้ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ้ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบใน2กลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุกแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัชชานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโดรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร้องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรถึง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลักษณะดอกที่เป็นถุงคล้ายรองเท้าผู้หญิงนี่เองเป็นเอกลักษณ์ประจำสกุลและเป็นที่มาของชื่อสกุลรองเท้านารีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่าLady Slipper สำหรับประเทศไทยสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ากจะวัดระยะทางของการเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ย กันกับการที่กล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

นี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

นักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันธุ์ผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

ฟ้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้าโรสชัยเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแวนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

จากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยกระจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

ากมองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกหากมองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอย.ตรวจเข้มผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศช่วงเทศกาลกินเจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดจึงอาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดอย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้ตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้านำเข้าพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามระดับความเสี่ยงเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภคโดยเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและระบบตรวจสอบเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้อย.ขอแนะนำประชาชนเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้เลือกสินค้าที่สดสะอาดไม่มีร่องรอยเน่าเสียและล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาปรุงอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจปนเปื้อนมาเพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: รวมรำลึกวีรชนเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยติดตามกับคุณสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์ค่ะ
6: ชนวนเหตุวิปโยค14ตุลาคม2516เริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนออกมาชุมนุมแจกใบปลิวเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญก่อนถูกตำรวจจับเมื่อวันที่8ตุลาคม2516เป็นที่มาของการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรและเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมในครั้งนั้นทั้งหมดกระทั่ง14ตุลาคม2516เจ้าหน้าที่ใช้กำลังและอาวุธเข้าปราบปรามเพื่อสลายการชุมนุมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนรวมทั้งมีผู้สูญหายจำนวนมากช่วงเย็นวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริและพระราชดำรัสทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งในประเทศขณะที่รัฐบาลโดยจอมพลถนอมกิติขจรประกาศลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกจากประเทศพร้อมจอมพลประภาสจารุเสถียรพลเอกณรงค์กิติขจรและมีการแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นับเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัวสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์ทีมข่าวการเมืองรายงาน
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
7: การรู้ทันอารมณ์เรียกว่าสติการรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งเรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญานำพาให้ชีวิตมีสุขวันนี้วันพระ
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที
1: ่
0: เขาไปเรียน

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีทุกๆคนนะคะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพุธที่14ตุลาคมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยังยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้สำหรับในทุกๆช่องทางนะคะของทางจอสร้อยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ด้วยนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้แล้วก็นะคะในเรื่องของการเดินทางการจราจรการในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงในเรื่องราวของสภาพอากาศได้ด้วยเหมือนกันแต่เห็นในส่วนของทางกรุงเทพเราเริ่มจะมีแสงแดดมาแล้วนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจราจรถ้าดูโดยภาพรวมก็น่าจะส่วนหนึ่งค่ะที่ work from home ส่วนหนึ่งหยุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมของการเดินทางก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังดูโล่งๆกันอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้มีแจ้งของคุณณัฐชัยแจ้งอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะช่วงก่อนถึงทางลงถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดประมาณสัก200 เมตรค่ะเป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขีดขวางในช่องทางกลางแต่ว่าแจ้งมาตอนช่วง 5:17 ตอนนี้ 6:16 นะคะยังไงฝากด้วยละกันถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางบนทางด่วนนะคะทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะแล้วก็ตรงช่วงของทางลงถนนเทพรัตน์เนี่ยค่ะนะคะล่าสุดตอนนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็รบกวนด้วยแต่ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรจะดูหนาแน่นตรงช่วงของทางลงคือไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมาจากในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยไหมรบกวนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเรามาสอบถามในเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะกับทางด้านของกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณพอสิริรักษ์สัจชาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เป็นไงบ้างแนวโน้มในเรื่องของอากาศในบ้านเราค่ะมีพื้นที่ไหน
2: ต้องระวังกระจายตัวค่ะพื้นที่ค่อนข้างดีอยู่ค่ะ
1: ค่อนข้างดีเพราะตกหนักใช่ไหมคุณพอสิริ
2: อย่างตอนนี้ค่ะก็จะมีฝนตกอาจจะแช่หน่อยอ่ะนะคะอยู่แถวโซนอยุธยานะคะก็คงเกือบทั้งค่ะคือช่วงช่วงเช้ามืดอะค่ะก็จะตกมาจากไล่ๆมาจากนครนายกเข้าปทุมแต่ตอนนี้มาหยุดแถวอยุธยานะคะ
1: ซึ่งเท่ากับว่าฟังที่ทางคุณพอสิริบอกมาแล้วคือการตกแช่มานานเป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหม
2: คือมันตกไล่ๆมาค่ะเหมือนลูกแรกกับลูกหลังมันเหมือนไล่ๆตามกันมาแล้วตอนนี้มันทันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมาหยุดโซนอยุธยาสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวก็เคลื่อนตัวผ่านไปแหละค่ะเพียงแต่ว่าเหมือนมันไล่ๆกันมาทันมันก็เลย
1: มารวมกัน
2: โซนอยุธยาไปเกือบครึ่งนั่นนะคะ
1: โอ้แล้วเขาจะไล่ไปทางทิศทางทางด้านไหนคะ
2: ไปทางสุพรรณบุรีค
1: ่
2: ะ
1: สุพรรณบุรีค่ะ
2: สุพรรณ
1: ค่ะแล้วก็จะหายไปหรือจะไล่ขึ้นไปต่อไปเหนือจากสุพรรณบุรีไปหรือไปโซนทางด้านของตะวันตกเลย
2: พอเข้าสุพรรณบุรีก็อาจจะค่อยๆเบาลงนะคะแต่ว่าก็วันนี้มันมีโอกาสก่อตัวใหม่เรื่อยๆนะคะจริงๆอย่างกรุงเทพเองก็ให้มีโอกาสมีฝนได้ทั้งวันนะคะวันนี้เพียงแต่ว่าช่วงเช้าๆสายๆอาจจะเป็นฝนทั่วไปนะคะบ่ายไปอาจจะมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองแต่ก็ไม่ได้แบบว่าตกเป็นกลุ่มใหญ่อาจจะผุดตามพื้นที่ต่างๆแล้วเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าคือถ้าดูมันเหมือนกับเริ่มมีแสงแดดแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันในแสงแดดที่ว่านี้คือมันฝ่าสายฝนมาด้วยหรือเปล่าคือมันอาจจะมีฝนได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะก็คือแต่ช่วงเช้าเนี้ยกรุงเทพยังไม่ได้มีฝนนะคะเมื่อเช้าจะมีทางปทุมมันนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าช่วงสายๆบ่ายๆก็มีโอกาสมีได้อยู่นะคะอาจจะกระจายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะคะ
1: คือถ้าอย่าง ถ้าฟังเนี่ยมันมีโอกาสทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างในบางพื้นที่มันก็ท่วมอยู่แล้วมันก็น้ำเต็มพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีผลกับการระบาย
2: ขังได้บ้างนะคะถ้าตกลงมา
1: ค่ะเอ๊ะแล้วแถวกาญจนบุรีแถวนี้ก็ยังดูยังมีกลุ่มฝนอยู่ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ยังมีกลุ่มฝนอยู่ค่ะทางโซนกาญจนบุรีวันนี้ก็ยังเตือนให้ระวังฝนหนักอยู่นะคะทางโซนกาญจนบุรีเองวันนี้เตือนเน้นทางโซนภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างๆตรากำแพงเพชรภาคกลางก็ภาคใต้นะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ต้องดูเหมือนกันว่าแต่ละพื้นที่ปริมาณฝนสะสมเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้ามันตกสะสมต่อเนื่องยาวๆมันก็มีผลที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้อย่างตอนนี้บอกว่าพื้นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ปริมาณฝนสะสมที่ 116.2 แล้วนะคะแปลว่ามันตกแช่อยู่นานนะ
2: คือทางโซนตะวันตกเนี่ยอาจจะเพราะมันใกล้ๆติดเขาด้วยนะ
1: คะ
2: ก็อาจคนเพราะว่าตอนนี้ลมมันเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามานะคะ
1: ค
2: ่ะมันก็เลยบางทีก็ตกแล้วหยุดแล้วก็ตกใหม่อะไรอย่างตอนอู่ทองเองก็ยังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าเป็นฝนที่เล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแต่ก็ยังตกอยู่นะคะ
1: จะอ๋อแต่ถ้าดูอาเถาทางด้านของกาญจนบุรีนี่ก็เรียกว่าฝนสะสมนะคะ
2: บ่อทองหนองปือคือตอนนี้การเองก็เกือบทั้งจังหวัดนะคะตกเล็กน้อยบ้างตกปานกลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้จริงๆว่าเขาก็ถักพื้นที่เขาก็น้ำก็เต็มอยู่แล้วนะน้ำก็เยอะอยู่แล้วค่ะบอกมีแถวทางบ้านไร่อะไรนะอุทัยธานีสงขลา
2: อุทัยก็มี
1: อุทัยก็มีค่ะราชบุรี
2: ห้วยโคดอะไรก็ยังมีด้วย
1: ค่ะก็ยังต้องติดตามกันแต่ตะกี้ถ้าเขาฟังลมเปลี่ยนทิศนี่แปลว่าเรากำลังจะเข้าสู่การประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว
2: ใกล้ใกล้แล้วค่ะก็คือตอนนี้ลมเริ่มมันเริ่มมีลมฝ่ายตะวันออกเข้ามามากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็น
1: เต็มที
2: ่ตะวันมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรงนะคะมันก็เลยยังไม่ได้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแต่ก็ใกล้ๆแล้วค่ะ
1: คือมันยังไม่เรียกว่ายังไม่เสถียรใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก่อนที่ทางลมเพราะวันก่อนเห็นเครื่องบินผ่านตัวเมืองใจกลางกรุงเทพแปลว่าเหมือนกับลมเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วล่ะถ้าเราเห็นเขาผ่านมาทางด้านนี้ใช่ไหมคะติดตามต้องระวังกันในเรื่องของฝนในหลายพื้นที่นะคะ
2: ค่ะ
1: มีต้องเตือนพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมคุณพรศิริ
2: จริงๆก็อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เองก็เตือนโซนภาคกลางที่ค่อนไปทางตะวันตกนะคะพวกอุทัยนครสวรรค์อุทัยกาญจนบุรีราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: สุพรรณอยุธยารวมถึงกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็เน้นไปทางโซนภาคใต้นะคะภาคใต้ตอนบนนะคะเพชรบุรีประจวบชุมพรนะคะรวมถึงภาคตะวันออกชายฝั่งนะคะแล้วก็ทางฉะเชิงเทราเองที่ติดทางโซนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
2: กับสระบุรีนะคะ
1: แล้วอย่างนี้คลื่นลมจะแรงด้วยไหมคะในทะเล
2: คลื่นลมช่วงนี้ไม่ได้แรงมากค่ะด้วยส่วนลมมันยังไม่ได้แรงเพียงแต่ว่ามันพัดความชื้นเข้ามานะคะเพราะมันเป็นลมตะวันออกเฉียงใต
1: ้
2: ฝนมันก็เลยเยอะแต่คลื่นลมก็ยังให้อ่าวไทยตอนบนให้ต่ำกว่า1 เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองอาจจะมากกว่า2 เมตรนะคะอ่าวไทยตอนล่างกับอันดามันก็ประมาณ1 เมตรอะค่ะ
1: ประมาณ1 เมตรโอ้แต่เห็นตอนนี้หัวหินนี่ก็หนักนะคะโซนแถวทางด้านนี้โอเคแปลว่าติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศใครต้องเดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังกันเพราะว่าฝนตกมันก็จะมีผลในเรื่องของทัศนวิสัยและของการขับรถด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพรศิริขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะบอกว่าอย่างในช่วงเช้าวันนี้ก็หลายพื้นที่นะที่มีฝนนะคะปทุมธานีนครปฐมนะคะสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วฝนกลุ่มนี้ค่ะอย่างที่ทางคุณพรศิริบอกคือเขาตกแช่เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในโซนเหล่านี้เดินทางกันในช่วงเช้าก็เพิ่มความระมัดระวังต้องมีการเผื่อเวลาเหมือนกันนะในเรื่องของการเดินทางเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันฝนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะที่เขาไปดูใน Facebook นะคะของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าอยุธยาบางบานเนี่ยคืออย่างหนักเลยบางปะอินอยุธยาตกตั้งแต่เกือบ 5:00 ตอนนี้ยังตกพรำๆอยู่แล้วมีฟ้าคำรามเป็นระยะ ะนะคะแล้วก็บอกว่าสุพรรณเนี่ยต้องก็ตกนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยโอ้อันนี้ค่ะเป็นจุดที่ในส่วนของฝนที่กำลังตกกันอยู่นะในบางพื้นที่นะคะก็ติดตามกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์ในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่อยุธยาเองนี้ก็ท่วมในหลายจุดนะแล้วน้ำสูงมากใช่ไหมคะเห็นที่จากในตัวของแต่ละพื้นที่แล้วใน Facebook อะไรต่างๆซึ่งเขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์กันนะก็ส่งกำลังใจให้นะคะอันนี้ก็ติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศค่ะส่วนในเรื่องของการจราจรนะคะนี่คุณบีก่อนหน้านี้นะคะคุณบีค่ะก็บอกว่าในเส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียแต่คุณบีแจ้งมาตอนช่วงตีห้านะคะตีห้ากว่าบอกว่าใช้ช่วงของต่างระดับบางปะอินนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของเลี่ยงเมืองอยุธยารถเนี่ยจะตามกันไปได้แบบช้าๆในช่วงเช้านะถามว่าทำไมเพราะว่าฝนน่ะตกหนักนะคะที่คุณบีแจ้งมาคือ5:32 นนะคะแต่ถ้าดูสำหรับในช่วงเวลานี้ฝนก็ยังหนักอยู่นะโซนแถวทางด้านของอยุธยาสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ยังจะมีกลุ่มฝนเนี่ยค่ะที่เลื่อนมาจากแถวทางด้านของเนี่ยโคราชก็มีฝนเหมือนกันนะแถวเขาใหญ่นะคะในหลายพื้นที่เหมือนกันที่มีกลุ่มฝนแล้วมันเป็นฝนประเภทที่ฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะคือเรียกว่ามาครบนะคะฟ้าร้องฟ้าผ่านี่มาครบเลยนะคะก็เป็นฝนซึ่งเรียกว่าค่อนข้างที่จะหนักนะคะส่วนในกรุงเทพเรานี่ก็จะมาตอนช่วงหลังจากนี้นะประมาณสักบ่ายๆประมาณนั้นเที่ยงๆบ่ายๆนะคะก็ติดตามกันแต่ถ้ามองไปข้างนอกนะเวลาในตอนนี้คือฟ้านี่คือดูครึ้มมากนะคะสำหรับในส่วนของท้องฟ้าซึ่งอยู่ในเขตของกรุงเทพชั้นในๆแต่กี้เห็นยังมีแสงสะท้อนของพระอาทิตย์บ้างแต่ตอนนี้ไม่เห็นละเห็นแต่ฟ้านี่ครึ้มมากนะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะตรงช่วงก่อนถึงทางลงถนนเทพรัตน์ประมาณสัก200 เมตรเนี่ยค่ะที่เป็นรถตู้นะคะกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขีดขวางเลนกลางล่าสุดที่เราสอบถามไปที่ทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วเมื่อตอนช่วงตี5:53คือก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุจุดนี้ค่ะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นที่เห็นว่ารถชะลออยู่นะคะในช่วงก่อนหน้านี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะก็คงจะเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะตอนนี้คือเปิดการจราจรให้ได้ใช้ได้ตามปกติแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงเช้าอย่างนี้นะคะก็ฝากด้วยละกันใครที่กำลังเดินทางกันนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้แต่ถ้าว่าดูในส่วนของการจราจรตอนนี้เนี่ยนะคะโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาคือถึงแม้ว่าจะดูว่ารถอาจจะดูหนาตาหน่อยนะคะไม่หนาตาหน่อยนะรถค่อนข้างที่จะเยอะเลยรถที่มาจากใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนี้เกินคาดเพราะว่าดิฉันนึกว่าวันนี้เนี่ยน่าจะ work from home กันโดยส่วนใหญ่นะคะเพราะข้าราชการต่างๆนี่น่าจะหยุดแต่ปรากฏว่าดูจากปริมาณของรถที่ใช้นะคะใช้เส้นทางที่มาจากใต้ด่วนดินแดงที่มุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนี่ผิดแต่ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะคะก็เรียกว่าตามกันมาได้โดยตลอดเลยนะคะแล้วก็รถที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้าไปย้ายใต้ด่วนดินแดงอันนี้ก็ถือว่ารถน้อยนะคะแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยรถเยอะค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหานะคะก็ตามได้โดยตลอดรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนี้ก็ดูรถเยอะนะคะแต่ก็หมุนได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของ ราชวิถีนะคะราชวิถีที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ถือว่ารถก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะสำหรับในช่วงนี้อันนี้ผิดคาดจริงๆนะคะแต่ไม่ได้ติดขัดจุดนิ่งนะคะค่ะบอกว่ารถเนี่ยเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิณเวลานี้ตอนนี้ก็เรียกว่ายังดีค่ะรถยังถือว่ายังน้อยอย่างพญาไทนี่คือใช้ได้ยาวๆเลยต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงของแยกปทุมวันคือจะติดก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟฝั่งของเส้นถนนราชปรบณเวลานี้ตอนนี้ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีแนวก่อสร้างในส่วนของรถไฟฟ้าก็ตามถนนรางน้ำใช้ได้นะคะในช่วงเวลานี้เพชรบุรีก็ยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแต่ว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของตัดกับพญาไทเนี่ยฝั่งทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะดูรถเยอะที่มาจากถนนพิษณุโลกคือจะมีรถเยอะก็คือตรงแถวๆซอยเพชรบุรีซอย5ซึ่งตรงจุดนั้นน่าจะมีแนวก่อสร้างนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งกับกันนี่ก็ไม่มีปัญหาใช้ได้ยาวๆถนนชริยาก็ไม่ต่างกันค่ะก็ใช้ได้ยาวๆเช่นเดียวกันทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้นะคะเห็นในเรื่องของการประชุมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่นะคะของไทยเราที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026อย่างหนึ่งอะค่ะที่บอกก็คืออย่างที่เราจะพูดคุยมาโดยตลอดนะพวกซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะคะที่เขาก็นำมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่สร้างความคึกคักนะคะอย่างกรณีของอาหารว่างใช้ว่าเป็นอาหารว่างได้ไหมเดี๋ยวค่ะบอกว่าจุดที่สร้างความคึกคักก็คือรถเข็นผลไม้แบบไทยๆค่ะซึ่งนำบรรยากาศสตรีทฟู้ดที่พบเห็นได้ตามท้องถนนเนี่ยมาไว้ภายในงานนะคะแล้วก็มีการเสิร์ฟผลไม้สดหั่นชิ้นให้คนที่เขาร่วมประชุมเนี่ยนะคะได้ลิ้มลองได้ลิ้มรสบอกว่าในส่วนของจุดเนี้ยชาวต่างชาตินี่เขาชอบเนี่ยทยอยต่อคิวนะคะเรียกมาชิมกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เมนูนี่ผู้สื่อข่าวเขาไปดูนะไปสังเกตการจากโพสต์ทูเดย์นะเห็นจากในรูปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยที่ให้ความที่ได้ความสนใจมะม่วงค่ะมะม่วงแล้วก็แตงโมนี่แหละนะคะแล้วบอกว่าโดยเฉพาะการจับคู่ผลไม้กับพริกเกลือนะคะก็ต้องบอกว่านี่เลยเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับชาวต่างชาติหลายๆคนนะคะซึ่งจากภาพที่เห็นนะคะรถเข็นผลไม้ไทยท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาตินี่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมอาหารไทยที่เข้าถึงผู้คนได้แบบดีงามมากนะเรียกว่าเป็นเมนูซึ่งคนไทยเราเนี่ยนะคะจะเห็นได้ทั่วๆไปเลยนะคะแต่นี่ก็เอามานะคะเอามาจัดนะคะให้คนที่เขาร่วมประชุมเนี่ยนะคะได้ลิ้มรสแล้วก็ได้เห็นได้สัมผัสหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะแล้วในช่วงของวันแรกอะที่ได้เห็นที่เขาแจกเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้าซึ่งคือทำจากผ้าขาวมาแต่ละคนที่ก็หิ้วแล้วก็ถือถุงผ้าที่ว่านี้อันนี้ก็แบบสวยงามมากนะคะคือสะท้อนให้เห็นถึงเป็นความเป็นไทยนะคะนี่เรียกว่าใช้ความเป็นไทยสู่สายตาของชาวโลกนะคะและยังเห็นในเรื่องของเมนูอาหารต่างๆนะคะไอศกรีมไผ่ทองใช่ไหมอันนี้ก็เขาก็นำขึ้นมาให้ชาวต่างชาตินะได้สัมผัสได้ริมรถกันด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันแบบไทยๆนี่แหละค่ะนะคะที่ก็นำมานะคะมาร่วมในเรื่องของการประชุมที่ว่านี้ด้วยนะคะนี่ก็ต้องบอกเลยว่าต้องจับตามองค่ะในเรื่องของประเด็นต่างๆนะคะในเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะท่ามกลางนะใช่ไหมว่าสถานการณ์โลกซึ่งป่วนนะคะก็ต้องดูกันว่าในเรื่องของประเด็นร้อนประเด็นสำคัญต่างๆนะคะในเรื่องของการประชุม นะคะเพราะว่าในการประชุมในครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นการรวบรวมไว้นะในส่วนของทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านของการเงินทั่วโลกนะคะที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมนะคะแล้วก็จำนวนก็คือเท่าไหร่นะ15,000กว่าคนนะที่เขามีการคาดการณ์อาจจะมากไปกว่านั้นนะคะซึ่งก็มีการเปิดฉากกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการประชุมที่ว่านี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะบอกว่าใช้คำว่าถึงเวลาขอบฟ้าใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการประชุมที่เราก็มีการพูดถึงกันมาโดยตลอดยิ้มนะคะเรียกว่าสยามเมืองยิ้มใช่ไหมเพราะนั้นยิ้มเสน่ห์ของความเป็นไทยนะคะต้อนรับในส่วนของผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมกันค่ะในช่วงนี้นะคะก็มาเพิ่มเติมกันต่อเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของการจราจรกันถ้าดูโดยภาพรวมนะคะในส่วนของเส้นทางวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนราชพฤกษ์พระราม2นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้มอเตอร์เวย์ค่ะใช้ได้นะคะใช้ได้กันยาวๆเลยบนทางด่วนอันนี้อ่ะตรงช่วงของทางด่วนขั้นที่1นะคะตรงช่วงที่เหนือถนนพระราม4เนี่ยนะคะถ้าดูจากในช่วงนี้เนี่ยถนนด้านบนก็ดูโล่งๆนะรถน้อยนะบนทางด่วนนะคะส่วนทางด้านล่างเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะก็ถือว่าโดยภาพรวมใช้ได้ดีเลยค่ะตั้งแต่ช่วงแยกพระโหนงยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ3ย่านนะคะ3ย่านเข้าพญาไทสาทรเหนือสาทรใต้สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็โดยภาพรวมค่ะก็ตามกันได้นะคะเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8นะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของสะพานสังฮีนะคะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินณเวลานี้ตอนนี้ค่ะเรียกว่าตามกันได้โดยตลอดเลยทั้ง2ฝั่งค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเราพักกันก่อนค่ะ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
8: ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2567ถึง31กรกฎาคม2567

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: แจ้งของคุณบีบีนะคะคุณบีบีเนี่ยบอกว่าใช้เส้น340ในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างตัดถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าอนุพวงศ์รถแต่น้อยคล่องตัวมากๆแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยคือครึ้มมากๆนะคะครึ้มมากๆเพราะว่ากำลังจะวิ่งเข้าไปหาฝนแล้วค่ะคุณบีบีเพราะว่าอย่างในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าดูจากในเรดาร์เนี่ยนะคะในเรื่องของกลุ่มฝนนะคะก็จะอยู่โซนแถวทางด้านของสุพรรณบุรีอยุธยานะคะซึ่งก็จะเป็นฝนซึ่งตกต่อเนื่องกันมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับฝนกลุ่มใหญ่ที่ว่านี้เนี่ยค่ะคุณบีบีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปัญญาโน
0: ค่ะคุณบีบีไปไหนอ่ะเนี่ยทำงานหรือว่าไปไหนยังไงคะ
1: กำลังจะเข้ากำแพงแสนค่ะ
0: เจอฝนแล้วยังคะหรือว่ายังไม่เจอ
1: ใช่ได้อยู่เลยค่ะเนี่ยตอนนี้คือมันเริ่มมีฝนปล่อยๆนะคะมีลมแล้วก็เมฆต่ำค่ะเป็นเมฆแบบดำๆเหมือนในหนังนะคะ
0: โอ้แปลว่าบรรยากาศนี่คือนึกออกเลยว่าเดี๋ยวต้องเจอแบบฝนหนักแน่ๆ
1: นี่แหละค่ะน่าจะต้องพุ่งเข้าไปเราไปเจอน่าจะเจอกลุ่มใหญ่พอสมควรก็เลยว่าแต่ว่าการจราจรโอเคนะคะยังขับได้ปกติค่ะเส้นนี้
0: ค่ะค่ะยังไงขับรถแล้วไม่ระวังนะคุณบีเพราะเห็นเลยว่าจากเรดาร์ฝนกลุ่มใหญ่มากกำลังเข
1: ้
0: าไปหาคุณบีเลยค่ะ
1: นี่แหละค่ะเพราะว่าบีกำลังพุ่งเข้ากำแพงแสนน่าจะต้องเจอ
0: บัตร
1: อยู่พอสมควรน่าจะต้องมีใบปัดน้ำฝนซับเบอร์แรงอะค่ะ
0: อืมค่ะค่ะ
1: มาต่ำมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เลยกะว่าอีกสักประมาณอีก24โลจะถึงกำแพงแสน
0: เอาให้ทันให้ทันคุณบี
1: แม่เราต้องเล่นมือหน่อยนะว่า
0: เ
1: ราจะเจอไฟแดงเยอะพอสมควร
0: เอาขับแบบเรามาระวังแล้วกันค่ะนะคะ
1: รถส่งของค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาทำเวลานะคะรถแบบเหมือนตู้ทึบอะค่ะ
0: โอ้แล้วจะขับยังไงด้วย
1: ให้ระวังคอย
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคุณบีเดินทางปลอดภัย
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่ดูจากในได้สำหรับในช่วงนี้ขอบคุณคุณบีนะคะคุณบีบีคือเนี่ยค่ะมากลุ่มใหญ่เลยนะคะอย่างที่เราคุยกับทางกรมอุตุไปก่อนหน้านี้ฝนกลุ่มนี้ยังคงอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่กำลังหนักมากๆเลยก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนี่คือเป็นแบบเข้มมากแปลว่าหนักมากสำหรับในบางพื้นที่นะคะแล้วมันเป็นพื้นที่กว้างมากเรียกว่าครอบคลุมเกือบทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะคะเนี่ยสองพี่น้องสุพรรณบุรีเนี่ยโซนทางด้านนี้เนี่ยนะคะเป็นฝนกลุ่มที่แบบตกหนักแล้วมันเป็นฝนกลุ่มที่พื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างทีเดียวแต่สำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครนะเวลานี้ยังไม่มีกลุ่มฝนนะแต่เห็นว่าเมฆก็มาเต็มแล้วเหมือนกันนะคะเมฆเนี่ยครึ้มมากๆนะคะเพราะฉะนั้นขับรถกันในช่วงเวลานี้เรามาระวังกันค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงก่อนหน้านี้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของกินเลน12มูลนิธิสว่างพรกุศลระยองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
0: ับค่ะบอกว่ารุนแรงมากเลยเห็นจากสภาพของรถกระบะแล้วนี่คือเขาไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงเหรอคะหรือว่ายังไง
3: คือลักษณะก็คือรถบรรทุกพ่วงเนี่ยเขาออกจากซอย7มา
0: ค่ะ
3: แล้วก็รถเขาจะไปส่งเม็ดพลาสติกที่ท่าเรือแหลมฉบังแต่ว่ารถตู้ทึบที่ส่งพัสดุด่วนเนี่ยเขาวิ่งทางตรงก็เลยก็ลงเนินมาแล้วมันจังหวะก็คือมันเป็นมุมอับอะครับมันก็เลยไม่น่าจะเบรกทันก็เลยชนเขาด
0: ้
3: านลูกพ่วงด้านท้ายด
0: ้
3: านซ้ายครับก
0: ็
3: เลยรถก็ถลายไปประมาณสัก200เมตรนะครับไปชนกับกาดเลี้ยวแล้วก
0: ็
3: คนขับติดภายในครับ
0: คือแปลว่ารถกระบะคันนี้มาด้วยความเร็วสูงด้วย
3: คือมันเป็นช่วงลงเนินด้วยครับ
0: ช่วงลงเนินด้วยใช่ไหมคะ อ๋อนี่รถคันนี้เป็นรถกระบะแบบตู้ทึบเหรอคะ
3: ใช่แล้วก็เปิด ปิดตู้ทิ้งเลยอ่ะคือตู้หายไปซะอีกนึงเลยครับ
0: คือดูจากในสภาพรถคือตอนแรกนึกว่าเป็นรถกระบะซึ่งเขาบรรทุกของมาพอไม่เห็นลักษณะของตู้เลยค่ะ
3: คร
0: ับ ค่ะแล้วตู้นี่คือหลุดระหว่างทางไอ้ตัวเค้าเรียกว่าส่วน
3: มันหลุดไปซี่นึงเลยเกือบหมดนะฮะตกอยู่ข้างทางนะครับแล้วก็พัสดุก็กระจายเต็มถนนฮะ
0: นี่เป็นบริษัทพัสดุเอกชน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะ
3: มาจากปวินครับกำลังจะมาส่งหน่วยจำหน่ายแจกจ่ายในระยองนะฮะ
0: แล้วของข้างในเดี๋ยวถามคนก่อนคนเป็นไงบ้าง
3: ผู้ชายก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับก็ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างแล้วก็นำตัวส่งมอบให้กับรถกู้ชีพรถพนิคมครับส่งโรงพยาบาลนิคมครับผม
0: คือเขามาคนเดียว
3: มาคนเดียวครับมาคนเดียว
0: มาคนเดียวน่าจะติดต่อทางครอบครัวทางญาติได้แล้วใช่ไหม
3: ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยญาติมาถึงแล้วประสานให้เรียบร้อยครับ
0: โอเคโอเคเขายังชัวร์โอ้แต่น่าเป็นห่วงถ้าฟังจากที่ทางกิเลนบอกคือลักษณะมันด้วยการชนที่รุนแรงมากอาการก็คงจะหนักมากเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วไอ้พวกวัสดุต่างๆพัสดุต่างๆนี่มันมีหล่นออกมานอกรถไหมหรือมันก็ยังอยู่
3: มีครับกระจายเต็มเลยข้างทางนี้ตอนนี้ก็ทางต้นสังกัดเขาก็กำลังมาส่งรถมาช่วยเก็บเคลียร์ครับ
0: อ๋อค่ะเท่ากับว่ารถยังอยู่ในสภาพเดิม
3: ตอนนี้เคลียร์ลงนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ตอนนี้รอเก็บสินค้าที่ตกอยู่บริเวณข้างทางครับ
0: ถนนมันมืดไหมคะ
3: ตรงนั้นมืดไหมตรงนั้นมันก็ถามว่ามืดไหมมันก็ไม่มืดนะครับแต่ว่าด้วยตัวที่ว่ามันเป็นมุมอับก็คือลงเนินมาแล้วจังหวะก็คือถ้าออกจากซอยมาเนี่ยมันจะต้องตัดขวาเพื่อข้ามเลยมันก็เลยเป็นจุดแบบขวางทันทีที่จะต้องนั่นคือถ้าคุณจะต้องกลับรถด้วยแล้วออกจากซอยด้วยมันก็จะไขว้กันเป็นตัวชายทะแยงมุมครับเพราะนั้นรถที่มาทางตรงก็ต้องชะลอความเร็วนิดนึงเวลาช่วงลงเนินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะระยะเบรกมันจะไม่ได้เลยมันจะ
0: เอาไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเกิดเหตุบ่อยด้วยหรือเปล่าคะ
3: บ่อยครับหน้ามายอถอดนี่บ่อยไหม
0: โอ้จริงๆมันก็ควรต้องเอาเป็นจุดกลับรถที่ไม่ต้องเลยไปนะมันจะปลอดภัยมากกว่าไหมถ้าฟังจากที่ทางกิเลนบอกกิเลนหนึ่งสองบอก
3: ใช่จุดนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งครับ
0: ค่ะถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันยังคงโอเคมันจะมองเห็นถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนนี่โอ้มันเป็นมุมอับมากแม
3: ่มุมอับครับเพราะเดินมามันจะมองไม่เห็นเพราะลงมาปุ๊บเนี่ย
0: ค่ะ
3: โอ้โหแล้ววิ่งกว่ามาเรียบร้อยเลยไม่รู้จะไปไหน
0: ใช่แล้วรถบรรทุกนี่มันสีมันก็จะกลืนมีความมืดด้วยนะถึงแม้จะมีแสงสว่างมีอะไรก็จะมองไม่เห็นไม่ชัดอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เอกแปลว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเผื่อว่าคนนานๆผ่านจะได้รับรู้ได้
3: จับรถหน้ามอยองแล้วยิ่งเป็นรถไม่รู้จะไปไหน
0: ใช่แล้วรถบรรทุกนี่มันสีมันก็จะกลืนมีความมืดด้วยนะถึงแม้จะมีแสงสว่างมีอะไรก็จะมองไม่เห็นไม่ชัดอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เอกแปลว่า

0: เออออกจากซอยแล้วก็จะยูเทิร์นก็พอดีเลย
1: แปลว่าตรงนี้เราเป็นทุกยูเทิร์นมันตลอด24ชั่วโมงเลยไหมหรือว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็น
0: มันก็ถ้าใครจะออกจากซอยถ้าต้องการไปทางพัทยาก็ต้องกลับรถจุดนี้เลยครับ
1: อ๋อทุกคนทุกคน
0: ออกจากซอยนี้ใช่
1: อืมโอเคกายภาพของทางถนนด้วยนะคะ
0: ก็ขอให้คนเจ็บปลอดภัยครับ
1: ใช่ใช่ดูจากสภาพรถแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
0: ก็อยู่นิคมพัฒนาครับเมื่อกี้ประสานญาติให้รีบไปที่โรงพยาบาลว่าน่าจะต้องมีการผ่าตัด
1: จริงก็ถ้าดูก็น่าจะเป็นคนที่ชำนาญเส้นทางล่ะแต่คงจะนึกไม่ถึงเหมือนกันนะว่ามันจะมีรถมาขับรถในช่วงเวลานั้น
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ลดความเร็วลงนิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะสวัสดี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะกิเลส12มูลนิธิสว่างพรกุศลระยองนะต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากเพราะว่าสภาพของรถกระบะนะคะคือพอชนแล้วก็คือลากไปนะคะลากไปไกลอีกประมาณเกือบ200เมตรอ่ะนะคะคือใช้คำว่าลากไม่ได้ถลายนะคะจากตรงจุดที่เกิดเหตุจากจุดที่ชนนะคะแล้วสภาพด้านหน้าของรถกระบะคันนี้คือมันพังมันยุบไปเลยอ่ะนะคะด้วยแรงของการชนเรื่องแรงของการกระแทกนะคะแล้วคือตอนแรกที่ฉันเห็นรูปของทางซูมระยองนะคะเขามีไลฟ์ไปเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วอ่ะคือเห็นแล้วล่ะแต่ไม่ได้นึกไงว่ามันจะเป็นรถกระบะซึ่งบรรทุกของไม่ได้นึกว่าเป็นรถกระบะตู้ทึบคือนึกว่าเป็นรถกระบะแล้วก็บรรทุกของอยู่ด้านหลังแต่พอทางกิเลน12บอกนี่คือโอ้มันเป็นรถตู้ทึบคือมันไม่เห็นในส่วนของไอ้ตัวตู้ค่ะไม่เห็นเลยนะคะมันเปิดแล้วมันก็ทิ้งมันก็หายไปมันก็หลุดไปเนี่ยนะคะในช่วงของด้วยความแรงของการชนนะคะวันนั้นก็บาดเจ็บอาการสาหัสนะคะขอให้ปลอดภัยนะสำหรับกรณีของคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ในส่วนของใครที่ต้องเดินทางตรงจุดนี้ก็จะได้เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยในริยาดซาอุดิอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังจากเหตุโจมตีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติ